0: ใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
1: เทมปุระคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปุระอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: 5 6 7 8 up and up and up นี่แต่ up แบบนี้ต้องคาร์โบแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ปลดได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณปลดได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์โฟร์แคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวรู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์โฟร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: ปภ.ย้ำผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ข้าราชการวันสุดท้ายเผื่อเวลาเดินทางป้องกันรถติดเช้าวันนี้เข้ารายงานตัวให้ทันเวลาคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชาสัมพันธ์แจ้งผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งจะเดินทางมาสอบในวันนี้3สิงหาคมซึ่งเป็นการสอบสัมภาษณ์วันสุดท้ายในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการณอาคารทรัคตกนิษฐ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากความห่วงใยไปยังผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทุกคนให้วางแผนการเดินทางและเผื่อเวลาล่วงหน้าป้องกันการจราจรติดขัดเนื่องจากวันนี้เป็นวันจันทร์หน่วยราชการมหาวิทยาลัยโรงเรียนและบริษัทจะเปิดทำการตามปกติและสถานที่จัดการสอบณมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจะมีการจราจรหนาแน่นโดยเฉพาะในช่วงเช้าจะมีปริมาณรถสัญจรจำนวนมากจึงขอให้ผู้ที่จะเข้าสอบสัมภาษณ์วางแผนและเผื่อเวลาการเดินทางเพื่อให้ถึงสถานที่สอบและเข้ารายงานตัวได้ทันภายในเวลาที่กำหนดและขอให้เตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆให้ครบและเข้าสอบตรงเวลาเพื่อที่จะได้ไม่เสียสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
7: หลังจากที่จานนี่อินฟานติโน่เข้ารับตำแหน่งประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าต่อจากเซเปเตอร์ซึ่งพ้นตำแหน่งจากวิกฤตคอร์รัปชันภายในองค์กรลูกหนังโลกในปี2015และก่อนนั้นอินฟานติโน่ได้แก้ไขกฎข้อบังคับให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานฟีฟ่าสามารถลงสมัครเป็นสมัยที่4ได้ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งแต่อย่างไรก็ตามจากกระแสการต่อต้านแผนขายหุ้นฟุตบอลโลกรวมถึงการลาออกของคาร์ลอสคอร์เดโรที่ปรึกษาคนสำคัญทำให้หลายฝ่ายเริ่มมองหาผู้ท้าชิงคนใหม่โดยมี5ชื่อที่ถูกจับตามองมากที่สุดได้แก่อเล็กซานเดอร์ซาเฟรินประธานยูฟ่าคนปัจจุบันอัลนาเซอร์ไคเรฟี่ประธานสโมสร PSG อาร์เซน เวนเกอร์หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฟุตบอลโลกของฟีฟ่าวิกเตอร์มอนตาเกนี่ประธานคอนคาเคฟและซันมานบินอับราฮิมอันคาลิฟาประธานสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFCผลการแข่งขันฟุตบอลสกอตติชพรีเมียร์ชิพสกอตแลนด์เซนต์จอห์นสโตนชนะคีมานอก 4-3 ฮิเบเนียนแพ้มาเทเวล 1-2 ผลการแข่งขันฟุตบอลซูเปอร์ลีกประเทศเดนมาร์กคู่ที่น่าสนใจบรอนบี้ IF ชนะวีบอก 1-0 FC มิเทลันชนะ AC ฮอนเซน 2-1 และซิลเคอร์บอกแพ้ FC โคเปนเฮเกน 1-3ขณะที่ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรายการ CV Cup 2026เล็กแรกแมตช์ที่3ทีมนักตบลูกยางสาวไทยเอาชนะทีมสาวเวียดนามเจ้าภาพ 3-0 เซต 25-18 25-17 และ 25-14 คะแนนส่งผลให้ทีมนักตบลูกยางสาวไทยมีเพิ่มเป็น8คะแนนพร้อมกับคว้าแชมป์สนามแรกไปครองได้สำเร็จสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
8: อย่ารอให้พร้อม 100% แล้วค่อยทำในสิ่งที่อยากทำค่อยๆทำค่อยๆเรียนรู้แล้วเพิ่มพูนประสบการณ์เพราะการเริ่มออกก้าวตั้งแต่วันนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้เพิ่มขึ้นในทุกวันร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

ายกรัฐมนตรีเยือนอินโดนีเซียในรอบ15ปีปูทางการค้าและการลงทุนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์สร้างรายได้ถึงคนไทยเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกยิงเสียชีวิต2นายบาดเจ็บ4นายขณะเข้าตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอปากใบจังหวัดนราธิวาสกองกำลังผาเมืองสนับสนุนทีมแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติบินด่วนรับผู้ป่วยวิกฤตในพื้นที่ห่างไกลกองร้อยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่2110บูรณาการกำลังปล่อยแถวระดมกวาดล้างยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย UN เตือนเข้าเดือนสิงหาคมเอลนีโญทวีความรุนแรงขึ้นอีกโลกเผชิญอากาศสุดขั้วหนักทรัมป์ชะลอการโจมตีอิหร่านครั้งใหม่อ้างอิหร่านขอทำข้อตกลงให้เสร็จสิ้นพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันนี้วันจันทร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับผมณัฐฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้าเราเช่นเคยนะครับคุณมาธัฐพลพัฒนนัทคุณดวงกมลเทพพิทักษ์นะครับคุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับก็ทักทายพูดคุยกับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการในขณะนี้ด้วยครับ
0: กับเข้าสู่เดือนสิงหาคมเดือนที่8ของปีนะครับเราก็มีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังนะครับโดยเฉพาะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งแม่นะ
1: ครับ
0: ปวงชนชาวไทยก็คิดถึงแม่นะครับอยากให้คุณแม่มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับส่งกำลังใจไปถึงคุณแม่ทุกท่านด้วยนะครับบทเพลงที่เปิดต้นรายการในวันนี้ปักใต้บ้านเรา
1: ครับก็มีนัยยะอยากจะสื่อสารนะครับให้กำลังใจพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้นะครับของประเทศไทยจริงๆแล้วเนี่ยภาคใต้เราสวยงามมากนะอาจารย์นะ
0: ครับ
1: นะครับ
0: ธรรมชาติ
1: เรื่องของทะเล
0: ใช่ครับ
1: เรื่องของภูเขาเรื่องของวัฒนธรรมสังคมพหุวัฒนธรรมที่เขาอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนกลมเกลียวกันเนี่ยนะครับ
0: ครับแตกต่างแต่เราก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมาเนิ่นนานนะครับก็อยากให้บรรยากาศอย่างนั้นยังคงดำรงอยู่นะครับเหตุการณ์ใดๆที่เกิดขึ้นเราก็ได้แต่ภาวนาว่าขอให้อย่าได้มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกเลย
1: ให้กำลังใจกันนะครับคนไทยทั้งประเทศก็ส่งกำลังใจเวลาเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นก็ตามแต่อย่างเช่นล่าสุดที่เกิดเหตุมีรู้สึกจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่ถูกคนร้ายเนี่ยยิงขณะที่ไปปฏิบัติหน้าที่นะครับเรื่องของการจับกุมยาเสพติดนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับในรายการเรามีรายละเอียดเรื่องนี้มาพูดคุยกันด้วยครับ
0: ครับมาเริ่มต้นจากเรื่องราวโครงการหลวง57นะครับเปิดโครงการนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ทรงเปิดงานโครงการหลวง57นะครับเมื่อวันเสาร์ที่1สิงหาคมที่ผ่านมาในเวลา 18:39 ครับซึ่งมูลที่โครงการหลวงเนี่ยนะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกลุ่มบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวงและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงสนับสนุนภารกิจในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงรวมทั้งเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆจากโครงการหลวงสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยนะครับภายใต้แนวความคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองครับ
1: ครับซึ่งในการนี้นะครับทรงทอดพระเนตรการแสดงประกอบดนตรีจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาจำนวนทั้งหมด2องค์ด้วยกันนะครับได้แก่งามสะพรั่งนิรันดร์และบุพผาในดวงใจพร้อมกันนี้พระองค์ได้ทอดพระเนตรวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติชุด The Blooming Legacy of Royal Flora นะครับพันธุ์พืชพระราชทานสืบสารรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองนั่นเองครับ
0: ครับทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติก็ได้แก่จากพืชทดแทนสู่ความงามแห่งไม้ดอกเมืองหนาวถ่ายทอดเรื่องราวจุดเริ่มต้นของโครงการหลวงนะครับจากการส่งเสริมพืชทดแทนฝิ่นสู่การพัฒนาไม้ผลเมืองหนาวเนี่ยนะครับ แล้วก็องค์ความรู้ด้านการเกษตรพื้นที่สูงอย่างเป็นระบบก่อนต่อยอดสู่ไม้ดอกเมืองหนาวพืชทางเลือกที่สร้างรายได้แล้วก็ความยั่งยืนแก่ชุมชนความงามแห่งการอนุรักษ์กุหลาบควีนสิริกิติ์นะครับก็มีการจัดแสดงกุหลาบควีนสิริกิติ์ที่มูลที่โครงการหลวงได้อนุรักษ์แล้วก็ขยายพันธุ์ที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์แล้วก็สถานีเกษตรหลวงอ่างขางสะท้อนถึงพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดอกพันไม้จากภูผาสู่คุณค่าแห่งความหลากหลายครับ
1: ครับก็มีการถ่ายทอดเรื่องราวของการนำพืชต่างถิ่นนะครับจากพื้นที่สูงที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะครับอย่างเช่นดอกเอราวัณแล้วก็เจนเทียนนะครับมาศึกษาวิจัยแล้วก็ปลูกเลี้ยงภายใต้พระราชดำริเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชหายากนะครับ พื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้แล้วก็ต่อยอดสู่การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศอย่างยั่งยืนนะครับมีในส่วนของพันธุ์พืชพระราชทานต่อยอดสู่การวิจัยและพัฒนานะครับซึ่งเขาก็มีการจัดแสดงผลผลิตแล้วก็ผลิตภัณฑ์เด่นจากงานวิจัยอย่างเช่นมะเขือเทศผลโตแตงเปรี้ยวนะครับแล้วก็มีถั่วแขกสีม่วงรวมถึงผลิตภัณฑ์จากดอกลาเวนเดอร์แล้วก็ในส่วนของปาล์มด้วยเนี่ยนะฮะนอกจากนี้ครับมีในส่วนของพันธุ์พืชพระราชทานต่อยอดสู่การวิจัยแล้วก็พัฒนานะครับมีการจัดแสดงในส่วนขององค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรรวมถึงในส่วนของความก้าวหน้าทางการเกษตรต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็รวมถึงเรื่องของการพัฒนาต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอนุรักษ์นะครับทรัพยากรธรรมชาติการสร้างอาชีพแล้วก็การยกระดับคุณภาพชีวิตซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ฟังนำไปสู่เรื่องของความมั่นคงและความยั่งยืนของประเทศด้วยครับ
0: ความพิเศษของปีนี้ในงานนี้เนี่ยนะครับก็คือการจัดแสดงกุหลาบควีนสุทธิดาเป็นครั้งแรกครับ
1: ครับ
0: เป็นกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากผลงานวิจัยและการปรับปรุงพันธุ์ของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นชื่อพันธุ์กุหลาบว่าควีนสุทธิดาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีลักษณะเด่นก็คือดอกขนาดใหญ่สีม่วงพาสเทลอ่อนสามารถเปลี่ยนเฉดสีได้ตามอุณหภูมิกลีบดอกเรียงซ้อนอย่างประณีตรูปทรงสง่างามแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนละมุนนะครับให้คุณภาพดอกดีลำต้นแข็งแรงเหมาะสำหรับการผลิตเป็นไม้ตัดดอกคุณภาพสูงสามารถเจริญเติบโตได้ดีภายใต้สภาพพื้นที่สูงของประเทศไทยแล้วก็มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดไม้ดอกทั้งในและต่างประเทศครับ
1: ครับก่อนหน้านี้นะครับเราทุกคนน่าจะได้เห็นภาพแล้วนะครับที่มีการเผยแพร่ออกมานะครับในส่วนของกุหลาบควีนสุธิดานะครับซึ่งก็เป็นดอกกุหลาบกลีบซ้อนสวยมากนะครับใช่ครับแล้วก็มีแกมๆสีอื่นๆเนี่ยผสมด้วยนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับทรงทอดพระเนตรร้านค้าจำหน่ายสินค้าส่วนพระองค์นะครับแล้วก็ในส่วนของหน่วยงานที่มีการสนับสนุนมูลนิธิอย่างเช่นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับมีการจำหน่ายผ้าไหมพื้นเมืองแล้วก็เครื่องจักสานรวมถึงร้านค้าจากโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับมีการนำผลิตภัณฑ์ฝีมือของผู้ต้องขังแล้วก็กาแฟอินสปายมาจำหน่ายภายในงานด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีในส่วนของร้านมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร้านภูฟ้ามูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์มีในส่วนของร้านดอยคำนะครับแล้วก็ในส่วนอีกหลากหลายร้านเลยทีเดียวรวมถึงโครงการส่วนพระองค์จิรดาก็มีการร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในรายการในงานนี้ด้วยครับ
0: ครับผู้ต้องขังนะครับได้ผลิตผ้าไหมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนะ
1: ตรานกยุงพระราชทาน
0: ตรานกยุงพระราชทานด้วยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ยังได้ทอดพระเนตรสินค้าและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงทั้งพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับเครื่องดื่มชากาแฟผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพงานหัตถกรรมปีนี้มีผลิตภัณฑ์เด่นนะครับเช่นกาแฟอ่างค้างชาเขียวกลิ่นกุหลาบชาอูหลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงก
1: ็
0: มีด้วยนะฮะ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากสารสกัดเอเดลไวส์มะเขือเทศเชอร์รี่ช็อกโกแลตเมลอนนะครับ101ไอศกรีมอะโวคาโดเสาวรส MJ01 แล้วก็ฝรั่งเขียวเนื้อแดงรวมไปถึงสินค้าและผลิตภัณฑ์กว่า 3,000 รายการผู้สนใจสามารถร่วมซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้ระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ครับ
1: ครับก็สามารถที่จะเดินทางไปได้เลยเนี่ยนะครับงานจัดยิ่งใหญ่เหลือเกินในปีนี้เนี่ยนะฮะเอามาดูกันที่ต่อไปเนี่ยนะครับในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับ
0: ครับ
1: ประกาศสำนักพระราชวังนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึงวันที่4สิงหาคมในปี2569นี้ครับ
0: ครับในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงนำนักเรียนนายร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่และสถาบันสำคัญต่าง ก็ได้แก่พิพิธภัณฑ์และโบสถ์ชางอีธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์โรงเรียนในร้อยสิงคโปร์เซนต์แอนดรูว์คาทีดรัลไมเลอร์ออนพาร์คนะครับแล้วก็อาเมอร์ไลออนพาร์คนะครับ ป้อมปราการซิโลนะครับก็สำนักพระราชวังประกาศให้ทราบโดยทั่วกันครับ
1: ครับก็ถ้าใครติดตามทางเพจอาร์มี่เรดิโอนะครับก็จะเป็นภาพบรรยากาศที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปในส่วนของสิงคโปร์นี่นะครับอย่างเป็นทางการก็สร้างความประทับใจแล้วก็ในส่วนของผู้ที่ได้ชมพระบารมีเนี่ยนะครับของพระองค์ท่านก็โอ้รู้สึกปลื้มเป็นติเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเอาไปดูในส่วนของไทยกัมพูชากันบ้าง
0: คุ
1: ณสุธีครับ
0: ค
1: ุณผู้ฟังในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาในพื้นที่ชายแดนด้วยเนี่ยนะครับหน่วยฝึกนักศึกษาพิเศษทหารมณฑลทหารบกที่25นะครับมีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาหน่วยทหารเขาก็ลงพื้นที่นะครับชายแดนไทยกัมพูชานำน้องๆรอดอนนี่นะฮะเยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารได้แก่พรานหิน8ก้อนนะครับพรานยาวแล้วก็ภูมะเขือมีทางด้านของพันเอกสุรกิจการเนตรผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่1กองกำลังสุรนารีเป็นวิทยากรในการทัศนศึกษาในครั้งนี้โอ้ถือว่าเป็นการดีนะครับ
0: ครับ
1: ให้น้องๆเนี่ยได้เห็นลักษณะภูมิประเทศในพื้นที่จริงเลยเนี่ยนะครับ
0: ครับเนี่ยก็เป็นทัศนศึกษาที่เชื่อว่าน้องๆหลายคนอาจจะมีแรงบันดาลใจนะ
1: ครับ
0: ในการที่จะได้ทำหน้าที่ปกปักรักษาอธิปไตยของชาติของแผ่นดินหลังจากที่ได้เห็นถึงความเสียสละของพี่ๆทหารนะครับโดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นดำริของพลโทวีรยุทธ์รักษินแม่ทัพภาคที่2ครับให้นักศึกษาวิชาทหารได้ศึกษาประวัติศาสตร์การรบแล้วก็เป็นการสร้างแรงจูงใจในการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รวมถึงความเสียสละของทหารไทยที่ปฏิบัติภารกิจครับ
1: ครับน่าจะไปช่วงเช้าเลยนะครับอาจารย์สุธี
0: หมอกลงใช่ไหม
1: หมอกน่าจะ
0: เหมือนฝนจะลงด้วย นะฮะ
1: โอ้อันนี้เป็นภาพบรรยากาศน้องๆเนี่ยน่าจะดูภูมิประเทศอยู่นะ
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นภาพที่น่าจะเกาะในส่วนของขอบรั้วขอบสะพานสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะแล้วก็บรรยากาศเนี่ยห้อมล้อมไปด้วยหมอกนะครับก็ทำให้เราสันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นช่วงเช้าตรู่เลยทีเดียวนะครับที่มีการจัดกิจกรรมลงพื้นที่กันนะฮะจากในส่วนของไทยกัมพูชาไปที่พิษณุโลกกันหน่อยคุณผู้ฟังครับในส่วนของค่ายฝึกอบรมเยาวชนรักษาดีรักษานะครับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่21เขาจัดกำลังพลร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยพิษณุโลกนะครับสำนักงานลูกเสือจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็สมาคมลูกเสือของพิษณุโลกด้วยทำการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูฝึกลูกเสือวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญนะครับขั้นความรู้ทั่วไปเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะด้านการฝึกอบรมให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเขาก็มุ่งเน้นนะครับเรื่องของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกิจกรรมลูกเสือได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วก็สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาเยาวชนในปัจจุบันด้วยอันนี้การผูกเงื่อนคุณสุธีครับ
0: ครับ
1: เนี่ยนะฮะเรียนกันทุกคน
0: ครับเสียชีพอย่าเสียสัตว
1: ์เนี่ยนะฮะ
0: นะฮะเสียเข็มขัดอย่าเสียอะไร มีบางคนเอาไปต่อกันเยอะแยะมากมายนะครับเป็นสีสันนะครับในการเรียนเรื่องของการอะไรนะประคองชีวิตในยามฉุกเฉินก็ได้ด้วยนะ
1: ต้องพกไม้พองไปด้วย
0: ใช่ใช่ฮะปัจจุบันนี้ก็สอนในเรื่องราวของจิตอาสาซึ่งเน้นย้ำนะครับในการช่วยเหลือคนอื่นๆนะครับนอกเหนือจากนักศึกษาวิชาทหารแล้วนะ
1: ครับ
0: น้องๆที่เรียนลูกเสือเนี่ยก็ได้รับประโยชน์ในส่วนนี้ด้วยนะครับพูดถึงเรื่องของยาเสพติดนะครับอย่างที่เราพูดกันเนี่ยนะครับว่ามี
1: ทุกวัน
0: เกือบทุกวันแล้วก
1: ็
0: ยังเป็นมหันตภัยที่ร้ายแรงเหลือเกินเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจชายานุภาพกองกำลังผาเมืองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวผลการปฏิบัติภารกิจสกัดกั้นขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่บ้านปางในตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่โดยเมื่อคืนวันเสาร์ที่1สิงหาคมที่ผ่านมานี่นะครับช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มหน่วยเฉพาะกิจชายานุภาพก็ได้จัดกำลังจากกองร้อยทหารพรานที่3206แล้วก็กองร้อยทหารพรานที่3207รวม2ชุดปฏิบัติการออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านปางในหลังได้รับแจ้งข่าวกรองนะครับว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ประเทศไทย
1: ครับเนี่ยนะครับก็พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ 3-5 คนอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังครับนะฮะก็เจ้าหน้าที่เขาก็แสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจค้นเพราะว่ารับรับรอเหลือเกินเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เกิดการปะทะกันขึ้นประมาณ5นาทีนะครับก่อนกลุ่มผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยจะ อาศัยความมืดแล้วก็ความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยในช่วงเช้าของวันเสาร์ที่2นะครับเขาก็มีการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุกันอีกครั้งนึงนะครับพบในพื้นที่เนี่ยมีผู้เสียชีวิต1รายก็เป็นในส่วนของสมาชิกกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดแล้วก็ในพื้นที่เนี่ยมีกระสอบทิ้งไว้อยู่จำนวน2กระสอบด้วยเนี่ยนะครับไปตรวจสอบก็พบเป็นยาบ้าจำนวน 300,000 เม็ดนะครับพร้อมกับอาวุธปืนไทยประดิษฐ์1กระบอกแล้วก็มีปอกกระสุนปืนลูกซองอีก5ปอกนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็มีการนำของทั้งหมดส่งสถานีตำรวจภูธรแม่อายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
0: ครับเจ้าหน้าที่เราปลอดภัยนะฮะ
1: ครับ
0: ครับด้านกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีนะครับนบยศ24โซนภาคอีสานนะครับโดยกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2102หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21ก็ได้รับแจ้งเบาะแสว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่บ้านหาดทรายเพอำเภอเท่าเทนจังหวัดนครพนมยังได้จัดกำลังซุ่มเฝ้าตรวจบริเวณพื้นที่ดังกล่าวตรวจพบเรือแล่นมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านชาย2รายบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงขนกระสอบขึ้นมาไว้บริเวณคอกวัวพื้นที่บ้านหาดทรายเพเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบเมื่อบุคคลทั้งสองเห็นเจ้าหน้าที่ก็วิ่งหลบหนีไปนะครับแสดงถึงพิรุธอย่างชัดเจนเนี่ยนะครับ เจ้าหน้าที่จึงไล่ติดตามแล้วก็สามารถควบคุมตัวไว้ได้1รายครับ
1: ครับแล้วก็พบในที่เกิดเหตุเนี่ยกระสอบปุ๋ยจำนวน2กระสอบด้วยกันนะครับแล้วก็มีการตรวจค้นพบยาบ้าจำนวนทั้งหมด 400,000 เม็ดนะครับพร้อมกับโทรศัพท์มือถือ2เครื่องโอ้อันนี้น่าจะเป็นช่องทางที่สามารถที่จะขยายผลได
0: ้
1: เนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ได้น่าจะง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วฮะก็เบื้องต้นนะครับผู้กระทำความผิดพร้อมของกลางทั้งหมดเจ้าหน้าที่เขาก็มีการส่งให้กับสภ.ท่าอุเทนดำเนินการตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
0: ครับกระสอบปุ๋ยก็ควรจะใส่ปุ๋ยนะ
1: ไม่น่ามาดัดแปลง
0: ไม่น่ามาดัดแปลงใส่ยาบงยาบ้าอะไรเลยเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ไปดูทางด้านกองทัพเรือบ้างนะครับพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยนะครับเมื่อวานนี้กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีได้จัดกำลังเฝ้าตรวจบริเวณชายแดนในพื้นที่บ้านปูนนะครับอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีระหว่างการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ตรวจพบบุคคลต้องสงสัย3คนครับเดินลัดเลาะเข้ามาตามไร่มันสำปะหลังจากแนวชายแดนนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าแสดงตัวตรวจสอบสามารถควบคุมตัวไว้ได้1คนส่วนอีก2คนวิ่งหลบหนีกลับเข้าไปยังฝั่งกัมพูชาครับซึ่งคาดว่าเป็นขบวนการผู้นำพาชาวกัมพูชาลักลอบเข้าเมือง
1: ครับก็จากการสอบสวนเนี่ยนะครับผู้ถูกควบคุมตัวเป็นชายสัญชาติเวียดนามนะครับอายุ21ปีไม่มีเอกสารใดๆแสดงตัวว่ามีพาสปอร์ตหรืออะไรเงี้ยไม่มีเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเจ้าตัวเขาให้การว่าเคยทำงานที่บ่อนคาสิโนเวียดนามก่อนจะถูกส่งมาที่กัมพูชานะครับแล้วก็ถูกนำพาให้ลักลอบข้ามแดนเข้าประเทศไทยเพื่อไปทำงานเกี่ยวกับคาสิโนออนไลน์เนี่ยนะฮะก็โดยไอ้ในหน้าที่มีการส่งมาในรับผิดชอบทั้งหมดแต่น่าจะเป็นในหน้าเถื่อนนะอาจารย์สุธีนะครับเพราะว่ามันไม่มีเอกสารอะไรที่เข้ามาถูกกฎหมายเลยอ่ะก็มีการจับกุมแล้วก็ส่งในส่วนของเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันครับ
0: ครับพูดถึงเรื่องราวของการปะทะนะครับกับกลุ่มขบวนการลักลอบยาเสพติดเนี่ยนะครับเมื่อวันที่2สิงหาคมก็คือเมื่อวานนี้เวลาประมาณ 11:48 น.เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบเข้าปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายคดียาเสพติดในพื้นที่บ้านบึงฉลามตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะครับระหว่างการปฏิบัติหน้าที่คนร้ายเนี่ยได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ส่งผลให้จ่าสิบตำรวจอัมรานฮะแล้วก็ดาบตำรวจวิทยาชายพรมแก้วเสียชีวิตครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะครับเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ4นายนะครับโดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำตัวผู้บาดเจ็บส่งเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลครับ
1: ครับก็ภายหลังจากการเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ตรวจสอบแล้วก็ควบคุมพื้นที่ในทันทีนะครับแล้วก็จากข้อมูลเบื้องต้นในผู้ก่อเหตุยังคงหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่มีลักษณะก็คือสวมกางเกงวอร์มไม่สวมเสื้อนะครับแล้วก็มีอาวุธปืนยาวขณะนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงนะครับก็บูรณาการกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวในส่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียของเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่พร้อมส่งกำลังใจไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับยืนยันว่าทุกการบูรณาการเนี่ยเราทำกันเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็จะค้นหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ตามกฎหมายต่อไปโดยเร็วครับ
0: กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศตลอดทั้งสัปดาห์นี้ไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะทางภาคอีสานตอนบนภาคเหนือและภาคตะวันออกประชาชนในพื้นที่ต้องเตรียมรับมือจากฝนที่ตกหนักตกสะสมแล้วก็เสี่ยงน้ำท่วมดินถล่มน้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับ
1: ครับก็ในส่วนของยโสธรเนี่ยทราบมาว่าในส่วนของเขื่อนยโสธรพนมไพรเนี่ยเขามีการเปิดในส่วนของประตูระบายน้ำ ทั้ง8บานนะครับเพื่อระบายน้ำจากเหนือเขื่อนลงสู่ท้ายเขื่อนนะครับเนื่องจากในพื้นที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเราติดตามกันเรื่องของสภาพอากาศดูเหมือนช่วงนี้ฝนจะเริ่มเยอะขึ้นในหลากหลายพื้นที่แล้วด้วยครับ
0: ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio แล้วก็ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทบกทั่วประเทศทั้งภาค AM และ FM วันนี้เวลาหมดเวลานี่คือกองทบกเพื่อประชาชนเช้านี้ผมสุธีสุขสากล
1: ผมณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานต้องลาแล้วครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ด้วยมือที่ถืออาวุธเพื่อพิทักษ
3: ์คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

อันตัวพ่อชื่อว่าพยาตะทนทุกยากกู้ชาติเพื่อศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญธรรมตะวิปัตตนาพ่อชื่นชมถวายบังคม100บาทบศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่ประศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงพระองค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถราเถระผู้มีพรรษายุคกาลข้าพเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระสัทธรรมจงบังเกิดขึ้นแด่พระนวกะภิกษุพระมัชฌิมาภิกษุและท่านสาธุตับตับปังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอาตมาแพทย์ดร.พระครูพัทรธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำกุญแจกับพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลอิมินาสการเณพุทธังปูเชมิอิมินาสการเณธรรมังปูเชมิอิมินาสการเณสังฆังปูเชมิอรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตภควตาธรรมโมอัมมังนัมมัสสามิกับอมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนัมามิกับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเจริญกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอเจริญกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านก้มบ้านอยู่ตัวก้มตัวอยู่รถก้มรถกายเยนะวาจายะเจตสาวังวัจิรังนามปฏิมังอิทธิปาติหาริยกลังพุทธโรปังอังวันอามิสัพพโสสัทธาโสเตปวันโตเมสิทธิพุทธังกิจจังมะมะคู่คนไหลมานะจาริติสิทธิตัมมังกิจจังมะมะข้าวของไหลมานะจาริติสิทธิสังฆังกิจจังมะมะเงินทองไหลมานะจาริติหลวงพ่อเพชรปสิทธิมหาราพังพระวันโตเมพัมมาจมาเทวาสเปยักกาปรายันติพัมมาจมาเทวาอภิราภาพระวันโตเมมหาบุญยมมหาราโภพระวันโตเมจมะอุนโมพุทธายะวิรัตโยพระโคนายังเวรหิงสาวิรัตาสีวิรัตาสาวิรอิติโยพุทธสามานีมานะพุทธสาสวะหุมสัมปติจามิท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านช่วงเข้าพรรษานี้ก็ขอให้คุณยอมอธิษฐานทำความดีอธิษฐานงดเล่าเข้าพรรษานะอธิษฐานว่าพรรษานี้ข้าพเจ้าจะไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันพรรษานี้ข้าพเจ้าตั้งใจจะใส่บาตรตอนเช้าทุกวันพรรษานี้ข้าพเจ้าอธิษฐานจะไปวัดทุกวันพระอาจารย์อธิษฐานว่าวันพระนี้ข้าพเจ้าจะไปทำไปสวดมนต์กับคณะสงฆ์วัดพัฒนาธรรมรามทุกวันพระอย่างนี้เป็นต้นยมและวันนี้คณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคมจะได้ทำสามีจิกรรมเจ้าคณะอำเภอตามอำเนียมตามจารีตประเพณีประเพณีวัฒนธรรมหรือประเพณีของพระที่เรียกว่าวัดเขียนในหัวแหวนแม่หันอากาศต่อเต่ารอระวัตระแปลว่าธรรมเนียมที่ประสงค์จะต้องพึงปฏิบัติต่อกันและกันเช่น
ก่อนจะเข้าพรรษาก็มีการขอขมาพระภิกษุพระเถระพระมหาเถระเพื่อนสาธมิกที่อยู่ร่วมกันเพื่อจะได้มีโอกาสจะได้อยู่ร่วมกันอย่างไม่ผิดพ้องหมองใจกันแล้วก็สาธุชนวันพระแรม8ค่ำเดือน8นี้คณะสงฆ์อำเภอพัฒนามิคมมีโครงการธรรมสัญจรแหลกหรือที่เรียกว่าอปตหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลซึ่งมีงาน8ด้านคือ1ศิลธรรมและวัฒนธรรม2สุขภาพอนามัย3สัมมาจิตติสันติสุข5ศึกษาสงเคราะห์6ทั้งนั้นก็7กตัญญูธรรม8สามัคคีธรรม7กตัญญูกตเวทธรรม8สามัคคีธรรมเป็นกิจกรรมที่อาตมาชอบมากโยมมันได้หลายอย่างได้พบได้เจอได้มาทำหน้าที่ของพระได้ขับเครื่องงานพระศาสนาได้มาพบปะเจอกันอย่างน้อยๆคือได้ไปเยี่ยมแต่ละวัดละวันเพราะว่าเจ้าภาพจะต้องเตรียมความพร้อมถ้าเตรียมความพร้อมจัดสถานที่เราทำความสะอาดบริเวณวัดให้เรียบร้อยก่อนที่พระผู้ใหญ่จะมาโบราณว่าช้างเหยียบงาเจ้าพญาเหยียบเงืองสาธุชนทั้งหลายมีคำโบราณพูดไว้น่าคิดว่าเก็บปากไว้ที่เก็บใจไว้ที่ปากกับเก็บปากไว้ที่ใจเก็บใจเก็บปากไว้ที่ใจนะดีกว่าเก็บใจไว้ที่ปากโยมนะเพราะว่าถ้าเก็บใจไว้ที่ปากปั๊บมันจะพูดทุกความคิดที่พูดที่คิดออกมาแต่ถ้าหากว่าเก็บปากไว้ที่เก็บปากไว้ที่ใจเก็บใจไว้ที่ปากเขาแทนมันก็เก็บปากไว้เก็บใจไว้ที่ปากมันก็จะไม่พูดอะไรออกมาจะพูดต้องคิดซะก่อนนั้นบางเรื่องบางอย่างจะควรพูดก็พูดบางเรื่องไม่ควรพูดก็อย่าพูดแต่พูดให้มันเกิดความสร้างสรรค์ความสามัคคีเราก็พูดได้อยู่นะสาธุชนผู้ฟังทุกท่านเมื่อวานนี้ตมาพูดถึงพุทธคุณร้อยบทที่อุบาลีกล่าวสรรเสริญคุณของพุทธเจ้าแล้วก็คือย้อนกลับไปทบทวนความจำในบทที่70บ้างเป็นผู้บรรลุถึงซึ่งความมีอำนาจเหนือกิเลส71เป็นผู้ไปแล้วโดยชอบ72เป็นผู้มีการเพ่งพินิจทั้งในสมาธิและปัญญา73เป็นผู้มีสันดานอันกิเลสตามถึงไม่ได้แล้ว74เป็นผู้ถึงหมดแล้วซึ่งจากสิ่งเศร้าหมองทั้งปวง75เป็นผู้อันตันหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้แล้ว76เป็นผู้มีความหวาดกลัวไม่เป็นผู้ไม่มีความหวาดกลัวในสิ่งที่แน่หวาดกลัว77เป็นผู้สงัดแล้วจากการรบกวนแห่งกิเลสทั้งปวง78เป็นผู้บรรลุแล้วซึ่งธรรมอันเลิศ79เป็นผู้แข็งแล้วซึ่งโอคะกันดัง80เป็นผู้ยังบุคคลให้ข้ามแล้วซึ่งโอคะนั้น81เป็นผู้มีสันดานสงบระงับแล้ว82เป็นผู้มีปัญญาอันหนาแน่น82เป็นผู้มีปัญญาอันใหญ่หลวง84เป็นผู้ปราศจากแล้วจากโลภะ85เป็นผู้มีการไปการมาอย่างพระพุทธเจ้าทั้งหลาย86เป็นผู้ไปดีแล้ว87เป็นผู้ไม่มีบุคคลใดเปรียบ88เป็นผู้ไม่มีบุคคลใดเสมอละเสมอ89เป็นผู้มีปัญญาอันแก้ว90เป็นผู้มีปัญญาละเอียดอ่อน91เป็นผู้เขาเจาะทะลุไข่คือตันหาเครื่องดักสัตว์892เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นปกติ93เป็นผู้มีกิเลสดุจฟันไฟไปปัดแล้ว90
สี่เป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่ฉับทาได้อีกต่อไปแก้ว15เป็นผู้อันเอาเนยะบุคคลควรแก่การบูชาเป็นผู้เปิดที่โรคทั้งปวงต้องบูชา97เป็นผู้สูงสุดแห่งบุคคลทั้งหลาย94เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่มีใครวัดได้99เป็นผู้มหาเป็นมหาบุรุษ100คำที่ร้อยบทที่ร้อยเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งความเลิศด้วยเกียรติคุณข้าพระเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีภาคเจ้าพระองค์นั้นดังนี้แลขอความสุขความสมหวังความเจริญงอกงามในธรรมจงมีแด่สาธุชนทั้งหลายตลอดไปนี่เป็นการสรรเสริญคุณอุบาลีเสลิสรรเสริญคุณพระเจ้าร้อยบทสุปปพุทธะอริยะขี้เหลืองคำว่าขี้เหลืองมักเป็นคำด่าที่รุนแรงเพราะคนได้ยินมักจะนึกไปถึงโรคเหลืองหรือหมาขี้เหลืองบุคคลที่กล่าวถึงนี้เป็นบุคคลเป็นขี้เหลืองจริงๆโรคที่คนรังเกียจนั่นเองแต่โรคคนที่เป็นโรคสังคมรังเกียจนี้ในท้ายที่สุดแห่งชีวิตไม่ใช่คนธรรมดาเขาได้กลายเป็นพระบุคคลระดับโสดาบันก่อนสิ้นชีวิตที่พระท่านว่าคนเราเป็นไปตามกรรมที่ทำไว้นั้นเป็นความจริงนะโยมเรื่องราวของสุปปพุทธะท่านนี้พระธรรมกถาจารย์ขานไขให้เราทราบว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะกรรมที่เขาก่อไว้ตั้งตึงแล้วจะเล่าให้ยอมฟังต่อไปวันหนึ่งสุปปพุทธะไปฟังธรรมที่วิหารโดยแอบไปนั่งอยู่ท้ายบริษัทเพราะกลัวคนอื่นเขาเห็นเขาจะละเพิดไล่ได้พระโสดาปัตติผลต้องการจะกราบทูลให้พุทธองค์ทราบว่าเขาได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วความจริงเขาหารู้ไม่ว่าพุทธเจ้าเองทรงทราบแล้วนั่งรับรอให้คนอื่นเขากลับไปหมดก่อนจะได้เข้าไปถวายบังคมใต้สะดวกขณะนั้นท้าวสักกะเทวราชเข้ามากล่าวกับเขาว่าสุปปพุทธะท่านเป็นคนทุกข์ยากเราจะให้ทรัพย์แก่ท่านหาประมาณไม่ได้ขอเพียงท่านบอกคืนพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์สุปปพุทธะถามขึ้นว่าท่านเป็นใครเมื่อทราบว่าเป็นท้าวสักกะเทวราชจึงตอบว่าเจ้าคนอันธพาลยักษ์รังไห้ไร้อย่างไห้ถึงข้าจะเป็นคนยากจนเพราะไร้ทรัพย์แต่ข้าก็ร่ำรวยนะรวยอะไรผู้มาเยือนถามรวยทรัพย์ภายในคืออริยทรัพย์นั่นไงเจ้าคนอันธพาลใครเป็นอย่างแค่ไม่ควรถูกดูหมิ่นว่าไร้ทรัพย์เพราะทรัพย์ของเขามีค่ามากกว่าทรัพย์ภายนอกใดๆแล้วเขาก็กล่าวคาถาสโลกบทหนึ่งดังนี้ทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือริโอตตัปปะทรัพย์คือสุตตะการสดับตับฟังแม่ทรัพย์คือจาคะและทรัพย์คือปัญญาทรัพย์ทั้ง7ประการนี้มีแก่ผู้ใดไม่ว่าชายหรือหญิงผู้นั้นเรียกคนว่าเป็นคนไม่ยากจนและชีวิตของเขาก็ไม่สูญเปล่าท้าวสักกะเทวราชได้ฟังดังนั้นก็หายวับไปกับตามมาเฝ้าพุทธเจ้ากราบทูลคำโต้ตอบกันระหว่างสุปปพุทธะก็กับตนให้พระองค์ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าสักกะบุคคลเช่นท่านต่อให้ร้อยคนหรือพันคน
ก็ไม่สามารถให้สุปาพุทธะกล่าวปฏิเสธคุณรัตนตรัยด้านขอแทรกตรงนี้นิดหนึ่งโยมอ่านวรรณคดีพุทธศาสนามักจะมีบทบาทของพระอินทร์แทรกเป็นยาดำอยู่เรื่อยแม้กระทั่งประวัติพุทธประวัติตอนทอดอดพระกยาหารทำทุกขกริยาโยนพระอินทร์ก็มาเตือนสติโดยหยิบพินมาสามสายขึ้นมาเทียบเสียงให้ฟังจนพระพุทธองค์ได้คิดว่าทุกอย่างต้องพอดีจึงจะสำเร็จประโยชน์จะแปลความตามนั้นก็ไม่ว่ากระยมแต่ถ้ามองอีกแนวหนึ่งการที่ทรงคิดได้อย่างนั้นเป็นหัวเรียวที่สำคัญมากดุจดังเทพมาบอกกระยมพูดง่ายๆว่าทรงคิดกันเองแต่เมื่อเป็นการคิดที่ดีมากจึงเรียกความคิดนั้นว่าดุจเทพมาบอกดังชายเจ้าชายสิทธัตถะทรงได้คิดเมื่อพระชนได้29พรรษาคนเราย่อมแก่ย่อมเจ็บย่อมตายเป็นธรรมดาชีวิตนี้เต็มไปด้วยทุกข์จริงๆที่ต้องเวียนเกิดเวียนตายไม่รู้จบต่อมาเห็นสมณะแล้วได้ติดต่อได้คิดต่อไปว่าการของเพศบรรพชิตอย่างท่านผู้นี้อาจเป็นทางพ้นทุกข์ได้ความคิดนั้นที่ผุดขึ้นมานี้ความคิดดีเป็นความคิดดีที่อำนวยประโยชน์ท่านก็เรียกว่าได้ข่าวดีจากเทพหรือเทวทูตพระอินทร์หรือเท้าสักกะเทวราชที่มาปรากฏต่อหน้าสุปาพุทธะผู้มั่นคงต่อพระรัตนตรัยต้องร้องใจจึงเอาทรัพย์มาหาประมาณไม่ได้มาร่อให้เลิกนับถือพระรัตนตรัยบังเอิญว่าสุปาพุทธะเธอไม่เรียนด้วยโยมแปลความอย่างนี้ก็ไม่น่าเสียหายประการใดเมื่อปลอดคนแล้วเขาก็เข้าไปถวายบังคมพระพุทธองค์แก่ทูลให้ทราบว่าเขาได้บรรลุธรรมแล้วพระพุทธองค์ตัดอนุโมทนาในผลสำเร็จของเขาเขาแก่ทูลแรงกลับไปยังที่พำนักในระหว่างทางถูกแม่โคขิดตายยงตายอย่างอนาถแต่ชีวิตเขาไม่อนาถคือไม่ไร้ที่พึ่งเพราะมีอริยทรัพย์มรรคผลเป็นที่พึ่งตำราแทรกความตรงนี้ไว้ว่าแม่โคตัวนี้จริงๆแล้วไม่ใช่โคแท้เป็นนางยักษินีที่มีเวรกรรมกันมาก่อนกับบุคคล4คนคือปุกกุสาติกังกระบุตรพายะทารุจิยะตัมพาธิกะนายเพชรฆาตขาวแดงและสุปาพุทธะกุชิตามมาแก้แค้นว่ากันว่าในอดีตชาติยาวนานหุ้นบุคคลทั้งสี่ทั้งสี่ดังกล่าวมาเป็นบุตรเศรษฐีเพื่อนรักกันออฟสาวคาราโอเกะคนหนึ่งว่าใช่ทันสมัยยมแต่มีโสเภณีก็คือโสเภณีเองยมพูดให้งงเล่นอย่างนั้นเองหลังจากอภิรมสมใจแล้วจ่ายค่าชั่วโมงเสร็จแล้วก็แย่งทรัพย์ที่ให้แก่นางคืนไม่แย่งเปล่าค่าหมกป่าด้วยโยมโสภินีนั้นก่อนที่จะขาดใจตายได้ผูกอาฆาตจองเวรกับหนุ่มสี่สหายนั้นหากตายจากชาตินั้นแล้วจะขอตามแค่คนทั้งสี่ไปอีกหลายร้อยชาติกว่าจะสิ้นเวรสิ้นกรรมนายสุปาพุทธะคนนี้ว่าถูกเวรคู่เวรในร่าง
โควิดตายมาแล้วหลายร้อยท่านชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่จะสิ้นเวรส่วนเขากายส่วนที่เขากายเป็นคนขี้เรื้อนนั้นเพราะกรรมเก่าของเขาเช่นกันเขาเคยด่าพระประเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งว่าขี้เรื้อนด้วยคำพูดนั้นคำเดียวยมแต่บังเอิญพูดกับพระประเจกพุทธะเขาจึงเกิดเป็นขี้เรื้อนหลังจากเสวยผลกรรมในนรกหลายร้อยชาติสุภพุทธะก็ได้ทำกรรมดีในอดีตเหมือนกันโยมจึงบันดาลให้เขาพบพุทธเจ้าได้ฟังธรรมะระบรุโสดาปัตติผลดังกล่าวมาหลังจากสิ้นชีวิตแล้วพุทธพระสงฆ์ก็ประชุมสนทนากันในโรงธรรมนำเรื่องนี้ขึ้นมาคุยกันพุทธองค์ตัดอธิบายถึงกรรมเก่าให้พระสงฆ์ฟังแล้วตัดสโลกบทธรรมหนึ่งว่าคนปัญญาสามเท่าไรย่อมประพฤติเป็นศัตรูกับตนเองด้วยการทำบาปหยาบช้าซึ่งจะนำวิบากอันเผ็ดร้อนภายหลังพระธรรมเทศนาสั้นๆเป็นการเตือนว่าคนเราเมื่อโง่เขาไม่ว่าใครทั้งนั้นย่อมประพฤติเหมือนแม่รักคนคือก่อศัตรูแก่ตนด้วยการทำแต่ความไม่ดีใส่ตัวแล้วในที่สุดก็เดือดร้อนเพราะผลแห่งกรรมชั่วที่ตัวทำนั่นเองคุณโยมพูดเป็นในๆว่าถ้าไม่อยากให้ตัวเองเดือดร้อนภายหลังก็อย่าทำบาปนั่นเองนั่นเองย่อมชีวิตของนายสุภพุทธะขี้เรื้อนมองในแง่เป็นบทเรียนก็คืออย่าริทำชั่วหรือสร้างเวรกรรมแก่คนอื่นดุจดังที่เขาทำมาเมื่อเกิดมาเป็นขี้เรื้อนก็ถือว่าเพราะวิบากแห่งกรรมเก่าเขาไม่ย่อท้อต่อชีวิตพยายามทำความดีจนในที่สุดได้เป็นพระยะบุคคลว่ากันว่าเกิดมาทั้งทีไม่เสียชาติเกิดก็แล้วกันโยมแม้ภายหลังจะบ่นอกจากจะเป็นคนน่าสงสารและสมหน้าสมเพศแต่ภายหลังเขาได้เปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมความดีพามใจบาปพามใจบุญคนยากผู้ได้อานิสงส์ทันตาด้วยผ้าผืนเดียวพระท่านว่าคนดีใจบุญสนทานสนทอนทานคำดีง่ายแต่คนที่ห่างวัดห่างวานานๆใจจะนึกถึงบุญกุศลสักทีโอกาสจะทำนั้นยากมักอ้างความไม่พร้อมผลที่สุดก็ไม่ได้ทำดีกับเขาสักทีแต่เรื่องแต่ถ้าเรื่องไม่ดีเหลวไหลไร้สาระก็เมื่อใดก็มานั้นข้องเสียจริงๆการทำบุญทำทานต้องใช้ความกล้าหาญเป็นอย่างยิ่งเพราะคนเราเมื่อมีวัตถุสิ่งของแล้วย่อมยึดติดหวงแหนเป็นธรรมดาจะสละให้ใครสักครั้งก็ตัดสินใจยากนึกถึงลูกชายของเศรษฐีคนหนึ่งสะสมหนังสือการ์ตูนไว้มากมายกองเป็นตั้งๆเต็มห้องอ่านแล้วอ่านอีกเขาถามว่าจะบริจาคให้เด็กๆอื่นๆตามชนบทอ่านบ้างได้ไหมเขาบอกว่าได้ครับแล้วก็นั่งเลือกหยิบเอาหยิบออกหยิบเข้าหยิบออกเป็นชั่วโมงไม่ได้สักเล่มถามว่าทำไมเลือกนานนักเขาตอบว่าเสียดายอยากเอาไว้อ่านอีกตกลงเลยไม่ได้บริจาคสักเล่มนี่แค่หนังสือนะโยมถ้าเป็นของอื่นราคาแพงๆคงจะยากกว่านี้
การเสียสละของให้ทานแก่ผู้อื่นท่านจึงเรียกว่าบริจาคคือตัดใจให้ถ้าไม่ตัดใจให้ไม่มีทางให้ได้วันนี้จะขอเล่าเรื่องทุกขตะคนเข็นใจคนหนึ่งที่ใช้ความใกล้แหน

มีผ้าคลุมกายอยู่ผืนเดียวถ้าใครเคยไปอินเดียจะเห็นว่าชาวการตะเขาก็ใช้ผ้าแพเมื่อถ้าผืนใหญ่ห่มไม่ต้องใส่เสื้อก็ได้เอาผ้าผืนนั้นคลุมส่วนบนแต่ถ้ายากจนปานนั้นทั้งสองสามีภรรยาก็เป็นคนใจบุญชอบในศีลในธรรมวันหนึ่งมีเทศกาลฟังธรรมทั้งกลางวันและกลางคืนเขาประกาศโฆษณาไปทั่วเมืองแต่ประกาศโฆษณาไปทั่วชักชวนคนให้ไปฟังธรรมพามจึงปรึกษาภรรยาว่าเขาประกาศสำหรับฟังธรรมแล้วเราทั้งสองจะมีผ้าห่มเพียงผืนเดียวจะไปฟังธรรมพร้อมกันไม่ได้ต้องแบ่งกันไปใครจะไปเวลาไหนพี่ไปกลางคืนเถอะฉันจะไปกลางวันภรรยาออกความเห็นดีเหมือนกันกลางคืนไม่ปลอดภัยเป็นอันตรายสายวันนี้เธอไปก่อนก็แล้วกันสามีเห็นด้วยเมื่อภรรยาไปฟังธรรมตลอดทั้งวันกลับมาแล้วพราหมณ์จึงอาบน้ำอาบท่ากินข้าวเสร็จก็ออกจากเรือนไปวันเพื่อสดับตามพระเทพสดับพระธรรมเทศนาที่สมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงเขานั่งอยู่ท้ายบริษัทตั้งใจกำหนดตามกระแสพระธรรมเทศนาเขาก็เข้าไปตามลำดับเกิดปิติทางหน้าสดับกันไปไม่ขาดสายคิดใครจะบูชาพระธรรมเทศนาด้วยการถวายผ้าสาดกคือผ้าห่มเป็นทานตั้งปฐมยามทียมถึงตอนนี้ขอแวะแข้งทางคำว่าปิติแปลว่าความอิ่มเอิบใจปิติ5ชนิดคือ1คุตตกาปิติปิติเล็กๆน้อยๆเช่นขนชันน้ำตาไหล2กฤตกาปิติปิติชั่วครู่รู้สึกแป๊บๆดุจฝ่ายฟ้าแลบแล้วก็หายไป

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quickมียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: เติมเต็มรถ300เพื่อคุณ
6: เร่งรีบตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟันยา

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายกพร้อมคณะเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ 3-4 สิงหาคมนี้ด้านศรีหศักดิ์แถลงท่าทีไทยต่อการออกแถลงการของผู้เสนอรายงานพิเศษ UN พาดพิงสถานการณ์ไทยกัมพูชาและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจวันนี้กับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
5: วันนี้เวลา 12:30 นนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองไปยังสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อเยือนอย่างเป็นทางการตามกำหนดการระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคมเวลา 10:30 นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงท่าทีไทยต่อการออกแถลงการของผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาเวลา 10:30 นกันจอมพลังพาครอบครัวของพ่อแม่ลูก3คนที่ถูกนายป๋องกับพวกฆ่าอำพรางไปพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอความเป็นธรรมไม่ให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงซ้ำซากเหล่านี้ให้ได้ออกมาใช้ชีวิตกับผู้บริสุทธิ์อีกแล้วหามาตรการป้องกันขณะที่เวลา 10:00 นพ่อไม้ลูกอ่อนพร้อมพ่อและน้องชายเดินทางจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปร้องมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีในการตรวจสอบโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ทำการผ่าคลอดภรรยาแล้วก็พลาดตัดโดนกระเพาะปัสสาวะและมดลูกฉีกทำให้เสียเลือดมากเสียชีวิตเวลา 10:00 นเช่นเดียวกันที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีพบข้อมูลประวัติการรักษาที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในระบบข้อมูลสุขภาพภาครัฐจะเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอให้เร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและ DSI ออกหมายเรียกครั้งที่2ให้นายภาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาคดี Forex วันนี้เวลา 14:00 นส่วนฟิล์มรัฐภูมิซึ่งถูกออกหมายเรียกครั้งแรกในคดีเดียวกันมีนัดหมายเข้าพบพนักงานสอบสวนวันนี้เวลา 10:00 นกระทรวงการคลังเปิดจองพันธบัตรรัฐบาลรอบใหม่วันนี้ถึง5สิงหาคมวงเงินจำหน่าย 2,000 ล้านบาท

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: จากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายคือดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474
4: จะหาหนัง
5: ท่านเจ้าภาพคณะกรรมการวัดวาอารามจะมีงานจะจัดงานครั้งคราใดโปรดเรียกใช้สุดยอดมาตรฐานลิเกไทยขวัญใจมหาชนคณะเอบุญทรงธงชัยเอบุญทรงธงชัยพระเอกที่ได้รับรางวัลมณีเมขลาตุ๊กตาทองสาขาส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่นระดับชาติพบกับระบบแสงเสียงสีเวทีฉากไฟมาตรฐานราคาเป็นกันเองติดต่อได้ที่082-591-2591สนับสนุนโดยพันธุรัตน์เรคคอร์ดนำโดยด็อกเตอร์อเนกพันธุรัตน์รับประกันความบันเทิงให้ทุกงานของท่านตื่นตาตื่นใจยิ่งใหญ่อลังการแน่นอน

0: จบลงไปครับพบรักที่ปากน้ำโพเวอร์ชั่นของนิกนิรนามจากพันตระเรคคอร์ดสร้างสรรค์ครับถ้าอยากจะฟังแนวนี้ต้องฟังที่พันตระเรคคอร์ดครับพิมพ์เข้าไปใน YouTube พันตระเรคคอร์ดพันธุรัตน์เรคคอร์ดนามสกุลผมนะครับเรคคอร์ดก็คือบันทึกครับจะได้พบเวอร์ชั่นพบรักที่ปากน้ำโพโดยนิกนิรนามครับเพราะมีหลายเวอร์ชั่นมีหลาย AI แล้วเกินนะครับไม่รู้ AI ไหนเพราะไม่เพราะและแต่คุณจะเลือกฟังแต่ที่ผมเปิดให้ฟังนี่เป็นสายต้นฉบับโดยจากคุณนิกนิรนามนะครับสังกัดพันธุรัตน์เรคคอร์ดครับก็สวัสดีนะครับผู้ฟังครับทุกๆเช้าเรามาสวัสดีกันครับหลังครบธงชาติครับ8โมงถึง10โมงครับเช้าแล้วเนี่ยจะยินกบเขียดร้องก็ต้องขออภัยนะครับผู้ฟังผมบันทึกเสียงอัดรายการเนี่ยนอกสถานที่อยู่ที่ชัยนาทบางคนบอกได้ยินเสียงกบเขียดได้บรรยากาศของท้องทุ่งดีนะผมมาพักที่รีสอร์ทบรรยากาศแบบท้องทุ่งเลยเธอตื่นมาแล้วหายใจคล่องครับก็ขอขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการยังไงก็ฟังให้ครบ2ชั่วโมงต่อเนื่องจนถึง10โมงเช้านะครับจากคลื่นเสียงจากค่ายจักรพงศ์จังหวัดราชบุรีและจากจังหวัดฐานบกลพบุรีภาค AM สตอริโอ 1197 กิโลเฮิรตซ์ครับทุกวันที่รับฟังกันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยสำหรับทางด้านของเสียงจะค่ายจักรพงศ์นะครับแต่ถ้าเป็นวันอาทิตย์ของผมที่จอทลอนี้จะไม่มีแค่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เท่านั้นนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับจะเป็นทางด้านของเอนไซม์บายอเนกตราไบโออาหารเสริมที่จะให้คุณผู้ฟังได้ดูแลสุขภาพร่างกายเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับรับประทานก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดวันละ9เม็ดใน4ขวดแรกพอครบ4ขวดขวดที่5เริ่มลดลงและก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อๆไปก็กินวันละเม็ดได้เลยครับประหยัดลงไปอีกนะครับการรับประทานเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองมีจำหน่ายนะครับเจ๊หมูนี่ก็ส่งภาพลูกค้ามาให้ดูอยู่เรื่อยเลยเพราะว่ามีคนไปซื้อที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองร้านเดียวเพราะผมไม่เคยไปวางที่ไหนแล้วนะครับหลังจากเคยไปวางแล้วก็ต้องไปนั่งรอเหมือนขอทานน่ะและเขาบอกวันนี้ไม่มีเงินให้หรอกตอนหลังนี่เลยไม่เอาละไม่วางให้แล้วนะครับถ้าจะซื้อก็ซื้อสดแล้วได้เอาไปขายผมโฆษณาให้ครับก็ขอบคุณนะครับทางด้านของเจหมูป่าโมกเพราะว่าเจหมูจะมีลูกค้าเยอะครับก็มีมาซื้อเอนไซม์นะครับนี่อย่างลูกสาวคุณพ่อสังเวียนที่สะพานวัดจุฬามณีแถวบางบานอยุธยาก็ซื้อเอนไซม์เป็นประจำเหมือนกันนะครับขอบพระคุณนะครับแล้วก็ยังมีคุณอยู่วัดโบสถ์นะพี่เล็กบ้านอยู่บ้านกระเดื่องบางบานยุธยาเหมือนกันนะครับนี่ก็มาซื้อนะครับขอบคุณนะครับอันนี้ซื้อกาแฟดีเจด้วยนะครับก็มีลูกสาวลุงสวงบางพรับโพทองจังหวัดอ่างทองมาซื้อเป็นประจำก็ต้องขอขอบคุณนะครับร้านเจหมูปั๊มเขาจะส่งรายชื่อมาให้ผมอยู่เป็นประจำครับคุณพี่สมคิดอยู่บ้านใหม่อะไรเนี่ยบ้านใหม่หางกระเบนอ๋อที่บ้านใหม่อยุธยาเนี่ยนะครับก็มาเป็นลูกค้าซื้อของของผมจากร้านเจ๊หมูขอบพระคุณนะครับครับสั่งซื้อจากผมก็ได้หรือที่ร้านเจ๊หมูก็ได้ถ้าอยู่ใกล้เจ๊หมูนะครับที่ร้านลูกสาวสมบัติเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองครับจากทางด้านของ AAB ลูทิน่าครับอันนี้ก็บำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบลูเบอร์รี่สารสกัดจากแปะกล้วยครับปัจจุบันเอาส่วนหนึ่งของเอนไซม์มาผสมอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันของ AND ลูทิน่า ก็เลยได้ทั้ง2 อย่างทั้งบำรุงสายตาด้วยบำรุงร่างกายด้วยนะครับจัดโปรให้ซื้อ2แถม1ชุดเล็กซื้อ4แถม3ชุดใหญ่7ขวดครับ3ขวดกับ7ขวด3ขวดก็ราคา1 7ขวดชุดใหญ่ก็แพงขึ้นอีกพันเดียวได้7ขวดครับ AND ลูจิน่าครับกาแฟ DJ ครับกาแฟเพื่อการระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายร้องท้องไม่ผูกสลับคนท้องผูกนะครับอย่าปล่อยท้องผูกเนิ่นนานมะเร็งลำไส้มันจะถามหานะกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AAD ครับเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้าดื่มเป็นประจำกับกาแฟบำรุงร่างกาย AAD ครับสบู่สมุนไพร DJ ครับหอมสดชื่นดับกลิ่นตัวบรรเทาการเม็ดผดผื่นคันสิวกระยุบฝ้ากระจางกับสบู่สมุนไพร DJ ครับและก็ยังมีสบู่สระผมสำหรับผู้ที่ผมร่วงบ่อยๆรากผมที่ไม่แข็งแรงเชื้อราบนหนังศีรษะจนมีรังแคเต็มไปหมดเนี่ยนะครับสบู่สระผมสิครับเปลี่ยนจากแชมพูสระผมมาเป็นสบู่สระผมดีไหมมันจะได้ลดตรงนี้ดีไหมครับลดเรื่องของรังแคลดเรื่องของทางด้านอาการคันศีรษะหรือเชื้อราบนหนังศีรษะครับสนใจสั่งซื้อ0817577474 0817577474กลิ้งกลางเข้ามาได้เลยครับเราบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับมาเรื่องราวของข่าวนะครับมีเรื่องของข่าวที่บอกว่า2โหดคือเจ้าอะไรจะป๋องกับจะทงแก๊งฆ่าฝังดินเนี่ยมีแบ็คอยู่ด้านหลังครับทางด้านตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีขอยืนยันนั่งยันนอนยันตีลังกายันเลยเอาไม่มีตำรวจหนุนและข่าวก็ออกมาว่ามีตำรวจส่งยาบ้าให้ด้วยเป็นอย่างนั้นนะครับตำรวจที่ไหนล่ะครับแต่ตำรวจชลบุรีเขาโต้ข่าวหรือเกี่ยวข้องกับแก๊งฆ่าโหดฝังดินพี่น้องรัสเซียและครอบครัว3ศพยันไม่พบ4ผู้ต้องหามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือได้รับการสนับสนุนจากตำรวจสถานีตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีครับออกหนังสือชี้แจงกรณีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้ต้องหากับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยระบุว่าตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์และสื่อบางสำนักอ้างว่าผู้ต้องหาทั้ง4รายในคดีฆาตกรรมพี่น้องชาวรัสเซียและฆาตกรรมครอบครัว3ศพเป็นบุตรของเจ้าหน้าที่ตำรวจและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งรับจ้างหรือปฏิบัติการแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจในการกระทำความผิดนั้นตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากฐานข้อมูลทะเบียนประวัติข้อมูลการสืบสวนพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วไม่พบข้อเท็จจริงว่าผู้ต้องหาทั้ง4รายเป็นบุตรของราชการตำรวจหรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใดอีกทั้งไม่ปรากฏหลักฐานว่าพยานว่าผู้ต้องหาทั้ง4รายได้รับการสนับสนุนหรือสั่งการหรือกระทำความผิดแทนตำรวจตามที่มีการเผยแพร่ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีขอเรียนว่าการดำเนินคดีเป็นไปตามพยานหลักฐานและหลักนิติธรรมโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือให้ความช่วยเหลือผู้กระทำการผิดและดำเนินการสืบสวนสอบสวนขยายผลและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายตามกฎหมายหากประชาชนมีข้อมูลหรือพยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อคดีสามารถแจ้งเบาะแสให้ตำรวจเพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับนี่คือทางด้านของตำรวจชลบุรีเขายืนยันว่าเป็นเพียงข่าวลือนะครับไม่มีตำรวจไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรด้วยครับที่อ้างมาในข่าวบางสำนักนะครับครับข่าวบางสำนักในขณะเดียวกันครับทางด้านของตำรวจชลบุรีก็ขอโทษญาติของ3ศพรับสื่อสารล่าช้ายันไม่เคยหยุดล่าตัวคนร้ายซึ่งญาติพี่น้องของ3ศพนั้นก็บอกว่าพ่อแม่ลูกของเขาหายตัวไปนี่ไปแจ้งตำรวจตั้งแต่มิถุนาแล้วไม่มีความวาหน้าไม่มีความคืบหน้านี่ทำไมไปจับไอ้สองสี่ตัวแสบนี้ก็คงจะไม่รู้ว่าสามพ่อแม่ลูกนี้หายตัวไปไหนใช่ไหมครับเขาว่าอย่างนั้นพอญาติพี่น้องเขาก็ไม่ประทับใจไม่พอใจตำรวจชลบุรีว่ากันเถอะในขณะเดียวกันคุณจันจอมรังคุณการจอมรังก็เป็นสื่อกลางที่พาครอบครัวชาวไทย3รายเนี่ย ซึ่งตกเป็นเหยื่อคดีฆาตกรรมครั้งนี้ถูกฝังอำพรางศพก็เข้าพบกับพันตำรวจวัชสุรัตน์ชัยธีรพัฒน์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจภัสกรภัยจิตผู้บังคับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีและก็ตำรวจสภ.ห้วยใหญ่ผู้บังคับนะครับพันตำรวจราวุธนิตยวรรณเพื่อรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการติดตามคดีบุคคลสูญหายหลังจากครอบครัวตั้งข้อสังเกตว่าไม่ได้รับแจ้งความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องก่อนจะทราบภายหลังว่าผู้สูญหายทั้ง3รายนั้นถูกฆาตกรรมเนี่ยนะครับรองผู้บังคับตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีกล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมยืนยันว่าหลังจากรับแจ้งเหตุบุคคลสูญหายตำรวจได้ดำเนินการสืบสวนอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับทุกข้อมูลและพยานหลักฐานที่ได้รับเพียงแต่รายละเอียดเชิงลึกบางส่วนไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อรูปคดีทางด้านภูมิกับสภ.ห้วยใหญ่ยอมรับว่าแม้ชุดสืบสวนจะดำเนินการติดตามคดีมาโดยตลอดแต่การสื่อสารและการแจ้งความคืบหน้าให้ครอบครัวรับทราบยังมีข้อบกพร่องพร้อมกล่าวขอโทษครับขอโทษครอบครัวทั้ง3พ่อแม่ลูกบอกว่าจะปรับปรุงการทำงานเพื่อให้ญาติผู้สูญหายได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่องมากขึ้นตำรวจเปิดเผยว่าหลังได้รับแจ้งการหายตัวของพ่อแม่และลูกสาวเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าตรวจสอบบ้านพักหลายครั้งทั้งกลางวันและกลางคืนพบว่าภายในบ้านยังมีไฟเปิดอยู่มีผู้มาให้อาหารสุนัขมีรถกระบะจอดอยู่ตามปกติขณะที่รถจักรยานยนต์หายไปพร้อมกับสมาชิกทั้ง3คนนอกจากนี้ยังพบเอกสารเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินภายในบ้านทำให้ช่วงแรกตั้งสมมติฐานการสืบสวนหลายแนวทางรวมทั้งความเป็นไปได้ว่าผู้สูญหายอาจเดินทางออกจากพื้นที่จากปัญหาหนี้สินหรือมีบุคคลเข้ามาทวงหนี้แล้วย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางสืบสวนไม่ใช่ข้อสรุปว่าผู้เสียชีวิตหลบหนี้หลบหนีหนี้ที่ว่าทั้ง3พ่อแม่ลูกหนีไปเนี่ยเขาจะไปจะหลบหนีหนี้ไหมซึ่งชุดสืบสวนคลี่คลายคดีกระหันหายตัวของ2พี่น้องชาวรัสเซียก็พบพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงมายังครอบครัวชาวไทยทั้ง3คนนี้ทั้งข้อมูลบุคคลและยานพาหนะจึงทำให้สามารถยกระดับการสืบสวนและเชื่อมโยงผู้ต้องหาได้อย่างชัดเจนครับทางด้านพันตำรวจภัสกรภัยจิตผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีระบุว่าการสืบสวนมีข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องอยู่ก่อนแล้วแต่ยังขาดหลักฐานสำคัญจนกระทั่งได้รับข้อมูลจากคดีชาวรัสเซียซึ่งเปรียบเสมือนจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายทำให้สามารถจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วครับสำหรับกระแสข่าวที่กล่าวหาว่าผู้ต้องหาหลักเป็นสายข่าวหรือมีความใกล้ชิดกับตำรวจนั้นทั้งผู้กำกับการสภ.หาดใหญ่และผู้กำกับการสืบสวนยืนยันว่ายังไม่มีหลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมระบุว่าหากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายไม่มีข้อยกเว้นผู้กำกับการสืบสวนชี้แจงเพิ่มเติมว่าการนำตัวผู้ต้องหากลับมาสอบปากคำเพิ่มเติมเป็นเพราะข้อจำกัดด้านระยะเวลาควบคุมตัวตามกฎหมายทำให้ต้องเร่งจัดทำจำนวนเพื่อยื่นฝากขังศาลจึงยังมีบางประเด็นที่ต้องสอบสวนเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าผู้เสียชีวิตหรือคดีใหม่ตามที่มีกระแสข่าวเผยแพร่ตำรวจยอมรับว่าพื้นที่รับผิดชอบมีพื้นที่ป่าและที่รกร้างจำนวนมากประกอบกับถนนสาย331และพื้นที่โดยรอบยังมีกล้องวงจรปิดไม่ครอบคลุมจึงเห็นว่าควรเร่งผลักดันการติดกล้องวงจรปิดระบบไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการก่อเหตุร้ายและอำพรางศพในอนาคตหลังการหารือคุณกันจอมพลังก็เปิดเผยว่าประเด็นที่ครอบครัวกังวลได้รับความชี้แจงจากตำรวจแล้วโดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารความคืบหน้าของคดีพร้อมมองว่าการที่ผู้กำกับการสภ.ห้วยใหญ่ออกมายอมรับข้อบกพร่องและกล่าวขอโทษถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมเสนอให้ตำรวจตรวจสอบคดีคนหายในพื้นที่ชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงย้อนหลังว่ามีคดีโดอัดจะเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ต้องหาหรือไม่รวมถึงขอให้ทุกฝ่ายระมัดระวังการเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์เฉพาะการเชื่อมโยงผู้เสียชีวิตกับยาเสพติดซึ่งอาจสร้างความเสียหายกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวได้ญาติผู้เสียชีวิตคนหนึ่งก็บอกว่าหลังจากฟังคำชี้แจงจากตำรวจรู้สึกสบายใจขึ้นในระดับหนึ่งเพราะทราบว่ามีการสืบสวนมาอย่างต่อเนื่องเพียงแต่ขาดการสื่อสารกับครอบครัวพร้อมยอมรับคำขอโทษของตำรวจแต่ยังคงเรียกร้องให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างถึงที่สุดใช้คดีนี้เป็นบทเรียนในการรับแจ้งบุคคลสูญหายในอนาคตตำรวจยืนยันว่าจะนำข้อมูลข้อเสนอแนะทั้งหมดไปปรับปรุงการทำงานการเดินหน้ารวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลคดีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้กระทำความผิดทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและคืนความเป็นธรรมแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง3รายมันดูที่ผมมีความรู้สึกว่ามันเหี้ยมโหดขนาดนี้นะมันต้องยิง ยิงเป้าโทษประหารชีวิตมันประเทศไทยเราไม่มีนานแล้วนะไม่มีสมัยก่อนโอ้โหผมเป็นเด็กๆเนี่ยเขายิงเป้ากันที่ท่าเรืออยุธยาเนี่ยโอ้โหไปดูแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันเป็นอะไรที่มันเหมือนการประจาน1 2มันเหมือนการทำให้รู้เข็ดให้คนที่อยู่เนี่ยเขาเห็นแล้วเข็ดหลาบอะไรพวกนี้นะครับกฎหมายบ้านเราทุกวันนี้มันผมว่ามันไม่เข้มข้นต้องบอกมันไม่เข้มข้นมีความเมตตาซะเยอะกว่ามันไม่ใช่เป็นเด็ดขาดนะครับผิดกับบางประเทศเขายิงเป้าเลยครับเขาไม่เอาไว้ไม่ต้องเปลืองข้าวสุกไม่ต้องมาเปลืองข้าวสารไม่ต้องมาเปลืองงบประมาณครับเพราะคนประเภทนี้เอาดีไม่ได้ติดคุกมาหรือกี่รอบแล้วยังไม่หลับไม่จำเพราะกฎหมายบ้านเรารับสารภาพลดให้กึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายว่าเมื่อกฎหมายมันอ่อนกฎหมายมันไม่เข้มข้นมันก็เลยคนทำความผิดล้นคุกอะไรเงี้ยทำความผิดล้นคุกมาก่อนเถียงกันจังเลยไหมมียาเสพติดเม็ดเดียวถือไม่ถือว่าเป็นการเอามาเสพไม่มีความผิดอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะนะครับแต่เดี๋ยวนี้คงแก้ไขกฎหมายตรงนี้แล้วล่ะมันจะมีกี่เม็ดก็ถือว่ายาเสพติดอ่ะยาบ้าหาติดตัวนะครับเม็ดเดียวมันก็มีความผิดเอาละครับผมคิดว่าแก้ไขกฎหมายให้มันเข้มข้นกว่านี้คนมันจะได้ไม่ล้นคุกไม่งั้นก็เนี่ยไปทางไหนก็คนล้นคุกคุกไหนก็คุกเยอะไปหมดทั้งกรุงเทพทั้งที่ไหนๆที่แต่ละจังหวัดก็ล้นไปหมดเพราะกฎหมายเรามันไม่เข้มข้นไงครับติดคุกก็เดี๋ยวก็มีวันออกเขาบอกงั้นดีสิไม่ต้องเปลืองสตุ้งสตางมีของมีอาหารให้กินทุกมื้อกินยังอิ่มหนำสำราญไปซะอีกว่างันไปอ้าวเป็นเรื่องของประเด็นข่าวนะครับอะไรสองตำรวจกล้าสภ.ตากใบนะครับที่ผมเคยนำเสนอไปแล้วจ่าสิบตำรวจฮัมรานกับดาบวิทยาเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ซึ่งตำรวจผู้กล้าถูกคนร้ายยิงขณะเข้าตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่ที่ตากใบนราธิวาสบาดเจ็บ4นายก็เลยได้ตำรวจสภ.ตากใบเข้าตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสครับแล้วก็ทางด้านล่าสุดนี้ขออรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในได้โพสต์ภาพได้โพสต์รายงานผ่านทาง Facebook ระบุความคืบหน้าของคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจและเข้าตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดล่าสุดก็เสียชีวิต2นายและก็บาดเจ็บ4นายครับก็น่าเห็นใจนะครับการทำหน้าที่ตรงนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของยาบ้ายาเสพติดต้องเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่คนร้ายได้ใช้วุฒิปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บอีก4ครับก็ประกอบไปด้วยจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะเสียชีวิตดาบตำรวจวิทยาชายพรหมแก้วเสียชีวิตสิบตำรวจโทไตรทศกุลสันทวสิริได้รับบาดเจ็บดาบตำรวจวันนุชิตแซ่คอได้รับบาดเจ็บร้อยตำรวจโทกิติพงศ์ศรีขำได้รับบาดเจ็บดาบตำรวจพันนกิจศรีณกิจจาได้รับบาดเจ็บภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เร่งการช่วยเหลือและนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลและก็ควบคุมพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดและขอให้ความร่วมมือกับประชาชนหากพบเบาะแสหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามผู้ก่อเหตุสามารถแจ้งได้ที่หน่วยงานด้านความมั่นคงหรือสถานีตำรวจในพื้นที่ได้ทันทีนะครับกรมน.ภาค4ส่วนหน้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการสูญเสียตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่พร้อมขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บขอยืนยันว่าหน่วยงานความมั่นคงจะบูรณาการกำลังร่วมกับทุกภาคส่วนในการติดตามผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมครับก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายนะครับล่ำเรียนมาแล้วต้องมาถูกคนร้ายสถานการณ์ที่ตากใบที่นราธิวาสและที่นราธิวาสมาเมื่อเร็วๆนี้ก็ตชด.เราทั้ง5นายครับก็แต่งตัวเป็นอะไรนะที่ชุดดำฮิญาบเอาปืนซ่อนไว้ในชุดดำของเขาเองพอใกล้ๆก็ยิงด่านเลยตึกครับปืนสารพัดชนิดถามว่าเราปล่อยปะละเลยไหมเราก็ไม่ เราเข้มแข็งเราดูแลกันอยู่แล้วนะครับยังไงเราก็ดูแลครูบาอาจารย์จะไปทำงานดูแลประชาชนให้เกิดความปลอดภัยเรามีด่านตรวจก็เพื่อความปลอดภัยของประชาชนแต่แล้วบางทีการที่เผลอไผลไม่ได้ระวังตัวมันก็อาจจะเป็นไปได้เขาเล่นเราทีเผลอเราก็ต้องสูญเสียกำลังพลครับยังไงแล้วแต่ครับให้กำลังใจผู้ที่ทำหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนหรือตำรวจทุกผู้ทุกนามในบริเวณพื้นที่ภาคใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับน่าเห็นใจเพราะเราไม่รู้ว่าผู้ก่อการร้ายทั้งหลายหรือผู้ที่ทำให้บ้านเมืองปั่นป่วนอยู่ในสถานการณ์ภาคใต้เนี่ยเราก็ไล่ล่ากันอยู่ตลอดนะครับก็คิดว่าก็ทางตำรวจก็ไม่ได้นิ่งนอนใจทางทหารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจทำงานกันแบบนี้ก็ถือว่าเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับก็อยากให้ทุกคนเข้าใจและให้กำลังใจพี่น้องทหารหันและก็ตำรวจตะเวนชายแดนหรือตำรวจทางสามจุดชายแดนภาคใต้ทหารทางสามจุดชายแดนภาคใต้นะครับเขาปกป้องปฐพีเพื่อคนที่อยู่แนวหลังเนี่ยนะครับแนวหน้าก็ต้องเจอปัญหาอยู่ร่ำไปครับแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
2: ์ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมบระคีนกบีทรูทสวรสหม่อนสะระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข่าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทโปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร081 780 5575ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทโปร
3: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงมันเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได้แล้ว
4: ตอนนี้มีแรงกำลังนะกินหมดไปข้อ
5: โอ้รู้สึกว่าตัวคนแก่จริงถ้าหมดจองก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
6: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้ก็พยายามกินไปเรื่อยๆนั่นแหละข้าวหอมได้ไปหอมเองได้
7: จะซื้อภูผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10ห่อเลยครับสุดยอดจริงๆครับ
2: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย081 780 5575
8: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนสนใจโทร
2: 098 329 0909 098 329 9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอนจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
0: โทรเลยครับสำหรับท่านที่อยากจะสร้างบ้านจะรีโนเวทใหม่ก็ได้นะครับเขามีช่างผู้เชี่ยวชาญชำนาญประจำบริษัทของภูผาเอนจิเนียริ่งครับก็บอกได้เลยว่าเรื่องของการสร้างบ้านการต่อเติมบ้านหรือจะเป็นโกดังหรือจะเป็นกุฏิหรือจะเป็นวิหารครับได้ทั้งหมดเรามีวิศวกรประจำทีมงานจึงได้มาตรฐานไม่ใช่รับเงินแล้วทิ้งงานอย่างที่เป็นข่าวนะครับต้องนึกถึงกันเลยนะครับโทรปรึกษากันได้เลยว่าจะสร้างบ้านอย่างไงครับออกแบบยังไงถึงจะสวยเริ่มมีแบบบ้านให้ดูทั้งนั้นแหละครับหรือจะทำอะไรที่เกี่ยวกับการก่อสร้างเนี่ยภูผาเอนจิเนียริ่งพร้อมแล้วสำหรับที่จะดูแลให้ท่านตามกำลังทรัพย์เลยจะสร้างก็ตามกำลังทรัพย์ท่านมีงบเท่าไหร่เราสร้างให้ได้ครับนั่นคือภูผาไทยเอนจิเนียริ่งครับ0817805575คิดสร้างบ้านนึกถึงไทยภูผาเอนจิเนียริ่งครับ0817805575สร้างตามกำลังทรัพย์ที่ท่านต้องการแต่ภูผาวิปริณดีสิครับที่จะช่วยเป็นสมุนไพรชั้นเลิศที่จะช่วยดูแลผู้ที่แขนขาอ่อนเรี่ยวแรงนอนติดเตียงเดินเหินไม่คล่องไม่แคล่วอดก็เรียกว่าอะไรเบื่ออาหารภูผาวิปริณจะมีวิตามินที่เข้มข้นมีสมุนไพรธรรมชาติมากมายหลากหลายผสมกับน้ำอุ่นนะครับจะออกมาเป็นน้ำสีขาวๆเหมือนท่านดื่มนมทุกเช้าเปลี่ยนจากการดื่มกาแฟมาดื่มนมก็จะดีไม่น้อยครับเช้าแก้วหนึ่งซองหนึ่งก็แก้วหนึ่งครับเช้าแก้วหนึ่งเย็นแก้วหรือก่อนนอนแก้วหนึ่งอย่างไรเงี้ยนะครับวันละ2แก้วครับกับภูผาวิปโรตอนนี้ก็จัดโปรโมชั่นอยู่ใช่ไหมครับก็รีบซื้อเลยก่อนที่ของแถมจะไม่มีขอแนะนำทางด้านของครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นสินค้าเข้ามาในรายการนี้ตัวใหม่ก็อยากจะบอกว่าทำไมต้องเป็นอนุภาคนาโนก็เพราะว่าครีมนวดสมุนไพรตัวนี้ไม่มีเหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือนเพราะเขาต้องการให้มันเห็นผลเร็วทำเป็นอนุภาคเป็นโมเลกุลเล็กๆมันซึมลึกในบริเวณที่ท่านมีอาการปวดมันก็จะมาเทาได้เร็วกว่าเย็นก่อนร้อนนานรู้สึกการทำงานของตัวยาครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนนี้ได้อย่างตลอด24ชั่วโมงครับท่านจะปวดกล้ามเนื้อปวดตามข้อปวดตามหลังตามคอตามบ่าตามไหล่ไหล่ติดสะบักจมกรอเคล็ดนอนตกหมอนนิ้วล็อกเป็นตะคิวกลับตะคิวมือบางทียืดนิ้วมือไม่ได้เลยชามือชาเท้าเป็นลมวิงเวียนนี่แหละครับซื้อติดตัวซื้อติดบ้านเอาไว้ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับมันจะตอบโจทย์ไอ้ที่คุณปวดอยู่เลยนะครับครับโทรไปถ้าอยากจะได้ครับเขาจะส่งถึงบ้านนะครับ0983299909 0983299909นะครับผมกำลังออกอากาศอยู่นี้ถ้ามีเสียงกบเสียงเขียดออกมาก็ให้มันคิดว่าเป็นธรรมชาตินะคุณผู้ฟัง ครับ แล้วก็ยังมีทางด้านของเกี่ยวกับทางด้านของหอมดอกยาวหอมดอกหอมหมื่นลี้ครับนี่ก็เป็นลมเวียนหน้ามืดตาลายสวิงสวายขึ้นมาในยาวหอมดอกหอมหมื่นลี้ครับชงกับร้อนๆชงกับอุ่นเพียงครึ่งช้อนชานะครับก็จะบรรเทาอาการที่ท่านเป็นวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายสวิงสวายขึ้นมาครับแต่ถ้ามีอาการฉุกเฉินนี่ไม่ต้องไปหาน้ำร้อนน้ำอุ่นเลยใส่อมไว้ใต้ลิ้นครับใส่ไว้ใต้ลิ้นครับแล้วอมเอาไว้แล้วค่อยๆกลืนอาการที่ท่านเป็นอยู่ก็จะได้บรรเทาได้อย่างรวดเร็วทีเดียวครับทั้งหมดในคุณสอบถามที่0817805575แล้วจะรู้ว่าสมุนไพรไทยๆเหล่านี้จะช่วยสุขภาพร่างกายของท่านได้อย่างดีทีเดียวครับมาเรื่องราวของข่าวครับนี่เขาบอกว่าเก็บเงินสร้างบ้านมา16ปีครับคุณฟังเจอผู้รับเหมาช่วยนี่ไงสูญไปครึ่งล้านบ้านก็ยังไม่เสร็จนี่เลยไทยภูผานี่แหละครับเอ็นจิเนียริ่งนี่ผ่านงานมีประสบการณ์มีวิศวกรประจำบริษัทกับไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านเก่ารีโนเวทใหม่ดีไหมงบประมาณมีเท่าไหร่คุยกันครับไม่มีคำว่าทิ้งงานเนี่ยเจอข่าวนี้พอดีเลยนางสาวยลดาหรือกิ๊กวัย34ปีพร้อมด้วยนายดิษฐพัฒน์หรือแซมวัย38สามีได้ข่าวแจ้งความกับตำรวจสภ.ท่าอุเทนจังหวัดนครพนมให้ดำเนินคดีกับนายเมฆกับนางกวางสองสามีภรรยาผู้รับเหมาสร้างบ้านเขาเนี่ยฉ้อโกงเขาว่าจ้างให้รีโนเวทบ้านใหม่ในวงเงินรวม 710,000 โอ้รีโนเวทอย่างก็สร้างใหม่เลยนะ 710,000 แต่กลับถูกทิ้งงานและได้บ้านในสภาพที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาช่างเสี่ยงพังทลายด้วยนี่ไงเจอช่างสมัครเล่นเจอช่างที่ไม่ใช่ช่างจริงนางสาวกิ๊กบอกเงินที่เอามาใช้รีโนเวทบ้านหลังนี้ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงการทำงานโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่จังหวัดสมุทรปราการมา16ปีเก็บหอมรอมริบมาซื้อทองคำแท่งสะสมมาจนทั้งต้นปี69ราคาทองพุ่งสูงถึงบาทละ 80,000 ตัดสินใจนำไปขายได้เงินมา 740,000 บาทรีโนเวท 701,000 อันนี้ไปเปลี่ยนทองเป็นเงินมา 740,000 ก่อนจะว่าจ้างผู้รับเหมาคู่นี้ที่เสนอราคาต่ำกว่ารายอื่นโดยเริ่มสัญญาจากการต่อเติมชั้น2ในวงเงิน 530,000 และมีการขอเพิ่มงบประมาณรวมถึงเบิกเงินล่วงหน้าอ้างว่าต้องเปลี่ยนโครงสร้างเหล็กซื้อวัสดุรวมเบ็ดเสร็จเป็นเงินกว่า 700,000 บาทโดยตนกับสามีต้องกลับไปทำงานที่สมุทรปราการและติดตามงานผ่านรูปภาพที่ผู้รับเหมารายนี้ส่งให้ดูทุกวันไม่ได้ไปดูเองครับก็เป็นอย่างเงี้ยช่วงสงกรานต์เดือนเมษายนที่ผ่านมาเดินทางกลับมาดูบ้านพบว่าตัวบ้านมีสภาพบิดเบี้ยวโอ้โหรีโนเวทบ้านทั้งบิดเบี้ยวเมื่อทวงถามก็ถูกบ่ายเบี่ยงก่อนจะขาดการติดต่อและทิ้งงานไปในที่สุดตรวจสอบเอกสารการซื้อวัสดุก่อสร้างพบรายการสั่งซื้อบัวแต่งหน้าต่างๆ19,000ทางร้านวัสดุบอกผู้รับเหมาคู่นี้ไม่เคยมาซื้อสินค้าจริงแต่อย่างใดยังมีผู้สารรายอื่นในพื้นที่ที่โดนพฤติกรรมลักษณะเดียวกันนี้อีกหลายรายทีเดียวระวังนะครับเขาโดนกันเยอะละประเภทแบบผมไม่เองยังโดนเลยครับผมสร้างวิหารเพชรนาคาผมสร้างวิหารให้พระปู่ศรีทูยาศรีปฐุมมาที่วัดพัฒนาธรรมรามเนี่ยขนบันหมี่นี่แหละครับรับอาสาเป็นช่างทำเบิกเงินตะพึดแล้วก็ทิ้งงานเลยเนี่ยเจองานเจอคนประเภทนี้นะครับบอกเลยทำนี่สร้างให้พระนะผมต่อเติมตอนที่ได้พ่อปู่ศรีโทยาสิบธุมามาใหม่ก็อยากจะสร้างศาลาเนกประสงค์เอาไว้ตอนนี้สร้างแล้ว3หลังครับด้วยงบประมาณก็3หลังก็ตกประมาณ7ล้าน8ล้านบาทเงินผมไม่เท่าไหร่ส่วนใหญ่เงินผู้ที่มีศรัทธาที่มีโชคกับพ่อปู่ศรีโทยาสิบธุมาก็มาช่วยเนี่ยแหละครับต้องระมัดระวังครับถ้าอยากจะให้บ้านสวยแล้วก็มั่นใจนี่เลยครับผมโฆษณาประชาสัมพันธ์อยู่เนี่ยซื้อภูผาวิโปรบริษัทเขาผลิตด้วยแล้วก็บริษัทเขายังทำเกี่ยวกับรีโนเวทบ้านเกี่ยวกับการสร้างบ้านตามงบประมาณที่คุณต้องการเราก็จะบอกให้ท่านอย่างนี้ดีไหมสวยไหมอะไรไหมปรึกษากันได้เลยครับไม่ได้คิดจะสร้างก็มาปรึกษาเราก่อนก็ได้นะครับที่ ไทยภูผาเอนจิเนียริ่งครับไม่มีคำว่าผิดหวังเลยไม่มีคำว่าทิ้งงานแบบนี้แน่นอนครับ0817805575ครับระวังไว้หน่อยนะครับพอดีเจอข่าวนี้ก็หยิบมาเล่นให้คุณผู้ฟังจะได้เตือนกันครับอีกข่าวหนึ่งครับเป็นเรื่องของทางด้านออนี่เมื่อวานบอกแล้วนะครับคนที่ยิงกันในวัดบึงทองหลังตำรวจปิดล้อมและผู้ต้องหาก็ตัดสินใจฆ่าตัวเองปิดคดีครับไปฆ่าเขาที่ในวัดบึงทองหลังเลยเขากำลังจะรดน้ำศพก็จะสวดอภิธรรมศพกันปะโถเอ้ยและสุดท้ายตัวเองก็หนีตำรวจก็ไล่ล่ากดดันสุดท้ายปิดชีพตัวเองจบครับปิดศาลไม่ต้องไปโลกศาลแล้วถือว่าฆาตกรที่ฆ่าเขาในวัดบึงทองหลังก็เสียชีวิตไปครับนั่นคือนายนพรัตน์หรือนายสันวัย23ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงนายโพไข่ก็ในวัดบึงทองหลังก็กำลังพิธีเอาไปทำสวดพิธีศพของแฟนสาวแล้วก็ยิงเขาตายแล้วก็หนีมาตำรวจไล่ล่าสุดท้ายหนีความผิดด้วยการกูอยู่ไม่ได้แล้วกูก็ตายตามตั้งเวรกรรมมันทำทันกันชาตินี้นะครับคุณฟังมองเห็นชัดๆเลยครับไปดูในประเด็นข่าวอื่นครับก็เป็นเรื่องของทางด้านบิ๊กไอ300กิโลริมของนครพนมมูลค่า60ล้านต่อชะดอยอมาจากตำรวจชายแดน223สกัดแก๊งข้ามชาตินี่เอาอีกแล้ว300กิโลนะแต่บนการตรวจยึดยาไอ300กิโลมูลค่า60ล้านบาทที่นครพนมครับเมื่อวานนี้ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสวรรค์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมแถลงข่าวผลการตรวจสอบยึดยาไอซ์300ถุงน้ำหนักรวมประมาณ300กิโลกรัมมูลค่า60ล้านบาทการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการบูรณาการกำลังของชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปศกับตำรวจตระเวนชายแดนที่223ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถสกัดกั้นกระบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติบริเวณริมแม่น้ำของพื้นที่บ้านคอนแพงตำบลบ้านแพงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมนะครับก็ปฏิบัติการดังกล่าวสืบเนื่องมาจากเมื่อ1สิงหาคมเจ้าหน้าที่บชปสกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่223ได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากสปป.ลาวเข้ามายังประเทศไทยบริเวณริมน้ำโขงจึงได้ระดมกำลังเข้าซุ่มเฝ้าตรวจดูจนกระทั่งพบเรือยนต์ปึ๊ดเข้ามาจอดริมฝั่งก่อนจะเร่งเครื่องหลบหนีกลับไปยังฝั่งสปป.ลาวเข้าตรวจสอบพื้นที่เลยพบกระสอบสีดำ9ใบวางทิ้งอยู่ริมตลิ่งภายในบรรจุยาเสพติดยาไอซ์300ถุงเจ้าหน้าที่ตรวจยึดของกลางไว้ทั้งหมดพิสูจน์ต่อไปกลับยืนยันว่าเป็นยาไอซ์ส่งมอบให้พนักงานสอบสวนสปป.บ้านแพงดำเนินคดีต่อไปครับมาส่งไว้ที่ริมตลิ่งแล้วก็ปึ๊ดหายไปกลับไปบ้านเขาที่ประเทศลาวครับเดี๋ยวนี้มันมากระทุกทางเลยนะมากระทั้งริมโขงมากระทั้งข้ามโขงมากระทั้งส่งกันมาโอ้หลายช่องทางเดี๋ยวนี้การสื่อสารของประเทศไทยเรามีทั้งสะพานไทยลาวสะพานไทยกัมพูชาไทยพม่าอะไรแล้วแต่เข้ามาทุกทางเราก็ต้องสกัดกันครับเราไม่อยากจะให้มาเข้ามาเกี่ยวข้องในเมืองไทยของเราเอาละครับตำรวจจะเช็คว่าของนี้เป็นของใครหรือไม่ยังไงเขามาส่งริมโขงแล้วเขาก็ไปฝั่งบ้านเขานะครับสปป.ลาวครับนี่คือเรื่องราวของยาบ้ายาเสพติดนะครับเช้านี้เห็นที่จะต้องลำลากันนะครับขอบพระคุณครับแต่เราอยู่กัน2ชั่วโมงนะครับอย่าเปลี่ยนเครื่องไปไหนขอบคุณกับวิชัยตัวจีนเนื้อแกว่งตัวมุนอาหารที่อร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันราคาเริ่มต้นต้นละพันต้นนะครับ 1,000-1,200 ประมาณนี้ไม่เกินแล้วคุณจะเลือกอาหารได้อย่างจุใจก็แล้วแต่เรามีการเลือกอาหารถึงร่วมร้อยชนิดนะโทรเลยครับจะได้ไปคุยกันเราจะนำเมนูอาหารไปดูถึงบ้านมีเลขมีราคาให้เห็นเลยว่าราคาอาหารเท่าไหร่นะครับโทรหาเลยครับ0819465036 0819465036ครับสำหรับ วิชัยโต๊ะจีนครับเราจะพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวต่อกันชั่วโมงที่2เรื่องราวของข่าวแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาครับ
9: ไว้จนล้นไปคนเอามาจากไหนแม
10: ่โอ้เชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิด
11: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
9: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม
10: ่โอ้เชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง

0: วงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
1: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
0: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
3: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
5: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลาย
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจครอบครัวตำรวจสภ.ตากใบ2นายเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ผบ.ตร.สั่งดูแลสวัสดิการเต็มที่รวมทั้งกำลังพลที่บาดเจ็บสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
8: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
9: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
8: หรอใช้ยากไหมล่ะ
9: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
9: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
8: อืมดีจังโอเคเลย
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
1: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อ

0: เดือนยืนกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตากใบจังหวัดนราธิวาส2นายได้แก่ดาบตำรวจวิทยาชัยพรหมแก้วและจ่าสิบตำรวจอัมรันฮะที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่พร้อมส่งความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจสภ.ตากใบอีก4นายที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งขณะนี้รับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลด้านการรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิดและดีที่สุดทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้เร่งดูแลสวัสดิการตลอดจนพิจารณาปูนบำเหน็จและสิทธิประโยชน์ต่างๆตามระเบียบราชการอย่างเต็มที่โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นให้กับครอบครัวของดาบตำรวจวิทยาจำนวน 3,278,560 บาทและครอบครัวของจ่าสิบตำรวจอัมรานจำนวน 3,079,130 บาทพร้อมปูนบำเหน็จความดีความชอบตอบแทนเป็นกรณีพิเศษให้กับทั้ง2นายโดยขอเลื่อนเงินเดือนไม่เกิน10ขั้นและเลื่อนยศสูงขึ้นเป็นพลตำรวจตรีสำหรับดาบตำรวจวันนุชิตแจ้ค้อและ10ตำรวจโทไตทศกุลสันทวสิริซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสได้ดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้น 272,000 บาทส่วนร้อยตำรวจโทกิตติพงศ์สีขำและดาบตำรวจพันกิจศรีนกิจจาได้รับบาดเจ็บไม่สาหัสดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นจำนวน 32,000 บาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะได้ดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆตามหลักเกณฑ์อย่างเต็มที่ต่อไปช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
3: อิหร่านเผยใกล้บรรลุข้อตกลงกับโอมานเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือใหม่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซผู้คุ้มครองผลประโยชน์และความมั่นคงของทั้งสองประเทศเกิดเพลิงไหม้เรือข้ามฟากกลางทะเลนอกชายฝั่งเกาะชวาของอินโดนีเซียมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนและสูญหายอีก41คนเจ้าหน้าที่2นายเสียชีวิตหลังจากเฮลิคอปเตอร์2ลำเกิดเหตุเฉียวชนกันขณะกำลังปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าทางตะวันตกในกรุงเอเธนส์ของกรีซสื่อทางการรัสเซียรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต3คนและบาดเจ็บอีก21คนจากเหตุระเบิดที่เกิดจากวัตถุระเบิดแสวงเครื่องที่ประกอบขึ้นเองภายในร้านอาหารอิตาลีแห่งหนึ่งในกรุงมอสโกกองทัพอิสราเอลยังคงโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18คนแม้กลุ่มฮามาสประกาศยอมรับแผนสันติภาพที่สหรัฐผลักดันซึ่งมีเป้าหมายยุติสงครามและนำไปสู่การถอนกำลังทหารอิสราเอลออกจากกาซาสมรักษ์วัฒนศรีรายงานค
4: ่
3: ะ
4: ให้อภัยคือการล้างใจให้ใสสะอาดไม่ต้องไปหาจากไหนเริ่มได้ที่ใจคุณเอง
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์

0: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474ลาจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาอย่าปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaสายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาอย่าปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์0817577474ย้ำ0817577474
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชวนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร081-946-5036และ081-946-5036 โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ

0: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทโปร
1: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได้
2: ตอนนี้มีแรงทำงานได้เต็มหมดไปห้อง
3: โอ้รู้สึกว่าตัวคนแก่จริงถ้าหมดซองก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
2: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้ก็พยายามจะกินไปเรื่อยๆนั่นแหละเข้าห้องน้ำได้ไปห้องน้ำเองได
4: ้ก็ซื้อ
0: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575081-780-5575
5: รีบซื้อเลยครับเดี๋ยวของแถมจะหมดซะก่อนต้องรีบซื้อเลยครับผู้ผาวิทโปรเขาสมนาคุณในเดือนของวันแม่เนี่ยนะครับทุกฟังสวัสดีครับกินอะไรถึงสวยทักทายกันชั่วโมงที่สองเนี่ยกินอะไรหรือยังเช้านี้ครับ9โมงจนถึง10โมงอีกชั่วโมงหนึ่งเราฟังกัน2ชั่วโมงต่อเนื่องครับตอนนี้ก็เท่าไหร่เนี่ยโอ้9โมงกว่าแล้วเนาะครับขอบพระคุณครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการนะครับคราวนี้พอฟังเพลงฟังเรียบร้อยแล้วก็คงจะต้องมาเข้ารายการข่าวของเรานะครับข่าวค้นคนเสียงเอกครับ
6: คุณกำลังฟังข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
5: ์ครับขอบพระคุณนะครับมาเรื่องราวของประเด็นข่าวหยิบไทยรัฐขึ้นมาบอกชายแดนแม่สอดเริ่มตึงเครียดเหตุสู้รบฝั่งเมียนมาผู้ใหญ่บ้านประกาศเตือนอย่าออกนอกบ้านนะครับเตือนคนไทยนะครับเมื่อวานตอนบ่าย2โมงครับสถานการณ์การสู้รบระหว่างฐานเมียนมาซึ่งก็จะสู้รบกันกับเขาบอกว่าสู้รบฝั่งเสียงปืนดังต่อเนื่องผู้ใหญ่บ้านขอประกาศให้ประชาชนอยู่ในอาคารอย่าออกนอกบ้านหลังมีกระสุนตกใส่บ้าน 4-5 หลังผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากองพลทหารราบที่เบาที่22กับทหารกองทัพกะเหรี่ยงอิสระแห่งชาติหรือ KNLA ที่ฐานปาสักอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาตรงข้ามกับบ้านห้วยมหาวงบ้านแม่โกนเกนตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากของเราครับช่วงเช้ามืดเมื่อวานมีลูกกระสุนปืนขนาดปตอ93มิลลิเมตรยิงข้ามเข้ามาใส่บ้านเรือนคนไทยกว่า 4-5 หลังและภายในวัดจนถึงขณะนี้ก็ยังมีการยิงสู้รบเสียงดังสนั่นข้ามมาถึงเขตแดนไทยของเราเป็นเวลาชั่วโมงกว่าแล้วครับยังไม่มีการหยุดสู้รบกันแต่อย่างใดและก็ได้มีการยิงตอบโต้กันด้วยอาวุธหนักโดรนและปืนกลประจำกายแต่ฝ่ายเมียนมายังไม่สามารถยึดฐานบ้านป่าสักจากฝ่ายกะเหรี่ยงได้ครับทางด้านของโรงเรียนบ้านแม่โกนเกินก็ได้มีการโพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊กเผยแพร่แผนเผชิญเหตุป้องกันสถานการณ์สู้รบตามแนวชายแดนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้ครูและนักเรียนได้ นำไปปรับใช้หากเกิดอันตรายในสถานการณ์สู้รบตลอดแนวชายแดนนอกจากนี้ยังคงต้องประเมินสถานการณ์การเปิดเรียนในวันพรุ่งนี้คือวันนี้ด้วยนะครับในส่วนของฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดผู้ใหญ่บ้านหมู่9ได้ออกมาประกาศเตือนตามเอาเสียงตามสายขอให้ประชาชนในพื้นที่อยู่ภายในอาคารบ้านเรือนไม่ได้ให้ออกมาด้านนอกโดยเด็ดขาดครับอย่างนี้โรงเรียนก็นักเรียนก็ไปเรียนไม่ได้ถ้าออกนอกบ้านไม่ได้นะครับมันก็เป็นปัญหาให้กับนักเรียนของเราซึ่งการสู้รบมันก็อยู่ไม่ห่างไกลกับเราเนี่ยนะครับก็เป็นปัญหาเลยล่ะนะครับเรื่องของทางด้านการบ้านการเมืองในขณะนี้ของประเทศเพื่อนบ้านนะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของกู้ภัยนิมนต์พระทำพิธีบังสกุลหน้าหลุมฝังศพเหยื่อ5รายอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับนะครับเมื่อวานนี้นายสุทธิพงศ์บุญมาฉายหัวหน้าชุดปฏิบัติการทางน้ำและของมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาและเป็นหัวหน้าทีมกู้ภัยนำกำลังอาสาสมัครกู้ภัยที่ออกมาตามหาเหยื่อพี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปอย่างปริศนาตั้งแต่วันแรกจนพบร่างที่ถูกฝังดินกู้ร่างผู้เสียชีวิตทั้ง5ศพขึ้นมาจากหลุมฝังศพนิมนต์พระมาหลวงพ่อพี่เอ็กเจ้าวาดวัดเขาบุญมีดารารามตำบลห้วยใหญ่พร้อมพระสงฆ์อีก4รูปมาประกอบพิธีทำบุญบริเวณหลุมฝังศพจุดที่พบผู้เสียชีวิตทั้งหมด5รายบริเวณเนินเขามาบฟักทองริมถนนสายทางหลวงหมายเลข7สายใหม่กรุงเทพมาบตาพุดฝั่งขามุ่งหน้าไปทางมาบตาพุดหลักกิโลเมตรที่139หมู่11ตำบลหนองปรือบางละมุงชลบุรีครับในสุทธิพงศ์บุญมาฉายบอกว่าสาเหตุที่มาวันนี้เพียงต้องการมาแบ่งบุญให้กับผู้วายชนทั้ง5คนตามความเชื่อส่วนตัวจากคดีสะเทือนขวัญดังกล่าวถือเป็นการเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติและเกิดจากน้ำมือของมนุษย์ด้วยกันเองยอมรับว่าหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแล้วเนี่ยผมกลับบ้านถึงขั้นนอนไม่หลับน้ำตาตกในหดหู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะได้นำเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปปรึกษาพระอาจารย์ต้องการที่จะนำเครื่องเส้นของไหว้อาหารมาให้กับผู้ตายทั้ง5คนเพื่อความสบายใจของตัวเองด้วยการขอยืนยันว่าพิธีนี้ไม่เกี่ยวข้องกับทางญาติแต่เป็นพิธีกรรมที่ทีมกู้ภัยต้องการทำให้ดวงวิญญาณของเหยื่อผู้เสียชีวิตทั้ง5คนก็ได้รับส่วนกุศลตรงนี้ด้วยนะครับอยากจะเล่าประสบการณ์ในคืนที่เข้ามากู้ร่างเหยื่อครอบครัวพ่อแม่ลูกรายนี้เป็นเหตุการณ์ที่น่าเหลือเชื่อหากพูดตามหลักวิทยาศาสตร์คงเป็นความบังเอิญแต่หากเป็นเรื่องราวเหนือธรรมชาติคงเป็นเพราะครอบครัวนี้อยากขึ้นจากหลุมที่ถูกฝังร่างซึ่งในคืนนั้นตำรวจมีการคุมตัวในป๋องและในทงเข้ามายังบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อชี้จุดฝังร่างของครอบครัวทั้ง3คนแต่แรกพาเดินไปที่ต้นมะพร้าวตอนต้นที่4พอขุดไปก็ไม่พบอะไรจากนั้นผู้ต้องหาทั้งสองคนก็เริ่มมีพฤติกรรมเหมือนกับจำจุดฝังศพไม่ได้บางครั้งก็บอกฝังร่างไว้กับแนวคลองบ้างแนวต้นมะพร้าวบ้างโดยทีมกู้ภัยต้องมีการขุดเปิดหน้าดินค้นหาถึง3จุดแต่ก็ไม่พบอะไรจนสุดท้ายผมเองตัดสินใจขอเจ้าหน้าที่ตำรวจพูดคุยกับผู้ต้องหาแต่ผู้ต้องหาก็พยายามนึกจุดที่มีการฝังร่างตอนนั้นเริ่มถอดใจจึงได้ยกมือไหว้อธิษฐานจิตขอให้ภารกิจนี้ราบรื่นขอให้มีอะไรมาดลใจขอให้เจอร่างครอบครัวนี้จากนั้นก็ตัดสินใจตรงจุดต้นมะพร้าวต้นที่3ห่างจากต้นแรกประมาณ5เมตรพอขุดไปประมาณสัก80เซนก็พบร่างเหยื่อของครอบครัวนี้ฝังดินอยู่ตรงนั้นเลยลักษณะหัวทิ่มดินนอนทับกันทั้ง3ร่างโดยร่างผู้เป็นแม่อยู่ด้านล่างสุดจากนั้นร่างผู้เป็นพ่อและก็บนสุดร่างของลูกสาวซึ่งพระครูประหลัดธีรยุทธโชติกาหรือหลวงพี่เอกเปิดเผยว่าในเบื้องต้นวัดเขาบุญมีดารารามจะจัดพิธีสวดอภิธรรมศพให้กับเหยื่อครอบครัวนี้หากทางญาติไม่มีเงินทางวัดก็จะทำพิธีศพให้ฟรีส่วนในนี้ก็จะเป็นการสวดบังสกุลและสวดแบ่งบุญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตทั้ง5คนอธิษฐานจิตสื่อถึงวิญญาณทั้ง5ดวงขออย่าให้ดวงวิญญาณไม่ให้อาฆาตพยาบาทและไปเกิดในภพภูมิที่ดีนอกจากนี้พระอาจารย์ยังขอชื่นชมกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่กรมการปกครองรวมทั้งอาสาสมัครกู้ภัยที่ร่วมแรงร่วมใจกันค้นหาผู้สูญหายในพื้นที่กว่าพันไร่จนสุดท้ายภารกิจนี้จบลงถึงแม้จะเป็นเหตุการณ์สุดที่จะหดหู่ใจกันแล้วแต่ครับซึ่งมันก็เหลือเชื่อมันไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะเจอเพราะ ไอ้เจ้าธงกับไอ้เจ้าป๋องนี่ครับเหมือนจะจับอะไรไม่ค่อยจะได้เพราะมันนานแล้วเป็นเดือนและแนวต้นมะพร้าวต้นไม้มันก็คุมกันไปหมดเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่ออย่างที่ทีมกู้ภัยว่ามันเหมือนมีอะไรมาดลใจเอาละขุดตรงเนี้ยพอขุดไปเจอเลยซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เหลือเชื่อพอยกมืออธิษฐานขอให้เจอก็เจอจริงๆครับแล้วก็เจอแบบชนิดที่ว่าไม่ต้องไปขุดอะไรกว้างเลยขุดลงไปประมาณลึกไป80เซนก็เจอร่างเลยนี่ก็เป็นเรื่องแต่ว่าบังเอิญก็ใช่แต่ไปว่าเรื่องเหลือเชื่อก็ใช่เพราะการเดินหาแล้วมันไม่ใช่พื้นดินน่ะมันก็มีหญ้าปกคลุมอยู่แล้วล่ะเพราะมันเป็นเวลาค่อนข้างจะตั้งแต่เดือนมิถุนาจนมาถึงในปัจจุบันก็สิงหาพอตั้งจิตอธิษฐานสาธุขอให้เจอดวงวิญญาณถ้าอยากจะขึ้นมาก็เราจะได้ให้กิจการเรื่องของการทำงานตรงนี้ให้ราบรื่นแล้วก็ขุดลงไปก็เจอครับทางกู้ภัยก็บอกก็งงอ้าวเป็นเรื่องเหลือเชื่อแต่ก็เมื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าผู้ที่ล่วงลับไปเขาต้องการให้เอาร่างเขาขึ้นมาก็ต้องช่วยเหลือกันเต็มที่นะครับเอาบุญกุศลครับที่ได้ช่วยเหลือกันนะครับมาเรื่องราวของประเด็นข่าวอีกนะครับฝนชุกชุกปภ.เรียก17จังหวัดประชุมรับมืออุทกภัยสั่งเฝ้าระวังฝนตกหนักเดือนสิงหาคมครับในธีรพัฒน์คัชมาศกรมอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยโดยมีนายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาประชุมร่วมกันโดยเฉพาะภาคตะวันตกภาคเหนือภาคตะวันเฉียงเหนือและก็ภาคตะวันออกส่วนเดือนกันยาเดือนตุลาเนี่ยนะครับปริมาณฝนแนวโน้มจะลดลงครับสิงหาคมนี้จะมีฝนหนักนะครับและพื้นที่ภาคใต้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนโดยเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังเตรียมแผนรับมือล่วงหน้าอย่างรัดกุมครับอุทกภัยพบว่าจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงอาทิเช่นจังหวัดเชียงรายซึ่งเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมล้นตลิ่ง3อำเภอแล้วครับปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายระดับน้ำถึงจากการตั้งวอลุ่มคู่ขนานเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงทำให้สามารถป้องกันพื้นที่เขตเศรษฐกิจของเชียงรายได้ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์น้ำป่านะครับก็มาจากไหนน้ำป่ามาจากทางด้านของลมเก่าก็ได้ไหลมาสมทบในพื้นที่รอบนอกอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าหน้าที่กระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการแจ้งเตือนล่วงหน้าครับผ่านระบบเซลล์คอนบอร์ดแคสช่วยให้ประชาชนเตรียมพร้อมเก็บของขึ้นที่สูงได้ทันสถานการณ์ครับฝนตกหนักครับในเดือนสิงหาคมกันยาตุลาถึงจะค่อยๆลดลงนะครับเอาเป็นเรื่องของประเด็นข่าวจากปภ.นะครับไปประเด็นข่าวอื่นอีกกลับไปที่ทางด้านของย้อนกลับมาที่คดีของฆ่าอำพราง3ศพตำรวจลุยเก็บหลักฐานรถปริศนาเร่งหาหลักฐานเชื่อมโยงผู้ก่อเหตุครับมีรถคันหนึ่งนะครับซึ่งน่าจะเป็นรถของ3พ่อแม่ลูกในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่บางละมุงชลบุรีล่าสุดเมื่อวานตอนบ่าย2โมงครับตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบรถยนต์คันนี้เชื่อว่าอาจมีความเกี่ยวข้องกับคดีเพราะจอดอยู่หน้าบ้านรถคันดังกล่าวเป็นรถยนต์สีบอลทองทะเบียนงพ6348ชลบุรีจอดอยู่บริเวณหน้าบ้านของผู้เสียชีวิตทั้ง3รายได้แก่นายวิเชียรนาวงศานางสาวฉันตนาฉัตรอินสามีภรรยาและก็ลูกสาวนางสาวนิชาภานาวงศาโดยเจ้าหน้าที่ให้ความสนใจเป็นพิเศษเนื่องจากอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าอาจถูกใช้ในการก่อเหตุหรือใช้เคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตการตรวจสอบครั้งนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เก็บตัวอย่างคราบที่ต้องสงสัยลายนิ้วมือแฝงเส้นผมเส้นใยและวัตถุพยานทั้งภายในและภายนอกรถเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์และเปรียบเทียบกับหลักฐานที่เก็บได้จากจุดพบศพรวมถึงผลตรวจจากร่างผู้เสียชีวิตครับเจ้าหน้าที่ระบุว่าผลการตรวจพิสูจน์ก็จะเป็นหลักฐานในการยืนยันว่ารถคันดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์หรือไม่รวมถึงใช้ประกอบการขยายผลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องและเสริมความสมบูรณ์ของสำนวนคดีก่อนดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดต่อไปครับก็ต้องหาหลักฐานให้แน่นหนาเพราะยังไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับ การขนศพหรือไม่นะครับแล้วก็ยังมีประเด็นข่าวนะครับซึ่งเขาบอกว่าแฟนสาวของนายบอลนอนร้องไห้ทุกคืนผวาถูกสังหารปิดปากยกครอบครัวแต่ในขณะเดียวกันเรือนจำเขาก็แยกขังนะครับเขาจะไม่ให้ขังรวมกันแฟนสาวของนายบอลหนึ่งในผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมอำพรางห้าศพเปิดใจแฟนหนุ่มนอนร้องไห้ทุกคืนถูกนายป๋องหลอกไปร่วมก่อเหตุฆาตกรรมก่อนกำชับห้ามแจ้งตำรวจจนมีอาการหวาดผวาวันถูกสังหารปิดปากยกครอบครัวคดีฆาตกรรม5ศพประกอบด้วยชาวรัสเซีย2รายแล้วก็ชาวไทยพ่อแม่ลูกตำรวจจับผู้ต้องหาได้แล้วทั้ง4รายคือนายธนาหรือนายป๋องเกิดทองนายธงชัยหรือนายธงศรีนินนายอัศดางหรือนายบอลช่วงขำและนายชัยนันชัยยนันหรือฟุกแป้นเอี่ยมตามที่เสนอข่าวนะครับล่าสุดแฟนสาวของนายบอลหรือนายอัศดางช่วงขำให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนโดยอ้างว่าบอลรู้จักกับป๋องมานาน 7-8 ปีจากการทำงานเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในอดีตก่อนที่ป๋องจะถูกจำคุกและภายหลังพ้นโทษกลับมาก็มาทวงเงินค้างชำระจำนวน 20,000 บาทกันเพราะมีการส่งข่มขู่ผ่านบุคคลอื่นทำให้เกิดความกลัวเนื่องจากป๋องรู้ที่พักอาศัยของครอบครัวในวันเกิดเหตุบอลได้ติดต่อได้รับการติดต่อจากป๋องโดยอ้างว่าจะชวนไปทวงหนี้หรือเก็บเงินกู้จึงยอมเดินทางไปด้วยโดยไม่ทราบล่วงหน้าว่าจะมีการก่อเหตุฆาตกรรมเมื่อบอลกลับมาถึงบ้านหลังเกิดเหตุก็มีอาการร้องไห้กอดเธอด้วยความหวาดกลัวนอนไม่หลับละเมอและมีอาการคล้ายหวาดผวาจากสิ่งที่พบเห็นแต่ไม่ยอมเล่ารายละเอียดทั้งหมดว่าไปเห็นอะไรมาเพราะเกรงว่าหากครอบครัวรับรู้ข้อมูลมากเกินไปจะตกเป็นเป้าหมายของผู้ก่อเหตุนอกจากนี้บอลยังเล่าให้ฟังว่าเมื่อเดินทางถึงพื้นที่ก่อเหตุพบว่ามีการขุดหลุมไว้แล้วและรู้สึกผิดปกติทันทีเพราะไม่ใช่การไปทวงหนี้ตามที่ได้รับแจ้งพร้อมยืนยันว่าแฟนไม่เคยบอกว่าเป็นผู้ลงมือยิงผู้เสียชีวิตและไม่เคยเปิดเผยว่าใครเป็นผู้ใช้อาวุธปืนยิงหลังเกิดเหตุป๋องก็ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของบอลอยู่เป็นระยะเพื่อเฝ้าดูว่าจะนำข้อมูลไปแจ้งตำรวจหรือไม่อีกทั้งยังมีการข่มขู่บุคคลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งขู่ทำร้ายครอบครัวหากมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับคดีหลังในบอลเข้ามอบตัวก็โทรศัพท์มาหาเพียงครั้งเดียวโดยกำชับให้ปิดบ้านและดูแลความปลอดภัยก่อนกล่าวขอโทษครอบครัวแต่ไม่ได้บอกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ลงมือสังหารตอนนี้ห่วงความปลอดภัยของบอลระหว่างถูกควบคุมตัวในเรือนจำพร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่พิจารณาแยกควบคุมตัวออกจากผู้ต้องหารายอื่นเนื่องจากเกรงว่าจะได้รับอันตรายครับแฟนเขาก็เป็นห่วงถูกหลอกไปพอไปถึงแล้วมันตกบันไดพลอยโจรนะเห็นหลุมฝังศพแล้วจะกลับยังไงกลับมาแล้วเนี่ยเขาก็คอยติดตามว่าจะแจ้งตำรวจหรือไม่ก็น่าสงสารนะครับเขาเรียกว่าคบคนผ่านมันก็ผ่านไปหาผิดนะเนาะคบบัณฑิตก็พาไปหาผลเป็นอย่างนั้นครับหนุ่มอ้วน200กิโลครับต้องช่วยกันหน่วยกู้ภัย8รายหามหนุ่มอ้วนที่หนักกว่า200กิโลเดินเหินไม่ไหวครับส่งโรงพยาบาลครับหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทราครับระดมกำลังเจ้าหน้าที่รวม8นายช่วยกันเคลื่อนย้ายชายวัย45น้ำหนักแกตัว200กิโลทีเดียวครับออกจากบ้านพักป่วยเป็นโรคอ้วนและเบาหวานขาบวมไม่สามารถลุกเหินเดินได้ก่อนจะช่วยกันยกรถนำส่งโรงพยาบาลครับเมื่อวานนี้หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทราได้รับการประสานจากศูนย์กู้ภัยโรงพยาบาลพุทธโสธรขอสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยภายในบ้านพักบริเวณซอยข้างแยกไฟแดงสระกลางถนนมหาจักรพรรดิตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราหลังจากผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวมากไม่สามารถเดินทางมารักษาตัวที่โรงพยาบาลได้ผู้ป่วยเป็นชายวัย45มีน้ำหนักตัวประมาณ200กิโลป่วยเป็นโรคอ้วนและโรคเบาหวานมีอาการขาบวมอ่อนเพลียและไม่มีแรงไม่สามารถลุกขึ้นยืนหรือเดินได้จึงขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยนายชำนาญฉัตรวิเชียรครับรองหัวหน้าปฏิบัติการหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทราเปิดเผยว่าหลังได้รับการแจ้งก็ส่งเจ้าหน้าที่ชุดแรกเข้าไปประเมินสถานการณ์แต่พบว่าไม่สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ด้วยกำลังเพียง2นายเนื่องจากผู้ป่วยมีรูปร่างใหญ่และน้ำหนักมากจึงประสานกำลังเสริมรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งหมด8นายเข้าปฏิบัติภารกิจพอถึงบ้านพักพบผู้ป่วยนั่งอยู่กลางบ้านบนแผ่นยางรองนั่งขนาดใหญ่สามารถขยับตัวเพียงเล็กน้อยเนื่องจากผู้ป่วยมีขนาดลำตัวใหญ่ไม่สามารถใช้สเปซบอร์ดได้เจ้าหน้าที่ได้วางแผนสอดผ้ารองใต้ตัวช่วยกันประคองให้ผู้ป่วยเอียงตัวก่อนจะดึงผ้าลงและมีแผ่นยางรองอยู่ด้านบนได้สำเร็จครับ แม่ทุลักทุเลนะกว่าจะตัวเขาไปได้ซึ่งก็เขาบอกจากข้อมูลสอบถามนายนิรันดร์คนนี้มีภาวะโรคอ้วนมาตั้งแต่ช่วงเรียนและเมื่ออายุมากขึ้นน้ำหนักตัวก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนไม่สามารถออกจากบ้านได้โดยอาศัยอยู่กับแม่จนทำให้โรคแทรกซ้อนหาโรคหลายโรคเลยส่งผลให้ไม่สามารถลุกเดินได้และมีอาการอ่อนเพลียอย่างหนักในวันนี้ครอบครัวจึงประสานศูนย์กู้ชีพโรงพยาบาลพุทธโสธรและหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทราเข้าช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวโดยด่วนครับอ้าวก็โชคดีที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับบางคนนี่อ้วนแล้วมีโรคแทรกซ้อนจนเสียชีวิตดีครับตัดไฟเตี๋ยต้นลมเชื่อว่าเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ใกล้มือหมอพอใกล้มือหมอแล้วทุกอย่างมันก็น่าจะได้ดูแลอย่างใกล้ชิดก็น่าจะทำให้เขาดำรงชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยกันต่อไปครับ
6: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยานางฟักข้าวบรุมบระคีนกบีทรูทสวรสหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข่าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทโปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร081 780 5575ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนสนใจโทร098 329 9909 098 329 9909โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่นอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกฤทธิ์ไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหล่หายใจติดขัดฟุ้งซ่านระส่ำระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมมะลิลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย081 780 5575ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทโปร
1: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงเหนื่อยก็ นี้มันก็ดีขึ้นทำได้
4: ตอนน
1: ี
4: ้มีแรงทำงานได้กินหมดไปห้อ
3: ดูรู้สึกว่าตัวคนแก่จริงถ้าหมดซองก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
4: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้ก็พยายามจะกินไปเรื่อยๆนั่นแหละเข้าห้องน้ำได้ไปน้ำเองได้
7: จะซื้อตัวผาวิปโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10ห่อเลยครับสุดยอดจริงๆครับ
0: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย081-780-5575 081-780-5575
5: ซื้อเลยโทรเลยของแถมมีจำนวนจำกัดนะครับทั้งภูผาวิโปรครับอาหารเสริมที่จะเสริมแรงครับสำหรับผู้ที่นอนป่วยติดเตียงผู้ป่วยเบื่ออาหารเดินเหินไม่ไหวแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงนี่ภูผาวิโปรสักแก้วหนึ่งตอนเช้าแก้วหนึ่งก็ซองหนึ่งตอนเย็นก็ซองหนึ่งก็ได้ครับตอนนี้สมนาคุณกันเยอะเลยยังไงสนใจก็โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดจะได้นำภูผาวิโปรเพื่อจะสร้างให้ร่างกายคุณกลับมาแข็งแรงโปรตีนที่เข้มข้นสมุนไพรที่มากมายหลากหลายรวมทั้งวิตามินจนถึงตลมวิตามินบีรวมเพื่อสร้างกล้ามเนื้อสร้างแรงเสริมแรงร่างกายแข็งแรงกระฟื้นตัวได้ไวครับถ้าเช้าแก้วเย็นแก้วเช้าสองเย็นสองนะครับแก้วหนึ่งก็สองหนึ่งครับแล้วลงละลายกับน้ำอุ่นมันจะได้น้ำสีขาวๆเหมือนน้ำนมครับภูผาวิโปรเนี่ยนะครับโทรเลยครับโทรสั่งซื้อรวมทั้งยาหอมดอกหอมมะลิซื้อ2แถม1นี่ก็ติดบ้านเอาไว้ติดตัวก็ดีไม่น้อยเมื่อท่านมีสวิงสวายครับเป็นลมหน้ามืดตาหมัวขึ้นมานะครับลมแน่นหน้าอกหายใจติดขัดปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ตาหมัวเวียนศีรษะหัวหมุนคลื่นไส้อาเจียนนอนไม่หลับระส่ำระสายรับประทานยาหอมผสมดอกหอมมะลิครับเป็นยาหอมลิปเย็นแล้วก็เป็นสูตรพิเศษเข้มข้นหอมเย็นชื่นจิตชื่นใจครับกับยาหอมผสมดอกหอมมะลิครับง่ายๆชงกับน้ำร้อนน้ำอุ่นเพียงครึ่งช้อนชาแล้วก็ดื่มหรือถ้ามันฉุกเฉินจริงๆครับไม่ต้องหาน้ำร้อนน้ำอุ่นอาปากเข้าแล้วก็ใส่ไว้ใต้ลิ้นครับอมเอาไว้อมไว้ใต้ลิ้นครับแล้วก็ค่อยกลืนอาการที่เป็นมันก็ค่อยๆลดลงหนักกลายเป็นเบาไอ้ที่เบาก็ทุเลาลงทุเลาลงก็จะได้หายกันกับยาหอมดอกหอมมะลิครับพกติดตัวเอาไว้หรือจะติดบ้านก็ดีครับกับทางด้านของยาหอมดอกหอมมะลิครับส่วนที่ให้ติดตัวอีกก็เห็นจะเป็นเรื่องของทางด้านครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนนี่ไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครเขานะครับเนื้อของครีมจะเป็นเนื้อที่ละเอียดมากจนเป็นโมเลกุลเล็กๆเล็กๆที่สุดเพื่ออะไรเพื่อได้ผลเร็วเพื่อซึมลึกไปถึงจุดที่มันปวดจุดที่มันมีอาการไม่ว่าจะกระดูกทับเส้นมาปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดตามข้อปวดหลังปวดคอปวดไหล่ไหล่ติดสะบักจมคอเคล็ดนอนตกหมอนเมื่อคืนนี้นิ้วหลักเป็นตะคริวบ่อยชามือชาเท้าเป็นลมเวียนนี่แหละครับเย็นก่อนร้อนนะรู้สึกการทำงานของตัวยาของครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเนี่ยตลอด24ชั่วโมงซื้อไว้ติดตัวซื้อไว้ติดบ้านก็ไม่เสียหายครับเบอร์โทรเขาก็098-329-9909 098-329-9909ครับใครที่จดเบอร์โทรศัพท์ไม่ทันก็โทรมาถามผมก็ได้นะครับเมื่อวานนี้เป็นวันอาทิตย์ก็โทรถามกันครับมีโปรโมชั่นแถมอะไรนะว่างั้นครับพอฟังกันมาก็ต้องขอขอบคุณนะครับก็เลย ทรศัพท์ถามผมก็เลยบอกให้จากภูเขาวิปโรครับไม่ใช่มีแค่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแต่ยังบริการเรื่องของสิ่งปลูกสร้างทั้งหลายที่ท่านต้องการไว้เนื้อเชื่อใจได้เลยครับไม่ทิ้งงานและมีวิศวกรควบคุมการทำงานเรื่องของการสร้างบ้านหรือของการสร้างกุฏิพระวิหารโบสถ์อะไรก็แล้วแต่ครับที่เป็นการก่อสร้างงานเล็กงานใหญ่ว่ากันตามกำลังทรัพย์ของท่านแล้วกันนะครับ
0: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอนจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
5: ไทยภูผาเอนจิเนียริ่งครับสร้างตามกำลังงบของท่านหรือท่านจะรีโนเวทต้องการให้เราดูแลอย่างไรก็ปรึกษากันเบอร์เดียวกับภูผาวิปโรครับ0817805575ครับทลายแก๊งสาวสูงวัยครับพูดถึงการสร้างโบสถ์สร้างวิหารก็เลยนึกถึงวัดแก๊งสูงวัยนี่ตะเวนลักเงินบริจาคกลางวัดดังจับได้หนึ่งหนีไปสองดูที่พวกมารศาสนาบุญไม่ทำแต่ลักเงินวัดหญิงวัย69ปะโถเอ้ยมันต้องเข้าวัดสวดมนต์แล้วป้าจับได้กลางวัดดังฉะเชิงเทราไม่กลัวบาปหยิบเงินทำบุญจากตู้รับบริจาคและรอยพระพุทธบาทผู้ใหญ่บ้านเผยของหายบ่อยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าพบสามสาวสูงวัยก่อนก่อเหตุชัดเจนเลยส่วนอีกสองคนหนีไปได้ครับรัฐบาลโทวีรพงศ์โพเอี่ยมรองสปสพเมืองฉะเชิงเทรารับแจ้งจากผู้ใหญ่กฤษดามหาวิริโยไทยประธานกรรมการวัดสมานรัตนารามแม่วัดดังเธอด้วยนะวัดสมานรัตนารามตำบลบางแก้วอำเภอเมืองฉะเชิงเทราวัดเจ้าหน้าที่ของทางวัดสามารถควบคุมตัวหญิงผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุลักขโมยเงินบริจาคภายในวัดได้จึงประสานให้ตำรวจเข้าตรวจสอบและรับตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายครับหญิงสาวคนนั้นนั่งอยู่ในศาลาตาปิ๊บปิ๊บปิ๊บนะครับนางพักกายายพักกาในวัย69แล้วเป็นคนคลองท่อมจังหวัดกระบี่เนี่ยมายังไงเนี่ยพร้อมกระเป๋าสะพาย3ใบภายในกระเป๋าใบเล็กๆก็มีจำนวนหลายใบเลยตรวจพบมีเหรียญบาทเหรียญ10รวมทั้งแบงค์ชนิด20บาท100บาทจำนวนหนึ่งเดี๋ยวนี้คนทำบุญก็น้อยแล้วแกจะไปเอาของวัดอีกเนาะนอกจากนี้ยังพบบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหายซึ่งรวมเป็นผู้สูงวัยอายุ50ปี4ใบสร้างความสงสัยกับเจ้าหน้าที่นี่แกทำไมมีบัตรประชาชนของเขาเยอะเหลือเกินล่ะพวกกันใช่ไหมเนี่ยไม่เคยไปไหว้พ่อพิฆเนศเลยมั้งเนี่ยนะครับแต่ไปเอาตังค์บริจาคเขาเนี่ยสอบถามนางประกาให้กันว่าปัจจุบันเนี่ยที่พักอาศัยในกรุงเทพได้เดินทางมายังวัดสมานรัตนารามเป็นครั้งที่สองแล้วโอ้ที่ผมไปหลายครั้งเลยนะวัดเนี่ยไหว้พ่อพิฆเนศแล้วก็ขอพรเขาบอกเดินทางมาที่วัดสมานแล้วก็ต่อไปวัดหลวงพ่อสะทอนไปขโมยที่วัดหลวงพ่อสะทอนมาด้วยหรือเปล่าผมดูเนาะแล้วมาลงที่วัดสมานยืนยันว่าเดินทางมาเพียงลำพังไม่รู้จักหญิงสูงวัยอีกสองคนที่อยู่บริเวณเดียวกันส่วนประชาชนบัตรประชาชนที่พบในกระเป๋านั้นเก็บได้แล้วมาเก็บใส่กระเป๋าไว้แน่พร้อมยกมือไหว้ขอร้องเจ้าหน้าที่วัดยินดีนำเงินทั้งหมดที่ถวายเป็นการทำบุญให้วัดทั้งหมดเลยแต่ขอเพียงค่าเดินทางกลับบ้านและไม่อยากให้ดำเนินคดีความผิดมันปรากฏแล้วป้าคิดได้ตอนที่ถูกจับมาแล้ววัย69นี่มันต้องอยู่กับวัดกวาแล้วมั้งปีหน้าก็70แล้วผู้ใหญ่กฤษดาบอกวัดเนี่ยมักจะถูกมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุลักทรัพย์ของนักท่องเที่ยวและเงินทำบุญอยู่เป็นประจำจึงจัดเจ้าหน้าที่ฝรั่งทั้งในและนอกเครื่องแบบ กระจายกำลังตามจุดรับบริจาคและจุดที่มีประชาชนเดินทางมากราบไหว้จำนวนมากก่อนเกิดเหตุจะได้สังเกตเห็นผู้หญิงสูงวัย3คนมีพฤติกรรมดูค่อนข้างจะน่าสงสัยนะเพราะเขาเป็นคนเดินลัดเลาะไปยังจุดต่างๆภายในวัดและพบว่านางพกาเนี่ยเป็นผู้ลงมือหยิบเงินจากตู้บริจาคเห็นเลยบริเวณพระพรหมริมแม่น้ำบางปะกงขณะที่หญิงอีก2คนทำหน้าที่คอยดูต้นทางเจ้าหน้าที่สะกดรอยติดตามอย่างต่อเนื่องครับและแล้วทั้ง3คนก็เดินยังตู้บริจาคด้านหลังองค์พระพิฆเนศก่อนอาศัยจังหวะปลอดคนหยิบเงินภายในตู้อีกเอ๊ะเขาไม่ได้ใส่กุญแจเหรอหยิบเงินได้ง่ายดายจากนั้นเดินเข้ามายังบริเวณศาลาประดิษฐานรอยพุทธบาทด้านหลังองค์พระพิฆเนศหยิบเงินเหรียญธนบัตรที่ประชาชนใส่ไว้เป็นเงินทำบุญกระดาษเดียวกันเจ้าหน้าที่ของวัดก็ได้เข้าประชิดตัวพบเห็นกำลังนำเงินใส่กระเป๋าจ้าเอป้าทำอะไรเนี่ยเชิญไปเปลี่ยนสถานที่อยู่ดีไหมขณะเกิดเหตุหญิงสูงวัย2คนไม่ได้เดินเข้ามาในบริเวณรอยพุทธบาทเพราะดูต้นทางพอรู้ตัวป้าผักกาในโดนจับและเลยรีบแยกตัวหนีออกไปโดนยาปากาควบคุมตัวยาปากาไปเพียงคนเดียวประสานตำรวจสภ.เมืองฉะเชิงเทรามารับตัวไปและให้กรรมการวัดเข้าแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายครับผู้ใหญ่กฤษดาบอกจากพฤติการและหลักฐานที่พบเชื่อว่าผู้ต้องสงสัยน่าจะก่อเหตุลักษณะเดียวกันมาแล้วหลายครั้งหลายพื้นที่หลายวัดแล้วมั้งเนี่ยนอกจากภายในกระเป๋าพบบัตรประชาชนผู้เสียหายหลายรายจังหวัดนนทบุรีนครนายกศรีสะเกษคาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะอาศัยความเป็นผู้สูงอายุเข้าไปตีสนิทฉวยโอกาสหยิบกระเป๋าผู้สูงวัยที่เผลอวางไว้ตามวัดต่างๆก็อาจจะเป็นได้พ่อแม่ใครเป็นลูกเป็นเต้าเนี่ยยายประกาศนามสกุลเขาไม่ได้บอกเลยนามสกุลอะไรลูกจะได้รู้ว่าแม่มาทำอย่างนี้เจ้าที่ตำรวจจะได้ขยายผลติดตามหญิงสูงวัยที่หนีไปร่วมก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปครับเวรกรรมแล้วเกินเนาะบุญไม่ทำทำแต่บาปชาตินี้ลำบากพอแล้วยังจะก่อกรรมทำเวรเนี่ยมันชาติหน้ามันจะดีหรือครับแต่จะรู้หรือไม่ก็ไม่รู้ชาติหน้ามีจริงหรือไม่ก็ไม่รู้แต่รู้ได้ว่าวันนี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นคนทำบุญสุนทานดำรงพุทธศาสนากันไว้เถอะครับผมว่าอย่างน้อยมันก็เป็นบุญกุศลอย่าลืมนะครับยังไงก็ไปร่วมบุญร่วมกุศลปิดทองฝังมืดกันที่วัดโคกรางหนองม่วงสลับหนองม่วงจังหวัดลพบุรีนะครับก็จำหน่ายมีดและตอนนี้เปิดให้จำหน่ายมีดตัดหวาย5นิ้วประมาณ 2,000 บาท7นิ้วประมาณ 3,000 เอา 2,500 แล้วก็9นิ้ว 3,500 ครับสนใจก็จองที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อที่วัดโคกรางเลยก็ได้นะครับทำบุญร่วมกันครับทำบุญร่วมกันเดี๋ยวผมจะเสริมไปอีกประมาณสัก 30-40 ชุดนะครับหลังจากให้ฝนมันซาลมพายุไม่มีแล้วเดี๋ยวติดตั้งไปเสริมไอ้ติดไป30ชุดแรกนี่เหลือสักครึ่งนึงมั้งนอนนั้นก็ล้มแล้วก็หายเลยเขาเอาไปมุงราคาบ้านกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับมันหายไปจากไปดูในพื้นที่อ่ะขอบพระคุณนะครับเวลาหมดเวลานะครับปิดท้ายด้วยข่าวของทางด้านแก๊งอุ้มรีดอินเตอร์เดียผวาแก๊งอุ้มรีดอินเดียขายแพ็กเกจถูกมาเที่ยวไทยพอกลุ่มนักท่องเที่ยวอินเดียมาเที่ยวไทยก็จับเหยื่อไปขังแล้วก็ทำร้ายแล้วก็เรียกค่าไทยครับทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ครับพลตำรวจโทชัดชัยสุรเชษฐพงศ์ท่านสืบสวนสอบสวนเร่งติดตามผู้ก่อเหตุคดีอุ้มเรียกค่าไถ่นักท่องเที่ยวชาวอินเดียในพื้นที่เมืองพัทยาพร้อมบูรณาการกำลังนะครับจนสามารถจับผู้ต้องหาได้แล้ว2รายอยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวกลุ่มพวกนี้จะใช้สื่อสังคมออนไลน์หลอกขายแพ็กเกจราคาถูกแล้วมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยพอมาถึงประเทศไทยก็เอาตัวไปกักขังและทำร้ายร่างกายยึดทรัพย์สินและข่มขู่เรียกค่าไถ่จากครอบครัวของผู้เสียหายในประเทศอินเดียครับนั่นแหละครับเป็นอะไรที่หลอกให้มาประเทศไทยแล้วก็มาจับตัวพวกกันเองอินเดียพวกกันเองคนไทยไม่เกี่ยวดีนะครับที่ตำรวจตัดไฟแต่ต้นลมก็จับได้ผู้เสียหายทั้ง3รายออกมาได้อย่างปลอดภัยช่วยเหลือครับที่จับไปโดนที่นักท่องเที่ยวโดนจับไปขังอยู่ก็ช่วยมาได้ปลอดภัยแล้วก็สามารถจับผู้ต้องหาได้ในบางส่วนครับนี่คือเรื่องของการแพ็กเกจหนุ่มอินเดียทั้งหลายมาเที่ยวเมืองไทยใช่ว่าเมืองไทยจะโหดร้ายแต่พวกท่านกันเองทำกันเองนั่นนะครับคุณผู้ฟัง ครับเวลาหมดเวลาเห็นที่ต้องลำลากันขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการครับลำลากันสวัสดีครับ
8: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม
9: ่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุก
8: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
9: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนออร์

0: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์สง27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์สงเอี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
3: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวี
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะปภ.ย้ำ17จังหวัดภาคเหนือเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
6: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
9: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
10: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
5: ธิบดีปภ.ย้ำ17จังหวัดภาคเหนือรับมืออุทกภัยสั่งทุกจังหวัดเฝ้าระวังฝนหนักเดือนสิงหาคมพร้อมรับมือตลอด24ชั่วโมงคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
11: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.เปิดเผยจากการคาดการณ์สภาพอากาศพบว่าในช่วงเดือนสิงหาคมปริมาณฝนจะมากกว่าปกติโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันตกภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกส่วนเดือนกันยายนและตุลาคมปริมาณฝนจะมีแนวโน้มลดลงและจะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนจึงได้มีการเน้นย้ำทุกจังหวัดเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมรับมือล่วงหน้าอย่างรัดกุมเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานการณ์อุทกภัยพบว่าจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเชียงรายที่เกิดน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่3อำเภอปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วแต่ยังมีการตั้งวอร์รูมคู่ขนานเฝ้าระวังตลอด

0: 24ชั่วโมงขณะเดียวกันได้มีการสั่งการไปยังทุกจังหวัดให้เตรียมความพร้อมรับมือและเตรียมแผนเผชิญเหตุในศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกแห่งนำเครื่องจักรสาธารณภัยประจำพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าโดยไม่ต้องรอให้เกิดเหตุการณ์นอกจากนี้การแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์และการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ในทุกพื้นที่การแจ้งเตือนประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องหอกระจายข่าววิทยุชุมชนและกลไกผู้นำชุมชนยังเป็นสิ่งสำคัญประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและแจ้งเตือนภัยผ่านทางปภ.รับแจ้งเหตุ @1784 DDPM ได้ตลอด24ชั่วโมงอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลการเลือกรับประทานไขมันที่ถูกต้องจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
2: คู่มือสุขภาพ
3: ไขมันเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายเพราะเป็นหนึ่งในสารอาหารหลักที่ให้พลังงานและใช้ในการดูดซึมวิตามิน A, D, E, K ซึ่งคนทั่วไปควรได้รับพลังงานจากไขมันร้อยละ 20-30 ของพลังงานทั้งหมดการกินไขมันมากเกินไปอาจส่งผลเสียเช่นเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดและเพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจการเลือกรับประทานไขมันที่ถูกต้องมีดังนี้เลือกรับประทานไขมันดีหรือไขมันที่ไม่ผ่านกระบวนการดัดแปลงเช่นปลาทะเลแซลมอนปลาทูอะโวคาโดเม็ดธัญพืชเช่นเม็ดดอกทานตะวันเม็ดฟักทองถั่วเปลือกแข็งเส้นอัลมอนด์วอลนัทถั่วลิสงน้ำมันเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันรำข้าวการจำกัดปริมาณไขมันอิ่มตัวเช่นไขมันจากสัตว์ไขมันจากพืชคือพวกน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มไขมันเนยเป็นต้นไม่ควรเกินร้อยละ7ของพลังงานรวมการจำกัดไขมันทรานเช่นมาการีนเนยขาวและอาหารอบกรอบไม่เกินร้อยละ1ของพลังงานรวมและเคล็ดลับในการลดไขมันทรานมีดังนี้ก่อนซื้ออาหารต้องอ่านฉลากและควรเลือกอาหารที่ไม่มีไขมันทรานหลีกเลี่ยงอาหารฟาสต์ฟู้ดหลีกเลี่ยงขนมเบเกอรี่หรือขนมประเภททอดทั้งนี้การรับประทานอาหารที่ร้านควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารประเภททอดเพราะน้ำมันที่ใช้อาจใช้ซ้ำหลายครั้งแม้ไขมันจะเป็นสารที่จำเป็นต่อร่างกายแต่เราต้องเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมเพื่อป้องกันการเกิดโรคในอนาคตชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
4: ติดอะไรหรือคิดไม่ออกให้บอกเลยอย่าค้างๆเพราะเดี๋ยวงานจะไม่เสร็จเอานะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรวมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: ไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
6: กินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
7: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
6: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสิวใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 081-290-1691 081-290-1691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่เนี่ยดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691
13: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
14: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
13: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโ
15: อรู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: วัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู
1: ่หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โคศกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โคศกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอ้สด
1: สวัสดีจ้าลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: ชั่วโมงที่3และชั่วโมงนี้เรามาจะเจอกันที่
0: สถานีวิทยุจอทล197จังหวัดลบบุรี
1: เพิ่มมาอีก1คลื่นนะนอกนั้นยังอยู่ด้วยกัน
0: ฟังกัน
1: ครับผมยกเว้นก็เสียงจากค่ายจักรพงษ์กับบทป711
0: อ
1: ันนั้นส่งเขากลับบ้านไปก่อน
0: นาน
1: เดี๋ยวกลางคืนก็มาเจอกันเนาะ
0: พบกัน
1: ครับผมนอกนั้นยังอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นชุมพรเป็นกาญจนบุรีหรือจะเป็นที่จสหนึ่งกรุงเทพ
0: นาน
1: จะทลออีกหนึ่งคลื่นเนี่ยโอ้โหคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะกลิ้งกลังกันมาบอกอยากจะฟังเพลงของอาจารย์ไพโรจน์ภูสางแต่เสียงร้องของพี่แก้วสาริกานี่แหละจะเป็นนักจัดไม่ใช่พี่แก้วเป็นนักจัดรายการพี่แก้วสาริกาแกเป็นนักร้อง
0: เมื่อก่อนก็เป็นนักร้อง
1: ไอ้ที่ร้องนั้นพวงเจ้าเอ๋ยพวงมะนาวนุ่นวายแววฮาวนั่นคนนี้แหละ
0: สมัยก่อนนี่เขาดังแก้วสริกา
1: ครับ
0: แต่นี่เป็นหมอทำขวัญด้วยมั้ย
1: เป็นป่ะไม่รู้นะแต่ถ้ารู้ที่สุโขทัยเป็นลิเกลิเกกับนักแก้วสริกานี่คนละคนกันไม่เจอหน้าหลายปีแล้ว
0: นาน
1: เมื่อก่อนจะมาเจอกันที่ร้านนพรัตน์ตลอด
0: อ
1: าจารย์ไพโรจน์เนี่ยเป็นนักจัดรายการอยู่ที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
0: กรุงเทพมาก่อนเนี่ยเขาดังเนี่ย
1: ลูกทุ่งธรรมศาสตร
0: ์
1: ดังเดี๋ยวนี้น้องก๊อฟมาจัดแทนมั้งยังจัดอยู่หรือเปล่านี่ไม่รู้นะไม่ได้ติดตามพี่ชายจากช่องสาริกาพัฒนานิคมเนี่ยเขาฟังประจำแล้วเขาจะหาเพลงโอ้ยขุดเพลงเก่าๆมาให้ผมเล่น
0: เพลงเก่าเนี่ยนะ
1: เพลงเก่าเล่าความหลังรักตังเมียน่ะประมาณนั้น
0: ต้องลุงดอนเขาถนัดไม่ใช่เหรอ
1: ใช
0: ่
1: ลุงดอนจัดรายการที่วอเตอร์พอร์ต7:00-16:00 น.
0: เอาไปฟังกันดิ
1: ครับ
0: ลุงดอนเนี่ย
1: แล้วไม่ต้องโทรไปหรอกตอนนั้นน่ะ
0: ทำไมลุงดอนน่ะ
1: ลุงดอนแกนุ่มนิ่มอยู่ดิ
0: อยู่วัดหรืออยู่บ้านก็ไม่รู
1: ้บ้านอยู่บ้าน
0: เหมาะก็อยู่โรงแรมมัน น่ะ
1: อันนี้ คุณพูดนะ ผมไม่ได้เป็นพยานในที่เกิดเหตุนะ
0: หาเรื่องไอ้ครับบ้างดิ
1: ตอนนี้เขานั่งจัดรายการพร้อมกันอยู่คนละห้อง
0: คนละห้องเห็นรถจอดอยู่
1: แกจะจัดรายการเที่ยงถึงบ่าย16:00ที่วสป1449ชุมพรแล้วก็ที่FM 90.75 โรงภาพยนตร์ทหารบกนะครับคุณมีหน้าหาเรื่องไอ้ผมมีส่วนร่วมเลยนะ
0: หยอดเข้าได้
1: ไม่ได้หรือแม่บ้านได้ยินไม่ได้เลยนะน่ะ
0: โอ้
1: เป็นเรื่องเป็นราวเป็นสปปเลยนะจะบอกให
0: ้สปปลาวเลย
1: อ่ะกลับมาพบกันนะวันนี้จะมาแจ้งข่าวว่าไทยทิพย์โอสถสัญจรจะตะลอนไปที
0: ่ตลาดนัดไหสี่หูตำบลไม้ดัดอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ย
1: ใครจะรับปุ๋ยรับอะไรเข้าไปนะพี่กำจัดนะเอาไปใช้หรือยัง
0: คิดถึงนะพี่กำจัด
1: ครับแล้วคุณพี่สาวจากวัดคิมราช
0: คิมราชเนี่ย
1: หมู่ห้าเฮ้ยหวานปุ๋ยไปแล้วโหถ้าไม่ดีมันรู้จะพูดไงแล้วนะไล่แล้ว2ลูกอ
0: ่
1: ะ
0: ใช้แล้วใช้ปุ๋ยของเราแล้ว
1: ใช้ปุ๋ยด้วยใช้ดึงรวงด้วย
0: ดี
1: จะได้เกี่ยวแล้วไง
0: ใช่ครับแล้ว
1: ถ้าฝนมานะพี่ยังไงก็งามนะเพราะว่าปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมันไม่ระเหยขึ้นฟ้าม ันรอน้ำอย่างเดียวพอน้ำมามันก็ลงดินนะ
0: นาน
1: เพื่อนผมอยู่โคกระเทียมเนี่ยเจ้าบุญธรรมเนี่ยแล้วโยธาผมก็ปุ๋ยช้างไม่ดีหรอกม
0: ัน
1: ไม่ละลายมันไม่ลงดินไม่ลงดินได้ไงแล้วมันน้ำไม่มาเนี่ย
0: ครับ
1: แต่ฝนตกสักรอบเดียวกันเนี่ยมันลงดินเลยถ้ามันถ้าปุยูเรียมันจะระเหยขึ้นฟ้ายิ่งแดดร้อนยิ่งไปเร็วนะครับแต่ถามว่าพอลงดินปุ๊บเนี่ยมันเขียวเร็วจริงๆปุยูเรียปุ๋ยเคมีเนี่ยนะหลายคนนะเอาปุ๋ยเราไปผสมกับปุยูเรียนะผมแนะนำว่า8:1ของลุงช้างนี่8ของยูเรีย1บางคนใจร้อนเอา3:1ก็ได
0: ้แล้วแต่ท่านนะ
1: ถ้าปีที่แล้วท่านใช้ปุ๋ยเคมีนะปีนี้จะหันมาเอาปุ๋ยอินทรีย์เนี่ย
0: ของเราเนี่ย
1: 1:3เลยหรือ1:5ก็ได้ครับ
0: สบายเลย
1: ครับผมแต่ถ้าใช้ปุ๋ยอินทรีย์มาตลอดเนี่ยไม่ต้องผสมให้ยุ่งยากเพราะเรามีทั้งฮอร์โมนอยู่แล้ว
0: ฮิวมิกอะไรเนี่ยนะ
1: ฮิวมิกโคโลไมพวกนี้ปรับปรุงดินไง
0: โอ้
1: ดินไม่ดีดินไม่กินปุ๋ยดินเป็นสนิมอย่างเงี้ย
0: ดินไม่ดีนิสัยเลวทรามเนี่ยนะ
1: แข็งปอกเนี่ยนะ
0: ป รับสภาพมัน
1: สภาพได้เลยนะครับบางคนอยากได้แบบผงไปชงน้ำไม่ใช่ไปชงน้ำดื่มนะชงน้ำฉีดเป็นปุ๋ยทางใบก็มีอย่างไอ้ฟู่เรานี่แหละ
0: เม็ดฟู่ผสมน้ำนี
1: ่ครับ
0: เม็ดเกือบ200ลิตรแล้ว
1: ครับ
0: ฉีดพ่น5ไร
1: ่ฉีดตอนไหนก็ได้จะเก็บจะเกี่ยวแล้วก็ฉีดก็ได
0: ้
1: นะครับแต่ถ้าท่านที่ใช้ดึงรวง
0: ดึงเร็ว
1: เราจะได้ร่ำรวย
0: นี่แหละ
1: อีนี่ไม่ให้ใช้พร้อมกับปุ๋ยนะให้ใช้ก่อนจะเกี่ยวทั้ง10วัน15วันนะอย่างคุณแม่จากหนองไสขาวเนี่ยบอกโอ้โหนี่จะเกี่ยวอยู่แล้วเนี่ยรวงมันยังไม่ออกเลยอ่ะที่ออกมาก็ไม่รู้มันจะมีธุระไปไหนก็ไม่รู
0: ้มันรีบป่ะนะ
1: ไม่เป่งไม่ปังนะมันของเราเนี่ยดึงรวงนี่นะนอกจากเร่งแป้งเร่งน้ำตาลเร่งน้ำหนักรวงเปล่งนะครับแล้วยังทำให้ข้าวแข็งแรงด้วยนะครับเพราะนี่คือดึงรวง
0: ดึงเร็ว
1: จะได้ร่ำรวย
0: เดี๋ยวก็ร่ำรวยกันแล้ว
1: ขายคู่กันเลยกับเม็ดฟู
0: ่เม็ดฟู่เนี่ยนะ
1: อย่างละหนึ่งก็พันห้าพ
0: อ
1: ถ้าเอาอย่างใดอย่างหนึ่งหนึ่งเดียวนี่พันหนึ่งนะ
0: ครับ
1: ครับผมเอาสามอย่างดึงรวงสองขวดไอ้เม็ดฟู
0: ่หนึ่งกล่อง
1: ก็จ่ายแค่
0: พัน
1: ห้าสองพัน
0: สองพัน
1: สองพัน
0: ถ้าอย่างเดียวก็พันหนึ่ง
1: ใช่ของผมที่ไหนเล่า
0: ของเขาง่าย
1: มันผมก็ลดราคาได้แสบไปเลยเนอะ
0: นาน
1: ค่าจ้างก็ไม่ได้ก็ต้องมาเสียค่าส่งเองอีก
0: ส่งให้เขาไป
1: เมื่อวานพี่อำนวยอยู่สายทองป่าโมกปุ๋ยตันหนึ่งผมเอาดึงรวงแถมนะนานควักเนื้อเราก็ไปอีก
0: เอาให้เขาไป
1: ครับควักเนื้อเราแต่ว่าพี่น้องเกษตรกรจะได้ร่ำรวย
0: ใช่
1: ทำนาปังเหลือแต่สั่งกับนี่
0: พอทำนาปี
1: มีแต่นี่กับสั่งปีนี้เตรียมรับตัง
0: เพราะว่าเรามีของดีมาบอกกัน
1: ครับเราจะได้ลองพี่น้องชาวไร่ชาวนานี่ลองไม่ขายข้าวในทุนดูสิเรามาตั้งราคาเองมันจะดีกว่าไห
0: ม
1: ทำไมข้าวเปลือกเนี่ยเวลาเขารับซื้อเราถูก
0: กดเรา
1: แต่พอเราซื้อข้าวสารมากินทำไมแพ้แพง
0: ข้าวแพงกำไรเขาเยอะ
1: เ
0: ราใช้ของแพง
1: ใช่ซื้อปุ๋ยซื้อพันธุ์ข้าวซื้อยาซื้อฮอร์โมนต้องไปเอาก็ในทุนหมดเลยนี่ผมพูดไปในทุนเริ่มเกลียดขี้หน้าผมแล้วนั่นเน
0: ี่
1: ยก็วันนี้ก็ลองดูสักสองสามไร่หรอเอาของไอ้ช้างไปใช้หน่อยสิ
0: ซื้อกัน
1: ใช่
0: สั่งกัน
1: เอาวันนี้ใครอยู่แถวๆไหตีหูเนี่ยโทรมาจะเอากระสอบสองกระสอบนี่ได้นะถ้าไม่งั้นท่านต้องมาเอาเองนะที่บ้านเนี่ยนะ
0: พกตูมนะ
1: ครับแต่ถ้าซื้อ10ลูกเนี่ยผมก็ไปส่ง
0: ให้ในเขตพื้นที่ภาคกลางเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ส่งให
1: ้สตูลไม่ไปเด้อ
0: ไปไกลนะสั่งเม็ดฟู่ไปก็แล้วกัน
1: เอาเม็ดฟู่ก็ดึงรวงไปก็ได้อ
0: ันนี้เราส่งได้
1: ชุมพรก็ไปได้แต่กาญจนบุรีไปนะ
0: ไป
1: นี่ล่าสุดไปส่งที่บ่อพลอยแล้วพี่จาก3โคกอยู่บางเตยบอกว่าอยากจะเห็นเม็ดกันก่อนเดี๋ยวผมจะให้ทางโรงงานส่งมาให้ผมดูส่งไม่ใช่ส่งมาให้ผมดูส่งมาให้แล้วผมจะส่งมาให้ดูเม็ดขี้เหล่ก็พูดอย่างนี้เลยอ่ะ
0: โอ้
1: เพราะเราไม่ได้ใช้ดินมาปั้นไงไอ้ที่เม็ดสวยๆมันแพร่ไปเนี่ยส่วนผสมของดิน50กิโลนี่เป็นดินทั้ง30-40โลแล้ว
0: โอ้
1: ของเราเนี่ยมูลจัดที่เราเลี้ยงจากฟาร์มไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นไก่เนี่ยไม่ใช่ปล่อยไล่ทุ่งกินนู่นกินนี่พอออกมานี่ต้นไม้ขึ้นตามเลยไม่ได้
0: ยุ่งเหมือนกัน
1: เราเลี้ยงในฟาร์มปิดนะได้หัวอาหารอย่างดีนะครับแต่ยังมีฮอร์โมนผสมอีกโคโดไลอีกฮิวมิกอีกอุ้ยต้องถุงสีเขียวนะสีอื่นเราไม่การันตีนะครับ
0: อ้
1: าวนี่คือเรื่องราวที่เรามาเล่าให้ฟังเนาะ
0: สั่งซื้อกัน
1: สั่งซื้อที่ลุงช้างเบอร์โทร0812901691
0: 091 290 1691
1: หรือลุงโชเล่ก็0824434781 924 4377
0: นะ
1: หรือจะมาบ้านพี่บิดาก็ได้ที่089 081
0: 5595
1: เขามีสบู่แก้คันนะ
0: สบู่ไง
1: ของเขาสบู่แก้คันแต่ต้องเราสบู่หอมฟุ้งสบู่อะไรนะ
0: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง ซื้อกัน
1: ซื้อก่อนนู่นนะ6ก้อนถึงจะขาย
0: เดี๋ยวไม่ขายนะ
1: ขายแต่ค่าส่งไปกินหมด
0: ถ้าอยากได้ก้อนเดียวก็ซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มโกของเราสิ
1: เออซื้อ4ถุง 1,000 บาทรับไปเลย
0: ซาบูหอมฟงจากลุงช้าง
1: กี่ก้อนกี่ก้อน
0: 1ก้อน
1: วันนี้เล่นกาแฟตอนนี้ซะด้วย
0: เออชื่นใจนะ
1: เดี๋ยวขอตักจบก่อน
0: กาแฟลิซ่าเอ็มของเราก็มีกาแฟลิซ่าเอ็มนี่ก็ถุงหนึ่ง490บาท
1: มี30แก้วนะ
0: รับประทานได้30แก้วนะ
1: 2ถุง900บาท
0: ล่า
1: 5ถุง 2,000 บาทรับทันที
0: ซาบูหอมฟงจากลุงช้าง
1: กี่ก้อน
0: 2ก้อนนะเอาไปเลยกลิ่นหอม
1: เขาไม่ให้ครบเลยคนหลายเสียงเนี่ย
0: ผมมา8เสียงเลยล่ะไม่ใช่3เสียง7เสียง
1: สาวสวยที่ไปโดนคุกญี่ปุ่น20วันเนี่ยตอนนี้อัยการญี่ปุ่นก็ไม่ฟ้องตอนนี้กลับมาไทยแล้วนะ
0: ดีแล้วหนูเอ้ย
1: มาคุยกันนักข่าวบอกไม่ไปอีกแล้วไม่เอาอีกแล้วตอนนี้ใครมาจ้างหนูหิ้วอะไรหนูไม่หิ้วอีกแล้ว
0: นาน
1: ถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าไอ้กล้วยตานีไม่ได้ไ
0: ปหวีเหี่ยวเนี่ยนะ
1: หิ้วหวีไปหิ้วหวีมาเนี่ย
0: เหลือหวีเดียวหิ้วหวีไปหิ้วหวีมาเนี่ย
1: หนูไม่เอาอีกแล้วจ้าเนี่ยนะ
0: รู้จักเข็ดไว้บ้าง
1: ชุดสอบสวนสืบสวนปอสอเนี่ยนะปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการรับตัวสาวนักหิ้วถึง อะไรนะวงข้างสนามบินถึงวังช้างท่าข้างสนามบินสุวรรณภู
0: ม
1: ิพาไปสอบสวนเครียดกว่า2ชั่วโมงครับ
0: 2ชั่วโมงเนี่ยนะ
1: ผู้บัญชาการหน่วยปราบปรามยาเสพติดนำทีมแถลงจากการสืบสวนพบเป็นแก๊งยาชาวเวียดนามครับ
0: ชาวเวียดนามไง
1: ครับครั้งที่สาวไทยถูกจับถือว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของครั้งแรกอะเนาะนะครับที่เธอโดนมาเนี่ยนะครับ
0: จ่ายป่ะ
1: น่าจะไม่ใช่แล้วโฆษณาเยอะจังเนี่ยมันบอกให้จ่ายตังค์มันเนี่ยปีละ 3,000 จะได้อ่านหนังสือข่าวอย่างดีเลย
0: เอาวันนี้ก็ว่ากันไปไม่ติดคุกแล้ว
1: ครับไม่ติดคุกแล้วล่ะ
0: กลับ
1: แล้วก็เข็ดแล้วจ้า
0: เออ
1: นี่ไอ้ที่ฆ่า5ศพเนี่ยเขาบอกอาจจะมีถึง7ศพนะครับ
0: ถึงขนาดนั้นเชียวนะ
1: ตอนนี้กำลังเร่งค้นหาอีก2เหยื่อไอ้ป๋องสัตว์นรกจับยกแก๊งพร้อม3สมุนทมิฬเลยนะ
0: ยังมี3ไง
1: นายกอนุทินบอกไม่เอาแล้วไม่ต้องไปลดโทษเดี๋ยวมัน
0: นาน
1: นี่อาจจะถึงประหารกันด้วยไม่ให้ประกันด้วยนะ
0: ไม่ต้องประกันมันออกมา
1: ครับจับทาสยาอมหิตฆ่าโหดเด็กหญิง2ขวบรับสิ้นล่วงละเมิดทางเพศด้วย
0: โอ้เดี๋ยวนี้มันล็อกกุญแจบทเลยเนี่ย
1: ครับผม
0: โอ้อ้าวว่ากันไป
1: มาจะอ่านข่าวเขาต้องเสียตังค์ที
0: ่
1: ใช่ไหมล่ะ
0: เ
1: ข้าระบบเขาไม่ได
0: ้ว่ากันไป
1: ว่ากันไปแล้วอ่านข่าวที่ไม่ต้องเสียตังค์ก็ได้เยอะแยะเยอะแยะนี
0: ่
1: นี่เลยข่าวนี้เออที่เราค้างไว้เนาะค้างไว้ในวงการพระนี่ไง
0: นาน
1: นะวงการพระนี่ล่าสุดอดีตกำนันท่านหนึ่งในเชียงใหม่เปิดว่า
0: ได้รับทราบข่าวปัญหาเรื่องของพระสงฆ์แล้ว
1: และทราบอีกว่าพระสงฆ์รูปหนึ่งที่ได้เก็บข้อมูลความลับ
0: ของพระสงฆ์ของแต่ละวัดแต่ละวัด
1: เช่นข้อมูลการกระทำผิดของเจ้าคณะอำเภอ
0: รองเจ้าคณะอำเภอ
1: เจ้าคณะเจ้าอาวาสต่างๆในเชียงใหม่อย่าง
0: น
1: ี
0: ้โอ้ทั้งเชียงใหม่เลยหรือไง
1: พระสงฆ์รูปนี้ได้ใช้อำนาจหน้าที่ในทางผิดไปแล้วหลายครั้ง
0: แล้วก็อ้างตัวบอกมีส่วนสำคัญในการสนับสนุน
1: ให้มีการแต่งตั้งตำแหน่งสำคัญในวงการพระสงฆ์ในเชียงใหม่ด้วย
0: อดีตกำนันทำคนเดิมเนี่ยย้ำว่า
1: ผมยืนยันว่าพระสงฆ์รูปนี้นอกจากจะอ้างเก็บความลับพระสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ทำผิดเรื่องต่างๆไว้จำนวนมากพระสงฆ์รูปนี้ได้เรียกรับเงินจากเจ้าวาดด้วย
0: รูปหนึ่งแล้ว
1: ได้เงินไปถึงเท่าไหร่เป็นแสนน่ะ
0: 100,000บาทเนี่ย
1: เอาไปเมื่อไม่นานมานี้เนี่ย
0: โดยอ้างเหตุผลต่างๆนานาเช่น
1: หากจ่ายเงินแล้วจะช่วยให้อยู่ในตำแหน่งสำคัญอีกเยอะอีกยาวเลยนะ
0: ของทางสงฆ์ดีขึ้นนะ
1: จากที่พระสงฆ์ที่เป็นเจ้าวาดเดิมอยู่เนี่ยจะได้เลื่อนเป็นรองเจ้าคณะอำเภอนะ
0: นานนาน
1: หรือไม่ก็เลื่อนไปเป็นเจ้าคณะอำเภอเป็นต้นนะนะครับผม
0: แอบอ้างว่าอย่างนั้น
1: ครับเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับผมกำลังจัดรายการอยู่เดี๋ยวผมโทรกลับครับผ
0: ม
1: ครับผมร้านน้ำนวยบิวตี
0: ้โอ้ที่ไหนเนี่ย
1: นี่หนองบัวขาวนี่ไง
0: จะสั่งซื้ออะไรแล้วนะ
1: โอ้ก็เมื่อวานนี้ทั้งมะระเอ้ไม่ใช่งาดำด้วย
0: อ๋อนี่ก็มีร้านแล้วบัวขาวมีขายเหรอ
1: ไทยแกพัดไม่ๆเขาซื้อไปกินเอง
0: อ๋อซื้อไปกินนะ
1: แกผ่าหัวเข่าเดินไม่ได
0: ้โอ้ก็เดินกระดกกระแดกเนี่ยนะ
1: ตอนนี้เดินผอไปแล้ว
0: ดีแล้วรับประทานบ่อย
1: ๆพระบางรูปเนี่ยจะถูกแต่งตั้งให้เป็นเจ้าวาดวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำวัดอยู่ได้
0: หรือหากจะนิมนต์เนี่ย
1: พระรูปนี้ไปกินนิมนต์ได้ค่าตัวสูงหลักหมื่นนะ
0: เดี๋ยวนี้เขามีแบบนี้ด้วย
1: โอ้
0: เออหลายหมื่นด้วย
1: บางงานค่าตัวถึงแสนก็มีนะไปสวดมนต์แป๊บเดียวเนี่ย
0: อ้าว
1: หากไม่จ่ายเงินให้พระสงฆ์รูปนี
0: ้ก็จะขู่ว่า
1: ตำแหน่งของท่านเนี่ยจะโดนเปลี่ยนไปนะ
0: อ้าวอ้าว
1: พระสงฆ์รูปอื่นจะมาแทนนะลุงพี่นะ
0: แอบอ้างไปอะนะ
1: พฤติกรรมพระสงฆ์รูปนี้ก่อนจะเรียกรับเงินจากฉากจังหวัดต่างๆเนี่ย
0: ก็จะมีทีมงานไปดูก่อนว่า
1: วัดมีขนาดแบบไหนขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ
0: ่แน
1: ่หากวัดสร้างยิ่งใหญ่สวยงามก็จะเรียกรับเงินสูงมาก
0: แต่ว่าบางวัดขนาดกลางเนี่ย
1: หรือขนาดเล็กก็มีคณะศรัทธาประชาชนหรือเจ้าภาพอุปถัมภ์ที่มีชื่อเสียงมากแค่ไหนด้วย
0: ต้องดูอย่างนั้นอีก
1: หากมีเจ้าภาพมีฐานะร่ำรวย
0: มีชื่อสกุลเนี่ยนะ
1: เป็นนักการเมืองชื่อดังมาทำบุญบ่อยๆ
0: ก็จะมี วัดขนาดกลางด้วย
1: ทางพระสงฆ์รูปนี้ก็จะขอเรียกรับเงินจำนวนสูง
0: หลักหมื่นขึ้นไป
1: จนถึงหลักแสนขึ้นไปด้วย ปัญหานี้วงการพระสงฆ์ในเชียงใหม่เขารู้ดี
0: รู้กันดี
1: มันเกิดมาเมินแล้วล่ะนะเกิดมานานแล้ว ยังมีประเด็นปัญหาอื่นๆอีกนะกำลังรวบรวมหลักฐานครบแล้วจะนำมาบอกให้
0: บอกให้
1: มีอดีตกำนันเขามาบอกนะ
0: กำนันว่างั้น
1: ครับผมเอาทำบุญกับเราเถอะสบายใจกว่าเนี่ยไม่ต้องโอนเงินมาหรอกซื้อยาไทยทิพย์โอสถไปรับประทานเนี่ยก็ได้ทำบุญแล้ว
0: กระปุกละ300เนี่ยนะ
1: ผมคืนบริษัทไป295
0: อ้าวแล้วเหลือ5บาทนี่ล่ะ
1: ถวายวัดเลยซื้อที่ดินให้กับสำนักสงฆ์ทำจำปาตะบนเขาสามยอด
0: อำเภอเมืองลพบุรีนะซื้อที่ดินกัน
1: ครับ
0: ถวายพระ
1: ส่วนใครจะไปทำบุญกฐินก็นู่นเนี่ยวัดบางพึ่งนู่นนะ
0: ตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนะ
1: วันที่31ตุลาคมนะครับ
0: 31ตุลาคมเนี่ยนะสร้างสะพานข้ามสามโลกเนี่ยนะ
1: ครับแล้วก็วัดเทพบำไพก็25พฤศจิกายน
0: ที่วัดเทพบำไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนะ
1: วัดอื่นย้ายเราประชาสัมพันธ์ให้กับบอกเล่า90มานะครับ
0: ข่าวกันมา
1: โทรหาโชเล่ก็ได้โชเล่ก็พูดทางพระเก่งเดี๋ยวอาจารย์อเนกก็จะส่งวัดโคกหม้อมา
0: วัดโคกหม้อนะโพกต้นเนี่ยนะ
1: บอกไม่เอาตังค์ไม่เอาตังค์ปะโถพระอาจารย์อะไรนะ
0: อาจารย์พิเชษฯ
1: อาจารย์พิเชษฯก็ฝากตังค์มาให้เรานั่นแหละผมก็เลยบอกว่าผมต้องเอากลับไปทำบุญกัน
0: กลับไปทำบุญที่วัดเลย
1: พระหูยานจะเต็มบ้านอยู่แล้ว
0: ไม่มีพระหูยานก็ยานอยู่แล้วหู
1: วัดอื่นๆก็ดูตัวอย่างบ้างดิ
0: ทำบุญกันนะ
1: ทำบุญกันนะครับแก๊งบิ๊กไบค์บุกทำร้ายพนักงานร้านกัญชาครับ
0: สั่งคานมากราบเท้าเนี่ย
1: มึงคานมามึงคานมากราบเท้ากู
0: พอเขาก้มไปกราบไปเลย
1: เตะเสยคางซะเลยนั่นเป็นไง
0: ถึงขนาดนั้นเดี๋ยวไง
1: ครับเมื่อวานนี้มีรายงานว่าได้รับแจ้งจากในพื้นที่เชียงใหม่อีกแล้วครับ
0: จังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
1: เกิดเหตุกลุ่มชายกันที่อยู่ในแก๊งบิ๊กไบค์แก๊งหนึ่ง
0: บุกไปทำร้ายร่างกายพนักงานของร้านกัญชากลางคืน
1: อีกทั้งเนี่ยยังมีการสั่งให้คลานเข้ามากราบเท้าก่อนจะเตะเสยปลายคางแล้วกระทืบซ้ำบาดเจ็บ
0: เตะเขาปลายคางยังกระทืบซ้ำอีก
1: นะให้ลูกน้องเอาโทรศัพท์ขึ้นมาอัดคลิปไว้ด้วย
0: ถ่ายคลิปไว้ด้วยเนี่ยนะ
1: ล่าสุดตำรวจสภ.ช้างเผือกครับ
0: ได้ทำการจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้2ราย
1: หลังจากเหตุการณ์กลุ่มชายชะกันคาดว่าเป็นผู้ก่อเหตุ
0: พร้อมแจ้ง3ข้อหาหนักด้วย
1: เร่งติดตามผู้ก่อเหตุที่เหลือมาดำเนินคดีครับ
0: นี่จากเหตุการณ์เกิดขึ้นบนวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมา
1: 5ทุ่มกว่าๆภายในร้านกัญชาแห่งหนึ่งตำบลช้างเผือก
0: อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
1: กลุ่มผู้ก่อเหตุมีคนเดียวกัน 5-6 คนบุกไปทำร้ายร่างกายพนักงานชายอย่างรุนแรง
0: จนได้รับบาดเจ็บสาหัสศีรษะนี่บวมแล้วก็มีเลือดคลั่งด้วย
1: จากข้อมูลการสืบสวนพบว่าหัวหน้ากลุ่มได้บังคับให้ผู้เสียหายคุกเข่า
0: เข้ามากราบเท้า
1: แม้ผู้เสียหายจะยกมือไหว้ขอชีวิตและกล่าวขอโทษตลอดเวลา
0: ก็ยังถูกเตะเสยคาง
1: กระทืบซ้ำอย่างทารุณครับ
0: โหดร้าย
1: โดยในคลิปหนุ่มบิ๊กไบค์ซึ่งสวมเสื้อของกลุ่มของคนขี่รถฮาร์เลย์เนี่ยนะ
0: ได้บังคับคนเจ็บให้คลานเข้ามากราบเท้าขอโทษ
1: ซึ่งคนเจ็บเองก็ทำตามพร้อมขอโทษด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือ
0: คงจะกลัวด้วย
1: ความกลัวตลอดเวลาครับ
0: และก่อนที่จะมีการคลานเข้าไปกราบเท้าเนี่ย
1: ก้มลงกราบตามคำขู่แต่กลับถูกเตะเสยเข้าที่ปลายคาง
0: รวมทั้งกระทืบซ้ำกับพื้นน่ะ
1: หลายครั้งฮะทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยคลิปเสียงของกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงบันทึกเสียงผู้ก่อเหตุตะโกนว่าม
0: ึงเล่นเมียกู
1: มึงกล้าเล่นกับเมียคนอื่นเหรออ
0: ๋อก็คาดว่าเป็นชนวนเหตุของการทำร้ายร่างกายเนี่ย
1: ครับหลังก่อเหตุกลุ่มคนร้ายก็ได้ถอดเมมโมรี่การ์ดของกล้องวงจรปิดในร้านออกไปเพื่อหวังทำลายหลักฐาน
0: แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถสืบสวนจากกล้องวงจรปิด
1: ในพื้นที่โดยรอบได้จนสามารถระบุตัวผู้ก่อเหตุได้ครับในช่วงค่ำของวันที่1
0: ก เป็นยังไง
1: ชุดสอบสวนสภ.ช่างเผือกสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได
0: ้2รายเลย
1: ก่อนนำตัวไปสอบสวนดำเนินคดีโดยพนักงานสอบสวนแจ้ง
0: 3ข้อหาหนักประกอบไปด้วย
1: ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนไม่เห็นได้รับอันตรายแก่กาย
0: และไต่ตรองไว้ก่อนด้วย
1: ร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนจากกรณีถอดเมมโมรี่การ์ดของกล้องวงจรปิดอัน
0: นี้เรียกว่าลักทรัพย์เนี่ยนะ
1: และก็ร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่น
0: ให้กระทำหรือจำยอมสิ่งต่อสิ่งใดเนี่ยนะ
1: โดยทำให้เกิดความกลัว
0: และก็ได้รับอันตรายต่อชีวิต
1: ร่างกายและเสรีภาพ
0: ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะเร่งสอบสวนขยายผล
1: เพื่อติดตามผู้ที่ร่วมกลุ่มที่เหลืออีกมาดำเนินคดีทั้งหมดตามกฎหมาย
0: มีหลายคนนะ
1: โอ้แล้วไม่ใช่คนจนละครับขี่ฮาร์เลย์
0: ฮาร์เลย์ง่าย
1: โอ้คันนึงเป็นล้านนี่นะ
0: เชียงใหม่เขามีกลุ่มของเขาม
1: ีกลุ่มของเขาจังหวัดใหญ่นะฮาร์เลย์เนี่ยเชียงใหม่เนี่ยจังหวัดใหญ่
0: จังหวัดใหญ่เนี
1: ่ยแล้วผู้ชายหมายมาดเหม็นชาติเชื้อเน
0: ี่
1: ย
0: แน่แน
1: ่นี่ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะลูกเขาเมียใครเนี่ยอย่าไปยุ่งเลย
0: นั่น
1: เจผู้หญิงเยอะแยะ
0: มากมายฝ่าฝูงลิงทิ้งบ้างขวางบ้างก็ยังไหว
1: ใช่
0: สุภาษิตเขาว่างั้น
1: โดยเฉพาะนะคนที่เขามีผัวคาอยู่เนี่ย
0: ใช่
1: ยุ่งกับเขา
0: อย่าไปยุ่งกัน
1: เมียเพื่อนอย่างเงี้ยถึงแม้มันจะเลิกกันไปแล้วเนี่ยมันก็มองหน้ากันไม่ติด
0: โอ้
1: ก็ให้มันเป็นไม้ไปอย่างนั้นแหละ
0: ภายเป็นไม้ไปเลยอ่ะ
1: เป็นไม้อ้ายยังรักพะมัน
0: ให้มองเหมือนมองเห็นหมาเห็นเครื่องบิน
1: เลยจุกรู้ใช่ไหม
0: นกเขา
1: หนุ่มร้านกัญชาเนี่ยนะครับเขามามีสาเหตุนะทำไมแก๊งบิ๊กไบค์รุนทำร้ายยืนยันเอาผิดได้ถึงที่สุดครับในกรณีนี้นะครับ
0: ให้ก้มลงกราบและเตะเท้าแล้วก็กระทืบไปนะ
1: กราบแล้วต้องให้มาขอซูมาเตอร์ขอซูมาเตอร์เนี่ยนะสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับขออนุญาตดื่มน้ำ
0: ปัสสาวะก่อนนะ
2: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
3: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-037-56-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081 290 1691ยาย่าบริง

0: าแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691

0: ตัดช่าง
1: แม่เพิ่งทราบเมื่อสักครู่นี้เองนะภรรยาของเพื่อนเนี่ยเสียชีวิตที่กาญจนบุรีเนี่ยภรรยาของประมวลสมจิตกรวยมั่งที่กาญจนบุรียังไม่ทราบรายละเอียดนะเดี๋ยวถ้าทราบรายละเอียดจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบแต่ลุงช้างก็คงต้องไปกาญจนบุรีเหมือนกัน
2: เมืองกาญเนี่ยนะ
1: ครับผม
2: เมืองกาญนี่ก็ฟังก็ได้นะ
1: FM เท่าไหร่นะ
2: 97.75
1: ครับ
2: FM นะ
1: FM ตำรวจตะเวนชายแดนครับ
2: ฟังกันนะ
1: จ้าที่ชายแดนแม่สอดเริ่มตึงเครียดอีกแล้วลุงโชเล่
2: เรื่องอะไรอ่ะเนี่ย
1: การสู้รบระหว่างเมียนมา
2: เอาอีกแล้ว
1: ฝั่งเมียนมาเขาทะเลาะกันนั่นน่ะ
2: มาเดือดร้อนคนไทยเนี่ย
1: ผู้ใหญ่บ้านต้องขึ้นลำโพงขยายเสียงประกาศเลย
2: ประกาศจากผู้ใหญ่บ้าน
1: ลูกบ้านทั้งหลาย
2: ฟังเอาไว้
1: อย่าออกนอกบ้านนะช่วงเนี้ย
2: เพราะอะไรอ่ะ
1: มันลบกันอยู่ข้างบ้านแล้วเนี่ยกระสุนปืนยมปืนใหญ่ตกมาบ้านเราเนี่ย
2: ตกเข้ามาบ่อยด้วย
1: เหตุการณ์สู้รบครั้งเนี้ยเสียงปืนมันดังต่อเนื่องผู้ใหญ่บ้านประกาศประชาชนอยู่ในอาคารอย่าออกนอกพื้นที่นะ
2: หลังจากมีกระสุนตกใส่บ้านถึง 4-5 หลังน่ะ
1: ด้านโรงเรียนบ้านแม่โกนเกณฑ์เผยเหตุเผชิญมีเผยแผนเผชิญเหตุด้วยขุดบังเกอร์ใช่ไหม
2: นาน
1: 14นาฬิกาเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากองพลทหารราบเบาที่22
2: เขาสู้รบกัน
1: กับกองกำลังของทหารกะเหรี่ยงอิสระแห่งชาติหรือว่า KNLA
2: ตรงกันข้ามกับบ้านห้วยมหาวงนะ
1: ครับอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีนี่แหละนะครับตรงข้ามกับบ้านมหาวงบ้านแม่โกนเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดนะ
2: จังหวัดตากนู่นนะ
1: มาช่วงเช้ามืดมีกระสุนปืนใหญ่ปืนคอเนี่ย
2: ตกลงมา
1: ปตอ93มา90ปตอ93เนี่ยถ้าเป็นยิงจากพื้นดินขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยเขาเรียกปตอ93
2: อ๋อ
1: ถ้ายิงจากแผ่นดินดินสู่ดินเขาเรียกว่าอะไรปตอจริงๆเขาเรียกปตอ 12.7 ถ้ายิงจากภาคพื้นดินลงสู่ภาคพื้นดินเขาเรียกว่าปืนกล93
2: นี่ยิงจากพม่าใส่บ้านเรือประชาชนกว่า 4-5 หลัง
1: เลยตกไปในวัดด้วยนะ
2: วัดด้วยไง
1: จนถึงขณะนี้ยังยิงสู้รบกันเสียงดังสนั่นเลยนะ
2: ในเขตชายแดนไทยเป็นเวลานานหลายชั่วโมงเนี่ย
1: ยิงกันเป็นชั่วโมงอ่ะ
2: ย
1: ังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดรบกันตั้งแต่เมื่อไหร่หรือยังไงเลยเนี่ย
2: ยิงตอบโต้กันด้วยวุฒิหนักด้วย
1: เบาด้วยหนักด้วยยิงกันไปยิงกันมามีโดนเลยนะ
2: แล้วก็ปืนกลประจำกายด้วย
1: ฝ่ายเมียนมานี่ยังไม่สามารถยึดฐานบ้านป่าสักจากกะเหรี่ยงได้กะเหรี่ยงเขาเก่งเนี่ย
2: กะเหรี่ยงเนี่ยนะ
1: ทุนดีนะปลูกฝิ่นปลูกอะไรขายตังสนับสนุนมาจากไหนบ้างก็ไม่รู้นะ
2: ติดกับประเทศไทยเนี่ย
1: ใช่
2: กะเหรี่ยงเนี่ย
1: ทางด้านโรงเรียนบ้านแม่โกนเกณฑ์ก็มีการโพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊กเผยแพร่แผนเผชิญเหตุป้องกันสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดน
2: ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับประชาชนชาวไทย
1: เพื่อเตรียมพร้อมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น
2: เพื่อให้ครูและก็เด็กนักเรียนได้ปรับการใช้อาจจะเกิดอันตรายในสถานการณ์สู้รบ
1: ตลอดแนวชายแดนนอกจากนี้ยังคงต้องประเมินสถานการณ์การเปิดเรียนปิดเรียนของโรงเรียนในวันนี
2: ้
1: ก็อย่างนี้ครับประเทศไทยเรามันหมดจากศึกพม่าก็มาศึกเขมรหมดจากศึกเขมรมันก็ศึกพม่าตั้งแต่สมัยไหนแล้ว
2: ตรงทางใต้ยังตู้ตามอยู่เนี่ยนะ
1: ใต้ก็เล่นกันเองแล้วคนไทยด้วยกันนี่แหละค่อยๆคุยกันนะเจรจากันเวลามันเล่นเราไม่เจรจาเลย
2: รอเราจะตายไปอีก2-3คนแล้ว
1: ใช่นี่เด็กหญิง10ขวบอาศัยอยู่กับพ่อติดยา
2: และเป็นไง
1: ถูกปล่อยปาละเลยแล้วไม่ได้เรียนหนังสือ
2: เด็กหญิง10ขวบเนี่ยนะ
1: อยู่กับพ่อนี่แหละพ่อก็ติดยาน
2: ี่มันยังไม่เป็นเนื้อเป็นตัวเลยไงพ่อเนี่ย
1: พ่อยังไม่ได้ยังไงเลยก็พูดง่ายๆว่า
2: ติดยา
1: ไม่ได้ใส่ใจลูกเลยลูก10ขวบแล้วเป็นผู้หญิงด้วยอ
2: ่
1: ะ
2: ไม่น่าเกิดมาเป็นลูกเขาเลยเนาะ
1: ต้องเร่งส่งพ่อไปบำบัดแล้วก็ประสานโรงเรียนให้เด็กได้เรียนไง
2: เ
1: มื่อวานนี้ในอำเภอน้ำเกลี้ยงพร้อมฝ่ายปกครองสมาชิกอส.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2: บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ
1: สาธารณสุขตำรวจโรงพยาบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2: ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังหนึ่งนะ
1: ที่หมู่9ตำบลดอนตำบลตองปิดอำเภอน้ำเกลี้ยง
2: เพื่อไปตรวจสอบข้อเท็จจริง
1: หลังได้รับเรื่องร้องทุกข์ขอไปช่วยเหลือเด็กหญิงหน่อย
2: 10ปีเนี่ย
1: ไม่ได้เรียนหนังสืออยู่กับพ่อพ่อก็ติดยาอีก
2: ไม่น่ามีพ่อแบบนี้เลย
1: จากการตรวจพบบิดาวัยแค่42ปีนะ
2: 42มียังติดยาบ้าอยู่นะ
1: อ๋อเสพยาบ้าสภาพเป็นความมันอยู่ในหมู่บ้านเนี่ย ไม่ถูกสุขลักษณะนะ
2: อาจจะส่งผลกระทบความปลอดภัยแล้วก็คุณภาพชีวิตของเด็กกันนะ
1: สอบถามชาวบ้านเขาให้ข้อมูลว่าพ่อของเด็กเนี่ยอายุ10ขวบเนี่ยนะ
2: ว่าไง
1: มีพฤติกรรมเสพยาเสพติดอยู่บ่อยครั้งไม่ค่อยสนใจลูก
2: บางครั้งเป็นยังไง
1: มีพฤติการก้าวร้าวถือมีดข่มขู่ทำร้ายเพื่อนบ้าน
2: และส่วนเด็ก10ขวบเนี่ยไม่ได้เรียน
1: ไม่ได้เรียนหนังสือครับ
2: อ
1: ยู่บ้านก็คอยแต่บาดกลัวพ่อพ่อหวาไม่รู้วันไหนตอนไหนจะอารวาสขึ้นมาอีก
2: พอจะขึ้นมาไรก็ไม่รู้นะ
1: ยาเนี่ยยาบ้ามันโฆษณาขายเหมือนไทยทิพย์โอสถนะเนี่ย
2: โอ้ขายดิบขายดีเลยยาบ้าเนี่ยและถูกด้วยนะ
1: ถูกกับยาไทยทิพย์โอสถอีก
2: นี่พอกินเข้ามาบ้าเนี่ย
1: โอ้ของเรากินแล้วหายปวดอ่ะบรรเทาอาการปวดอ่ะ
2: ดีกว่า
1: เข้ารูมาตอยกระดูกทับเต็มโตกล่องละ200
2: รับประทานกันเ
1: ถอะเสียดายแล้วเสียดายอีกนะที่ยาบ้านี่เม็ดซื้ออินกินแล้วบ้าก
2: ินแล้วบ้าเหมือนชื่อวะแน
1: ่เอาอย่างผมว่าเนี่ยยังมือปราบจอนนี่ว่าเลย
2: ว่าไงอ่ะ
1: ไม่มีคำว่าผู้เสพเป็นคนป่วยหรอกผู้เสพเป็นนักโทษเลยเสพกับประหาร
2: ตายสถานเดียวเนี่ยนะ
1: สถานเดียวเอาไว้ทำไมอ่ะ
2: ก็จะให้ประหารเจ้าคนที่ฆ่าหาศพวะนะ
1: ครับ
2: สิทธิมนุษยชนเขาก็ยังบ่นอยู
1: ่
2: มันรุนแรงอ่ะ
1: ครับโ
2: อ
1: ้ประกันก็ไม่ได
2: ้
1: นะประกันก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเดี๋ยวมันหนีคดีนี้มันแรงไงในชายหนุ่มร้านกัญชาเป็นไง
2: เป็นไงอ่ะ
1: ตอนนี้ต้องไปอาศัยอยู่ที่ร้านกัญชาแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม
2: ่กลัว
1: อยู่ในอาการบาดกลัวที่โดนกระตืบมาที่เราเล่าให้ฟังมาสักทีนะ
2: นั่นสิ
1: ร่างกายที่สะบักสะบอมได้รับบาดเจ็บอย่างหนัก
2: ก็เตะเสยค้างแล้วก็กระทืบอีกนะ
1: เอาไปรับรองแพทย์ไปแจ้งความก่อนนายโ
2: หมาเรียกนายก
1: เลยทำไมผมติดปาก
2: ท่านเลวัตมาบ่อยนะรุ่นเนี่ย
1: ไม่น่าติดตามป๋าเลวัตเลยนะ
2: เอาว่ากันไปนะ
1: แกเล่าว่าเกิดสืบเนื่องมาจากก่อนหน้านั้นนะตนเองได้ใช้แอปหาคู่พูดคุยกับผู้หญิง
2: แล้วจนกระทั่งพบว่าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะ
1: ต่างคนต่างบอกว่าโสดไม่มีแฟน
2: ผู้หญิงก็เจ้าชู้เนี่ย
1: เออผู้ชายก็เลยเป็นโสดทำไมตายไปเจอพยมพระบาลเนี่ยนะ
2: ก็ส่งข้อความกัน
1: อ๋อคุยกันในแชทไม่ได้ทำอะไรจนกระทั่งวันที่3ติดตีผ่านมาตรงนี้ก็ไปได้รับวันนัดหมายจากผู้หญิงให้ไปซื้อของแนะนำให้ไปส่งที่โรงแรมแห่งหนึ่งในตัวเมือง
2: อ๋อให้ไปส่งด้วย
1: ได้ขึ้นไปหาที่ห้องมีการแชทคุยกันแล้วบอกเลขห้องไปหา
2: แน
1: ่หลังจากนั้นก็เข้าไปในห้องแล้วก็พูดคุยกันสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็ปรากฏว่ามีคนมาเคาะประตูหลายครั้ง
2: จนกระทั่งผู้หญิงบอกว่า
1: แฟนพี่มาไปก่อนหลบไปอยู่ข้างหลังก่อน
2: ไม่มีผัวแต่มีแฟน
1: หลังจากนั้นพอเปิดประตูปั๊บ
2: เป็นไง
1: เจอผู้ชายร่างใหญ่หลายคนเข้ามา
2: หนึ่งในนั้นนะ
1: เป็นแฟนของผู้หญิงมือถือมีดเข้ามาด้วยนะ
2: ต้นเห็นนะ
1: ไม่ปลอดภัยแน่ก็ยืมตัดสินใจกระโดดลงจากระเบียงชั้น5
2: กระโดดลงมา
1: โชคดีนะมีกันสาดล้างระบายน้ำช่วยรับ
2: แล้วก็รีบได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยด้วย
1: แล้วก็หลบโดน2เด้งเดี๋ยวไอ้หนูตกมาจากหลังคาโดนเติบอีกด้วย
2: โดนเจ็บด้วย
1: บอกแล้วลูกเขาเมียใครเว้นระยะไว้บ้าง
2: นั่น
1: ทำเป็นพวกลิเกไปได้
2: เป็นไงอ่ะ
1: นอนอยู่โรงพยาบาลตอนนี้ใครล่ะ
2: ปวดกันไม่สบายเขาไม่สบาย
1: เขาไม่สบายเหรอ
2: ไม่มีเมีย
1: แต่ไม่รู้เมียที่ไหนมาเฝ้าเนี่ยนะเวลาหมดแล้วไป
2: เอาลับลานะ
1: เย็นนี้4โมงเย็นอย่าลืมนะจ๊ะ
2: ไปกันที่ตลาดนัดไห่สี่หูนะ
1: ครับผม
2: ไปกัน
1: กาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกนะ
2: ส
1: ั่งกันได้เลยเดี๋ยววันนี้ซื้อกาแฟลิต้าเอ็มโก4ถุงรับทันที
2: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นมรคินกครับฟอกัสสำหรับคุณผู้ชายที่ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆฉี่รถหัวในโป้เท้านี
2: ่รับประทานฟอกัส
1: ยาบรรเทาลิซิดวงทวารตรา
2: ไททิปโอสดนะ
1: ไซเลียมจอยสำหรับคนที่ไม่ค่อยถ่ายผายแต่ลมนะครับ
2: รับประทานไซเลียมจอย
1: ราคาเดียวกันกับไอ้ห้าวนะ
2: ราคาเดียวกัน
1: น้องเลี้ยงน้องแมวน้องหมามีแผลอ้
2: า
1: วเพชรดีแคร์ไปฉีดไปพ่นครับ
2: ใช้กัน
1: ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปแล้วโชคดีมีเงินใช้
2: ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับ
1: สวัสดีครับ
3: น้ำม
1: ัน
3: งาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอก สดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
4: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
5: 0812901691 0812901691
6: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชิงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย
7: ์ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
8: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30

0: 083-8686-083
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0858517-9025 0858517-9025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
3: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปีนวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับดังใจชยานุกูลค่ะเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุบริเวณสภ.ลำใหม่จังหวัดยะลาไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
3: เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมพื้นที่หลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุบริเวณด้านหลังสภ.ลำใหม่จังหวัดยะลาเมื่อเช้านี้คุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานว่าเมื่อเวลา 7:55 นวันนี้เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนสงครามก่อเหตุยิงบริเวณด้านหลังสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกำลังเข้าควบคุมพื้นที่โดยทันทีพร้อมปิดกั้นจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยของประชาชนตรวจสอบสถานการณ์เก็บรวบรวมพยานหลักฐานและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพิสูจน์หลักฐานเพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงประเมินความเสียหายและขยายผลของการสืบสวนหากมีความคืบหน้าจะรายงานรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบต่อไปทั้งนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางหรือเข้าใกล้บริเวณพื้นที่เกิดเหตุจนกว่า

0: สถานการณ์จะคลี่คลายและหากพบเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ใดต่อการติดตามผู้ก่อเหตุสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341หรือหน่วยงานเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: นอกจากนี้ในส่วนของความคืบหน้าเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตากใบขณะปฏิบัติหน้าที่สืบสวนหาข่าวบุคคลเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่อาจเข้ามาเตรียมก่อเหตุในพื้นที่ตำบลไพวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิต2นายเจ็บ4นายระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่เจ้าหน้าที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บ4นายนั้นหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกำลังปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุตรวจพิสูจน์รวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายซึ่งจากการขยายผลภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยซึ่งอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุจำนวน4รายเพื่อซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงเนื่องจากอาจเป็นผู้ที่มีข้อมูลหรือเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โดยการดำเนินการเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง4นายยังคงอยู่ในความดูแลของคณะแพทย์อย่างใกล้ชิดการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกหนักในจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่หน่วยเฉพาะกิจสิงหนาถกองกำลังนเรศวรรีบเร่งดำเนินการติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
2: ทหารมาแล้ว
3: หน่วยเฉพาะกิจสิงหนาถกองกำลังนเรศวรนำชุดบรรเทาสาธารณภัยและกำลังพลจิตอาสาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องฝ่ายปกครองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักจนเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าหน้าที่เร่งสร้างแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มเติมพร้อมช่วยฟื้นฟูบ้านเรือนมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและให้กำลังใจผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: ังข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูล BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไหวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัย ด้วยสมุนไพรปราบหนูเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบรา ชีวภาพปราบรา รักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบปรามใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: สวัสดีตอนกลางวันค่ะคุณผู้ฟังคะได้เวลาเด็ด 11:00 นจอทลอ AM สเตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการข่าวเด็ด 11:00 มิสเตอร์ฟิล์มควบคุมเสียงปุ้มอยู่บ้านฟิล์มอยู่สถานีติดตามรับฟังรายการข่าวเด็ด11โมงทุกวันจันทร์ถึงเสาร์11โมงถึงเที่ยงแบบนี้นะคะแล้วก็มีข่าวรับอรุณ6โมงถึง7โมงเช้าตี3ถึงตี4อันนี้มีทุกวันนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะติดตามฟังปุ้มแล้วก็อย่าลืมใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำด้วยคุณผู้ฟังจดเบอร์ปุ้มก่อนหลายท่านบอกว่าจดไม่ทันเมื่อเช้านี้มีคุณลุงท่านหนึ่งอยู่บ่อพลอยกาญจนบุรีค่ะเขาฟังกว่าจะจดได้วันละตัวสองตัวพูดช้าๆหน่อยได้ไหมอ๋อได้0 8 5 5 1 7 9 0 2 5นะคะ0 8 5 5 1 7 9 0 2 5แม่คุณผู้ฟังขามันบ่ได้ตั้งใจค่ะคุณผู้ฟังที่ฟังรายการปุ้มนี้ต้องกระปี้กระเป๋าบางท่านบอกว่าจะให้กระปี้กระเป๋าอะไรเขียนก็ต้องนึกก่อนว่าเลขไหนมันเขียนยังไงก็แต่แหมอีเวลาเขียนหวยนี่คือบ่ต้องคิดนานแต่เขียนหวยนี่คิดไวแท้ประมาณนี้เฝ้าเขียนเลขเด็ดด้วยความรวดเร็ว0855179025นะคะคุณผู้ฟังจะสั่งอะไรก็โทรมาอ่ะสมุนไพรปราบหนูใช้ในบ้านทำยังไงก็ผสมใส่กระบอกฉีดธรรมดานี่แหละค่ะกระบอกฉีดผ้านี่แหละคุณผู้ฟังชอบบอกว่าไม่มีกระบอกฉีดล้าน20บาทได้มากระบอกหนึ่งก็แบ่งเป็น3ส่วนปราบหนูส่วนหนึ่งอีก2ส่วนเติมน้ำเนี่ยแล้วก็ฉีดพ่นไปมันอยู่บนฝ้าต้องมีช่องสวิตช์เปิดแล้วก็ฉีดขึ้นไปเดี๋ยวมันก็เงียบไม่มีมากวนเลยล่ะมีอยู่ท่านหนึ่งนะบอกปุ้มว่าเขาอยู่บ้านคนเดียวกลัวก็กลัวใจจะขาดแต่ก็ต้องฉีดแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างโทรมาเล่าด้วยนะคะใครฉีดสมุนไพรปราบหนูในบ้านแล้วมันเงียบเสียงเลยเนี่ยมา0855179025 0855179025เบอร์นี้รับหน้าไมค์ด้วยนะคะโทรมาคุยกับปุ้มนิดนึงใครใช้ในบ้านแล้วดียังไงบอกต่อมาโทรเข้ามาในรายการด้วยนะคะเล่าสู่กันฟังนิดนึงนะรออยู่ค่ะรอสายใจสั่งมาพร้อมโทรก็โทรนะคะไม่พร้อมโทรไม่ต้องโทรนะใครใช้ดีแล้วอยากจะเล่าต่อก็โทรมาเล่าสู่กันฟังไม่โทรมาเล่าก็ไม่อ่านข่าวให้ฟังแหละวันนี้เดี๋ยวขายยาอย่างเดียวเลยข่าวไม่ต้องฟังแต่ว่าวันแบบเนี้ยบอกไม่เล่าข่าวคุณผู้ฟังก็ไม่ค่อยสนใจหรอกแต่ถ้าใกล้ๆวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วบอกว่าไม่เล่านี่ไม่ได้เลยเขาจะโทรกันมีเลขเด็ดมาเล่าไหมประมาณนี้นะคะมีเหตุระเบิดโกดังรับรีแพร์แบตเตอรี่เสียงบึ้มดังสนั่นหวั่นไหววอดวายลุกลามไปบ้านอีก4หลังเสียงระเบิดดังสนั่นติดกันหลายครั้งค่ะ ไฟไหม้โกดังรับรีแพร์แบตเตอรี่ควันดำพวยพุ่งปกคลุมพื้นที่ชาวบ้านหลายชีวิตต้องหนีตายเผาไหม้วอดวายไป4หลังคาเรือนรถอีก5คันตี4ที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางเสาธงรับแจ้งเหตุไฟไหม้บ้านพักในพื้นที่ตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการเป็นชุมชนมีบ้านพักอาศัยปลูกติดกันหลายหลังเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลบางเสาธงอบต.บางเสาธงอบต.บางปลาและหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเจ้าหน้าที่กู้ภัยป่อติ๊กตึงค่ะที่เกิดเหตุเป็นบ้านท้ายซอยค่ะต้นเพลิงเกิดขึ้นที่โกดังชั้นเดียวปลูกติดกับบ้านหลายหลังแสงเพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วและรุนแรงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องระดมฉีดน้ำสกัดลากสายดับเพลิงเข้าไปล้อมทุกด้านเพื่อไม่ให้ไฟลุกลามไปติดบ้านข้างเคียงท่ามกลางกระแสไฟฟ้าและสายไฟที่ขาดหล่นลงมากองกับพื้นแล้วมีกระแสไฟอยู่ตลอดเวลาขณะที่ผู้พักอาศัยอยู่ในห้องเช่าและบ้านข้างเคียงก็พากันหนีตายอลหม่านวิ่งออกมาด้านนอกเนื่องจากควันพวยพุ่งกลบบ้านเรือนประชาชนแล้วเกรงว่าจะลุกลามเข้าบ้านกว่า1ชั่วโมงควบคุมเพลิงไว้ได้ค่ะจากการสอบสวนเบื้องต้นโกดังดังกล่าวและบ้านข้างเคียงถูกเพลิงเผาผลาญวอดวายไปหมดขณะที่บ้านพักที่อยู่ด้านหลังของโกดังก็ยังได้รับความเสียหายบางส่วนจากการถูกเพลิงไหม้ครั้งนี้สอบถามชาวบ้านหลายคนให้ข้อมูลตรงกันว่าก่อนจะเกิดไฟลุกลามและลุกไหม้อย่างรวดเร็วชาวบ้านได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นหลายครั้งแล้วมีแสงเพลิงลุกไหม้มาตามอย่างรวดเร็วจนทุกคนต้องวิ่งหนีตายออกจากบ้านพักนายกิติพัฒน์เจ้าของบ้านที่อยู่ติดกับโกดังบอกว่าบ้านถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลังเลยขณะกำลังพักผ่อนอยู่ในบ้านได้ยินเสียงระเบิดดังหลายครั้งสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็พบว่ากลุ่มควันเต็มบ้านไปหมดชวนแฟนพากันหนีตายออกจากบ้านได้ทันไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วต้นเพลิงเกิดขึ้นที่โกดังที่เปิดเป็นร้านรับรีแพร์แบตเตอรี่เก่าเก็บสิ่งของและมีรถยนต์จอดไว้หลายคันขณะที่เจ้าของโกดังบอกว่ายอมรับว่ามีการเสียบชาร์จแบตเตอรี่คาไว้ต้นเพลิงเกิดจากกองแบตเตอรี่ที่จุดชาร์จไฟไว้คาดว่าจะเป็นไฟฟ้าลัดวงจรค่ะส่วนความเสียหายโกดังต้นเพลิงเสียหายทั้งหมดบ้านที่ผูกติดกันอยู่อีก5ละแวกนั้นเนี่ยอีกหลายหลังพร้อมทั้งรถที่ถูกเพลิงไหม้ทั้งคัน5คันเจ้าหน้าที่ต้องสั่งกันพื้นที่ชั่วคราวส่งพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปหาสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ค่ะบ้านในละแวกนั้นได้รับความเสียหายไปด้วย4หลังเนี่ยค่ะเดือดร้อนชาวบ้านด้วยเลยนะคะแต่ว่าเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีประกันอัคคีภัยไหมอ่ะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ระทึกขวัญที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมาแล้วก็มีเรื่องเศร้าน้องฟิล์มน้องฟิล์มหนูน้อยวัย4ขวบหายออกจากบ้านไปพื้นที่ตำบลนาโนดอำเภอเมืองพัทลุงเจ้าหน้าที่และชาวบ้านช่วยกันระดมกำลังค้นหากว่า10ชั่วโมงค่ะพบร่างน้องจมอยู่ในคูน้ำห่างบ้านไปแค่200เมตรเท่านั้นเองชาวบ้านร่วมกันค้นหาตลอดทั้งคืนคุณยายล้วนคงสอนอายุ84ปีบอกว่าประมาณ11โมงเมื่อวานนี้หลังจากที่น้องฟิล์มอาบน้ำเสร็จก็วิ่งออกมาจากบ้านสวมกางเกงขาสั้นตัวเดียวน้อง4ขวบนะคะวิ่งเล่นอยู่ในละแวกบ้านผ่านไปครึ่งชั่วโมงยังไม่กลับมาตามหาตัวที่คาดว่าน้องจะไปอ่ะก็ยังไม่เจอชาวบ้านก็ระดมกำลังค้นหารอบบ้านรอบสวนรอบป่าข้างบ้านตะโกนเรียกกันอย่างต่อเนื่องก็ยังไร้วี่แววประสานขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยพัทลุงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเมืองพัทลุงวางแผนและกระจายกำลังปูพรมค้นหาทุกจุดทั้งพื้นที่ป่าคูน้ำแล้วก็แหล่งน้ำใกล้เคียงค้นหากันอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความหวังของครอบครัวจนกระทั่งประมาณ 2:50 3ชั่วโมงหลังจากที่น้องหายไปญาติที่ร่วมค้นหาพบร่างน้องฟิล์มเสียชีวิตอยู่ในคูน้ำกว้าง15เมตรยาว30เมตรลึก5เมตรอยู่ห่างจากบ้านประมาณ200เมตรค่ะเจ้าหน้าที่นำ ร่างขึ้นมาจากน้ำแล้วก็ตรวจสอบพื้นที่ท่ามกลางความเศร้าโศกของญาติและผู้ที่ร่วมค้นหากันมาตลอดทั้งคืนเหตุการณ์นี้สร้างความสะเทือนใจให้กับชุมชนเป็นอย่างยิ่งทุกฝ่ายพยายามระดมกำลังค้นหากันอย่างเต็มความสามารถเกือบ10ชั่วโมงค่ะปฏิบัติการสิ้นสุดลงด้วยความเศร้าที่ไม่มีใครอยากให้เกิดปาฏิหาริย์ไม่มีจริงคุณผู้ฟังคะเป็นอุทาหรณ์เตือนใจสำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่ดูแลเด็กเล็กๆนะคะในละแวกบ้านมีแหล่งน้ำหรือแม้แต่จะไม่มีก็ตามค่ะน้องต้องอยู่ในสายตาเผลอไม่ได้แม้แต่เพียงนาทีเดียวบางทีคนในบ้านก็หลับหมดน้องดันตื่นแล้วก็เดินเตาะแตะไปทั่วค่ะเดินก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงนะบางคนอะหายไปไหนไม่มีใครรู้ทุกคนนอนหลับด้วยความอ่อนเพลียน้องตื่นจะแก้ไขยังไงถ้ามีบ้านติดถนนใกล้แหล่งน้ำคงต้องปิดประตูค่ะมีเครื่องกั้นที่ทำให้น้องไปต่อไม่ได้หรือแม้แต่อยู่ในเปลอยู่ในบริเวณที่มีที่กั้นเดี๋ยวนี้เขามีเบาะขนาดใหญ่มีที่กั้นอย่างดีเหมือนเป็นคอกน้องปีนออกไม่ได้แต่พอโตนิดนึงน้องเริ่มปีนได้ก็ขยับให้มันสูงขึ้นพ่อแม่อยู่ในนั้นได้นอนได้เล่นได้แต่ออกไปข้างนอกไม่ได้บ้านไหนมีบริเวณมีฐานะมันก็กว้างขึ้นสำหรับไอ้คอกนี้ค่ะน้องก็ทำกิจกรรมในนั้นเดินเตาะแตะได้จะออกมาข้างนอกต่อเมื่อผู้ใหญ่อยู่ใกล้ๆค่ะไม่ไปไหนเผลอไม่ได้นะคะยิ่งถ้าเป็นผู้สูงอายุจะให้มาเลี้ยงเด็กไม่ไหวอะค่ะคุณผู้ฟังเดินก็ไม่ค่อยจะไหวจับก็ไม่ค่อยจะทันมีอีกหนึ่งเรื่องเศร้าอุบัติภัยบนท้องถนนเมื่อคืนนี้เกือบเที่ยงคืนแล้วค่ะมีอุบัติเหตุรถกระบะชนรถจักรยานยนต์และมีผู้เสียชีวิตบนถนนสายศรีวารีน้อยบางฉลงบางพลีสมุทรปราการที่เกิดเหตุพบนายณัฐวุฒิซื่อตรงอายุ30ปีขับรถจักรยานยนต์สีขาวทะเบียนกรุงเทพนอนหมดสติเสียเลือดมากทำ CPR ก่อนแล้วประสานทีมกู้ชีพจากโรงพยาบาลบางพลีมาสนับสนุนปั๊มหัวใจกว่า20นาทีไม่เป็นผลค่ะยื้อไม่อยู่ค่ะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุพบรถกระบะสีดำทะเบียนอุดรธานีจอดอยู่ในเลนขวาค่ะสวนทางมาคุณผู้ฟังค่ะนายวรพจน์อายุ48ชาวสมุทรปราการเป็นคนขับค่ะยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่สอบถามพยานที่เห็นเหตุการณ์ก็ให้การตรงกันกับกล้องวงจรปิดยืนยันว่ารถกระบะย้อนสอนค่ะย้อนสอนมาแต่ไกลแล้วก็วกกลับรถมาบริเวณดังกล่าวทำให้รถจักรยานยนต์ที่มาทางตรงเนี่ยเบรกไม่อยู่แล้วก็ลื่นล้มค่ะพุ่งเข้าอัดหน้ารถภรรยาและครอบครัวของผู้เสียชีวิตทราบข่าวก็เดินทางมาร้องไห้เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้ตายเป็นไรเดอร์วิ่งรับส่งผู้โดยสารคาดว่าออกมารับผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันค่ะสุดท้ายไปไม่ถึงมาประสบอุบัติเหตุจากความมักง่ายของรถกระบะคู่กรณีซึ่งนายวรพจน์คนขับรถกระบะก็ยอมรับว่าย้อนสอนมาจริงๆจะมาซื้อก๋วยเตี๋ยวแต่ร้านปิดก็เลยเลี้ยวกลับรถไม่ทันระวังรถทางตรงดื่มเบียร์มาด้วย1เหยือกก่อนจะมาขับรถเป่าซะดีๆภาพจากกล้องวงจรปิดริมถนนอยู่ใกล้เคียงกับตลาดทิพย์เกษรเนี่ยมุมแรกจับภาพฝั่งตรงข้ามรถกระบะคันนี้ย้อนสอนสวนเลนมาฝั่งหน้าตลาดคนขับกระบะสีดำเนี่ยมักง่ายเลี้ยวกลับรถตัดเลนมาอีกฟากหนึ่งหันหัวรถย้อนสอนมาด้วยค่ะมอเตอร์ไซค์พุ่งมาด้วยความเร็วค่ะเห็นรถกระบะย้อนสอนก็พยายามจะเบรกทำให้ล้มถลายแล้วก็พุ่งไปอัดหน้ารถกระบะอย่างจังแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวเห็นเหตุการณ์พอดีร้องเสียงหลงด้วยความตกใจตำรวจควบคุมตัวคนขับรถกระบะไปสอบปากคำและดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ส่วนผลแอลกอฮอล์เบียร์1เหยือกจะเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่นั้นไปเจาะเลือดตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเลยไม่ต้องเป่าถ้าเกินจากข้อกฎหมายกำหนดแจ้งข้อหาเพิ่มค่ะส่วนร่างผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งสถาบันรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปค่ะเนี่ยใบขับขี่ก็สอบยากยากอย่างที่ปุ้มบอกกว่าจะสอบได้ต้องไปอบรมก่อนอบรมเสร็จแล้วก็ไปนั่งรอสอบถึงจะต่อใบขับขี่ได้ตรวจนู่นตรวจนี้ตรวจนั่นแต่ลืมกวดขันวินัยจราจรแม้แต่ทางสำหรับขึ้นลงของรถวีลแชร์ก็ยังจอดขวางอีตรงเนี้ยปุ้มไม่ชอบมากๆเลยค่ะทุกครั้งที่ปุ้มผ่านอีตรงที่แบบมีทางขึ้นฟุตบาทที่เป็นทางลาดสำหรับวีลแชร์ผู้พิการเนี่ยเห็นแล้วแบบจอดรถขวางเฉยอ่ะแล้วมันจะใช้งานได้ไหมที่เขาทำเอาไว้อ่ะแล้วเนี่ยขับรถขับมาเท่าไหร่แล้วอยากดื่มเบียร์ก็ขับไปจอดส่งรถให้เสร็จแล้วจะดื่มสักเท่าไหร่ก็ไม่มีใครว่าหรอกค่ะขับรถรับจ้างอยู่ประจำไม่รู้จักวินัยจราจรเหรอย้อนสอนแล้วเป็นยังไงพาให้คุณหนึ่งเขาเดือดร้อนด้วยนี่ดิคุณผู้ฟังขาจากกรณีผู้ที่ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการรัฐเนี่ยนะคะตกหล่นหรือเสียสิทธิ์เนี่ยทางด้านของรัฐบาลเดินหน้าอำนวยความสะดวกเต็มที่จะยืนยันตัวตนเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นทบทวนสิทธิ์ระดมเจ้าหน้าที่เปิดทุกช่องทางบริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายที่สุดนะเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่ไงช่วยเหลือดำเนินการให้หน่อยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนผู้ยากไร้ให้ได้รับสิทธิสวัสดิการรัฐแห่งทั่วถึงและเป็นธรรมบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนทบทวนสิทธิแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดำเนินการให้ทันเวลาทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติแล้ว 9.5 ล้านคนเนี่ยบัตรเดิม 6.3 ล้านนะที่ไม่ต้องยืนยันตัวตนและผู้ถือบัตรรายใหม่อีก 3.1 ล้านคนต้องยืนยันตัวตนบางคนก็เจ้าเก่าของเก่าก็ได้กันไปแล้วของใหม่รอใช้ตุลาคมพร้อมๆกันนะคะข้อมูลจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเป็นข้อมูลณวันที่2สิงหาคมผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนไปแล้ว2ล้าน1แสนคนเหลืออีกประมาณ9ล้าน8แสนคนที่ยังคงไม่ได้ดำเนินการรัฐบาลเร่งติดตามประชาสัมพันธ์อำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิ์นะคะอันนี้ก็เป็นสิทธิประโยชน์ช่วยเหลือกันหลายๆท่านก็พยายามเป็นอย่างยิ่งแต่บางท่านก็ตัดใจไปเลยไม่ได้มีเรื่องของคนร้ายบุกยิงถล่มสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลาเปิดฉากปะทะกันกลางสวนยาง 7:55 น.ที่ผ่านมากลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนสงครามไม่ทราบขนาดยิงใส่สถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นเจ้าหน้าที่และฝ่ายความมั่นคงก็เข้าโต้ตอบระหว่างการประทะกับกลุ่มคนร้ายก็สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์แล้วก็ป้องกันความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่จากข้อมูลเบื้องต้นนะคะจุดเกิดเหตุอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรลำใหม่เป็นสวนยางพาราแล้วก็เป็นป่ารกทึบทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติภารกิจยังไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะแล้วก็ยังไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุอย่างเป็นทางการเจ้าหน้าที่ได้แต่ปิดล้อมพื้นที่แล้วเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปค่ะ สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสเนี่ยมีข่าวมาให้ได้ฟังกันทุกวันเลยนะคะเมื่อวานนี้ก็เจ้าหน้าที่เสียชีวิต2นายบาดเจ็บ3นายที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีการสดุดี2ตำรวจกล้าสถานีตำรวจภูธรตักใบเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นให้กับครอบครัวกว่า3ล้านบาทปูนบำเหน็จเลื่อนยศสูงเป็นพลตำรวจตรีค่ะล่าสุดพลตำรวจโทไตรลงผิวพันโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบ2นายก็คือดาบตำรวจวิทยาชายพรมแก้วและจ่าสิบตำรวจอัมราณะฮะซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่พร้อมกันนี้ผบ.ตร.ก็ยังคงให้ความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจตากใบอีก4นายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะก็มีร้อยตำรวจโทกิตติพงศ์ศรีขำดาบตำรวจพันกิตศรีณกิจจาดาบตำรวจวนุชิตแซ่ขอและ10ตำรวจโท10ตำรวจโทไตรทศกรุณสันทวสิริซึ่งขณะนี้ก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิดและดีที่สุดด้วยนอกจากนี้ก็ยังได้ดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นกับครอบครัวของดาบตำรวจวิทยาชัยพรมแก้วกับสถานการณ์ที่ตากใบนะคะ 3,727,000 3,278,560 บาทและครอบครัวของจ่าสิบตำรวจอัมรานะฮะอีก 3,079,130 บาทพร้อมปูนบำเหน็จความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษเลื่อนขั้นไม่เกิน10ชั้นยศสูงสุดที่พลตำรวจตรีค่ะสำหรับดาบตำรวจวันนุชิตแซ่ขอและ10ตำรวจโทไตรทศกุลสันทวสิริที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสสำนักงานตำรวจแห่งชาติดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้น 272,000 ส่วนร้อยตำรวจโทกิตติพงศ์ศรีขำและดาบตำรวจพันกิจศรีนกิจจาได้รับบาดเจ็บไม่สาหัสได้รับการดูแลสิทธิประโยชน์ในเบื้องต้น 32,000 บาทที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลสวัสดิการและประโยชน์อื่นๆตามหลักเกณฑ์อย่างเป็นธรรมกันต่อไปนี่ค่ะผู้บาดเจ็บก็ขอให้ปลอดภัยทุกท่านนะส่วนเจ้าหน้าที่ที่พลีชีพเสียชีวิตก็ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนะคะแล้วก็ชื่นชมความกล้าหาญความเสียสละของเจ้าหน้าที่ทุกนายเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งก่อนค่ะไปไล่หนอนไล่หนูไล่เพลียด้วยกันแป๊บเดียวจดเบอร์ปุ้มด้วย0855179025 0855179025นะคะมาติดตามประสิทธิภาพของกองปราบกับปุ้มสันธนี
1: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนอย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวง ปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใหม่โรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
0: เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีนะคะผู้มีรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงนะคะสำหรับผู้ที่ทบทวนสิทธิ์ไปแล้วเนี่ย 4.1 ล้านคนเนี่ยนะคะยังมีผู้ที่จะยื่นสิทธิ์ทบทวนได้อีกประมาณ5ล้าน2แสนคนสำหรับผู้ที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการรัฐนะเร่งดำเนินการให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้นะคะคุณผู้ฟังขาซึ่งรัฐบาลก็เตรียมช่องทางไว้อย่างครอบคลุมทั้งแอปพลิเคชันทางรัฐเป๋าตังนะคะเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ธนาคารทั้ง5แห่งและศูนย์ One Stop Service ณที่ว่าการอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้พิการและกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกในการใช้บริการออนไลน์นะคะโดยมีศูนย์ One Stop Service ของกรมการปกครองจะรับคำร้องในการทบทวนสิทธิ์และนำส่งให้กับหน่วยงานตรวจสอบสิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในอำเภอหรือในจังหวัดเช่นสำนักงานสัมภากรสำนักงานที่ดินสำนักงานขนส่งและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นต้นนะคะแล้วก็มีการให้ผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนเชิงรุกในทุกๆหมู่บ้านและชุมชนค่ะเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิ์ในการรับสวัสดิการไม่ต้องเสียสิทธิ์เพียงเพราะว่าไม่ทราบขั้นตอนนะคะไม่สะดวกเจ้าหน้าที่ก็เตรียมบริการไว้อย่างเพียงพอผู้ถือบัตรรายใหม่ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนอีก 980,000 คนและผู้ที่ยังไม่ได้ทบทวนสิทธิ์อีกประมาณ 5.2 ล้านคนอันนี้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะอันนี้ก็บอกไว้ให้ได้ทราบกันเพราะว่าบางคนก็ทำไม่เป็นไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาเตรียมพร้อมแล้วเขาตื่นมานั่งรอเราแล้วฮะไม่ใช่ใช่ไหมเขาไม่ได้หลับเนาะประมาณนี้นะคะเขามาช่วยแล้วเขามาช่วยแล้วไปดูเรื่องอื่นกันบ้างอันนี้เป็นหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News มาดูป่ะวันนี้ Daily News มีอะไรมาเล่าบ้างนะคะก็มีเรื่องราวของสาวเก็บเงิน 7,000 คืนเจ้าของอู่หลังกล้องวงจรปิดจับภาพทำหล่นกลางตลาดคลอง3 10โมงเช้าที่ผ่านมาค่ะนางสาวพรเจริญเชื้อเชียงเม่นอายุ49ปีเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรคลองหลวงว่าทำเงินสด 7,000 บาทเป็นธนบัตรใบละ 1,007 ใบตกขณะเดินย่านคลอง3ตลาดคลอง3จะไปซื้ออาหารให้ลูกน้องที่อู่ค่ะแล้วก็ Facebook ของปทุมธานีที่นี่มีแต่เรื่องก็เผยแพร่ภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งสามารถบันทึกเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจนขณะที่เงินตกหล่นมีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มาใกล้กับจุดที่เกิดเหตุก่อนที่มีหญิงมาด้วยกันไปเก็บแล้วก็ขี่ออกจากโรงพักขี่ไปยังออจากตลาดผ่านถนนบางขันหนองเสือนะคะขณะที่คนเก็บได้อะเก็บแล้วก็ออกจากพื้นที่ตลาดไปขณะที่ผู้เสียหายก็ประสานขอความช่วยเหลือกับตลาดเพื่อตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ไปบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจภูธรคลองหลวงและขอความร่วมมือให้นำเงินมาคืนเถอะมันเป็นเงินที่เตรียมไว้ใช้จ่ายสำหรับการซื้อข้าวให้ลูกน้องกินล่าสุดนางสาวพรเจริญก็ได้รับความคืบหน้าว่าผู้ที่เก็บเงินได้เนี่ยเขาติดต่อขอคืนเงินนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยไปตรวจสอบค่ะนางสาวเกศรสวนไผ่อายุ33ปีเป็นคนที่เก็บเงินได้โดยเธอบอกว่าเธอไปที่ตลาดไทยสมบูรณ์แล้วเห็นเงินตกอยู่ก็ไม่เห็นเจ้าของนะก็เลยมาสอบถามนายจ้างว่าตอบมานายจ้างเนี่ยมาถามว่าเก็บเงินได้ใช่ไหมนางสาวเกศรก็บอกว่าใช่เก็บเงินได้แต่หาเจ้าของไม่เจอก็เลยนำมาส่งคืนให้เจ้าของผ่านสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงนางสาวพรเจริญเองเนี่ยก็รู้สึกดีใจที่ได้รับเงินคืนเพราะมันเป็นเงินที่ต้องไปซื้อของให้ลูกน้องในอู่ไม่ติดใจเอาความและขอบคุณนางสาวเกศรที่นำเงินมาคืนให้ทำให้เรื่องราวจบลงด้วยดีมองโลกในมุมบวกเก็บตังค์ได้จะหาคืนใครมองซ้ายมองขวาไม่เจอใครใช่ไหมแต่มันมีกล้องเพื่อความสบายใจไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเก็บตังค์ได้เท่านี้เท่านี้เท่านี้นะคะเพราะมันมีกล้องวงจรปิดทุกที่ไงทำดีก็จะได้รับคำชื่นชมแบบนี้ล่ะค่ะยิ่งถ้าเป็นสิ่งของของนักท่องเที่ยวด้วยแล้วนี่แบบโอ้โหบางทีเขาเก็บของมีค่าใส่กระเป๋าไว้แล้วก็ลืมซะงั้นตกมั่งหล่นมั่งลืมบนรถแท็กซี่บ้างคนไทยน้ำใจดีค่ะเป็นพลเมืองดีก็เอาไปคืนที่โรงพักในพื้นที่นั่นแหละค่ะไม่ต้องข้ามจังหวัดข้ามอำเภอนะประมาณนี้เลยไปดูเรื่องของข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดแพ้เสียงแตรหนุ่มสลิงแตกด่ากราดไล่ทุบกระจกรถเบนซ์เป็นไงเจอของแข็งเข้าไปแพ้เสียงแตรค่ะเพจซ้อใหญ่ขยี้ข่าวได้โพสต์คลิปของหนุ่มคนหนึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามด่ารถยนต์คันหนึ่งก่อนจะไปจอดติดไฟแดงแล้วก็ลงมาตะโกนท้าทายผู้หญิงที่ขับรถอยู่ข้างในกับกลุ่มเพื่อนๆจากนั้นก็ทุบรถแล้วก็ทำให้กระจกรถของเขาได้รับความเสียหายเพจดังกล่าวระบุว่าสาวขับรถมากับกลุ่มเพื่อนหญิงแต่กลุ่มวัยรุ่นลักษณะมีอาการเมาค่ะแช่งให้สองคือขี่เมาแล้วก็ขี่กลางสองเลนเลยเธอก็เลยบีบแตรพอบีบแตรรถปุ๊บมันก็เป็นอย่างที่เห็นนั่นแหละค่ะเพจไม่เบาก็ได้โพสต์ข้อความว่าจบเหน่าพ่อหนุ่มหัวร้อนทุบรถเขาดันแจ็คพอตไปเจอเบนซ์แรร์ไอเทมมีแค่18คันในประเทศไทยค่ะขี่มอเตอร์ไซค์แช่เลนขวาพอบีบแตรเตือนก็เบี่ยงมาซ้ายพี่แกปรี๊ดแตกขี่ด่าคู่กรณีถมน้ำลายใส่เขาเห็นคนขับเป็นผู้หญิงก็เลยกร่างใหญ่เลยอ้างชื่อสถาบันช่างกลดังไปอีกพอถึงไฟแดงก็ลงมากับเพื่อนค่ะท้าทายคนขับรถเขาไม่ลงจากรถก็เลยจัดการทุบกระจกมองข้างพังสองข้างแล้วบิดรถบิดรถหลบหนีไปเลย แต่หารู้ไหมว่าฝ่ายหญิงเขาตั้งสติได้อัดคลิปเห็นหน้าและป้ายทะเบียนชัดแจ๋วทุกช็อตแต่ไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้คุณผู้ฟังเขาไปสืบมารถคันที่โดนทุบเนี่ยมันไม่ใช่รถทั่วๆไปแต่เป็น Mercedes-Benz AMG C43เนี่ยค่ะเป็นคูเป้สเปเชียลอีดิชั่นผลิตส่งท้ายมี120คันในประเทศไทยความพีคก็คือรุ่นนี้เป็นสีน้ำเงินนะคะเป็น Spectrum Blue มีแค่18คันราคาเปิดตัวอยู่ที่4,490,000ค่ะเฉพาะค่าซ่อมแพงหูฉี่เนื่องจากว่าเป็นกระจก Limited Edition อะไรหายากมากนะคะเฉพาะกระจกมองข้าง2ข้างเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ามันราคาเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็น Limited Edition ค่ะ18คันทั่วไทยจะไปหาอะไรตรงไหนมาแล้วสีนี้นะคุณผู้ฟังขาสีน้ำเงิน Spectrum Blue ไม่ใช่ทำง่ายๆเป็นไงงานนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงค่ะรอรับบินแล้วก็หงายท้องล้มทั้งยืนได้เลยกลางดีนักเห็นว่าเขาเป็นผู้หญิงนี่แหละเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้รู้ไว้อย่าหาทำค่ะภาษาบ้านๆอย่าห้าวเห็นเป็นผู้หญิงด้วยแล้วเก่งแล้วก็มีแต่ Thailand Only นี่แหละค่ะที่เขาบีบแตรแล้วคิดว่าเขาหาเรื่องก็มันเกาะขวาขี่ขวามาเนาะเขาก็จะให้ชิดซ้ายก็บีบแตรให้รู้ว่ารถหลังมานะจ๊ะเท่านั้นแหละไอ้ที่ขี่แช่สองเลนส์เนี่ยเป็นเรื่องเลยค่ะเขาบีบแตรเนี่ยเขาเตือนมีแต่คนบ้านเมืองนี้แหละที่คิดว่าเขาหาเรื่องแล้วไม่พอใจกับการบีบแตรให้สัญญาณว่ามีรถอยู่ข้างหลังนะถ้ามึงลืมมองกระจกหลังเขาไม่ได้หาเรื่องเก่งแท้เห็นเขาเป็นผู้หญิงทีนี้แล้วก็งามไส้อยากจะสมน้ำหน้าไม่รู้จะบอกว่ายังไงก็ต้องบอกน้องผู้หญิงคุณผู้หญิงต้องบอกคุณผู้หญิงที่เป็นเจ้าของรถแล้วเจอแบบนี้อย่ายอมค่ะอย่ายอมเอาเรื่องให้ถึงที่สุดอยากจะสมน้ำหน้าเวลาหมดค่ะอ่ะปลูกอะไรอยู่บ้างดอกร่วงผลร่วงชอบมะม่วงเป็นราดำเพรียอ่อนจับฝักถั่วเพรียแป้งวัคซีนเอ2กับวีซ่าขั้วเหนียวเลยนะคะคุณผู้ฟังขาสั่งซื้อโทรหาปุ้มนะ0855179025 0855179025ขอบคุณมิสเตอร์ฟิล์มค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังแล้วก็พบกันคืนนี้ตี3สวัสดีค่ะ
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
4: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
5: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม
6: ่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุก คืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนแฟนแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าสนใจติดต่อ083-8686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
7: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
6: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลาง

0: พพรทวี 28-31 ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์สงเงียม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อน
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 12:00 น.กับดังใจชยานุกูลค่ะนายกกำชับฝ่ายปกครองดูแลชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนใต้หลังเกิดเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่พร้อมเร่งปราบยาเสพติดค้าของเถื่อนและเหตุสู้รบในฝั่งเมียนมารุนแรงกระสุนข้ามมาตกฝั่งไทยบ้านเรือนประชาชนในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเสียหาย5หลังสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีตเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: สนับสนุนโดย
10: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตากใบส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บและเสียชีวิตว่าฝ่ายความมั่นคงได้ลงพื้นที่ไปดำเนินการแล้วจึงได้กำชับให้ฝ่ายปกครองเข้าไปทำงานร่วมกันเพื่อดูแลชาวบ้านด้วยนอกจากนี้กรณีที่สถานการณ์ชายแดนภาคใต้ไม่ได้มีแค่กลุ่มเห็นต่างแต่ยังมีปัญหาในเรื่องของยาเสพติดและการค้าของเถื่อนได้กำชับอะไรหรือไม่นายกรัฐมนตรียืนยันว่าได้กำชับทุกเรื่องโดยในเรื่องของยาเสพติดก็เร่งปราบอย่างเต็มที่ส่วนเรื่องของเถื่อนมีการจับกุมตลอดเวลาจึงขอให้ความมั่นใจกับประชาชนว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีการเคลียร์การและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก็ทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าโทรมาเคลียร์ไม่ได้หน้าแตกกันไปก็หลายคนแล้วขณะที่เหตุปะทะล่าสุดที่จังหวัดยะลาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายกระบุว่าได้รับรายงานแล้วส่วนสถานการณ์ในขณะนี้ที่ได้มีการเลื่อนพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างจะทำให้สถานการณ์ในพื้นที่บานปลายขึ้นหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพูดคุยก็พูดคุยไปส่วนการปรับปรามก็ต้องดำเนินการควบคู่กันไปการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยในเมืองเมียวดียังระอุส่งผลให้มีกระสุนปืนข้ามแดนตกใส่บ้านเรือนในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเสียหาย5หลังโชคดีไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
11: ศูนย์สกัดชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมาจังหวัดตากมีการเปิดเผยสถานการณ์

0: ายแดนจังหวัดตากปรากฏข่าวสารการประท้าในพื้นที่ตอนในของฝั่งเมียนมาระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาบริเวณบ้านมิลปานอำเภอเมียววดีจังหวัดเมียววดีด้านตรงข้ามบ้านห้วยหมาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งห่างจากแนวชายแดนประมาณ500เมตรทำให้มีกระสุนปืนไม่ทราบขนาดจำนวนหนึ่งข้ามแดนตกมาบริเวณบ้านห้วยหมาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากส่งผลทำให้บ้านเรือนของประชาชนชาวไทยได้รับความเสียหายจำนวน5หลังคาเรือนโดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑิตได้จัดกำลังพลร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้งฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดผู้นำชุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนถึงสถานการณ์การสู้รบในห้วงที่ปัจจุบันกับประชาชนให้ทราบเพื่อคลายความกังวลและจะมีการจัดกำลังราตรีเฝ้าตรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทยพดุสุแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
1: ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมหน่วยงานด้านความมั่นคงแถลงผลการตรวจยึดไอซ์น้ำหนักประมาณ300กิโลกรัมหลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่223ได้รับแจ้งว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากสปป.ลาวเข้ามายังประเทศไทยบริเวณริมแม่น้ำโขงที่บ้านคอนแพงตำบลบ้านแพงอำเภอบ้านแพงจึงได้สนธิกำลังเข้าซุ่มเฝ้าตรวจจนได้ยินเสียงเรือยนต์เข้ามาจอดริมฝั่งก่อนเรือลำดังกล่าวจะเร่งเครื่องหลบหนี

0: มใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light บำรุงสายตาถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
1: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
2: อโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ
3: ผู้หญิงเป็นกันหลายผู้ชายเป็นกันมากจำกันไว้ฮีโร่ไมซินจ้า
2: จริงเหรอครับใครๆก็ถามหาฮีโร่ไมซิน
3: ผู้หญิงทำงานหนักแบกหามเกินประมาณกระเทือนภายในมักเจ็บท้องเกิดการอักเสบทรมานกาย
2: ผู้หญิงคลอดลูกใหม่เกิดการอักเสบใช้ฮีโร่ไมซิน
3: ฮีโร่ไมซินช่วยบรรเทาอาการติดเชื้อแผลฝีหนองเกิดการอักเสบทุกชนิดใช้ฮีโร่ไมซิน
2: ฮีโร่ไมซินมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ฮีโร่ไมซินจ้าอ้าวพ่อเป็นอะไรเนี่ยตื่นขึ้นมาก็ถ่อน้ำลายปี๊ดปี๊ด
2: ไม่รู้เป็นอะไรมันปวดท้องปวดไส้ไม่อยากกินข้าวกินน้ำ
3: นี่แหละนะก็คนบ้านเราชอบกินดิบดิบซุกซุกลาบก้อยส้มเนื้อส้มหมูเป็นสาเหตุการเกิดพยาธิตัวตืด
2: พยาธิตัวกลมพยาธิตัวแบนพยาธิตาขอหรือพยาธิเส้นได้อย่าเลี้ยงเอาไว้ใช้ฮีโร่แอนสันตายเกลี้ยงไม่เหลืออ
3: ย่าถ่ายพยาธิตัวตืดฮีโร่แอนสันใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ
2: ่ฮีโร่แอนสันกินง่ายถ่ายสะดวกไม่ต้องอดอาหาร
3: ฮีโร่แอนสันเจ้าของเดียวกับฮีโร่ไมซิน
4: ฮีโร่500ฮีโร่500คุณผู้หญิงทำงานหนักเกินกำลังคลอดลูกใหม่หรือเกิดอาการมดลูกอักเสบใช้ฮีโร่500ฮีโร่500บรรเทาอาการติดเชื้อแผลฝีหนองและอาการอักเสบทุกชนิดใช้ฮีโร่500ฮีโร่500มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปฮีโร่500

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักรับสายแรกก่อนเลยจ้าสวัสดีจ้า
1: สวัสดีจ้าน้องเชนสุดหล่อ
0: โอ้โหมาแล้วพี่น้องสวัสดีจ้าแม่แชมป์เลยจ้าวันนี
1: ้เอาน้ำตานางน้องเชน
0: โอ้โหแล้วน้ำตานางเหรอพี่วันเนี้ยเน
1: า
0: ะ
1: น้ำตานางของสายยานนะ
0: เอาน้ำตานางนึกว่าแม่ค้าน้ำตาลหมด
1: ไอ้ขออีกเพลงนะถ้าเปิดได้เมื่อไหร่ก็พี่ก็ไม่ได้ว่าหรอก
0: ได้จ้าพี่สาว
1: รักในสายหมอกเน
0: า
1: ะ
0: รักในสายหมอกนะ
1: สองรักจักรินเนาะ
0: ครับผมพี่สาวจ๋ากินข้าวเที่ยงยังจ้าเนี่ย
1: คงจะกินข้าวเช้าไปเมื่อสักเดียวเนี่ย
0: โอ้ข้าวเช้าเหลือพี่น้องโอ้โหลากยาวเลยเนี่ยลากยาวเลยโอ้โหจ้าพี่
1: ยาวเลย
0: ไม่กินข้าวเช้าครับผม
1: แฟนเพลงของน้องเชียร์จะพี่ให้หมดทุกเสียงทุกสายนะที่ฟังได้นะ
0: ไม่เว้นเลยเน
1: าะขึ้นถึงไหนใจถึงนั่นเนาะน้องเชน
0: โอ้ยหวานหวาน
1: พี่สาวคนนี้ใจดี
0: ครับพี่สาวนะจ๊ะโอเค
1: เส
0: ีย
1: งสายไม่เว้นแต่คนเดียวเลยนะแล้วก็ครอบครัวน้องเชนนะ
0: ครับขอบคุณนะคร
1: ับ
0: คอนโทรลด้วยเนาะพี่ฟิล์มนะครับ
1: ขอบใจจ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับพี่สาวนะครับ0943758922 GGCAP New Light นะจ๊ะสวัสดีจ้า
2: สวัสดีค
0: ่ะครับโอ้โหผมคิดถึงพี่จังเลยเมื่อวานนี่ก็แป๊บๆเนาะ
2: หวานมาอีกแล้ว
0: หวานมาอีกแล้วนะพี่นงเนาะแล้วก็พี่สาววิทย์ใหม่ยุทธยาด้วยจ้ะสวัสดีครับจ้ะเป็นไงบ้างจ้าวันนี้อากาศร้อนไหมจ้าพี
2: ่ไม่ร้อนอะลมพัด
0: หรอวันนี
2: ้มีแดด
0: มีแดด
2: ไม่ตกแล้วฝนไม่ตก
0: โอ้ที่นี่ก็แดดออกแล้วจ้าพี่จ๋าครับ
2: หมดฝนแล้วมั้ง
0: เนาะเดี๋ยวผมจะรอกินกล้วยนะพี่นะ
2: รออีกเดี๋ยวจะขอที่อยู่เดี๋ยวสองหลังใหม
0: ่โอ้เดี๋ยวไปหาที่บ้านบางใกล้ๆแค่นี
2: ้เนาะออกพรรษาเนี่ยค่ะจะแก
0: ่โอ้โอ้ครับพี่สาวจ้ะ
2: นานจะออกแล้วก็นาน
0: อือฮึจ้ะโอ้เนาะแม่จะว่าต้นใหญ่
2: ขอเพลงเลยนะขอเพลง
0: อ่ะได้ขอเพลงอะไรดีจ้าพี่จ๋า
2: ความในใจของต้อมเรนโบว
0: ์ความในใจนะความในใจนะต้อมเรนโบว์นะพี่มอบให้หน่อยละกันเน
2: า
0: ะ
2: ทุกเสียงทุกสายเหมือนเดิมค่ะ
0: ทุกเสียงทุกสายเหมือนเดิมขอบคุณพี่มิ้นใหม่ไหมครับ
2: เจ้าหน้าที่ทุกท่านและน้องเคนด้วยนะคะ
0: ครับขอบคุณนะครับพี่สาวเราพบกันเนา
2: ะ
0: ครับขอบคุณคิดถึงจ้ะสวัสดีจ้ะก็มีความรู้สึกว่าคิดถึงแฟนเพลงตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วพี่อ้อนด้วยจ้าสวัสดีครับโอ้โหพี่สาวควรสปอร์ตก็อยากจะเข้าไม่ทันละเดี๋ยวผมลงเลยสายนะครับเพราะเว้นจังหวะให้ดีเจแล้วดีเจลงสายทันทีนะครับ12:18 ช่วงนี้มันอยู่กันครึ่งชั่วโมงได้โปรดเถอะเจ้าพระคุณเอ้ยนะฮะเว้นระยะให้อ่านข่าวบ้างเนาะครึ่งชั่วโมงนะครับแฟนเพลงจ๋าอ่ะสวัสดีทักทายกันนะครับเดี๋ยววันนี้น้ำตานางเนาะของพี่นงเขานะครับเพลงที่1 นะครับน่าจะทันไหมเนี่ย3เพลงโดยเวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะช่วงแรกนี้นะครับจากยาหอมราชรสรักคุณจริงๆเลยแก้ลุงวิงเวียนหน้ามือตะลายปวดท้องคลื่นเหียนเนี่ยเจียนถึงยาหอมราชรสนะฮะก็ซื้อได้ร้านมานะเภสัชอยู่ที่อำเภอตาคลีนะครับนะสุภเวศนะครับร้านโชติเวศเนาะโชติเวศอยู่ที่อำเภอเมืองชัยนาทนะครับ GGCAP New Light โอ้โหสายตาชัดแบบแจ๋วๆเลยวันนี้ใครที่ฟังวิทยุกับน้องเชนแล้วมีอาการตาฝ้าตาฟางนะครับตาพร่าตามัวนะจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นจอตานะครับเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินเขาทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GGCAP New Light นะเป็นยาบำรุงสายตาตัวนี้จดทะเบียนยาเลขที่ G544/59 เป็นยาสมุนไพรถนอมดวงตานะครับน้องเชนมาแล้วนะครับก็อยู่กันที่ AM Stereo นะจอทรลบุรีจังหวัดนนทบุรีในคลื่นความถี่1197นะครับ FM นะครับ 101.5 คลื่นคนรักประชาธิปไตยนะฮะปาจีนด้วยหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับช่วงนี้อยู่กันหลายที่นะครับหลายจังหวัดลิงก์กันนั่นเองครับขอบคุณที่โกรกพระด้วย FM 96FM 92.25 TRFM Radio โกรกพระนครสวรรค์นะครับหลายพื้นที่ด้วยกันนะช่วงนี้ครับผมGGCAP New Light เนี่ยเป็นยาตาที่กินแล้วมองชัดแบบแจ๋วๆเลยขอบคุณคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาที่ไว้วางใจนะครับที่ลพบุรีบ้านเราเมื่อวานฟังกันจนถึงเย็นนะครับเปิดเพลงให้ฟังยาวๆเลยโอ้โหเพลินเลยน้องเชนยังฟินเลยแทบจะหลับคาไมค์อ่ะเพราะฟังแล้วแบบบ้านผมฝนตกด้วยเมื่อวานพิษณุโลกนะครับเราฟังเพลงยาวๆนี่แบบไม่มีสปอตขั้นเลยนะแบบหายคิดถึงกันไปเลยทีเดียวเชียว ทักทายพี่อ้อนด้วยนะเมื่อวานพี่อ้อนมาไม่ทันสายหน้าใหม่นะครับอ่ะวันนี้แฟนเพลงบอกว่าอยากจะ ได้ GG Cap New Life ไปกินที่บ้านเนี่ยกระปุกหนึ่งจะมี30แคปซูลราคาแค่900บาทกินเพื่อดวงตาแข็งแรงนะครับก็ตกวันละ30บาทเท่านั้นเองนะครับมันจะกินได้เดือนหนึ่งนะครับตาเราสำคัญนะครับข้างซ้ายข้างขวานี่จะดีแค่ไหนถ้าวันนี้เราอายุมากขึ้นทุกปีทุกปีแต่ว่าดวงตาเรายังมองชัดแจ่มแจ้งดีนะครับใครดูแลดีก็ได้รางวัลชีวิตของดวงตาดีไปใครดูแลไม่ดีก็ตามเวรตามกรรมนะครับเขาว่าอย่างนั้นวันนี้ใครจะมีสายตาที่ดีนะครับก็ขอเรียนเชิญอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีบ้านเราไปซื้อได้ที่ร้านบนเมืองเภสัชนะครับร้านบนเมืองเภสัชจะอยู่ที่ตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะเรียนเชิญแฟนเพลงก็ไปซื้อได้ที่ร้านบนเมืองเภสัชนะครับถ้าอยู่ที่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับนะสวัสดีครับพี่ทศนะสวัสดีคุณลุงคุณป้าป้าตุ้ยด้วยจ้านะฮะทุกท่านเลยที่กินจีจีแคปนี่แล้วเป็นประจำอยู่ที่ป่าโมกไปซื้อได้ที่ร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอ่างทองนะครับอย่าลืมให้ป้าหมูถ่ายรูปให้น้องเชนดูบ้างนะเผื่อน้องเชนจะมีเสื้อแจกให้บ้างนะครับอยากจะเห็นหน้าแฟนเพลงอยากจะได้ทักทายแฟนเพลงนะครับนะใครอยากเห็นหน้าน้องเชนก็ให้ป้าหมูเปิดให้ดูนะในไลน์จะมีไลน์น้องป้าหมูอยู่นะครับน้องเชนกับป้าหมูเขามีไลน์น้องเชนนะครับจะได้เห็นหน้าค่าตากันเนาะนะครับแล้วก็ส่งรูปมาให้ผมดูนะนะครับทำท่าแบบเซลฟี่มาด้วยนะเอาสวยๆเดี๋ยวจะส่งเสื้อไปให้เผื่อจะเป็นสกรีนหน้าของแฟนเพลงนั่นน่ะครับขอบคุณมากๆทุกเสียงทุกสายเลยที่ฟังน้องเชนเป็นประจำนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อยุธยาสุพรรณบุรีอ่างทองชัยนาทสิงห์บุรีนครสวรรค์นครปฐมอุทัยธานีกาญจนบุรีโคราชบางพื้นที่แล้วก็ลพบุรีบ้านเราโคกสำโรงนะครับท่าวุ้งนะครับพัฒนานิคมอำเภอเมืองโอ้หลายที่ใจบาดาลนะทุกอำเภอเลยจ้าน้องเชนคิดถึงทุกอำเภอทุกจังหวัดนะขอบคุณมากๆเลยแฟนเพลงก็เยอะดีจังเลยนะครับทีนี้ถ้าอยู่ไกลนะครับเราอยู่อยุธยาเนาะอยู่เสนาอยู่บางบานนะครับอยู่ผักไห่ท่าเรือนครหลวงนะครับอยู่แบบมันไกลอะเนาะสุพรรณบุรีบางปลาม้าอย่างเงี้ยสามชุกก็แบบอยากจะกิน GG Cap New Life สิงห์บุรีโทรมาสั่งก็ได้ชัยนาทอ่างทองก็สั่งเบอร์นี้นะครับ0947619922นะครับฟังให้ดีนะหลังจากสิ้นเสียงประกาศเบอร์เนี่ยตาของคุณผู้ฟังเนี่ยจะชัดแจ่มแจ้งเปลี่ยนไปเลยจากเดิมนะบอกให้รู้นะเปิดใจทานได้เลยนะ0947619922นะครับน้องเชนต้องพูดเบอร์ไวแล้วเพราะว่าเวลามีแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับเข้าข่าวกันเลยแล้วกันเดี๋ยวจะเสียเวลานะครับไหนในที่นี้มีใครยังไม่ได้ทบทวนสิทธิ์มั้ยจ๊ะเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่อ่ะอุ้ยเนาะต้องทบทวนนะเหลืออีกตั้ง 9.8 แสนคนนะยังไม่ได้ยืนยันตัวตนเนี่ยมันเยอะนะเออนะครับผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่เนี่ยเหลืออีก 9.8 แสนคนยังไม่ได้ยืนยันตัวตนกันเลยเนี่ยนะครับรัฐบาลก็ช่วยก็ยืนยันซะเนาะโอเคไหมจ๊ะข้อมูลจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยณวันที่2สิงหาก็คือเมื่อวานนะครับมีผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้วกว่า 2.1 ล้านคนก็ประมาณสัก 69% นะครับยังคงเหลืออีกประมาณ 9.8 แสนคนก็ประมาณ 980,000 คนอีก 31% ที่ยังไม่ได้ยืนยันลงทะเบียนเลยนะเดี๋ยวจะเสียสิทธิ์เนาะไปยืนยันด้วยนะครับบัตรคนจนเนี่ยนะเขาไม่ให้พูดคำนี้เอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วกันนะครับบัตรคนรวยแล้วกันโอเคไหมอ่ะโอเคนะครับก็ไปยืนยันซะนะผมก็เป็นห่วงนะครับยืนยันได้2ช่องทางเลยผ่านแอปพลิเคชันกระเป๋าตังค์ถ้ามาดูยากๆก็ไปธนาคารกรุงไทยเลยแล้วกันเนาะหรือธนาคารออมสินก็ได้บอกว่ามายืนยันธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.นะครับหรือธอส.ก็ได้ธนาคารอาคารสงเคราะห์แห่งประเทศไทยนะครับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็ได้นะครับตามนี้เลยไปยืนยันตัวตนเนาะเดี๋ยวเราจะได้รับสิทธิ์นะครับผมกลัวว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้สิทธิ์เป็นห่วงนะครับนี่รัฐบาลก็ฝากมาประกาศข่าวด้วยนะเนี่ยโอเคไหมนะครับอ่ะมาดูอีกสักข่าวแล้วกันนะอุ้ยทักทายครับโอ้โหพี่สาวเสียงหวานโทรมาไม่ได้เปิดสายจ้ะพี่อุ้ยนะสวัสดีครับพี่ตู่หนองแซงด้วยครับขอบคุณนะครับพี่ส่งสติ๊กเกอร์อวยพรร่ำรวยให้ผมตลอดเลยขอบคุณนะครับพี่ตู่ครับฟังน้องเชนเป็นประจำน้องเชนคิดถึงพี่ตู่เสมอทุกเสียงทุกสายนะครับโอเคนะป้าเล็กทุกป้าเล็กด้วยนะจ๊ะคิดถึงจ้ะจุ๊บจุ๊บจ้ะ ไม่ลืมไม่ลืมป้าแขกป้ามนพี่จำเนียนไม่ลืมพี่อ้อนไม่ลืมสักคนนะพี่มาลัยพี่สาวโพทองนะครับไม่เล่นละครที่ไหนป่ะวันเนี้ยนะอ่ะโอเคอันนี้เขาว่าอะไรเนี่ยนะครับก็ไร้ปฏิหารนะครับน้องฟิล์มนะครับโอ้โหพี่ฟิล์มชื่อเหมือนพี่เลยนี่นะแต่คนละคนเนาะน้องฟิล์มจมน้ำเสียชีวิตแล้วที่จังหวัดพัทลุงนะครับก็ไร้ปฏิหารต้องขอแสดงความเสียใจด้วยครับ เรื่องราวนี้บอกว่าหลังจากครอบครัวระดมกำลังตามหาเด็กชายอายุก็แค่4ขวบเท่านั้นตามตั้งแต่วันก่อนแล้วว่านะครับไม่รู้หายไปไหนจนกระทั่งพบร่างเด็กชายลอยอยู่กลางคูน้ำเสียชีวิตแล้วห่างจากบ้านไป200เมตรเท่านั้นเองครอบครัวก็ต้องตามความเชื่อก็จะจุดธูปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หน้าบ้านนะครับหลังพบว่าน้องฟิล์มเด็กชายอายุ4ขวบหายออกจากบ้านไปเนี่ยนะก็ตำบลนาโหนดเนาะอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงตั้งแต่ช่วง 11:00 น.ที่ผ่านไปเนาะนางล้วนนะครับเป็นยายนางล้วนก็คือยายล้วนอายุ84แล้วเล่าว่าหลังจากที่น้องฟิล์มอาบน้ำเสร็จก็ใส่กางเกงขาสั้นตัวเดียวนะครับแล้วก็วิ่งออกจากบ้านไปด้วยความซุกซนนะทีนี้ก็หายไปเลยก็เห็นว่าไอ้หายไปไหนก็ตามหากันไงสุดท้ายก็จมน้ำตายนะครับต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแม่เป็นไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจนะครับภายในวัดนะครับบรรยากาศโศกเศร้านะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็อยากจะฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์สำหรับบ้านที่มีเด็กเล็กๆอย่าปล่อยให้เด็กคลาดสายตานะครับเพราะเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยนะซึ่งสังเกตได้ว่าน้องเชนก็อ่านข่าวแบบนี้บ่อยจริงๆเด็กจมน้ำเนี่ยคุณยายนี่ร้องไห้โอ้โหสะอึกสะอื้นเลยเนี่ยเพียงเสี้ยววินาทีจะเกิดความสูญเสียนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังให้มากๆนะครับโอเคแล้วก็เด็กๆไปโรงเรียนพาข้ามถนนระวังเนาะอย่าให้รถมาอันตรายนะรถชนรถอะไรดูนะเราต้องพาข้ามเข้าใจไหมอย่าประมาทนะครับจอดรถรับเด็กๆเปิดประตูอะไรดูซ้ายดูขวาให้ดีเพราะชั่วโมงเร่งด่วนในรถผ่านไวเดี๋ยวจะชนประตูกันนะครับก็ระวังกันหน่อยแล้วกันอ่ะน้ำตานางนะครับหนึ่งผลงานเพลงก็เพราะถ้าไม่ทันก็ยกไปเป็นพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์นี่อยู่แค่เที่ยงถึงเที่ยงครึ่งนะครับติดตามรับฟังกันได้จาก GG Cap New Light สายตาดี

0: ถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569ดิฉันมาศณัฐมนต์ภักดนานัทค่ะ
2: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพวงเงินวันนี้คุณมรินีน้อยสะอาดนะครับก็มาทำหน้าที่เป็นในส่วนของช่างเทคนิคนะครับเดี๋ยวจะคอยขึ้นภาพข่าวสารต่างๆให้ผู้ที่ติดตามทางเพจ Army Radioได้รับชมกันด้วยนะครับส่วนผู้ที่ติดตามทางวิทยุไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคุณมาณัฐมนต์แล้วก็ผมณัฐาเนี่ยจะค่อยๆไล่เรียงบรรยายให้ท่านได้เห็นภาพเองเลยนะครับ
1: ค่ะก่อนอื่นวันนี้เอาใจนักกีฬากันหน่อยดีกว่านะคะยินดีกับสาวไทยที่ชนะการแข่งขันวอลเลย์บอล CV คัพไปค่ะเอาชนะเวียดนามไป3-0เซตนะคะทีมนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นทีมดาวรุ่งด้วยเวียดนามก็ไม่คาดนะว่าเราจะชนะเขาก็ชนะไปนะคะยินดีกับน้องๆด้วยแล้วกันแล้วก็วันนี้ต้องเอาใจช่วยทีมสาวไทยในสนามที่2กันต่อค่ะที่เชียงใหม่เขาแข่งกันที่เชียงใหม่นะคะสำหรับแฟนๆนะคะกีฬาวอลเลย์บอลก็ต้องติดตามกันไปนะคะส่วนรายการของเราข่าวสารก็วันนี้หลากหลายเช่นเคยนะคะวันนี้ขึ้นเหนือด้วยเดี๋ยววันนี้ไปฟังข่าวสารจากทัพภาคที่1โดยคุณเสรีทองคู่ด้วย
2: ครับน่าจะทัพภาค3นะฮะทัพภาค3
1: ทัพภาคที่3นะคะ
2: คุณเสรีนะครับ วันนี้ก็มีเรื่องราวนะครับหลากหลายเรื่องเลยคุณมาธมนนะครับไม่ว่าจะเป็นการจับกุมยาเสพติดแล้วก็ในส่วนของการที่ร่วมไม้ร่วมมือนะครับของจิตอาสาในพื้นที่ภาคเหนือนะครับตลอดทั้งรายการวันนี้นะครับข่าวสารอัดแน่นนะครับเดี๋ยวค่อยๆพูดคุยกันไปนะคุณผู้ฟังเราไปเริ่มกันที่ต้นเดือนที่ผ่านมากันก่อนดีกว่านะครับเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยตรงกับวันสตรีไทยนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้ในส่วนของสังคมไทยประเทศไทยของเราเองเนี่ยก็ในช่วงที่ผ่านมาแล้วล่ะมีการส่งเสริมเรื่องของบทบาทของผู้หญิงหรือว่าสตรีเนี่ยเพิ่มมากขึ้น
1: ของดิฉันนะครับสตรีไทย
2: ทุกวันนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของความเท่าเทียมส่งเสริมบทบาทของสตรีไทยเนี่ยนะครับแล้วก็วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันสตรีไทยนะครับซึ่งเขาก็มีการจัดงานกันขึ้นแล้วก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569นะครับปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดนะครับก็คือแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์พิมานสถิตทิมทิพย์วิมานนะครับสตรีตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินแล้วก็พระองค์ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีที่ปักเกร็ดนนทบุรีครับ
1: ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้วันที่1สิงหาคมนะคะเป็นวันสตรีไทยตั้งแต่ปี2546เป็นต้นมาค่ะและพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ดอกกล้วยไม้คัทริยาควีนสิริกิติ์เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำของวันสตรีไทยด้วยนะคะซึ่งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติภาคีเครือข่ายแล้วก็องค์กรสมาชิกก็ได้ร่วมกันจัดงานวันสตรีไทยสืบเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปีค่ะ
2: ครับแล้วก็ในงานวันสตรีไทยปีนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นะครับและเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเอาขออภัยนะครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติในส่วนของวันที่2เมษายน2569ที่ผ่านมาด้วยครับ
1: ค่ะ พร้อมทั้งเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการสร้างเสริมทักษะศักยภาพและก็บทบาทของสตรีทั่วทั้งประเทศให้พร้อมใจกันสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานอย่างยั่งยืนเพื่อร่วมเป็นพลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบไปค่ะ
2: ครับแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับในวันที่1สิงหาคมเช่นเดียวกันนะครับอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นงานใหญ่แห่งปีนะครับในส่วนของโครงการหลวงนะครับเมื่อวันที่1สิงหาคมในช่วงเย็นนะครับเวลา 18:30 นโดยประมาณนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานโครงการหลวง57ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งงานนี้มูลนิธิโครงการหลวงเขาร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกลุ่มบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ทรงเป็นองค์นายกกิตติศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวงด้วยนะครับแล้วก็เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรวมทั้งเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และก็ในส่วนของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงมีคุณูปการอย่างมากกับพี่น้องที่เป็นพี่น้องในโครงการหลวงนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่สูงเนี่ยนะครับรวมทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลสำเร็จของการดำเนินงานของมูลนิธิแล้วก็มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองครับ
1: ในการนี้ค่ะทอดพระเนตรการแสดงประกอบดนตรีจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยนะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาจำนวน2องค์ค่ะก็ได้แก่งามสะพรั่งนิรันดร์นะคะแล้วก็บุพผาในดวงใจค่ะพร้อมทอดพระเนตรวีรทัศน์แล้วก็เป็นวีรทัศน์เฉลิมพระเกียรตินะคะชุด The Blooming Legacy of Royal Flora พันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองค่ะ
2: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับทั้งสองพระองค์ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติไม่ว่าจะเป็นจากพืชทดแทนสู่ความงามแห่งดอกไม้เมืองหนาวซึ่งเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวจุดเริ่มต้นของโครงการหลวงที่เป็นการส่งเสริมพืชทดแทนฝิ่นนะครับก็มีการสู่การพัฒนาผลไม้เมืองหนาวแล้วก็องค์ความรู้ด้านการเกษตรในพื้นที่สูงอย่างเป็นระบบก่อนต่อยอดสู่ดอกไม้เมืองหนาวซึ่งเป็นพืชทางเลือกที่สามารถสร้างรายได้และความยั่งยืนให้แก่ชุมชนนะครับความงามแห่งการอนุรักษ์นะฮะก็มีการจัดแสดงโชว์เป็นกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คือขออภัยนะครับในส่วนของกุหลาบเนี่ยเป็นกุหลาบพันธุ์ดั้งเดิมที่ก่อนหน้านี้นะครับได้มีการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับนั่นก็คือกุหลาบพันธุ์ควีนสิริกิติ์แล้วก็มีการจัดแสดงกุหลาบพันธุ์ควีนสิริกิติ์นะครับที่มูลนิธิโครงการหลวงด้วยแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็ได้มีการขยายพันธุ์รวมถึงมีการอนุรักษ์พันธุ์ตอนนี้นิยมปลูกกันมากในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์พื้นที่นี้สูงแล้วก็อากาศดีมากๆ
1: เห็นจากในภาพนะคะทางเพจ Army Radio ใช่ไหมคะกุหลาบสีออกชมพูนี่ใช่ไหม
2: อันนี้น่าจะเป็นในส่วนของ
1: ไม่ใช่ใช่ไหมคะ
2: ควีนสุธิดานะฮะเดี๋ยวสักครู่นึงมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของกุหลาบควีนสุธิดาด้วยเนี่ยนะครับแต่เมื่อสักครู่ที่เราย้อนพูดถึงกันเนี่ยก็คือควี
1: นสิริก
2: ิ
1: ติ
2: ์ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ
1: ที่บอกว่าเป็นดอกไม้ประจำของวันสตรีไทยด้วยใช่ไหมคะ
2: ฮะก็มีอันนั้นเป็นกล้วยไม้อันนี้จะเป็นอีกพันธุ์นึง
1: เนี่ยนะครับ
2: ถูกต้องครับแต่ความงดงาม
1: งดงามเหมือนมนค่ะ
2: สวยจริงๆ
1: สวยมากเลยนะคะ
2: แล้วก็ณปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นดอกไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจนะเพราะว่าเขาก็นิยมมีการจัดกันเอาไปใส่แจกันแล้วก็มีการจัดเข้าช่อเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นพันธุ์ไม้ที่มีความงดงามแล้วก็มีคุณค่ามากๆเลยทีเดียวครับ
1: ดิฉันก็จำสลับกันนะ ถ้าเป็นวันสตรีไทยนะคะคุณผู้ฟัง ดอกกล้วยไม้แต่ชื่อเดียวกันเลย
2: ใช่ครับ
1: คัทเธอรีนคัทธริยาควีนสิริกิติ์ควีนสิริกิติ์เหมือนกันแต่อันนี้คือกุหลาบควีนสิริกิติ
2: ์ถูกต้องครับ
1: มาดูเรื่องราวต่อไปก็มีการถ่ายทอดเรื่องราวการนำพืชต่างถิ่นจากพื้นที่สูงที่เปราะบางเช่นเอเดลไวและก็เจนเทียนมาศึกษาวิจัยแล้วก็ปลูกเลี้ยงภายใต้พระราชดำริ เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชหายากสร้างองค์ความรู้แล้วก็ต่อยอดสู่การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศอย่างยั่งยืนพันธุ์พืชพระราชทานต่อยอดสู่การวิจัยและพัฒนาแล้วก็มีจัดแสดงผลผลิตแล้วก็ผลิตภัณฑ์เด่นจากงานวิจัยนะคะได้แก่อะไรบ้างก็เช่นมะเขือเทศผลโตแตงเปรี้ยวถั่วแขกสีม่วงแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากลาเวนเดอร์ปาล์มพันธุ์พืชพระราชทานต่อยอดสู่การวิจัยและพัฒนาจัดแสดงการผสานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตรการคิดสร้างสรรค์แล้วก็รวมไปถึงการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเพื่อต่อยอดความหลากหลายทางชีวภาพสู่โอกาสใหม่ด้านเกษตรและอาหารในอนาคตแล้วก็สืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงถ่ายทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรการสร้างอาชีพและการยกระดับคุณภาพชีวิตอันนำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศค่ะ
2: ครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าไฮไลท์สำหรับปีนี้ก็คือมีการจัดแสดงกุหลาบควีนสุทธิด
1: า
2: ซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าเราจำได้นะครับกุหลาบควีนสุทธิดาเนี่ยเป็นกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ซึ่งเกิดจากผลงานการวิจัยแล้วก็การปรับปรุงพันธุ์ของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มีการเชิญพระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นชื่อสายพันธุ์กุหลาบจึงเป็นที่มาของกุหลาบพันธุ์ควีนสุทธิดาเนี่ยนะครับก็เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรตินะครับในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกุหลาบควีนสุทธิดาเนี่ยคุณผู้ฟังเขามีลักษณะเด่น
1: เป็นยังไงคะ
2: นะครับดอกเขาจะมีขนาดใหญ่คุณว่านัทมนต์นะครับมีสีม่วงพาสเทลอ่อนนะครับและพิเศษมากๆคือเขาสามารถที่จะเปลี่ยนเฉดสีนะครับได้ตามอุณหภูมิอีกด้วยนะฮะ
1: ตามภาพเลยนะคะ
2: ถูกต้องครับกลีบดอกเนี่ยเรียงซ้อนอย่างประณีตเป็นรูปทรงสวยงามมีกลิ่นหอมด้วยนะครับเขาบอกว่ากลิ่นหอมเนี่ยหอมอ่อนละมุนแล้วก็ให้คุณภาพดอกดีนะครับลำต้นแข็งแรงเหมาะสำหรับการผลิตเป็นไม้ตัดดอกคุณภาพก็คือตัดดอกขายเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดีภายใต้สภาพพื้นที่สูงของประเทศไทยนะครับเขาชอบพื้นที่ตรงนั้นนะครับก็อาจจะต้องชอบอากาศหนาวเย็น
1: หนาวเย็นนะ
2: สักหน่อยเนี่ยนะครับ
1: ภาคเหนือเนี่ยน่าจะเหมาะนะ
2: ถูกต้องครับแล้วก็มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดดอกไม้ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยครับ
1: จากนั้นค่ะทอดพระเนตรร้านจำหน่ายสินค้าโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานที่สนับสนุนมูลนิธิอาทิมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจำหน่ายผ้าไหมพื้นเมืองแล้วก็เครื่องจักสานโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งนำผลิตภัณฑ์ฝีมือนะคะของผู้ต้องขังแล้วก็กาแฟอินสปายเนี่ยมาจัดจำหน่ายทั้งยังจำหน่ายผ้าไหมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานผลิตโดยผู้ต้องขังในโครงการกำลังใจจากทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่แล้วก็ผ้าฝ้ายทอมือค่ะผลิตโดยนักต้องผู้ต้องขังนะคะจากเรือนจำกลางนครปฐมนอกจากนี้ก็มีร้านมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร้านปู่ฟ้ามูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดอยคำมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์แล้วก็โครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรดาด้วยค่ะ
2: ครับซึ่งโอกาสนี้นะครับทั้งสองพระองค์ได้ทอดพระเนตรสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิที่โครงการหลวงทั้งพืชผักแล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับเครื่องดื่มชากาแฟแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสุขภาพงานหัตถกรรมมีหลากหลายมากๆนะครับปีนี้คุณผู้ฟังครับแหมอยากจะโฆษณาเชิญชวนกันสักนิดนึงมีผลิตภัณฑ์เด่นนะคุณมาธรรมนนี่ชอบทานกาแฟไหมครับถ้าชอบคุณต้องไปที่นี่เลยเขามีพันธุ์กาแฟอ่างขางด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็มีชาเขียวกลิ่นกุหลาบชาอูหลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วง
1: เป็นยังไงเนี่ย
2: เป็น
1: น่าสนใจนะ
2: คุณผู้ฟัง
1: ชามันไปโยงไปสามารถผสมผสานกับข้าวเหนียวมะม่วงได้ด้วยนะ
2: ข้าวเหน
1: ีย
2: วมะม่วงนะ
1: ค่ะ
2: แหมติกลิ่นตีขึ้นจมูกเลยนะเราจัดรายการกันอยู่ในกลางวันนี้ด้วยนะฮะมีผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากสารสกัดดอกเอราวัณนะครับมะเขือเทศเชอร์รี่ช็อกโกแลตแล้วก็มีเมลอนด้วยมีไอศครีมแล้วก็นอกจากนี้มีสินค้าผลิตภัณฑ์กว่า 3,000 รายการน่ะนะครับมีการจัดจำหน่ายภายในงานงานเขาจัดขึ้นระหว่างวันที่1นะครับจนถึงวันที่12สิงหาคมนี
1: ้
2: ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เชิญชวนเลยก็แล้วกันนะครับพลาดไม่ได้สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับผลผลิตแล้วก็เป็นของดีของเด็ดของโครงการหลวงแล้วก็โครงการต่างๆที่มีการนำมาจัดจำหน่ายก็ต้องไปแล้วล่ะครับ
1: ถึงวันแม่แห่งชาตินะคะงาน 12สิงหาที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะ
2: ครับ
1: มาดูในส่วนของประกาศสำนักพระราชวังนะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนเสด็จแล้วนะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึงวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะ
2: ครับซึ่งในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้นะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษานะครับในสถานที่แล้วก็สถาบันสำคัญต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์แล้วก็โบสถ์ชางงีธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์นะครับแล้วก็รวมถึงในส่วนของโรงเรียนนายร้อยสิงคโปร์ด้วยเซนต์แอนดรูคาร์ดฟรีดรัตนะครับแล้วก็มีการไปเยี่ยมชมเมอร์ไลออนพาร์ครวมถึงป้อมปราการชิโรนะครับสำนักพระราชวังก็มีการประกาศให้ทราบโดยทั่วกันครับ
1: ค่ะเดี๋ยวก็ติดตามกันต่อนะคะท่านก็พระองค์ท่านจะเดินทางถึงวันที่4สิงหาคมค่ะมาดูในส่วนของทางด้านนายกรัฐมนตรีกันบ้างดีกว่าท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านอนุทินชาญวีรกูลก็มีกำหนดเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้3สิงหาคมถึงวันที่4สิงหาคมเพื่อหารือกับนายปราโบโวซูบียันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียนับว่าเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ15ปีเลยนะคะคุณณัฐาคุณผู้ฟัง
2: ครับก็ต้องจับตามองเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นการปูทางการค้าการลงทุนนะครับเพิ่มการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะครับก็สร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจแล้วก็คนไทยด้วยเนี่ยนะครับซึ่งการเยือนในครั้งนี้นะครับดำเนินการตามนโยบายการต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลก็ใช้ความสัมพันธ์นะครับระดับผู้นำเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการแล้วก็ความร่วมมือที่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะเรื่องของการค้าการลงทุนการท่องเที่ยว ความมั่นคงแล้วก็ความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับแล้วก็นอกจากนี้มีเรื่องของพลังงานการศึกษาและความร่วมมือด้านธุรกิจอีกด้วยเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของภาคธุรกิจร่วมกันระหว่างของไทยแล้วก็ของอินโดนีเซียนะครับซึ่งอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจแล้วก็จำนวนประชากรอยู่ที่ประมาณ280ล้านคนมากสุดในอาเซียนนะครับคุณผู้ฟังจึงเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่แล้วก็เป็นแหล่งลงทุนสำคัญรวมถึงเป็นหุ้นส่วนที่มีศักยภาพสำหรับผู้ประกอบการไทยอีกด้วยครับ
1: ค่ะการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศจะช่วยเปิดโอกาสให้สินค้าและบริการของไทยเนี่ยเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียมากขึ้นเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันและสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการไทยทั้งรายใหญ่และรวมไปถึง SME ด้วยค่ะ
2: ครับทั้งนี้นะครับรัฐบาลก็มุ่งให้การเยือนในครั้งนี้นะครับสร้างประโยชน์กลับมาถึงประชาชนอย่างชัดเจนทั้งในรูปแบบของการขยายตลาดสินค้าการเกษตรแล้วก็อาหารการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวการสร้างงานนะครับรวมถึงการพัฒนาทักษะแรงงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีนะครับที่ทั้งสองประเทศเนี่ยเขาก็มีดีไม่แพ้กันเนี่ยนะครับก็จะมาแลกเปลี่ยนในเรื่องของทักษะเทคโนโลยีต่างๆด้วยกันครับ
1: ค่ะการเยือนครั้งนี้นะคะยังเป็นเวทีสำคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะประกาศวิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศของไทยณสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อแสดงบทบาทของไทยในการร่วมกำหนดอนาคตของภูมิภาคและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571ด้วยปี2571เราจะได้เป็นประธานอาเซียนนะ
2: เนี่ยนะครับแล้วก็สำหรับกำหนดการสำคัญนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะเนี่ยได้เดินทางจากท่าอากาศยานทหารก็ทหาร2นะครับกองบิน6ไปยังท่าอากาศยานฮาลิมเบอร์ดานากุสุมาที่กรุงจาการ์ตานะครับก่อนที่จะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการซึ่งในส่วนของทางอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็จัดไว้รองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะจากนั้นนะคะวันที่4สิงหาคมค่ะก็จะเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ซึ่งก็จัดโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียนะคะร่วมกับหอการค้าไทยในอินโดนีเซียเพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจแล้วก็ผลักดันโอกาสทางการลงทุนระหว่าง2ประเทศค่ะ
2: ครับแล้วก็จากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังสำนักงานเลขาธิการอาเซียนหารือกับเลขาธิการอาเซียนเกี่ยวกับการขับเคลื่อนความร่วมมือในภูมิภาคนะครับแล้วก็จะมีการกล่าวสุนทรพจน์แสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตของอาเซียนก่อนจะหารือกับภาคเอกชนอินโดนีเซียเพื่อแสวงหาโอกาสแล้วก็ต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจแล้วก็จะเดินทางกลับประเทศไทย ในช่วงเย็นภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจอันนี้ก็
1: ค
2: ือภารกิจหลักๆนะครับในช่วงของการเยือนจนถึงวันที่4สิงหาคมเลยทีเดียวครับ
1: แม้ว่านายกรัฐมนตรีจะอยู่ที่อินโดนีเซียแต่ก็เป็นห่วงนะคะเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยก็มีความเป็นห่วงเรื่องน้ำท่วมแล้วก็จะเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากนะคะก็ทางนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะวันนี้นะคะรองโฆษกประจำสำนักรัฐมนตรีเนี่ยได้กล่าวถึงเรื่องนี้นะคะเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยห่วงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนจากสภาพอากาศในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ที่ปริมาณฝนเนี่ยจะมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะในภาคตะวันตกภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกโดยเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดเนี่ยเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมแผนรับมือล่วงหน้าไว้อย่างรัดกุมพร้อมกับเตรียมแผนเผชิญเหตุเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดด้วยค่ะ
2: ครับก็คาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับบอกว่าในช่วงวันนี้ถึงวันที่6สิงหาคมเนี่ยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรนะครับแน่นอนว่าช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่านี้นะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเดินเรือกันด้วยทั้งนี้เรื่องของระบบนะครับสาธารณสุขแล้วก็ตัวสถานพยาบาลนะครับแล้วก็เส้นทางต่างๆที่สำคัญรวมถึงทีมแพทย์ฉุกเฉินก็เตรียมพร้อมเป็นที่เรียบร้อยนะคุณผู้ฟังเมื่อเวลาเกิดเหตุใดๆก็ตามแต่ขึ้นนะครับเจ็บป่วยหรือว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับสุขภาพประชาชนก็ให้เตรียมความพร้อมนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเรื่องของยาเรื่องของเวชภัณฑ์เนี่ยให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงเนี่ยนะครับเป็นอย่างต่ำพร้อมทั้งมีการเตรียมแผนสำรองการบริหารสถานการณ์สำคัญเช่นการส่งต่อผู้ป่วยการดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ประสบภัยต้องดำเนินการอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องอ่ะอย่างเช่นผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงตรงนี้นะครับก็ต้องดูแลให้ครอบคลุมด้วยครับ
1: ค่ะก็ขอให้ประชาชนค่ะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือสำหรับเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งในช่วงวันนี้เลยนะคะ 3-9 สิงหาคมแล้วก็ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอ่าวไทยก็ควรงดออกจากฝั่งช่วง 7-9 สิงหาคมนี้ด้วยค่ะ
2: ก็แจ้งเตือนกันไว้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันสักครู่ดีกว่าคุณมาด
1: าร
2: บนคุณผู้ฟังครับ
1: ม
2: ีเพลงเพราะๆนะครับชื่อเพลงเสียงจากปลายด้ามขวานนะครับเป็นเพลงที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรต้องการอยากจะสื่อสารเพลงนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจและก็เป็นพลังแห่งความหวังร่วมกันนะคุณผู้ฟังสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นและก็รวมถึงสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยครับรับฟังเพลงนี้กันเลยครับ

0: เสียงจากปลายด้ามขวานนะครับเป็นบางช่วงบางตอนของบทเพลงนะครับปลายด้ามขวานคือบ้านของเราแล้วก็บ้านของเราจะก้าวไปด้วยกันนะครับภาคใต้สวยงามมากทั้งเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมความรุนแรงไม่ใช่คำตอบนะครับความรักความสามัคคีนี่แหละคือสิ่งที่จริงแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับจากใต้สุดเดี๋ยวเราขึ้
1: นเหนือเลย
0: ครับทัพภาค3คุณเสรีมีรายงานรออยู่แล้วพบคุณเสรีเลยครับ
2: ขอบคุณครับช่วงวันหยุดที่ผ่านมาพลโทวรเพศบุญยะแม่ทัพภาคที่3ในฐานะผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด3ตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานรับทราบปัญหาอุปสรรคและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานด้านการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนพร้อมชื่นชมความเสียสละมุ่งมั่นทุ่มเทของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งเน้นย้ำให้ยึดมั่นในระเบียบวินัยปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภัยคุกคามที่สำคัญของประเทศชาติพร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญที่สะท้อนถึงความห่วงใยและให้ความสำคัญต่อสวัสดิการของกำลังพลที่ปฏิบัติงานชายแดนซึ่งล่าสุดกองกำลังผาเมืองเปิดแผนปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติดปะทะกลุ่มขบวนการในพื้นที่แนวชายแดนกลางดึกฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิต1ศพยึดยาบ้าได้ 300,000 เม็ดในพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ด้านหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่31กองกำลังผาเมืองได้รับข่าวสารว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดล็อตใหญ่ผ่านช่องทางรอยต่ออำเภอพญาเมงรายกับอำเภอเทิงไปสกัดรถได้ที่บริเวณชาปนสถานบ้านซาวาหมู่3ตำบลสันทรายงามอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายผู้ต้องหาอาศัยความมืดและความชำนาญหลบหนีไปได้ทิ้งรถนำและรถลำเลียงยาเสพติดพร้อมของกลางยาบ้า27กระสอบบรรจุกระสอบละ 300,000 เม็ดจำนวน26กระสอบและกระสอบละ 200,000 เม็ด1กระสอบรวมทั้งสิ้น8ล้านเม็ดนอกจากนั้นยังได้เข้าตรวจสอบกระเป๋าเป้สะพายสีดำ2ใบซุกซ่อนอยู่ที่พงหญ้าริมถนนสายบายพาสบ้านสันผักฮี้หมู่3ตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจึงเข้าทำการตรวจสอบมี6กระดาษเทียนไขสีเหลืองประทับตราตอง9 40ห่อภายในมียาบ้าบรรจุอยู่ 400,000 เม็ดน้ำหนักรวมสิ่งของห่อหุ้ม44กิโลกรัมจากการตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงไม่พบผู้ต้องสงสัยไม่มีกล้องวงจรปิดจึงตรวจยึดของกลางนำส่งสพ.แม่สายดำเนินการตามกฎหมายซึ่งการดำเนินงานของกองกำลังผาเมืองห่วงตั้งแต่1ตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันหน่วยสกัดกั้นยาเสพติดได้451ครั้งจับกุมผู้ต้องหาได้430คนยึดยาบ้าได้272,988,213 เม็ดเฮโรอีน20กิโลกรัมไอซ์ 6,674.3 กิโลกรัมฟิน378กิโลกรัมคีตามีน 1,089.5 กิโลกรัมปะทะกับขบวนการ64ครั้งกลุ่มขบวนการเสียชีวิต50ศพซึ่งหากยาเสพติดทั้งหมดนั้นเล็ดลอดเข้าสู่พื้นที่ตอนในจะทำลายชีวิตผู้คนสังคมและเศรษฐกิจของชาติอย่างมหาศาลด้านอุทยานแห่งชาติสระวินจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36ผู้นำชุมชนบ้านท่าตะฝั่งออกลาดตระเวนตามแนวแม่น้ำสระวินตรวจพบใบ38ท่อนผูกเป็นแผ่นลอยน้ำอยู่บริเวณโขดหินกลางลำน้ำในเขตรอยต่อบ้านท่าตะฝั่งและบ้านแม่ปอทำการตรวจยึดพร้อมยกระดับตรวจเข้มในการลาดตระเวนพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและภาคีเครือข่ายชายแดนน้ำป่าที่บ่านำท่อนสูงลงมาด้วยแสดงว่าต้นน้ำยังคงมีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าอยู่ในพื้นที่ส่วนชุดปฏิบัติการบินฐานบกกองกำลังผาเมืองจัดเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปแบบ145สนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติทีมสกายด็อกเตอร์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่รับผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศทารกวัย1เดือน27วันแพทย์ได้ทำการช่วยเหลือคืนชีพส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศจากโรงพยาบาลชัยประการไปยังโรงพยาบาลนครพิงค์อำเภอแม่ริมใช้เวลาในการบิน30นาทีส่งถึง

0: ในปีนี้จะแสดงเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดานะครับเขาจะเปิดรอบทำการแสดงเนี่ยระหว่างวันที่5พฤศจิกายนจนถึงวันที่10ธันวาคมนะครับแต่ว่าการเปิดจำหน่ายบัตรคุณม่านัทมนต์นะครับ
1: 12หรือเปล่า
0: 12สิงหาคมนี้นะครับ
1: 12สิงหาคมเป็นต้นไปค่ะก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โขนเพอร์ฟอร์แมนซ์โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพค่ะ Facebook นะคะ
0: ครับนี่คือทั้งหมดนะครับของรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินในกลางวันวันนี้ล่ำลากันแล้วนะครับเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะศรีหศักดิ์โต้ทอมแอนดูตั้งข้อสังเกตความเป็นกลางชี้ไม่รายงานถึงความเสียหายของไทยทางที่กัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มโจมตีก่อนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
5: รหัสคือ Hero Save World
4: ฮะฮัลโหล Save World เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
5: Hero Save World
4: Hero Save World เหรอผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าช้าชัดชัด
5: วาย Hero Save
6: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
3: ้สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์
7: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขาก
2: ระทรวงการต่างประเทศแถลงจุดยืนของไทยโต้ทอมแอนดูผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาหลังพาดพิงไทยชี้ไม่ใช่รายงานของ UN กังวลไม่เป็นกลางย้ำกัมพูชาเริ่มสงครามก่อนแต่กลับไม่มีรายงานความเสียหายของไทยและคัดค้านการนำข้อมูลบางส่วนไปใช้โจมตีไทยในเวทีระหว่างประเทศคุณณัฐชัยหลิมพลอยรายงานค่ะ
8: กระทรวงการต่างประเทศแถลงจุดยืนของรัฐบาลไทยต่อกรณีรายงานของนายทอมแอนดรูว์ผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าโดยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาแล้วมีการเผยแพร่ข้อมูลที่พาดพิงประเทศไทยในหลายประเด็นนายศรีศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่ารายงานดังกล่าวไม่ใช่รายงานขององค์การสหประชาชาติแต่เป็นรายงานของผู้เสนอรายงานพิเศษซึ่งจะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติก่อนพร้อมระบุว่าไทยจะใช้เวทีดังกล่าวชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งข้อมูลที่คลาดเคลื่อนรัฐบาลไทยยังตั้งข้อสังเกตว่ารายงานมีการกล่าวถึงประเทศไทยโดยไม่ได้สอบถามข้อมูลจากฝ่ายไทยแต่อย่างใดจึงทำให้เกิดข้อกังวลต่อหลักความเป็นกลางความเที่ยงธรรมและการไม่ลำเอียงของผู้จัดทำรายงานนอกจากนี้ไทยยังโต้แย้งข้อมูลเรื่องผู้พลัดถิ่นและแรงงานกัมพูชาโดยยืนยันว่าไม่เคยบังคับผลักดันแรงงานกัมพูชากับประเทศพร้อมชี้แจงว่ารายงานไม่ได้กล่าวถึงความสูญเสียของฝ่ายไทยเลยทั้งการเสียชีวิตของพลเรือนรวมถึงความเสียหายต่อโรงพยาบาลและโรงเรียนจากเหตุการณ์ความขัดแย้งนายศรีศักดิ์ยังแสดงความกังวลที่ฝ่ายกัมพูชานำข้อมูลเพียงบางส่วนของรายงานไปขยายผลในเวทีระหว่างประเทศซึ่งอาจกระทบต่อบรรยากาศการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่าง2ประเทศพร้อมยืนยันว่าไทยจะผลักดันประเด็นการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์และขบวนการหลอกลวงออนไลน์หรือสแกมเซ็นเตอร์เข้าสู่การพิจารณาของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติต่อไปนัทชัยหลิมพลอยรายงาน
2: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานว่าเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนก่อเหตุคว้างระเบิดปิงปองพันด้วยเทปสายไฟเข้าไปภายในบริเวณวัดเทพนิมิตบ้านกลางอำเภอปานาเรจังหวัดปัตตานีภายหลังได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ได้เร่งปิดกั้นพื้นที่พร้อมประสานชุดเก็บกู้และพิสูจน์วัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยเบื้องต้นพบว่าวัตถุดังกล่าวเป็นระเบิดปิงปองพันด้วยเทปสายไฟ

0: ซึ่งผู้ก่อเหตุใช้เพื่อสร้างสถานการณ์ไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินได้รับความเสียหายร้ายแรงขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและขยายผลเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายนายกเผยตรวจทุจริตโกงสอบท้องถิ่นรัฐบาลทำทุกอย่างที่ควรจะทำหมดแล้วคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีการตรวจสอบความคืบหน้าดำเนินคดีการทุจริตสอบท้องถิ่นจะจบลงเมื่อไหร่นั้นนายกระบุว่าจริงๆจบแล้วเพราะกระบวนการต่างๆทั้งการกล่าวหาการดำเนินคดีการสอบวินัยร้ายแรงอยู่ในขั้นตอนทั้งหมดรวมไปถึงการยกเลิกผลประกาศการสอบก็ดำเนินการแล้วและสิ่งที่ตามมาคือการขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามลำดับเรื่องนี้จึงถือว่าเรียบร้อยแล้วเหลืออย่างเดียวคือศาลยังไม่ได้ตัดสินลงโทษผู้กระทำผิดเพราะหน่วยงานต่างๆต้องทำเรื่องแจ้งดำเนินคดีทุกอย่างจึงเป็นเรื่องของกระบวนการย้ำว่าในส่วนของรัฐบาลได้ดำเนินการทุกอย่างที่ควรจะทำทั้งหมดแล้วส่วนจะจบภายในสัปดาห์นี้หรือไม่เพราะว่าจะมีการประชุมทั้งคณะกรรมการกลางการสอบ
2: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
3: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
4: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
5: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
6: ไม่อยาก ป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

0: ับเสียงร้องของการทัศนะนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าคาถาขุนแผนหลวงพ่อกวยนะครับหลวงพ่อกวยนะครับเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังในอดีตนะครับ อยู่ที่วัดบ้านแควัดโคสิตารามนะครับอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทนะครับลูกศิษย์ลูกหามากมายนะครับในแต่ละวันจะมีคนไปกราบไหว้ขอพรนะครับมากมายนะครับเขาบอกว่าเป็นพระนะที่ปาดเปลืองเรื่องนะครับเมตตามหานิยมนะครับใครค้าใครขายใครทำมาหากินนะครับก็ไปขอพรแล้วก็จะประสบความสำเร็จมุ่งหวังดังที่ตั้งใจไว้ไม่ว่าอย่างไรเชิญทุกท่านไปไหว้พระขอพรกันนะครับที่วัดบ้านแคนะครับหรือวัดโคสิตารามอำเภอสันคุรีจังหวัดชัยนาทนะครับส่งมอบเพลงนี้ให้เพียงญาติทุกท่านให้มีคนรักคนเมตตาทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมกับมิตรรักรายการญาติเพียงญาติยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมวลทนฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปเช็คเช่นเดียวกับจังหวัดข้างต้นนะครับย้ายเพลงยาของสุภสิทธิ์สบายดีหรือเปล่านะครับหวังว่าจะมีความสุขเนาะกับเพลงเพราะๆสุภสิทธิ์ส่งมอบให้ในชั่วโมงนี้เพลงลูกทุ่งเก่าใหม่เวช้าคลาเข้ากันไปส่วนมากจะเป็นเพลงเก่าเพื่อร่วมอนุรักษ์ให้เป็นบทเพลงอมตะคู่บ้านคู่เมืองนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ในประเทศของเรานะครับแต่ละวันพันเหตุการณ์จริงๆไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตของน้องหาหลุนนะครับที่เสียชีวิตไปนะน้องหาหลุนโซโล่นะครับซึ่งมีชื่อไทยคือคุณบวรทัศน์เป็นสุขนะครับเสียชีวิตก็สร้างความเสียอกเสียใจให้คนไทยทั้งประเทศเพราะสุภสิทธิ์ก็ไปดูเนาะก็น้องหาหลุนเนี่ยเป็นตัวแทนคนไทยนะไปท่องเที่ยวต่างประเทศชนิดอันซีนที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยเสี่ยงภัยแทบทุกประเทศเลยและทำให้รู้ว่าต่างประเทศหลายประเทศเนี่ยยังอยู่กับความจนและกับความทุกข์มากมายและก็ล้าสมัยมากๆและทำให้รู้สึกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยทันสมัยกว่าอีกหลายสิบนะทั่วประเทศทั่วโลกนะดังนั้นย้ายเพียงยานะครับก็ไม่ต้องน้อยเนื้อน้อยใจว่าอยู่ประเทศไทยแล้วมันยังงุ่นอย่างนี้อย่างนั้นโอ้ไปดูความลำบากของแต่ละประเทศลำบากลำบนนะมากแล้วก็สาธารณูปโภคสาธารณูปโภคก็ไม่ได้สุขสบายสบายเหมือนประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางน้ำประปาหรือไฟฟ้าแม้กระทั่งโรงพยาบาลและอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ไม่ครอบคลุมหลายท้องที่นะครับหลายประเทศแม้กระทั่งประเทศแถบยุโรปนะฮะอาเซอร์ไบจันนะแม้แต่กระทั่งที่ฮาลุนไปเสียชีวิตนะครับประเทศอาร์เมเนียประเทศที่เสียชีวิตนี้ประเทศจอร์เจียนะครับซึ่งความเจริญอยู่กระจุกเดียวคืออยู่ที่เมืองหลวงท่านเองนอกนั้นเนี่ยไม่เจริญเลยแม้กระทั่งไปแอฟริกานะครับประเทศต่างๆก็ล้าสมัยมากๆนะครับแล้วก็ประเทศแถบดั้งเดิมที่เป็นโซเวียตแล้วแบ่งประเทศออกมานะครับหลายๆประเทศนะครับใกล้รัสเซียเนี่ยหลายๆประเทศก็ไม่ได้เจริญนะครับแม้กระทั่งอัฟกานิสถานอิรักนะฮะอิรักอิหร่านเนี่ย ซึ่งเมื่อก่อนเราคงเข้าใจว่าโอ้โหคนที่ประเทศนี้ต้องเค็มมากแต่ว่าดูคลิปของน้องฮารุนนะน้องฮารุนโซโล่เนี่ยที่ไปท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนดีมีน้ำใจนะครับแล้วก็เผื่อแผ่นะต่อคนที่ไปเยือนนะครับมากมายนะครับก็หลายท่านคงไปติดตามทาง YouTube ของน้องฮารุนนะครับแต่ว่าสามารถเป็นสมาชิกได้นะครับรู้สึกว่าจะเดือนละ99บาทเนี่ยจะรู้ลึกรายละเอียดเยอะมากคุ้มค่าคุ้มเงินหลายท่านดูเพียงคลิปที่จะเข้าสู่การเป็นสมาชิกคือก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรนั่นก็คือว่ารู้เรื่องราวจริงๆเลยนะรายละเอียดลงเยอะมากเพียงแต่ดูคลิปที่เขาบอกกล่าวเรื่องราวนั่นเองนะครับก็อะไรจากการจากไปของน้องฮารุนแล้วก็มีเรื่องราวของฆาตกรรมซึ่งฆ่าทั้งคนไทยยกครัวเลยแล้วก็ฆ่าพี่น้องชาวรัสเซียซึ่งมาพำนักพักอยู่ที่ประเทศไทยนะฮะด้วยเหตุผลเล็กๆน้อยๆไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่แต่เอาชีวิตกันเลยนะฮะแล้วก็อย่าให้เรียกร้องว่ากฎหมายที่ยกเลิกการประหารชีวิตนั้นอยากเรียกร้องให้กลับมาใหม่สำหรับประเทศไทยนะครับเพราะว่าเขาบอกตั้งแต่ปี61มาแล้วนะไม่มีการประหารชีวิตเลยนะครับคนที่รับโทษหนักๆมันก็ไม่สะสมนะฆาตกรรมคนตายเนี่ยฆ่าคนตายหลายตัวหลายคนแล้วก็ไปติดคุกไม่กี่ปีแล้วก็กลับมาประพฤตินะฮะผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับก็อยากให้ประหารชีวิตโลกใบนี้โดยเฉพาะประเทศไทยจะได้น่าอยู่ขึ้นอีกเยอะแผ่นดินจะได้สูงขึ้นนะแล้วก็มีข่าวสารบอกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีผู้ต้องขังในจำนวนมากจริงๆนะคือคนติดคุกทั้งชายและหญิงเนี่ยถึง 300,000 คนแต่ว่ากรมราชทัณฑ์นั้นมีนะฮะมีเรือนจำนะฮะหรือที่คุมขังเนี่ยได้เพียงประมาณ 200,000 คนเท่านั้นจึงมีการอภัยโทษกันมากมายหลายขั้นตอนหวังว่ารับโทษมาสักระยะหนึ่งจะมีความสำนึกมีคุณงามความดีแล้วก็บางครั้งนักโทษหลายคนได้รับพระราชทานอภัยโทษจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสต่างๆแล้วนึกว่าจะสำนึกที่ดีขึ้นปรากฏว่าประพฤติตนไม่ดีแล้วก็มาเป็นผู้ร้ายสร้างความเดือดร้อนให้สังคมไทยซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับก็บอกว่าการแก้ปัญหาการแก้ปัญหานั่นคือว่าคือให้ติดนานที่สุดเท่าที่จะนานได้นั่นก็คือว่าเอาไปคุมขังนะครับไม่ต้องลดโทษกันเลยฮะนะลดโทษก็ต่อเมื่อถึงอายุ80ปีแล้วค่อยว่ากันก็คือว่าโทษสูงเท่าไหร่ก็รับโทษไปเต็มๆแบบนั้นนะครับก็คือสร้างเรือนจำให้มากขึ้นให้รองรับนับโทษจำนวนมากขึ้นนั่นเองจะได้ไม่เอาผู้ร้ายมาปะปนอยู่กับคนดีนะครับนี่คือเรื่องราวที่สุภสิทธิ์มาบอกกล่าวเล่าขานกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพแล้วก็มีข่าวสร้างความสะเทือนใจและก็เสียใจสำหรับคนไทยทั้งประเทศนะครับนั่นคือเหตุเกิดเมื่อวานนี้เองครับมีรายงานว่าเวลา 11:48 นาทีเกิดเหตุประทะระหว่างเจ้าที่ชุดสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบกับผู้ต้องสงสัยบริเวณสวนปาล์มด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลโพวันตำบลไพรวันหมู่6ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสระหว่างเข้าปฏิบัติการกดดันและก็ติดตามเป้าหมายในพื้นที่ส่งผลให้เจ้าที่ตำรวจเสียชีวิต2นายและก็ได้รับบาดเจ็บ3นายนะครับผู้เสียชีวิตประกอบด้วยจ่าสิบตำรวจอมรานฮะนะฮะเป็นมุสลิมนะครับและก็ดาบตำรวจวิทยาชายพรมแก้วส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บได้แก่10ตำรวจโทไตรทศกุลสันทวะสิริถูกกระสุนเฉี่ยวศีรษะนะครับดาบตำรวจวันนุชิตแซ่ค้อถูกยิงที่ขาทั้งสองข้างและ ร้อยตำรวจโทกิติพงศ์ศรีขำถูกกระสุนเฉี่ยวบริเวณลำตัวด้านซ้ายโดยผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาแล้วเบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุเป็นชาย1รายไม่สวมเสื้อสวมเพียงกางเกงวอร์มแล้วก็มีอาวุธปืนยาวก่อนอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปโดยยังไม่สามารถระบุทิศทางหลบหนีได้อย่างชัดเจนภายหลังเกิดเหตุนายกฤษดาสุขสบายในอำเภอตากใบในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอตากใบได้สั่งการให้กำลังฝ่ายปกครองตำรวจและทหารส่วนที่กำลังปิดล้อมพื้นที่นะครับตั้งจุดสกัดและก็ตรวจตามแนวชายแดนพร้อมปิดการจราจรบนถนนโดยรอบและส่งเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามการจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วนะครับนี่คืออัปเดตข่าวล่าสุดที่ญาติเพียงญาติยาได้รับทราบรับฟังกันนะครับผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันทุกวันคือยาบำรุงร่างกายตาสุภสิทธิ์และวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฝาโอสถวิซอนดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนกาแฟเทียนฉายกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยกับกาแฟเทียนฉายกาแฟผู้สร้างสรรค์รายการนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์บอกกล่าวเล่าขานเรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงินไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศหญิงให้เกิดความสมดุลหลายท่านมีเบาหวานความดันไขมันไปทานแพทย์แผนปัจจุบันก็สามารถทานควบคู่ไปได้เลยแล้วก็ท่านหญิงเข้าสู่วัยทองวูบวาบทั้งร่างกายและจิตใจนะเตะปิ๊บไม่ดังเตะกระมังไม่แตกฉี่ไม่พุ่งฉี่ไม่ลงโถอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงสำหรับท่านชายนะครับทานสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นครับท่านหญิงเข้าสู่วัยทองมันวุบวับทั้งร่างกายและจิตใจเลือดจะไปลมจะมาพอเข้าสู่วัยทองชัดเจนแน่นอนคือหมดประจำเดือนนั่นก็คือมันหยุดการผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนคือความเสื่อมถอยในร่างกายก็ตามมาเป็นเงาตามตัวนะครับดูแลร่างกายด้วยนะครับดูแลเลือดลมนะเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดนะครับปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับบำรุงเลือดบำรุงหัวใจด้วยนะครับบำรุงผิวพรรณด้วยทานสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นทานเพียง2แคปซูลก่อนนอนเท่านั้นเองกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีนะครับสูตร1กระปุกสีแดงครับเช่นเดียวกับกระปุกสีน้ำเงินเรียกว่าสูตร2ยาแก้กระสายตรารุ่งฝาโอสถครับบรรเทาการปวดเมื่อยกระดูกทับเส้นประสาทเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆบรรเทาการปวดเมื่อยชาปลายมือปลายเท้าปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดจากโรคเกาต์รุมาตอยกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเปลือกมันดำไส้ให้หุ่นสแลนเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยาอายุวัฒนะด้วยบำรุงสมองบำรุงผิวพรรณให้สดใสดอกกวายเขาบอกว่ากินเข้าได้นอนหลับลบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกทรมานทานทุกวันดีทุกวันทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับกระปุกละ350บาทบรรจุถึง60แคปซูลนะครับโปรโมชั่นก็เหมือนกับสูตร1เลยนะครับกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 บาท4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีมีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันหนักแล้วคืออะไรหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านนอนเป็นผักเป็นปลาไม่มีเรี่ยวมีแรงไม่มีกำลังวังชาก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้มันปวดตามข้อตามเข่าขึ้นศาลาวัดนะโอ้ทำจะไปทำบุญก็ก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้มันปวดมันทุกข์ทรมานพลาดพังตกไปอันตรายนะครับเสริมกระดูกให้แข็งแกร่งแข็งแรงด้วยทั้งท่านชายท่านหญิงเมื่อทานสองสูตรรวมกันนะครับกระปุกละ350บาท
1: 2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นจำชื่อนี้ไว้รักการแข็งแรงนะครับสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์083 693 1999ผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดต้องยกให้กับวิซอนทานแล้วตาดีขึ้นอย่างชัดเจนแน่นอนกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือนแล้วก็กาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ลืมไปฮะวิซอนเนี่ย3กล่องแถม1กล่อง4กล่อง 2,700 บาทนะครับกับ7ตัวยา7พระมหัศจรรย์สารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนาโนเทคโนโลยีระดับพรีเมียมมาตรฐาน GP มาตรฐานโลกนะครับบริษัทเคนเจกุประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ผลิตสุภสิทธิ์ได้รับลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวให้เป็นผู้จำหน่ายมาเข้าปีที่10แล้วยาเพียงยายาน้ำเหมือนนับแสนอภิธานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านไม่เลือกที่รักมักที่ชังทานแล้วตาดีอย่างชัดเจนแน่นอนสุภสิทธิ์ขอรับประกันนะครับดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยกับสารสกัดระดับพรีเมียม24ชนิดกาแฟหวานหอมหวานอร่อยกินยั่วใจนะครับใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสไลแล้วก็ใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนแล้วก็ใช้สารสติวิออลไกโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลตรงนี้นะไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นนะฮะเอาไปดื่มแล้วดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายปวดก้อนแก้มตามข้อตามขาตามกระดูกก็หายไปสายตาดีผมหนาขึ้นมีเป็ดกวดสกัดส่งเสริมความจำมีตังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเฮนลินจือสองกะหรี่เป็นยาอายุวัฒนะหมื่นปีกล่องละ250บาทเป็นจุด12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทเท่านั้นครับลูกค้าเก่าของใกล้จะหมดลูกค้าใหม่ก็สามารถสั่งซื้อไปทดลองโทรมานะครับ083 693 1999ไปฟังสรรพคุณของวิซอนและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วมีเพลงเพราะๆรอท่านอยู่นะครับไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แทคหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแทคหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ083 693 1999 083 693 1999
2: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าว อีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวีออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่ 13-2-00759-2-0495 ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา

0: มาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: หลาย
1: เที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจำได้
1: หลานมันเอาไปกินในกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยมองตาตังไม่อิ่มเออเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจเออตังกี่กล่องเลย
1: ตังกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาไปรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาฉันนะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ
1: ้แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบางต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเน
1: า
0: ะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยก็กินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องมาฟังแล้วไปเอากล่องไปบอกป้าฟังเ
0: นอะป้าน้องวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องคนละ700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: พอแพ้แล้วบอกไม่มีแรง
3: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
2: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
3: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
2: เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
3: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
2: จ้า
3: เนาะ
2: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
3: ผม
2: ช่วยดี
3: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
2: ผมหนาขึ้นเนาะ
3: เออ
2: จริงหนาขา
3: จริงเนาะ
2: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
3: ไม่ร่วงเนาะ
2: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงหวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงมือหนา
3: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
2: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าทำแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
3: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
2: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
3: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะคร
2: ับ เน่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออกพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
3: โอ้สาธุขอบคุณ
2: เพื่อนเพื่อนชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับชายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้เยอะ
3: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
2: โอ้สุดยอดครับผมจังกินนี่เพราะว่าใครทรงที่ไหนเหม็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
3: ้10กล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับพี
2: ่
3: ไอ้ทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

ทีมงานนายโยงนภงนนงครับอีเซลยิ่งแก่ยิ่งกวนก่อนหน้านี้นางลอยนางลืมสันติดวงสว่างนักร้องบ้านนอกพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับย้ายเพลงยาครับฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์สุด1สุภาษิตและวิชั่นสุด2รุ่งฟ้าโอสถกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่วิซอนดูแลดวงตานะครับมีออยมีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยนะครับสอบถามและสั่งซื้อกับสุภาษิตนะครับ0836931999มีจำหน่ายที่ร้านจมูกป้าโมอ่างทองร้านป้าเพลินป้าโอแกวตันเอ็นป้าประหันสุกิจเภสัชพระรุตบาทร้านนพรัตน์แสงแก้วลพบุรีสิริชัยเภสัชท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีหงยูโอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีบัวเภสัชโคกสำโรงคังยาชุมชนโคกสำโรงบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพารานิคมจีงวัจันช่องแก่ตาครีนครสวรรค์มีเฉพาะวิสันนะครับนอกจากนี้สั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์0836931999ขอบพระคุณญาติเพียงญาติยาทุกท่านทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับคุณนิทองศรีนวลตำบลหนองหม้ออำเภอตาครีนครสวรรค์สูตร2ลูกเฝ้าสด2กระปุก700บาทค่าจัดส่งให้ฟรีนะครับคุณป้าสง่าวงบัวงามตอนตำบลดอนตาลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณอุดมยอดคำตำบลสายห้วยแก้วบ้านหมี่ลพบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทพี่เพทูลจันงามสั่งวิสันดูแลดวงตาด้วยกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ด้วยพรีเซนเตอร์ของเราล้นอ่างแก้วโพทองอ่างทองคุณพี่เพ็ญพันธ์แดงทองดีตวนท่าศาลาอำเภอเมืองลพบุรีวิซอนตามโปรเลย4กล่อง 2,700 บาทหลวงพ่อพระธนูวัดเขาดินสามัคคีธรรมคลองเกตโคกสำโรงลพบุรีกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทที่เหลือย่อยๆไปประกาศอีกคลื่นหนึ่งนะวสป711กิโลเฮิรตซ์ในช่วงเวลา15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกานะครับสำหรับรายการในภาคกลางวันมทว13ลพบุรีหมดเวลาแล้วก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับมาติดตามรับฟังสุภาษิตในค่ำคืนนี้ด้วย3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับมาเจอกันใหม่ส่งท้ายด้วยโชคดีที่รักยอดรักสลักใจครับจบเพลงจบรายการสุภาษิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ป็นมัน
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม
3: ่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
2: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทาน
3: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
5: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/5

0: มากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราช
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสม
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะนายกชี้ไทยไม่ยอมรับรายงานของทอมแอนดรูระบุไม่ฟังข้อมูลฝ่ายไทยและกรมน.ภาค4ส่วนหน้าแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังรถกระบะถูกจรกรรมอาจถูกนำไปใช้ก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีนายทอมแอนดรูผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาออกแถลงการโดยระบุว่ามีชาวกัมพูชา 650,000 คนต้องพลัดถิ่นหลังเกิดเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเขาแถลงโดยที่ยังไม่ได้ฟังข้อมูลของฝั่งไทยและสำหรับประเทศไทยเราก็ยังไม่ยอมรับความเห็นนั้นส่วนกรณีที่ในวันที่7สิงหาคมนี้กัมพูชาเตรียมยื่นหนังสือถึง UN เพื่อขอให้รับรอง MOU 2543และแผนที่อัตราส่วน1ต่อ 200,000 เพื่อใช้เจรจาต่อรองกับไทยนั้นนายอนุทินกล่าวว่าไทยมีจุดยืนของเราอยู่แล้วเรื่อง MOU 43ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรซึ่งเรายึดหลักนี้มาตลอดจึงเป็นเรื่องที่กัมพูชาจะต้องไปทบทวนว่าหากอยากเจรจากับไทยจะต้องมาในเงื่อนไขใดฉะนั้นไม่มีใครมาบังคับเราได้ไม่ว่าจะส่งไปฟ้องใครก็ตามเราก็มีความมั่นใจและไม่ต้องไปอธิบายอะไรให้ใครฟังแต่สำหรับทางทะเลนั้นเมื่อมีการยกเลิก MOU 44ก็ต้องมาเจรจาแบบประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982หรืออันคลอสแทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ใกล้เคียงให้ร่วมเฝ้าระวังรถยนต์กระบะที่ถูกโจรกรรมซึ่งอาจถูกนำไปใช้ก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่โดยเป็นรถยนต์กระบะยี่ห้อมิตซูบิชิสีขาวดำรุ่นปี2010หมายเลขทะเบียนบอใบไม้ฉอฉิ่ง6999จังหวัดปัตตานีโดยมีรายงานว่าถูกคนร้ายโจรกรรมจากพื้นที่ตำบลแม่หวาดอำเภอทานโตจังหวัดยะลาวันนี้ขณะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามตรวจสอบเส้นทางสืบสวนเพื่อควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากประชาชนพบเห็นรถยนต์ที่มีลักษณะตรงตามข้อมูลดังกล่าวขออย่าเข้าใกล้อย่าสัมผัสหรือพยายามติดตามด้วยตนเองเนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายและขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการอย่างปลอดภัยนายกกำชับจังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมนายกกำชับจังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมยกระดับเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากเตรียมสำรองยาเวชภัณฑ์ไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงเน้นย้ำดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางใกล้ชิด

0: ิตคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีเป็นห่วงเรื่องของสภาพอากาศซึ่งจากการคาดการณ์สภาพอากาศพบว่าในช่วงเดือนนี้ปริมาณฝนจะมากกว่าปกติโดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันตกภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกซึ่งได้มีการเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือและมีแผนร่วงหน้าอย่างรัดกุมพร้อมกันนี้ได้มีการเตรียมแผนเผชิญเหตุลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดอย่างไรก็ตามจากการประเมินและคาดการณ์
2: 063449966 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0614495885 0634499666
3: ดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มตราไทยทิพย์เพื่อดูแลสุขภาพอร่อยเข้มข้นหอมกลุ่นผสมถังเช่าเห็ดลิ้นจืดกระชายดำและสารอาหารอันทรงคุณค่าอื่นๆช่วยให้กระปรี้กระเป๋าสดชื่นตลอดวันรสชาติดีไม่มีน้ำตาลดื่มได้ทั้งชายและหญิงเพื่อสุขภาพที่ดีวันนี้ดื่มเลยเพียงวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุข wow. กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ใหม่เข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
4: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากีและกระชายดำ
3: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาเข่าข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บดื่มเลยเพียงวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุข wow. สินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถที่ท่านมั่นใจมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านสนใจสอบถามได้ที่0614495885063-449-9666
2: รวยเกษตรกรฟังทางนี้ปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังปลูกยางพาราปลูกผักปลูกพืชทุกชนิดผลผลิตดีต้นทุนต่ำปลูกอะไรก็รวยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตด้วยอาหารทางใบให้พืชโตไวให้ผลผลิตดีด้วยมารวยกรีนอัพมารวยแรงดกสูตรพิเศษช่วยเสริมรากเก่าให้แข็งแรงสร้างรากใหม่แรงหน่อแต่ก็ดีเสริมลำต้นให้สมบูรณ์ใบเขียวมันพืชโตไวเพิ่มพูนผลผลิตกับผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอของบริษัทมารวยไทยทิพย์มารวยกรีนอัพสูตรพิเศษและเร่งดกสูตรเข้มข้นเพื่อเสริมต้นให้แข็งแรงปรับดินให้ดินดีช่วยพืชโตไวได้ผลจริงใช้ดีแล้วบอกต่อ1ชุดเพียง600บาทใช้ได้12ถึง15ไร่สั่งได้เลยวันนี้ส่งฟรีถึงบ้านสนใจสั่งเลย061-449-5885 063-449-9666
3: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือ โสมเกากีหรือโกจิเบอรี่ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายกระชายดำบำรุงธาตุกระตุ้นระบบสมองและประสาทบำรุงโลหิตช่วยให้เจริญอาหารแก่อาการท้องอืดท้องเฟ้อกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็มดื่มแล้วมีความสุขลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลท่านที่มีปัญหาความดันเบาหวานทานยาโรงพยาบาลอยู่ก็สามารถดื่มได้
5: ใช้ดีแล้วบอกต่อสั่งเลย0614495885 0634499666
3: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบาย
6: สบาย
3: เพลงดังฟังสบายนานาสาระสารพันบันเทิงเพื่อผู้ฟังทั่วไทยโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิปโอสด

สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเพื่อนเพลงญาติเพลงมิตรเพลงที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายสบายในยามบ่ายๆวันนี้ครับผมเริ่มต้นรายการกับงานเพลงของครูสอนคีรีศรีประจวบเนาะคิดถึงพี่ไหมนะครับบทเพลงเพราะๆงานเพลงลูกทุ่งเก่าๆพี่น้องอยากจะฟังเพลงไหนชื่นชอบงานเพลงอะไรเก่าบ้างใหม่บ้างสลับเคล้ากันไปเมื่อเช้านี้เพลงใหม่ก็เยอะนะพี่น้องจากทางลมศักดิ์ลมเก่าแนะนำกันเข้ามาสวัสดีพี่น้องจากทางหนองไผ่นะเฉลียงครับพี่น้องจากทางจังหวัดหนองคายด้วยนะครับรับช่วงแรกของรายการเพียงดังฟังสบายๆช่วงบ่ายๆเริ่มต้นเวลา14นาฬิกาเศษๆฟังไปเรื่อยๆจนถึงเวลา15นาฬิกานะครับแล้วก็พี่น้องจากทางอำเภอพรางกระต่ายนะครับที่ฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้วันนี้บ้านด่านลานหอยน่าจะฟังชัดเจนแล้วเนาะพี่น้องทางบ้านด่านลานหอยแจ้งผลการรับฟังมาด้วยนะครับพอดีท่านผู้อำนวยการสถานีท่านไปธุระ 2-3 วันวันนี้ก็ออกอากาศเป็นปกติแล้วนะครับขอบคุณทุกเสียงขอบคุณทุกสายขอบคุณทุกกลิ่นโทรศัพท์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจอย่าลืมนะครับพี่น้องครับปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายฝากไว้ด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับเมื่อเช้าต้องขอขอบพระคุณคุณลุงจากทางอำเภอสีคิ้วนะครับอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าฟังรายการทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยว่างั้นนะครับสั่งยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถและกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกกันเข้ามาตอนบ่ายได้คงฟังกันอยู่เนาะนะครับหากท่านฟังรายการของเราอยู่อยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดอะไรโทรมาได้เลยนะครับทั้ง2เบอร์นะครับสะดวกเบอร์ไหนก็สามารถโทรได้เบอร์นั้นเลยทั้ง0614495885และ0634499666นะครับพี่น้องจากทางจังหวัดหนองคายนะครับหากท่านฟังรายการของเราอยู่อยากจะได้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถอยากจะสอบถามข้อมูลสอบถามรายละเอียดอะไรสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับ0614495885เป็นเบอร์ call center ครับส่วนเบอร์ผมนั่งดำเนินรายการจัดรายการพี่น้องบ้านเราได้รับฟังกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้คือ0634499666นะครับในยามที่ผมเปิดเพลงพี่น้องสามารถโทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยแต่ท่านโทรมาตอนที่ผมพูดอยู่ผมจะขออนุญาตไม่รับนะครับไม่ขออนุญาตรับออกหน้าไมค์หากพี่น้องต้องการอยากจะสอบถามอะไรช่วงเปิดเพลงโทรมาได้เลย0634499666รายการสดนะพี่น้องนะอยากจะฟังเพลงอะไรอยากจะสอบถามข้อมูลยาสมุนไพรอยากจะสอบถามข้อมูลเรื่องของกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกผิดพันเสริมอาหารโฟกัสนะครับสำหรับสุภาพบุรุษหนุ่มใหญ่วัยขนองหนุ่มวัยทองที่รักฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ไม่พุ่งฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่ค่อยออกเอาโฟกัสไปทานกันนะครับวันนี้ราคาพิเศษมากนะครับทางทีมงานจากทางจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอวิเชียรบุรีสอบถามว่าโปรโมชั่น5กล่องเดือนนี้พิเศษขนาดไหนพิเศษครับพี่น้องครับหากท่านต้องการอยากจะได้ก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามกันได้เลย0634499666นะครับรวมไปถึงผิดพันธุ์บำรุงฟื้นฟูดูแลซ่อมแซมจอประสาทตายาย่าบิงพลัสนะครับฝากถึงพี่น้องจากทางเชียงของเชียงแสนด้วยยาย่าบิงพลัสของเราต้องกระปุกละ60แคปซูลไม่ใช่30แคปซูลและราคาต้อง800บาทติดข้างกระปุก 1,500 วันนี้ลดพิเศษเหลือเพียง800บาททุกกระปุกมีของแถมให้กับท่านฟังรายการกันอยู่อยากจะได้นะครับสอบถามกันเข้ามาเมื่อวานว่าแม่น300ที่ไม่ใช่ครับต้อง800เพราะว่าเราบรรจุ60แคปซูลรับประทานเช้า1แคปซูลและเย็น1แคปซูลสำหรับผิดพันธุ์บำรุงฟื้นฟูดูแลจอประสาทตาหย่าย่าบิงพลัสนะครับนี่คือสินค้าคุณภาพมาตรฐานผิดพันธุ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถผู้ที่ดูแลรายการของเรามอบหมายผมธนวัฒน์มานั่งดำเนินรายการตรงนี้นะครับมาฟังเพลงเพราะๆกันตามคำแนะนำของพี่สาวจากทางอำเภอพรานกระต่ายครับ

0: คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
1: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
0: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
1: การบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิพโอสถยาแผนโบราณมีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบคลู่ยาหนวดแมวและตัวยาสำคัญอื่นๆสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นสมุนไพรประจำบ้านประจำครอบครัว
0: สมุนไพรไทยทิพโอสถแบบกล่องสีเหลืองสูตรต้นตำรับอัดเม็ด6ชุดราคาเพียงกล่องละ200บาทแบบกระปุกสีเหลืองบรรจุ30แคปซูลกระปุกละ300บาทเท่านั้น
1: สมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรอันทรงคุณค่าราคาชาวบ้านมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านสอบถามโทร
0: 0614495885 0634499666
2: 0614495885และ0634499666นะครับพี่น้องที่มีปัญหาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยพี่น้องจ๋านะครับเอี่ยวซ้ายก็ปวดเอี่ยวขวาก็ปวดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดอยากจะได้ยาสมุนไพรไทยทิพโอสถของเราไปดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดอยากจะได้อย่างขวด300เป็นแคปซูลหรืออยากจะได้อย่างกล่อง200นะครับเป็นแบบอัดเม็ดพี่น้องก็โทรมาได้เลยทั้งอย่างกล่องทั้งอย่างขวดครับเป็นยาแผนโบราณและเป็นยาสามัญประจำบ้านพี่น้องที่ฟังรายการของเราอยู่วันนี้นะครับหากท่านปวดยามใดเจ็บยามใดอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานอโรคยาปรมาลาภาความที่ไม่มีโรคการที่ไม่มีโรคนี่เป็นลาภอันประเสริฐแต่หากเกิดอาการปวดครั้งใดฝากไว้ด้วยยาสมุนไพรไทยของเราที่มีมานาน20กว่าปีแล้วชื่อนี้หลายคนมั่นใจหลายคนเชื่อมั่นและหลายคนเชื่อถือวันนี้ผมมีโปรโมชั่นนะครับอย่างกล่องราคา200บาทหากท่านซื้อ6กล่องวันนี้จากราคา 1,200 นะลดพิเศษไปเลยเหลือเพียง990บาทครับและหากท่านซื้ออย่างขวดอย่างกระปุก4ขวด4กระปุกนะครับจากราคา 1,200 บาทวันนี้ลดเหลือ 1,090 บาทซื้อเป็นชุดแบบนี้อย่างกล่อง6กล่องหรืออย่างขวด4ขวดนะครับท่านจะได้ของแจกท่านจะได้ของแถมท่านจะได้ของชำร่วยท่านจะได้ราคาพิเศษเรามีบริการส่งไปให้ท่านถึงบ้านเก็บเงินปลายทางโดยไปรษณีย์ไทยหรือว่าจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดกันได้ที่ร้านขายยาใกล้ๆบ้านของท่านทางหนองไผ่นาเฉลียงก็มีขายแล้วนะครับพี่น้องครับทางลมสักลมเก่าเพชรบูรณ์ร้านขายยาหลายร้านเลยวันนี้สั่งซื้อกันเข้ามามีขายกันแล้วและพี่น้องที่อยู่ทางบึงสามพันสมอทอดครับตัวแทนจำหน่ายของเราไม่มีส่วนที่อำเภอวิเชียรบุรีครับท่านสามารถสอบถามและไปซื้อได้ที่ร้านดีเจสาวอ้อหรือว่าอยู่ทางตำบลโป่งนกเป้านะตอนนี้กำลังฟังรายการของเราอยู่นะครับทางทีมงานของคุณวิรัตนะครับของคุณพี่วิรัตของเราตรงไปซื้อได้ที่ร้านตัดผมของลูกชายพี่วิรัตนะครับอยู่ในตำบลโป่งนกเป้านั่นแหละนะครับร้านตัดผมไปเสริมความหล่อเสร็จแล้วก็ซื้อยาสมุนไพรแก้ปวดไปด้วยนะครับพี่น้องที่ฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้สามารถสอบถามกันเข้ามาอยู่ตรงไหนอำเภอไหนจังหวัดไหนสอบถามข้อมูลเข้ามาหาผมได้เลยนั่งจัดรายการอยู่ตรงนี้อยากจะรู้ว่าบ้านของท่านตรงไหนใกล้ที่สุดจะไปซื้อได้กับใครหรือว่าสั่งซื้อส่งไปทางไปรษณีย์ราคาเท่าไหร่พี่น้องโทรศัพท์เข้าหาผมได้เลยกับ0634499666หรือ0614495885 20กว่าปีที่ยาสมุนไพรไทยทิพโอสถอยู่คู่กับพี่น้องคนไทยของเรามาค่ำ
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิปโอสดไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้ใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดที่ไม่เคยทำให้ท่านผิดหวังเป็นยาสามัญประจำบ้านสั่งซื้อวันนี้แบบกล่องสูตรดั้งเดิม6กล่อง 1,000 บาทแบบแคปซูลสูตร2 3ขวดเพียง900บาทยาเสี่ยงยาซื้อสินค้าเลียนแบบอาจเป็นอันตรายสนใจสอบถาม0614495885 063-449-9666
2: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายสอบถามกันเข้ามาได้เลยอยากจะได้ยาสมุนไพรแบบกล่องหรืออยากจะได้ยาสมุนไพรอย่างขวดนะครับเอาไปดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นเกาลูมาตอยลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยพี่น้องจ๋าอยากจะได้ยาสมุนไพรโทรมาได้เลยหรือว่าท่านที่ต้องการอยากจะได้กาแฟไปดื่มครับกาแฟสำหรับคนที่รักสุขภาพกาแฟที่มีเภสัชกรปรุงนะครับให้พี่น้องบ้านเราเอาไปดื่มนะครับเหนื่อยง่ายเพลียง่ายไม่สดชื่นไม่กระปี้กระเป๋าฝากไว้ด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกจ้า

0: าว
1: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเห็ดลิ้นจือสมเกากีหรือโกจิเบอรี่ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายกระชายดำบำรุงธาตุกระตุ้นระบบสมองและประสาทบำรุงโลหิตช่วยให้เจริญอาหารแก่อาการท้องอืดท้องเฟ้อกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุขกาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใหม่เข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
2: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากีและกระชายดำ
1: เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพดื่มเลยเพียงวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุข wow. สินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถที่ท่านมั่นใจได้มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านสนใจสอบถามได้ที่061-449-5885 063-449-9666
3: ลองหรือยังครับพี่น้องครับลองซื้อไปดื่มลองซื้อไปดูแลสุขภาพร่างกายกันหรือยังกาแฟสำหรับคนที่รักสุขภาพแต่ต้องบอกท่านก่อนนะอยากจะดื่มกาแฟอร่อยของผมไม่อร่อยแต่คุณภาพครับแก้วครับความอร่อยอร่อยประเภทหวานมันหวานมันของเราไม่ใช่แบบนั้นนะครับความหวานเราใช้ชูการสแทนน้ำตาลและก็ความหวานก็จะไม่หวานจนเกินไปนะครับท่านที่มีปัญหาความดันมีปัญหาเบาหวานกินยาทานยาของโรงพยาบาลอยู่ก็สามารถดื่มได้ทานได้ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายส่วนครีมเทียมเป็นสารสกัดจากถั่วขาวครับระบุชัดเจนอยู่ข้างห่อข้างซองและมีเลขทะเบียนเลขออย.ถูกต้องชัดเจนนะครับห่อสีแดง1ห่อมี30ซองห่อสีแดงมีส่วนผสมของตังถังเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากี้รวมไปถึงกระชายดำคุณลุงจากทางสีคิ้วเมื่อเช้านี่สั่งทั้งห่อสีแดงสั่งทั้งห่อสีดำนะครับเอาไปดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับห่อสีแดง1ห่อมี30ซองมีความเข้มข้นของสมุนไพรส่วนกาแฟโกห่อดำครับมีสมุนไพรแล้วยังไม่พอครับเราเสริมเติมเข้าไปด้วยวิตามิน B1 B2 B6 B12 พร้อมทั้งคอลลาเจนเกรด A นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นดูข้างห่อดูข้างซองนะครับเราจะมีระบุชัดเจนว่าเป็นคอลลาเจนนำเข้าจากประเทศไหนและมีเลขทะเบียนแบบไหนนะครับเลขทะเบียนอะไรพี่น้องต้องการอยากจะได้กาแฟห่อสีอะไรวันนี้โทรศัพท์มาสอบถามสั่งซื้อกันได้เลยราคาพิเศษครับพี่น้องครับทั้งกาแฟห่อสีแดงที่มี30ซองและกาแฟโกห่อดำที่มีวิตามินและคอลลาเจนสั่งตั้งแต่3ห่อขึ้นไปวันนี้ท่านจะได้ราคาพิเศษฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะครับกับเบอร์โทรศัพท์061-449-5885และ063-449-9666นะครับ
4: สวัสดีครับผมสดใสรุ่งโพทองครับพูดกันตามความจริงแล้วเนี่ยผมกับกาแฟเนี่ยขาดไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าจะดื่มกาแฟให้เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพจริงๆขอแนะนำท่านครับผมลองดื่มแล้วนะฮะลิซ่าเอ็มคาเฟ่ลิซ่าเอ็มคาเฟ่กาแฟคุณภาพเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของโสมทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้กระชายดำเป็นกาแฟที่บำรุงสุขภาพจริงๆคือไม่มีน้ำตาลทานเพื่อสุขภาพอย่างน้อยวันละแก้วหรือ2แก้วสุขภาพท่านจะดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นอย่าเรียกว่าเป็นการแนะนำเลยครับผมลองดื่มแล้วมั่นใจว่าสุขภาพท่านจะดีขึ้นครับลิซ่าเอ็มลิซ่าเอ็มครับจำแม่นๆลิซ่าเอ็มเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพครับ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มตราไทยทิพย์อร่อยและมีคุณค่าสินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถที่ท่านมั่นใจสนใจสอบถามได้ที่โทร061-449-5885
3: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับสอบถามกันเข้ามาโทรศัพท์กันเข้ามาสอบถามสั่งซื้อกันได้เลยพี่น้องสะดวกซื้ออยู่ในแอปของ Lazada Shopee ก็ได้นะครับสั่งเข้าไปสอบถามโทรศัพท์เข้ามาสอบถามผมก็ได้ว่าสั่งวันนี้ นะครับมีโปรโมชั่นเป็นอย่างไรสั่งซื้อชุดใหญ่5ห่อ6ห่อ10ห่อเนี่ยของแถมจะเป็นอะไรเหมือนอย่างพี่น้องทางพิษณุโลกนะครับท่านสอบถามกันเข้ามาเมื่อเช้าสั่งเป็นลังเลยเคยกินแบบห่อสีแดงรอมาตั้งนานแล้ววันนี้มาแล้วนะครับพี่น้องครับอยากจะได้กาแฟห่อแดงกาแฟลิซ่าเอ็มห่อสีแดงที่มีส่วนผสมของสมุนไพรแบบเข้มเต็มสูตรนะครับเข้มจริงๆผสมประสานกันอย่างลงตัวเรามีเภสัชกรควบคุมดูแลทุกขั้นตอนการผลิตกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกของเราเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรซึ่งมีเภสัชกรควบคุมดูแลทุกขั้นตอนการผลิตครับท่านที่ต้องการอยากจะได้โทรมาได้เลย061-449-5885และ063-449-9666นะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะมาฟังงานเพลงเพราะๆตามคำแนะนำของคุณป้าจากทางจังหวัดสุพรรณบุรีครับกับบทเพลงของคุณสุรพลเพชรสยามงานเพลงที่มีชื่อว่าหลงทางรักนะครับขอบคุณทุกเสียงขอบคุณทุกสายขอบคุณทุกกลิ่นโทรศัพท์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับ

0: ตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด์ใช้ดีแล้วบอกต่อ
1: ดิฉันซื้อนางสาวอลิสาพุทธโคตรค่ะเป็นคนบ้านดอนหันอำเภอวันฟางจังหวัดขอนแก่นค่ะเนื่องจากว่าน้ำหนักเยอะขึ้นอายุเยอะขึ้นก็เลยมองหาค่ะมองหากาแฟเพื่อสุขภาพจนว่ามาพอยี่ห้อนี้ค่ะกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพมีส่วนผสมเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมกระชายดำมีคอลลาเจนฉันก็เลยดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มโกมาตลอดถึงแม้น้ำหนักตัวจะหลายแต่การลุกการย่างเดินเหินไปง่ายมากง่ายสะดวกเข้มข้นรักสุขภาพกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะ
2: ผมเสียหยุดกินซี่คงนะครับผมเป็นคนหัวใจจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมงานอาชีพขับรถพอดีมีเพื่อนมีพรรคพวกแนะนำกาแฟลิซ่าเอ็มโกตัวนี้มานะครับมันผสมคอลลาเจนนะครับกินเข้าไปแล้วมันทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าพอได้กาแฟตัวนี้มันรู้สึกว่าสดชื่นแต่ไม่ต้องแวะปั๊มเลยเวลาครับไปนู่นแล้วตึ้งจุดไม่อย่างปลอดภัยเลยครับกาแฟลิซ่าเอ็มโก2นี้นะครับรู้สึกประทับใจจริงๆนะครับ
3: กาแฟลิซ่าเอ็มโก
0: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอส
3: ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
0: เห็ดลิ้นจือโสม
3: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาเข่าข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
4: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยอยากได้กาแฟห่อสีแดงที่มี30ซองหรือว่าพี่น้องต้องการอยากจะได้กาแฟโกที่มีวิตามินมีคอลลาเจนพร้อมด้วยมีสมุนไพรนะครับอยากจะได้แบบไหนอยากจะดื่มกาแฟสูตรไหนพี่น้องก็สามารถโทรมาได้เลยนะครับอาการเหนื่อยอาการเพลียอาการล้านะครับคุณพ่อคุณแม่ที่มีโรคประจำตัวเป็นความดันเป็นเบาหวานก็สามารถดื่มได้กาแฟดีทั้ง2สูตรครับเป็นกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าเราไม่ได้แต่งเติมเสริมแต่งคาเฟอีนจากข้างนอกเข้าไปดื่มแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะมีปัญหาใจสั่นไม่ต้องกลัวว่าจะมีปัญหาน้ำลายเหนียวไม่ต้องกลัวว่าจะมีปัญหากรดไหลย้อนนอนไม่หลับนะครับดื่มแล้วสบายใจดื่มแล้วสบายตัวนะครับสดชื่นทั้งวันดื่มได้เลยครับวันละแก้วก็ได้2แก้วก็ได้ดื่มแล้วท่านจะมีความสุขสลับกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกเป็นเจ้าของเดียวกันกับยาสมุนไพรไทยทิปโอสดนะครับซึ่งเป็นยาดูแลอาการปวดปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายพร้อมด้วยท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาครับตาล้าตาพร่าตามัวตามองไม่ชัดแสบตาเคืองตาน้ำตาไหลมองไกลไม่เห็นมองไกลไม่แจ่มนะครับอยากจะได้ผิดพันบำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาอย่าย่าบิงพลัสนะครับก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลย061-449-5885และ063-449-9666นะครับมาฟังอีกหนึ่งงานเพลงเพราะๆครับค่าน้ำนมจริงๆท่านขอเป็นเวอร์ชั่นของคุณก๊อตจักรพันธ์อาบคอนบุรีกันเข้ามานะครับตอนนี้ผมอยู่ขอนแก่นหาไม่เจอครับฟังเพลงนี้กันก่อนนะครับเป็นเวอร์ชั่นของผู้หญิงนะครับเวอร์ชั่นของคุณสุนารีราชสีมากับค่าน้ำนมครับ

0: สี่สัญญาณเตือนตาเสื่อม
1: แสบตาตาพร่ามัวเมื่อยตาป่วยกระบอกตา
0: อย่ารอให้ตาของคุณส่งสัญญาณเตือนดูแลตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดวงตาย
1: าแย่บริ้งพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดอันทรงคุณค่า
2: ลูทีนช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจก
1: บิวเบอรี่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาไม่ให้เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อต่างๆทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องใช้สายตาอยู่หน้าจอราสเบอร์รี่ทำให้ระบบประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: อาเซโลราเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายและยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน
1: โรสฮิปช่วยต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดด
2: ใบชาช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้นช่วยให้โลหิตไหลเวียนได้ดีลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหาร
1: แอลคาเนทีนลดความเมื่อยล้ารวมถึงอาการอักเสบของร่างกายต้านอนุมูลอิสระพร้อมด้วยสาหร่ายเคลหรือสาหร่ายสีน้ำตาลที่มีประโยชน
2: ์ใหม่ยาย่าบริ้งพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงดวงตาไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย.เลขที่10-1-03756-5-0001ยาย่าบริ้งพลัส1กระปุกบรรจุ60แคปซูล
1: สั่งซื้อหรือสอบถามโทรเลย061-449-5885หรือ063-449-9666
3: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับหากท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาตามันล้าตามันพร่าตามันมัวมันมองไม่ค่อยชัดมันมองไม่ค่อยแจ่มมองไม่ค่อยแจ้งมองไม่ค่อยชัดเจนหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับที่เป็นเยอะเป็นต้อหินต้อเนื้อต้อกระจกไปรักษาไปหาคุณหมอไปตรวจแล้วมาจากโรงพยาบาลและบางคนลอกตาแล้วด้วยนะครับลอกเสร็จแล้วคุณหมอให้ยามาทานให้ยามาหยอดพี่น้องก็สามารถเอายาย่าบิ้งพลัสของเราทานควบคู่กับยาหมอยาโรงพยาบาลได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นอันตรายแต่ยาหมอก็อย่ายดกะอย่างดนะครับยาของคุณหมอที่ให้มาก็อย่างดเวลาคุณหมอนัดไปตรวจไปเช็คนะครับให้กินเวลาไหนให้ทานเวลาไหนก็ต้องกินให้ตรงเวลาและนัดไปตรวจก็ต้องไปตรวจให้ตรงเวลาแต่สามารถเอายาย่าบิ้งพัดของเราไปทานควบคู่กันได้คนที่ยังไม่เคยลองคนที่ยังไม่เคยทานครับลองสั่งไปพิสูจน์คุณภาพกันลองดูกระปุกนึง60แคปซูลราคา800บาทมีของแจกให้กับท่านของแถมให้กับท่านด้วยรับประทานก่อนอาหารเช้า1เม็ดครับตื่นขึ้นมาล้างหน้าล้างตาเสร็จสับเรียบร้อยทานน้ำเปล่าสักแก้วนึงแล้วก็ทานเลยครับท้องว่างก็กินได้ไม่เป็นอันตรายยาย่าบิ้งพลัสมีส่วนผสมของราสเบอร์รี่มีบลูเบอร์รี่มีรูทีนมีสารสกัดที่มีคุณประโยชน์มีวิตามิน A มีเกากี้นะครับช่วยดูแลฟื้นฟูบำรุงซ่อมแซมจอประสาทตาของท่านสั่งวันนี้มีโปรโมชั่น1ขวด800 2ขวด 1,500 บาทนะครับกินประจำทานประจำได้เลยบำรุงฟื้นฟูดูแลสุขภาพของดวงตาตาที่มันแสบง่ายไปเจอแสงแดดนิดๆหน่อยๆมันแสบตาง่ายเคืองตาไวน้ำตาไหลเร็วอย่างเงี้ยนะครับเอาไปทานกันได้ทานแล้วดีอย่างไรบอกต่อๆให้ด้วยของแถมอยากจะได้อะไรก็บอกมาครับพี่น้องครับหากท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาฝากไว้ด้วยยาย่าบิงพลัสยาย่าบิงพลัสนะพี่น้องนะผิดพันบำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาผิดพันภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิปโอสดนะครับซึ่งเป็นเจ้าของด้วยกันกับผิดพันเสริมอาหารฟอร์กัสนะครับผิดพันบำรุงฟื้นฟูดูแลสุขภาพสุขเพศของคุณผู้ชายท่านที่มีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่สะดวกครับฝากไว้ด้วยฟอร์กัสนะครับรับประทานวันละ1แคปซูลก็เพียงพอ1กล่องมี10แคปซูลนะครับฟอร์กัสกล่องสีเขียวๆกล่องเดียวเอาอยู่สำหรับอาการฉี่ยากฉี่ลำบากฉี่ไม่พุ่งสุขภาพเสื่อมสุขเพศโทรมครับ0614495885และ0634499666นะครับ

0: AM สเตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม
2: ่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
1: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
2: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
6: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรส

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสั่งกรมคุมประพฤติทบทวนและคัดกรองผู้ที่อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังตามพรบมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
1: อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเตียนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเรียกถกด่วนอธิบดีราชทัณฑ์กรมคุ้มครองสิทธิ์กรมคุมประพฤติกรณีผู้ต้องหาฆาตกรรมอำพราง5ศพสั่งเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในข่ายเฝ้าระวังตามมาตรการเจซ็อกคุณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
7: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินการกรณีผู้ต้องหาคดีฆาตกรรม5ศพภายในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยมีอธิบดีกรมราชทัณฑ์อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมทั้งนี้พลตำรวจโทรัฐพลเปิดเผยว่าที่ประชุมวันนี้ได้มีการหารือถึงแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของผู้ต้องหาเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยการเยียวยาครอบครัวผู้เสียหายและการเฝ้าติดตามพฤติกรรมผู้พ้นโทษในคดีต่างๆโดยข้อมูลจากกรมราชทัณฑ์พบว่าผู้ต้องหาทั้ง2รายเป็นอดีตผู้ต้องขังที่ได้รับการควบคุมตัวตามคำพิพากษาของศาลอย่างเคร่งครัดและพ้นโทษตามกำหนดหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วและไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ใดเป็นกรณีพิเศษไม่ว่าจะเป็นการพระราชทานอภัยโทษการพักการลงโทษหรือการลดวันต้องโทษแต่อย่างใดอีกทั้งไม่ได้ปล่อยปะละเลยหรือยุติบทบาทในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้กรมคุมประพฤติดำเนินการทบทวนคัดกรองผู้ที่อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังตามมาตรการหรือพรบมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำประมาณ 5,000 คนทั่วประเทศเพื่อจำแนกผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสังคมให้เป็นบุคคลที่ต้องเฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษโดยกำหนดมาตรการระดับพื้นที่ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยอย่างใกล้ชิดในรูปแบบคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนกลไกเฝ้าระวังผู้กระทำความผิดภายหลังพ้นโทษในระดับพื้นที่ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำและลดความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุร้ายณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
6: สีหศักดิ์เผยรอผลนิติวิทยาศาสตร์จอร์เจียกรณีฮารุนโซโลก่อนส่งร่างกลับไทยเร่งสอบเหตุแจ้งล่าช้ากว่า10วันคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
8: นายสีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตของนายฮารุนโซโลว่าคาดว่าสามารถนำร่างกลับประเทศไทยได้เร็วๆนี้แต่ยังไม่สามารถกำหนดวันได้เนื่องจากทางจอร์เจียอยู่ระหว่างการดำเนินกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสรุปหาสาเหตุการเสียชีวิตซึ่งหลักฐานทั้งหมดอยู่ในประเทศจอร์เจียโดยกระทรวงการต่างประเทศติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังระบุว่าหากญาติมีข้อสงสัยหรือไม่พอใจผลการสอบสวนของฝ่ายจอร์เจียก็สามารถขอให้มีการตรวจพิสูจน์ทางนิติเวชซ้ำในประเทศไทยได้ส่วนกรณีมีกระแสข่าวว่ากระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งเหตุแล้วแต่ไม่รีบดำเนินการนั้นนายศรีศักดิ์ชี้ว่ากระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาและได้ดำเนินการทันทีประเด็นที่ต้องตรวจสอบคือสาเหตุใดทางการจอร์เจียจึงใช้เวลานานกว่า10วันในการแจ้งเหตุให้ฝ่ายไทยได้รับทราบพร้อมยืนยันว่าได้มีการพูดคุยกับญาติผู้เสียชีวิตโดยตรงซึ่งทางญาติได้มีการขอบคุณและพอใจในการดำเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตไทยสำหรับสาเหตุการเสียชีวิตนายศรีหศักดิ์กล่าวว่าจากข้อมูลเบื้องต้นยังไม่พบสิ่งผิดปกติโดยภาพจากกล้องวงจรปิดไม่พบผู้ใดเข้าออกและการตรวจร่างกายไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายอย่างไรก็ตามยังต้องรอผลการสอบสวนและหลักฐานจากตำรวจจอร์เจียอย่างเป็นทางการพร้อมกันนี้กระทรวงการต่างประเทศจะหารือกับทางการจอร์เจียถึงสาเหตุที่มีการแจ้งเหตุล่าช้าและจะติดตามความคืบหน้าของกระบวนการสอบสวนอย่างต่อเนื่องนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
0: อร่อยเพราะปรุงเค็ม

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
0: เวลาจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
0: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474

ามสบายภาพยนตร์รับฉายภาพยนตร์ทุกเรื่องทั้งใหม่ชนรุ่งราคาตามกำลังทรัพย์ของเจ้าภาพด้วยระบบแสงเสียงที่ทันสมัยรุ่นหน้าล้ำหน้ากว่าใครติดต่อที่สำนักงาน0819464044ฟังสบายหูดูสบายตาราคาสบายใจตรงไปที่ตามสบายภาพยนตร์

0: ลุกขึ้นมาเต้นครับคุณผู้ฟังสนุกสนานตามสไตล์ของลูกทุ่งลุกขึ้นมาเต้นตรงตรงทุ่งครับและก่อนหน้านั้นเพลงแรกก็เป็นงานเพลงใต้ถุนธรณีขับร้องโดยตะวันพันธุรัตน์จากค่ายเพลงพันธุรัตน์และคอร์ดที่เลือกนำมาฝากทักทายกันครับนี่คือรายการข่าวค้นคนเสียงเอกจากผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ครับคุณผู้ฟังครับกำลังเข้มข้นกับเรื่องของการโกงสอบราชการท้องถิ่นเนี่ยนะครับกำลังจะต้องถูกถอนการบรรจุกำลังจะต้องเอาคนเข้าคุกโอ้สารพัดเรื่องถ้าคุณผู้ฟังติดตามรายการผมในช่วงนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะต่อเนื่องให้ว่าเข้มข้นไปถึงตรงไหนข่าวข้นคนเสียงเอกไม่ได้พูดเองแต่เอามาจากช่องทางโทรทัศน์จะเป็นช่องไหนก็แล้วแต่ถ้ามีข้อมูลมาเพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังได้นั่งฟังพิจารณาการโกงระดับเขาเรียกว่าระดับมหาโกงโคตรละโกงโกงจังตั้งแต่ตัวเล็กๆถึงตัวใหญ่ครับแต่งานนี้เข้าใจว่าตัวใหญ่คงจะถูกตัดตอนไว้หมดแล้วล่ะเพราะตัวใหญ่ใครก็จะมารับเงินด้วยมือเขาเองคงจะยากเขาก็ต้องมีสายใช่ไหมก็ต้องมีสายต้องมีคนรับแทนกลับคนรับหน้าเสือให้เดี๋ยวผมจัดการไปให้นายครับเห็นไหมล่ะครับแม้กระทั่งจ่าพิชิตยังไม่ยอมพูดจ่าซัดทอดอะไรใครไปจะเป็นไปได้ไหมมีคนโกงแค่คนเดียว 4,600 ล้านหรือจะมีคนโกงแค่3คนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ 4,600 ล้านจะมีคนโกงแค่3คนเป็นไปไม่ได้เอาพระที่ไหนมาพูดอมบททั้งบทมาพูดทุกองค์มาพูดไม่มีใครเชื่อและพุ่งตรงไปที่ว่าข้าราชการผู้เล็กผู้น้อยในหน้าหาเงินกลับเรียก 350,000 ถึง 800,000 เนี่ยเชื่อว่าก็ยังมีอีกมากมายและจะบอกว่าแทบทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักรอันนี้เรียกว่าการโกงแบบมโหฬารที่ต่างประเทศเขาวิเคราะห์ข่าวแล้วบอกโอ้โหนี่ประเทศไทยติดอันดับยอดโกงขึ้นมานี่สูงเรี่ยวขึ้นมาเลยครับเพราะมันไม่ใช่โกงในพื้นที่เดียวมันเป็นการโกงระดับประเทศและก็ความเสียหายระดับประเทศเพราะอะไรเพราะทุกคนถูกส่งไปยังสถานที่บรรจุของแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดครับคุณผู้ฟังวันนี้ก็มีคนมอบตัวครับคือตัวแทนไม่ใช่ตัวแทนละคนทำเลยละของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนี่ก็เป็นคู่สัญญาที่เป็นผู้รับจ้างในการจัดสอบก็ถูกฟ้องแล้วล่ะถูกฟ้องแล้วครับเพราะว่าสัญญา TOA หรือสถ.ที่ทำคู่กันอยู่เนี่ยมันเป็นการแก้ไขสัญญาแล้วมันมีการเอื้อประโยชน์กับผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างนั่นคือมสว.ครับผู้ว่าครับอย่างไรก็แล้วแต่ครับใช้การวินิจพิจารณาราการรับฟังนะครับเพราะว่าเรื่องของการออกอากาศจากหน้าจอทีวีผมก็มาถ่ายทอดให้ในสถานีวิทยุจอตลอด1197แห่งนี้ครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์พบเรื่องราวข่าวแบบนี้ได้ครับซึ่งมันจะแตกต่างกับช่วงข่าวเช้า 8:00 ถึง 10:00 แล้วก็ช่วง 18:00 เย็นถึง 20:00 ครึ่งครับลองฟังดูนะครับรายละเอียดเกี่ยวเรื่องของการมอบตัวและก็เรื่องของการฟ้องร้องและขั้นตอนของการที่จะต้องใครรับผิดอะไรยังไงก็คงจะต้องติดตามจาก เรื่องของเสียงประกอบข่าวนี้แล้วกันนะครับ
2: เรื่องของเกี่ยวกับคนที่เข้าสอบนะครับที่บอกว่าอาจจะมีคนทุจริตคนสุจริตสอบได้อยู่แล้วยังไปแก้คะแนนหรือสอบได้จริงๆแล้วก็ถูกเบียดตกเนี่ย สัปดาห์หน้าจบก
3: ็
2: คือวันที่5สิงหาคมจะประชุมกสทกำหนดวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแต่ละกลุ่มให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะฮะก็คือกลุ่มอย่างที่บอกนะครับกลุ่มที่บรรจุไปแล้วมีรายชื่อตรงในบัญชีใหม่ก็รับราชการต่อไปเลยไม่กระทบกล
3: ุ่
2: มสอบตกที่แก้คะแนนก็ส่งชื่อให้กกลางเพิกถอนไปลงไประดับจังหวัดเทศบาลอบต.กลุ่มที่สอบได้แต่แก้คะแนนด้วยอันนี้มารอชี้ขาดด้วยอย่าง
3: น
2: ี้
3: แต่อีกวันนึงที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมก็คือวันที่6สิงหาคมค่ะวันที่6สิงหาคมเนี่ยท่านรองเซมเบ้บอกว่าจะมีการประชุมกกลางเพื่อรับทราบผลคะแนนและอนุมัติวิธีปฏิบัติจากกสทท่านนายกจะไปหรือเปล่าน ะอันนี้ก็ต้องติดตามเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยท่านนายกเคยบอกตั้งแต่13กรกฎาคมประมาณนั้นนะคะว่าจะไปประชุมกกลางจนถึงวันนี้ก็ท่านก็ยังไม่ได้ไปร่วมใดๆนะแต่ว่าท่านสามารถที่จะเข้าร่วมได้ในกกลางนี่แหละนะแต่ต้องรอดูว่าไปไหม
2: ครับ
3: ค่ะ
2: ทีนี้เมื่อวานเนี่ยมีสิ่งที่ท่านรองเซมเบ้พูดแล้วน่าสนใจ
3: คร
2: ับก็คือว่าท่านเนี่ยได้เข้าไปดูปัญหาตรงนี้แล้วก็มองอย่างทะลุปลุกโปร่งเลยนะบอกว่ามี4ผู้เล่นที่ทำให้เกิดการโกงอ
3: ัน
2: นี้มันเป็นนัยยะสำคัญมากๆเลยนะครับ
3: ค
2: ือ4ผู้เล่นเนี่ยเดี๋ยวเอากราฟิกขึ้นเลยนะคือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็คือส่วนของผู้ว่าจ้างอันนี้คนพูดถึงน้อยนะคือคนไปจับจ้องอยู่ที่กสทแต่ว่าคนที่ทำสัญญาจ้างอ่ะ
3: ใช่เป็นต้นเรื่อง
2: เป็นต้นเรื่องคือกรมสทและคนที่เซ็นลงนามในสัญญาจ้างคืออธิบดีสอถอ
3: ใช่ค่ะอธิบดีสอถอในช่วงเวลานั้นสามารถพูดชื่อได้นะคะเพราะว่าท่านชื่อว่านฤชาโคสาศิวิไลท่านเป็นอธิบดีสอถอในช่วงเวลานั้นและท่านก็เป็นคนที่จะเขียนกำหนด TOR ลงนามใน TOR นั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยเขาบอกว่าต้นเรื่องเนี่ยล่ะก
2: ็
3: มันมาจาก TOR ฉบับนั้นแหละมันถึงได้ทำให้เกิดปลายทางแบบนี้ระหว่างทางเป็นยังไงคะ
2: ครับระหว่างทางเนี่ยก็คือการมาทำสัญญาแล้วก็เดินหน้าต่อมาถึงการจัดสอบแล้วก็จัดสอบแล้วมันมีปัญหาเรื่องแก้คะแนนตอนนี้เนี่ยที่โดนดำเนินคดีเนี่ยคือฝั่งนี
3: ้
2: ฝั่งตอนท้ายที่มีการแก้คะแนนแต่ว่าต้องยอมรับว่าท่านธีรุตอธิบดีธีรุตเนี่ยแกก็มีการไปแก้ไขสัญญาด้วยน
3: ะ
2: ก็อาจจะไปลงนามด้วยในอีกส่วนนึงแต่ถ้าส่วนที่ผิดเนี่ยส่วนที่ก่อนหน้านี้ล่
3: ะ
2: จะมีการนำมาพิจารณาอย่างไร
3: ข่าวก่อนหน้านี้เองท่านก็พยายามจะแจงนะคะว่า TOR ฉบับนี้เป็น TOR ที่เรียกได้ว่ามีความรอบคอบมากเขียนอย่างรอบคอบไม่น่าจะท่านก็ยืนยันว่ามันไม่น่าจะผิดที่ TOR หรอกแต่ว่ามันไปผิดที่ส่วนอื่นหรือเปล่าเพราะว่าการลงนาม TOR เนี่ยมีตั้งมีการลงมีการมี MOU กับหลายหน่วยงานที่มาร่วมกันตรวจสอบแหมแล้วก็มีการถามไปที่กรมบัญชีกลางด้วย
2: คืออันนึงที่เป็นเกราะป้องกันอันนี้เลยนะครับก
3: ็
2: คือว่าเขามีการถามไปที่กรมบัญชีกลางว
3: ่
2: า TOR เนี้ย
3: ใช่
2: หรือเปล่าเขาก็ชี้แจงกันมาแต่เราไม่ได้เห็นเอกสารของกรมบัญชีกลางนะว่าเขาตอบว่ายังไงแต่เขามากล่าวอ้างว่ากรมบัญชีกลางตอบมาว่าไอ้ TOR เนี้ยดีกว่าอันเก่าๆอีกมั่นใจว่าอันนี้เขาไม่ผิด
3: ค่ะทีนี้ก็ต้องรอแต่ผลของการไต่สวนสอบสวนจากทั้งกองปราบและทั้งปปช.เนี่ยค่ะว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเหล่านั้นเนี่ยเขาจะซัดทอดหรือว่าพาดพิง
2: ให้การไปอย่างไร
3: ให้การไปอย่างไรถึง TOR หรือไม่อันนี้ก็น่าติดตาม
2: ใช่ครับ
3: ค่ะ
2: นี่แหละครับเพราะว่าถ้าเราดูจากคนที่โดนตอนนี้ระดับอธิบดีคือท่านธีรุตเนี่ยก็เพราะว่ามีการให้การพาดพิงไปนะคร
3: ับ
2: ก็คือซัดทอดไปจากดร.วินส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่สองที่บอกว่าเป็น4ผู้เล่นนะครับก็คือมหาวิทยาลัยคู่สัญญาอ
3: ัน
2: นี้ก็คือมสว.ชัดเจนแล้วแล้วก็ส่วนที่3คือนายหน้าเร่ขายตำแหน่งอันนี้แหละที่จะต้องน่าจะต้องมีมากกว่า11คนที่ไปแก้คะแนนถ
3: ู
2: กไหมฮะกลุ่มนี้แล้วก็นายกพาที่อาจจะไปโดนคดีช่อโกงคือมีคนตั้งคำถามเหมือนกันนะนี่เขา 4,500 ล้านนี่เขาช่อโกงกันคนเดียวเหรอฮะ
3: ทาย
2: ไปจับคนอื่นไม่ได้เลย
3: เออคือมันคือเมื่อกี้นี้ก็มีการคุยกับพี่ก๊อฟอยู่เหมือนกันนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่คนทั่วทั้งประเทศอยากรู
2: ้ครับ
3: ก็คือว่าจะสาวถึงฝ่ายการเมืองไหม
2: ครับ
3: ซึ่งบก.เราก็มีการถามประเด็นนี้กับรองปลัดเซมเบ้ด้วยเหมือนกัน
2: ใช่ครับก็คือรองปลัดเซมเบ้เนี่ยพูดชัดเจนว่าเนี่ยมี4ผู้เล่นอย่างที่บอกนะครับผู้เล่นสุดท้ายคือผู้ซื้อคือผู้เข้าสอบที่จ่ายตังค
3: ์
2: เขาบอกว่าจริงๆแล้วตัวหลักเนี่ยคือฝ่ายที่1กับ2นี่เห็นไหมครับก
3: ็
2: คือผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างถ้าไม่ร่วมมือเกมโกงย่อมเกิดได้ยากในอนาคตก็เลยเตรียมจะจัดการรวมไปถึงกลุ่มในหน้าก็จะกวาดล้างให้หมดพอถามถึงนักการเมืองท่านบอกว่าผมไม่อยากตั้งเป้าคาดเดาโดยไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ต่เชื่อมั่นในจุดยืนและคำสั่งของท่านนายกที่ประกาศเด็ดขาดไว้แล้วว่าถึงใครก็คนนั้น
3: คือท่านดูแล้วเนี่ยท่านรองปลัดเซมเบ้เองเนี่ยท
2: ่
3: านไม่อยากพูดนะ
2: ค
3: ะว่านักการเมืองจะเอาได้หรือไม่ได้เพราะว่ามันไปเหมือนกับไปเรียกได้ว่าไปลัดคอตัวเองมากกว่านะคะท่านก็เลยบอกว่าให้ดูท่านนายกสิเพราะว่าเจตนารมณ์ของท่านนายกอะมีความชัดเจนมากๆที่ต้องการที่จะเอาคนที่อยู่เบื้องหลังสูงสุดเนี่ยมาลงโทษให้ได
2: ้
3: แต่ดูแววแล้วมันจะถึงหรอคะพี่ก๊อฟเพราะว่าคนที่อยู่ในระดับสูงๆแบบนี้ปกติแล้วเขาก็ไม่ลงมือทำเองเขาก็ต้องมีมือไม้ในการที่จะทำท้ายที่สุดมันจะตัดจบอยู่แค่40หรือเปล่า
2: ครับ
3: เห็นได้ข่าวแว่วๆว่าจะมีการรื้อระบบกรรมการที่มาต่างๆด้วยนะคะต้องรอว่านายกเขาจะเห็นว่ายังไงด้วยอ
2: ันนี้ก็ต้องพิสูจน์ฝีมือท่านรองเซมเบ้นะน
3: ี่
2: ถ้าทำอันนี้สำเร็จนี่จริงๆท่านนี่อายุราชการเกษียณหลังท่านปลัดอันสิทธิ์นะ
3: ค่ะเอามีแววใช่ไหม
2: มีแววมีแววอัน
3: นี้เขาก็อยู่ในไลน์นะอยู่ในไลน์ที่จะได้เติบโตนะคะก็ต้องดูค่ะว่าท่านจะทำได้แค่ไหนอย่างไรเนาะ
2: ครับอีกด้านนึงที่มีความคืบหน้าซึ่งเราเกาะติดทุกวันนะครับก็คือเรื่องของการทยอยนะครับฟันอาญาครับ อันนี้เป็นแอคชั่นที่12แล้วกันก
3: ็
2: คือวันนี้ท่านผอ.เรืองเดชนะครับจากมสว.ไปเข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบแล้วตั้งแต่เช้า
3: หน่อยเห็นรายงานไปเรียบร้อยก่อน8โมงแล้วบรรดานักข่าวไปไม่ทันถ
2: ่
3: ายได้แต่ภาพนิ่งนะคะก็แบบเรียกได้ว่าสวมแมสดำก
2: ้
3: มหน้าก้มตาถือเอกสารนี่ภาพนี้ที่ได้มาแค่ภาพเดียวตอนที่ท่านเดินไปด้านหลังด้วยก
2: ็
3: เข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะปล่อยตัว
2: นี่ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าคุณผู้ชมหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าคือกลุ่มคนที่ชอบหลบนักข่าวน
3: ะ
2: ในหลายๆที่นักข่าวเขานอนที่นั่นนะคือเขาเข้าเวกันอยู่ที่นั่นมีนะครับ
3: อ๋อสายตำรวจ
2: แต่ตำรวจเขาอยู่กันนะ
3: สายตำรวจ
2: ท
3: ั้
2: งคืนครับคือจริงๆแล้วหนียากฮะ
3: ค่ะไม่พ้นไปได้เพราะว่าเราเป็นตาสับปะรดนะ
2: ครับ
3: บางทีเนี่ยนะคะบรรดารปภ.อยู่ด้านหลังก็เป็นสายของเราด้วยในบางครั้ง
2: อีกท่านนึงคือท่านธีรุตเนี่ยขอเลื่อนเป็นวันที่6สิงหาคมนะครับแล้วก็วันเดียวกันนี้จะมีการส่งพนักงานสอบสวนเข้าไปในเรือนจำพิเศษกรุงเทพแจ้งข้อหาเพิ่ม3คนแรกคือดร.วินน้องสาวดร.วินและจ่าพิชิตครับแล้วก็จะย้ายผู้ต้องหา3คนเนี่ยจากอำนาจศาลอาญาปกตินะครับไปศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเพราะว่าชัดเจนแล้วไปแจ้งข้อหาเพิ่
3: ม
2: ในเรื่องของสนับสนุนการกระทำ157
3: นะคะส่วนอีกแอคชั่นที่เรายังคงต่อเนื่องอยู่เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้กระสุนก็เริ่มที่จะไปตกที่มสว.แล้วใช่ไหมคะเพราะว่ามสว.นี่ก็หลายเรื่องราวค่ะเนี่ยผอ.เรืองเดชก็เป็นหนึ่งในคนที่แก้ไขคะแนนนำคะแนนไปแก้ไข
2: อันนี้ก็คือเขากล่าวหานะท่านผอ.เรืองเดชเขาไม่ได้ยอมรับแบบนั้นนะครับแล้วก็มสว.ตอนนี้ก็กำลังจะตกเป็นเป้าเพราะว่ารองเซมเบ้พูดชัดเจนเลยว่ากสท.เนี่ยให้แจ้งความดำเนินคดีกับมสว.ไปแล้วนะครับในข้อหาส่งข้อมูลเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันนี้แหละอย่างที่น้องหน่อยบอก
3: คือ
2: มองว่าเป็นการส่งข้อมูลจากทางฝ่ายนั้นมา
3: เขาก็เลยต้องประกาศหมายถึงว่ากสท.เขาก็อ้างว่าเขาก็ต้องประกาศข้อมูลที่มสว.ส่งมาให้นะคะก็เลยกลายเป็นว่านำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ
2: ซึ่งมันไปสอดรับกับที่เราเคยเล่าให้ฟังไม่รู้คุณผู้ชมจำได้หรือเปล่าว่ามันมีการส่งไอ้เอกสารเนี่ยที ่แฟลชไดร์เนี่ยที่ไปแก้ไขคะแนนแล้วกลับไปให้มสว.ประทับตา
3: ใช่ใช่
2: พยายามจะบังคับให้เขาประทับตา
3: ค่ะแล้วเขาก็ประทับตาในช่วงเวลานั้นแต่ว่ารอบ2เนี่ยคือเขาก็พยายามที่จะเอาไปให้มสว.ประทับตาเหมือนกันแต่มสว.ไม่ยอมประทับตาแล้วนะคะ
2: นี่แหละจะเห็นเลยว่าคดีเนี่ยมันเชื่อมโยงกันแบบนี้นะครับเรื่องโกงสอบนี่ขอมาปิดท้ายนิดนึงครับเพราะเรามีทุกวันเลยก็คือจริงๆแล้วตอนนี้มันมีประกาศชื่อแล้วนะครับไปตรวจสอบชื่อคนสอบได้ตัวจริงแล้วก็คนที่สอบไม่ได้คือไปแก้คะแนนเนี่ยแต่เขาไม่ประกาศชื
3: ่
2: อก
3: ็
2: ปรากฏว่าคนที่พวกลุ้นอยู่ทั้งหลายเด
3: ็
2: กนายบ้างรัฐมนตรีบ้างระดับ10จังหวัดนู้นจังหวัดนี้บ้างก็เริ่มสงสัยว่าคนของตัวเองได้หรือเปล่า
3: ได้หรือเปล่าก็คือใช้วัฒนธรรมที่เคยเป็นมาในอดีตก็ยังคงทำอยู่เขาบอกว่าเป็นระดับ40ค่ะโทรสายไม่เลยนะคะในกรมสอถอเนี่ยแหละค่ะโทรหาใครได้รู้จักใครก็จะโทรหาคนนั้นจะเช็คว่ามันมีชื่อกลุ่มกวนของตัวเองที่ถูกตัดออกไปหรือเปล่าโดนอะไรหรือเปล่าเขาบอกบางทีร้อยวันพันปีไม่เคยโทรมานะพอโทรมาอ้าวเฮ้ยโทรมาทำไมมันต้องเป็นเรื่องนี้แน่ๆเลยก็ไม่รับซะคือก็หลายคนก็ใช้วิธีการว่าหลีกเลี่ยงที่จะรับสายเพื่อคือหนึ่งถ้ารับไป ดันโทรไปปุ๊บแล้วอัดบทสนทนาอีก
2: สวยคลิปเยอะนะอัดคลิปอัดเสียงนี่เยอะนะ
3: ก็บอกว่านี่พยายามกันอยู่ค่ะ
2: เราก็เลยไปสรุปมาครับเขาบอกว่าที่โทรไปสายไหมเนี่ยม
3: ัน
2: มี4ประเภทฮะ
3: ยังไงบ้างคะ
2: ประเภทแรกคือโทรมาเช็คชื่อว่าเด็กในโควต้าของผมเนี่ยในเครือข่ายของผมนี่ได้บรรจุหรือเปล่าก็คือชื่อนี้อาจจะได้บรรจุไหมที ่ประกาศใหม่เนี่ยถ้าไม่ได้บรรจุก็จะขอให้ช่วยด
3: ู
2: แลให้หน่อย
3: โอ้โหนี่คือไม่เข็ดไม่หลาบกันนะคะว่า
2: เขากำลังปราบ
3: เขากำลัง
2: โกงกันอยู่นะ
3: แล้วนายกนี่ก็จริงจังขึงขังมากว่าจะต้องเอาคนผิดมาลงโทษและให้ประชาชนเห็นให้ได้คุณก็ยังจะใช้วัฒนธรรมเดิมๆอีกนะ
2: ใช่
3: แล้วมีอะไรอีกคะ
2: แบบที่สองโทรมาเช็คอีกบุมหนึ่งฮะเด็กในโควต้าของผมเครือข่ายของผมโดนเพิกถอนหรือเปล่า
3: ค
2: ุณเม
3: ื่อ
2: กี้คือได้บรรจุไหมอันนี้โดนไหมโดนเพิกถอนไห
3: ม
2: ถ้าโดนก็จะหาสอบถามหาช่องทางผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ไหมหรือว่าจะมีช่องรอดทางกฎหมายอะไรบ้างเพราะว่าพวกนี้อาจจะถูกฟ้องไง
3: ค่ะ
2: ก็จะให้ช่วยเหลือต้นทางแบบน
3: ี้แล้วต่อไปล่ะคะ
2: แบบที่3ให้ตรวจสอบว่าเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบในจังหวัดของตนโดนหักเลขโดนหรือเปล่า
3: ก็ยังเป็นห่วงเพื่อน
2: เป็นคนดีนะ
3: ค่ะเป็นคนดีเป็นห่วงเพื่อนค่ะ
2: อีกแบบนึงแบบที่4โทรมาฝากเด็กของตัวเองเลยอันนี้แนวแทรกชื่อเข้าไปหน่อยได้มั้ย
3: ค่ะ
2: เพราะว่าเห็นชื่อยังไม่เท่ากันนี่ระหว่างของปปช.กับของสส.ยังมีช่องว่างอยู่ใส่ไปหน่อย
3: บอกว่าทั้งหมดทั้งมวล4ข้อที่บอกไปเนี่ยนะคะคิดได้มโนได้แต่ทำไม่
2: ได้
3: นะคะเพราะว่าเห็นมีกฎกติกากันเอาไว้ว่าคือเขาไม่มีการเปิดชื่อดูแล้วเขาก็ส่งชื่อที่เป็นชื่อที่ตรวจสอบครั้งแรกที่ได้จริงๆไปยังจังหวัดแต่ละจังหวัดแล้วแต่ละจังหวัดเนี่ยจะเห็นชื่อเฉพาะจังหวัดของตัวเองเท่านั้นยังไงรบกวนไปตรวจที่จังหวัดของท่านนะคะ
2: จ
3: ังหวัดของท่านนะคะแล้วไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้แล้วก็ผิดก็ว่าไปตามผิดถ
2: ู
3: กก็ว่าไปตามถูกตอนนี้ก็ต้องให้กำลังใจนะเพราะว่าคนที่เขาเข้ามาแก้ไขเนี่ยเขาก็อยากจะมาแก้ปัญหาเขาไม่ได้อยากมาสร้างปัญหา
2: อย่างเมื่อวานนี้น
3: ะ
2: ที่เราทำกราฟิกของท่านรองเซมเบ้เนี่ยท่าน
3: ด
2: ับพงศิริถาวรเนี่ยว
3: ัน
2: น
3: ี
2: ้ท่านก็ทำกราฟิกของท่านออกมาครับผมเห็นเมื่อเช้าเหม
3: ือ
2: นกันกับที่เราทำเมื่อวานเลยคล้ายๆกันแต่ท่านไปทำในแผ่นเดียวเลยก
3: ็
2: คือว่ามันมีแอคชั่นที่8 9 10แล้วก็แอคชั่นที่9เนี่ยคือเรื่องที่เราคุยกันอยู่นี้ก
3: ็
2: ค
3: ือ
2: การประกาศชื่ออะไรที่ว่าเนี่ยนะ
3: คร
2: ับก็คือท่านย้ำเลยว่าท่านไม่ได้ดูชื่อเลยเพราะมันเป็นบัญชีเดิมที่มาจากผลการตรวจจริงๆ
3: ค
2: ือพอตรวจเสร็จมันเขาเรียงลำดับมาให้อยู่แล้วเพราะว่าคอมพิวเตอร์มันตั้งโปรแกรมได
3: ้
2: ว่าเพราะว่ามันมีเงื่อนไขการสอบไงว่า 60% ในความรู้ทั่วไป 50% สำหรับภาษาอังกฤษ
3: ค
2: นที่สอบผ่านมันติดอยู่แล้วเขาก็เอาชื่อนั้นไปประกาศแล้วก็ส่งเลย
3: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าแก้เนี่ยมันขึ้นไปในระบบเลยนะคะว่าใครเข้าไปเปิดดูบ้างแล้วมีการแก้ไขบ้างคือมันแย่อยู่แล้วจะทำให้มันแย่กว่าเดิมไปเนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะ
2: ขอทิ้งท้ายนิดนึง
3: ว่าล่ะคะ
2: น้องหน่อยที่เมื่อกี้บอกว่า40นี่เห็นบอกว่ามีระดับเสนาบดีโทรเองก็มีเหรออ
3: ๋อเสนาบดีวานให้40ช่วยโทรให้หน่อยแล้วเสนาบดีโทรมาเอง
2: ก็
3: มีเหมือนกันนะคะอ่ะอย่าเลยค่ะทำให้ทุกอย่างมันโปร่งใสด้วยค่ะประเทศเราจะได้หน้าอยู่นะคะ
0: ทำให้ประเทศไทยมันโปร่งใสประเทศไทยเราถึงจะหน้าอยู่พูดมีความหมายพูดแล้วบอกได้เลยว่าเราจะอยู่กันแบบโกงกันไปโกงกันมาแบบนี้ใช่ไหมโกงแต่หัวแถวยันท้ายแถวอย่างนั้นใช่ไหมครับก็ลองคิดดูเองแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังว่าเราชอบแบบไหนชอบแบบโกงสะบั้นหันแหลกแล้วก็เข้ามาทำงานแล้วก็โกงกันต่อไปอีกทุกหย่องย่าดีไหมล่ะครับถ้ายังจับกันไม่ได้หรือยังเอาตัวโคตรโกงลงไม่ได้มันก็ยังมีเชื้อที่อยู่ในวงการราชการนี่แหละครับ
4: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเก
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทย์โปร
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได้
7: ตอนนี้มีแรงทำงานได้กินมากกว่าข้อ
6: รู้สึกว
7: ว่าสู่คนแก่จริงถ้าหมดซองก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะเดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้ก็พยายามจะกินไปเรื่อยๆนั่นแหละเช้าห้องน้ำได้ไปห้องน้ำเองได้
8: ก็ซื้อตู้ผาพี่ปอไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับสุดยอดจริงๆครับ
5: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกรมวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนสนใจโทร098-329-9909 098-329-9909ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมบระคีนกบีทรูทสวรสหม่อนสะระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข้าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทย์โปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทย์โปร
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
7: ้ตอนนี้มีแรงทำงานได้กินมากไปข้อหนึ่ง
9: รู้สึกว่าสู่คนแก่จริงถ้าหมดซองก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
7: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้ก็พยายามจะกินไปเรื่อยๆนั่นแหละเช้าห้องน้ำได้ไปห้องน้ำเองได้
8: ก็ซื้อผาวิทย์โปรไปให้ค
7: ุ
8: ณแม่ก
7: ิน
8: นะคร
7: ับ10พอเลยครับสุดยอดจริงๆครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกรมวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปร
10: ครู่นี
11: ้สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474

0: สาวสุพรรณหลงรักอยู่กับ
1: ของขวัญ
0: หนุ่มอุทัยเสร็จแล้วสาวอุทัยหนุ่มอุทัยก็สลัดรักสาวสุพรรณไปได้กับสาวเชียงรายครับกับบทเพลงเพราะๆเรื่องนำมาฝากคุณผู้ฟังครับยังไม่หมดเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นขมวดปมขมวดเรื่องในแต่ละวันแต่ละวันนะครับถ้าคุณผู้ฟังติดตามรับฟังในแต่ละวันจะรู้เลยว่าไม่น่าเชื่อที่มันจะเกิดได้แต่มันก็เกิดแล้วอย่างที่ผู้สื่อข่าวเขาคุยกันว่า 4,600 บาท 4,600 ล้านบาทไม่ใช่ 4,600 บาท 4,600 ล้านมันจะมีคนกินอยู่ไม่กี่คนเหรอมันไม่น่าจะเป็นไปได้ 4,600 ล้านเนี่ยมันตกแค่4คนนี่เท่ากับคนละพันกว่าล้านถ้า5คนมันก็ตกคนที่เท่าไหร่ 3,000 กว่าล้านมันจะเป็นไปได้ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็ต้องขมวดปมคิดดูด้วยกันว่ามันต้องมีมากกว่านั้นแน่นอนแต่ที่จับได้มันก็มีแค่นี้แหละผมเชื่อว่าคนใหญ่คนโตเขาก็ต้องมีมือไม้มีมือของเขาที่จะต้องทำแทนเขาแล้วคนเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะเปิดปากได้อย่างเช่นจ่าพิชิตที่ผมพูดที่ผมพูดกี่ครั้งแล้วว่าจ่าพิชิตไม่เคยเปิดเผยอะไรเลยเงียบครับจะเปิดเผยในชั้นสอบสวนหรือชั้นศาลอะไรก็แล้วแต่เถอะแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้จ่าพิชิตเองก็ออกเบ้นคันงามเลยครับอย่างน้อยก็17ล้านไม่ได้ดูถูกนะครับเงินเดือนอย่างท่านสามารถออกเป็น17ล้านได้เนี่ยก็ไม่ใช่น้อยไม่ใช่ย่อยแต่ตอนนี้ย้ายคุกไปอยู่ที่คุกของศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบครับก็เป็นเรื่องของคดีความหลักครับคุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันได้จันทร์ถึงศุกร์นะครับเดี๋ยวผมส่งท้ายด้วยงานเพลงแล้วกันนะครับกับบทเพลงเพราะๆที่เลือกสรรมาฝากคุณผู้ฟังครับคงไม่ขัดใจคุณผู้ฟังที่อยากจะฟังเพลงเด่นเพลงเอกเพลงนี้ชอบจังว่ากันครับขอมาก็จัดให้ครับส่งท้ายพ่อตาเรียกพี่ครับแล้วพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันบ่าย 3:05 น.จนถึงเกือบ 4:00 น.และอีกสักครู่ช่วง 6:00 น.เจอกลับเรื่องราวของข่าวกันต่อนะครับสำหรับช่วงนี้สวัสดีครับ

0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนแฟนแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
1: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทาน
0: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงสงเงียม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงสงเงียม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงสวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083 8686 083
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
3: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
4: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร085-517-9025 085-517-9025ท างเลือกใหม่
5: ปกติเนี่ย5ซองใหญ่แถม5ซองใหญ่เท่ากับ10นะแม่10ซอง100แก้วแต่วันนี้เพิ่มให้อีก1ซองนะคะเป็นทั้งหมด100

0: สิริวัณวรีทรงเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายเตรียมพร้อมศึกเอเชียนเกม2026และกระทรวงสาธารณสุขห่วงวิกฤตการเงินโรงพยาบาลในสังกัดหลังพบรายจ่ายพุ่งสูงกว่ารายรับสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟัน

0: เพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: กกท.ทดสอบสมรรถภาพทางกายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในนามนักกีฬาทีมชาติไทยเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20คุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
6: วันที่2สิงหาคม2569เวลา 13:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ส่งเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทยณศูนย์กายภาพสนามฝึกซ้อมสโมสรเลสเตอร์ซิตี้สหราชอาณาจักรในการนี้นางสาวสมจรดมิ่งคำเลิศที่ปรึกษากกท.และนายพรชลิตจารุรักพงศ์ผู้อำนวยการกองวิทยาศาสตร์การกีฬาดำเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายร่วมกับทีมแพทย์นักวิทยาศาสตร์การกีฬาของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้เพื่อประเมินความพร้อมด้านร่างกายให้เป็นไปตามมาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ทั้งนี้ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับดีเยี่ยมโดยได้รับคะแนน 4.33 จาก5คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทยเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขห่วงวิกฤตการเงินโรงพยาบาลในสังกัดหลังประสบปัญหารายรับต่ำกว่ารายจ่ายรับภาระดูแลประชากรสิทธิบัตรทองแต่ได้รับงบเพียง 2,618 บาทต่อคนเสนอทบทวนเงื่อนไขจัดสรรงบบัตรทองใหม่คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
7: วันนี้นายแพทย์สุภโชคเวชพันธ์เภสัชหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงสถานะทางการเงินของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขว่าขณะนี้เองโรงพยาบาลหลายแห่งกำลังประสบกับปัญหารายรับต่ำกว่ารายจ่ายเนื่องจากต้นทุนในการให้บริการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทั้งค่ายาเวชพันธ์ตลอดจนค่าจ้างบุคลากรที่ยังไม่ได้บรรจุเมื่อพิจารณาจากสิทธิ์บัตรทอง30บาทแล้วซึ่งว่าเป็นแหล่งรายได้หลักพบว่าในปีงบประมาณ2568โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจะต้องแบกรับภาระดูแลประชากรสิทธิ์บัตรทองจำนวนถึง 41.13 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 87% ของประชากรบัตรทองทั้งประเทศแต่ในทางกลับกันการจัดสรรงบประมาณจากสปสช.เหลือเพียง 64% ซึ่งเฉลี่ยเป็นงบเหมาจ่ายรายหัวอยู่ที่ 2,618 บาทต่อคนเท่านั้นแต่ในทางกลับกันหน่วยบริการอื่นๆอย่างโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งดูแลประชากรเพียง 13% กลับได้รับการจัดสรรงบคิดเป็น 36% หรือเฉลี่ยเหมาจ่ายรายหัวสูงถึง 1,063 บาทต่อคนซึ่งมากกว่าโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขถึง4เท่านอกจากนี้ยังพบว่ามีการจัดสรรงบประมาณในส่วนกิจกรรมมุ่งเน้นเพิ่มขึ้นมากถึง 71% ขณะที่งบเหมาจ่ายบริการพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไปกลับเพิ่มขึ้นเพียง 26% นี่สะท้อนถึงว่าการจัดสรรงบประมาณยังไม่สอดคล้องกับภาระงานที่เกิดขึ้นด้านนายแพทย์สุภโชคระบุด้วยว่านายแพทย์สมฤทธิ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงได้เสนอให้มีการทบทวนเงื่อนไขการจัดสรรงบบัตรทองใหม่โดยขอให้คำนึงถึงต้นทุนจริงและจำนวนประชากรที่จะต้องดูแลพร้อมทั้งจัดระดับความสำคัญของการใช้งบประมาณ

0: ื่อไม่ให้หน่วยบริการหลักของประเทศได้รับผลกระทบและช่วยให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: คาร์ดิโอช่วยเผาผลาญไขมันและเสริมความแข็งแรงของหัวใจส่วนเวทเทรนนิ่งนั้นช่วยสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มระบบเผาผลาญควรทำควบคู่กันนะครับเพื่อผลลัพธ์ที่สมดุลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: คสทบจบการถ่ายทอดข่าวและจะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าครับ
4: ร้อยรวมดวงใจไทยทั่วล่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการกรมการขนส่งทหารบกและสถานีวิทยุกระจายเสียงคสทบ
5: เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชน FM 102คลื่นคนทำงาน
6: ลดส่วนลดแจกกันกระจายอะไรลด15เปอร์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ลด10เปอร์ยางแบตก็มีให้ส่วนลดมีไม่เมมเบอร์คุ้มจริงร้องให้จำ
7: ว่าโปรเยอะ
6: สมาชิก Isuzu My Member ได้ทั้งลดได้ทั้งคะแนนอะไรลดสูงสุด 15% เปลี่ยนน้ำมันเครื่องลดสูงสุด 10% ยางลดสูงสุด 2,400 บาทแบตเตอรี่ลดสูงสุด600บาทและชุดตรวจพิเศษรถอายุ5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรลดสูงสุด 10% วันนี้ถึง30กันยายน2569ที่ศูนย์บริการ Isuzu ทั่วประเทศ
8: คิดถึงยาง
9: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
8: ้คิดถึงยาง
9: บอกก็ได้คิดถึง
8: โอ้ยไม่ได้ถาม
9: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
8: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
9: ฮะ
8: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31 สิงหาคมนี้

0: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับทักทายในช่วงเย็นของวันจันทร์นะครับวันนี้3สิงหาคม2569นะครับวันนี้พี่แบงค์แล้วก็พี่เอ็กทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทุกท่านนะครับเราอยู่เป็นเพื่อนคุยกันในช่วงของเย็นวันนี้นะครับเป็นวันเปิดงานวันแรกนะครับเปิดเรียนด้วยแล้วก็เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กับวันจันทร์แรกของเดือนสิงหาคมนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างหนูๆน้องๆหลังจากที่หยุดยาวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนบอกว่าโอ้ผมลาวันศุกร์ต่อผมลาตั้งแต่วันจันทร์แล้วครับก็ทำให้ในช่วงที่ผ่านมาแฮปปี้นะฮะบางคนไปใช้ชีวิตทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวบางคนไปเที่ยวร่วมกันนะครับก็เดินทางกันด้วยความสวัสดิภาพปลอดภัยนะฮะเพราะว่าจากช่วงที่ผ่านมาไม่ได้มีรายงานเรื่องของอุบัติเหตุการบาดเจ็บเสียชีวิตอะไรที่ค่อนข้างจะพีคเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่พี่น้องประชาชนหลายคนณปัจจุบันนี้ก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางแล้วก็ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวครับมาเชิญชวนแล้วก็มาพูดคุยให้ทุกท่านนะครับทั้งหนูๆน้องๆเยาวชนแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองได้รับฟังกันนะครับอีกหนึ่งงานที่อยากจะเชิญชวนนะครับแล้วก็เปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับงานโครงการหลวง57นะครับโดยเมื่อวันเสาร์ที่1สิงหาคมที่ผ่านมาช่วงเย็นครับ18:39 นโดยประมาณนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับทรงเปิดงานโครงการหลวง57ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกลุ่มบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวงและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ 3 มิถุนายน 2569นะครับแล้วก็เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงสนับสนุนภารกิจในพื้นที่โครงการหลวงรวมทั้งเป็นการเผยแพร่ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการนะครับมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆที่มาจากโครงการหลวงเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมชนกนาถนะครับนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองนะฮะซึ่งในปีนี้มีความพิเศษคือมีการจัดแสดงกุหลาบควีนสุธิดาเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งเป็นกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากการวิจัยแล้วก็การปรับปรุงพันธุ์ของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งก่อนหน้านี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นชื่อพันธุ์กุหลาบควีนสุธิดาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับโดยมีลักษณะเด่นคือมีดอกขนาดใหญ่ครับคุณผู้ฟังสีม่วงพาสเทลอ่อนสามารถเปลี่ยนเฉดสีได้ตามอุณหภูมิกลีบดอกเรียงซ้อนอย่างประณีตรูปทรงสวยงามและมีกลิ่นหอมอ่อนละมุนให้คุณภาพดอกดีลำต้นแข็งแรงนะครับเหมาะสำหรับการผลิตเป็นไม้ตัดที่มีคุณภาพสูงสามารถเจริญเติบโตได้ดีภายใต้สภาพพื้นที่สูงของประเทศไทยและมีลักษณะในศักยภาพนะครับเรื่องของการแข่งขันในตลาดดอกไม้ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับภายในงานเนี่ยยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานที่สนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงอีกจำนวนมากนะครับอย่างเช่นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีการจำหน่ายผ้าไหมพื้นเมืองแล้วก็เครื่องจักสานนะครับในส่วนของโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ ระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาได้มีการนำผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งเป็นฝีมือของผู้ต้องขังแล้วก็กาแฟอินสปายมาจำหน่ายภายในงานด้วยอีกทั้งยังมีการจำหน่ายผ้าไหมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตรานกยุงพระราชทานผลิตโดยผู้ต้องขังในโครงการกำลังใจจากทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่นะครับแล้วก็ผ้าฝ้ายเป็นการทอมือนะครับผลิตโดยผู้ต้องขังจากเรือนจำกลางจังหวัดนครปฐมและก็นอกจากนี้ยังมีร้านจากมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร้านภูฟ้ามูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์มีในส่วนของร้านดอยคำนะครับแล้วก็อีกหลากหลายโครงการที่เป็นโครงการส่วนพระองค์รวมถึงโครงการจิรดาด้วยเนี่ยนะครับก็มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในงานคราวนี้นะครับมีผลิตภัณฑ์เด่นๆแล้วก็ได้รับความสนใจจากประชาชนเนี่ยหลากหลายผลิตภัณฑ์นะครับที่ได้มีการรวบรวมแล้วก็ขึ้นชื่อมากๆเลยก็คือกาแฟอ่างขางนะครับแล้วก็ในส่วนของชาเขียวกลิ่นกุหลาบชาอูหลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงโอ้อันนี้น่าสนใจนะคุณผู้ฟังเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่มากเลยทีเดียวนะครับมีผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากสารสกัดดอกเอเดลไวท์ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของมะเขือเทศเชอร์รี่ช็อกโกแลตนะฮะมีเมลอน101ไอศกรีมอะโวคาโดนะครับแล้วก็มีฝรั่งเขียวเนื้อแดงนะฮะซึ่งงานเนี่ยสามารถที่จะเข้าร่วมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสามารถที่จะไปเลือกซื้อกันได้ก็คือไม่มีค่าเข้างานนั่นเองครับคุณผู้ฟังงานจัดอยู่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับระหว่างวันที่1ถึงวันที่12สิงหาคมนี้ย้ำกันอีกครั้งที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์มีการจำหน่ายสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์คุณภาพนะครับกว่า 3,000 รายการเลยทีเดียวนะฮะก็นำมาฝากกันเพื่อท่านใดที่อยากจะไปร่วมงานนะครับแล้วก็หนูๆน้องๆเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับจะได้ไปสัมผัสในเรื่องของโครงการหลวงแล้วก็ได้ไปเห็นในส่วนของผลิตภัณฑ์รวมถึงผลผลิตที่มาจากโครงการนะฮะไม่น่าเชื่อว่าในส่วนของโครงการหลวงจะมีการผลิตแล้วก็มีการคิดค้นการตัดต่อเรื่องของพันธุกรรมนวัตกรรมพืชต่างๆเนี่ยมากมายนะครับณปัจจุบันนี้เทคโนโลยีทางการเกษตรเนี่ยล้ำหน้าไปไกลมากโดยเฉพาะในส่วนของการพัฒนาเกษตรในพื้นที่สูงแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวครับจากเรื่องของงานโครงการหลวง57นะครับเดี๋ยวเราไปกันที่ชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันก็มีการจัดกิจกรรมดีๆครับน้องๆหนูๆครับในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่25ที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยเขามีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเขามีการพาน้องๆ นักศึกษาวิชาทหารหรือว่าน้องๆรอดอนะครับเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารเป็นพื้นที่จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นพลานหิน8ก้อนพลานยาวและก็ภูมะเขือโดยมีทางด้านของพันเอกสุรกิจการเนตรผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่1กองกำลังสุรนารีท่านเป็นวิทยากรในการทัศนศึกษาในครั้งนี้นะครับท่านก็ให้ความรู้กับน้องๆที่เข้าร่วมทัศนศึกษาไปดูภูมิประเทศจริงๆนะครับการปฏิบัติของทหารเนี่ยเราปฏิบัติการอย่างไรบ้างแล้วก็ที่ผ่านมาส่วนไหนเป็นจุดสำคัญที่เราได้มีการดำเนินการทางทหารซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเป็นดำริของพลโทวีรยุทธรักษิณแม่ทัพภาคที่2ก็เพื่อให้น้องๆนักศึกษาวิชาทหารเนี่ยได้ศึกษาประวัติศาสตร์การรบแล้วก็เป็นการสร้างแรงจูงใจในการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รวมถึงได้ซาบซึ้งถึงความเสียสละของทหารไทยที่ต้องปฏิบัติภารกิจในห้วงที่ผ่านมารวมถึงในส่วนของให้กำลังใจนะครับกับผู้ที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับซึ่งก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีกับน้องๆเด็กๆเยาวชนนะครับโดยเฉพาะนักศึกษาวิชาทหารที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปติดตามกันต่อในช่วงของนิทานเรื่องร่าครับคุณผู้ฟังนะฮะสนุกแล้วก็ได้สาระความรู้เรื่องของภาษาอังกฤษด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปมีกิจกรรมดีๆมาเชิญชวนกันด้วยครับจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามนิทานเรื่องร่ากันก่อนครับ
1: Bilingual Book Club
2: นิทานเรื่องร่า
3: Good kids aren't mean
4: เรื่องเด็กดีไม่ขี้แกล้ง

0: Hello, children. Face to face we meet. Come close around. I have something to teach.
1: สวัสดีเด็กๆพบกันพร้อมหน้าขยับใกล้เข้ามาพระอาจารย์มีอะไรจะเล่าให้ฟัง
0: This story is fun and will warm your heart. Raise your hand if you want me to start.
1: สนุกสนานสอนใจนิทานนั่นไงใครอยากฟังยกมือ
0: It's about Dharma. Do you know what that is? If you don't, it's okay. This is not a quiz.
1: เรื่องที่จะเล่าเกี่ยวกับธรรมะเด็กๆรู้ไหมนะว่าธรรมะคือ
0: Dharma should stick to us. Dharma is good. We should stick to Dharma like glue on wood.
1: สิ่งควรยึดเหนี่ยวเราควรยึดถ
0: ือ Practice by showing respect with a why.Put hands together and say, I'll try.
1: ปฏิบัติฝึกปรือพนมมือสวัสดี
0: Today's is a story of one of five rules. Rules of Dharma, and they will tell you how to be happy. 1, 2, 3. 4, 5, here we go. Listen to me.
1: วันนี้หนูอยากฟังเรื่องศีล5พระอาจารย์เจ้าขาเล่าให้ฟังทีมีอะไรบ้าง1 2 3 4 5ข้อทำดีเปรมปรีสุขใจ
0: Don't harm animals That's rule number 1 Share our world with our friends We're all daughters and sons You shouldn't be mean or cause any pain to each other rememberBe nice, we all gain.
1: ไม่รังแกสัตว์คือศีลข้อหนึ่งเราพึงนึกถึงเพื่อนร่วมโลกไว้ไม่รังแกกันโอบอ้อมเห็นใจจะเป็นอย่างไรโปรดไปติดตาม
0: Namo and Kautu.Play catch, woohoo! Plenty of fun and good exercise too.
1: นโมกับข้าวตูเล่นโยนบอลกันอยู่อู้หูสนุกมากมาย
0: They suddenly stop, such howling and crying. Sounds like someone's in pain, maybe dying.
1: แต่แล้วก็ชะงักเสียงร้องดังนักฟังทุรนทุราย
0: Look, Ting Nong and Lao Ma run and shout glaring and scaring that poor puppy to death.
1: เอ๊ะนั่นติงนงกับโลมาพากันวิ่งไล่ล่าหมาน้อยเอาเป็นเอาตาย
0: The poor little puppy is flat out of breath. We wouldn't be happy to get treated like that.
1: หมาน้อยกระหืดกระหอบเป็นเราก็ไม่ชอบให้ใครมาทำร้าย
0: Ting Nong pulls a slingshot out. Lo Ma following grabs his too. Not stopping to think what it's all about, they wildly fill them with rocks to shoot.
1: Ting Nong ง้างหนังสติ๊ก Lo Ma ตามติดเติมกระสุนวุ่นวาย
0: Khao Tu hugs the puppy away in a hurry. The rock hits only the ground. No more worry.Cute little puppy is safe and sound.
1: ข้าวตูอุ้มน้องหมาหลบกระสุนดินเลยตกไม่โดนเป้าหมาย
0: Uncle Bunmi saw it all and is coming. The two little rascals start wildly running.
1: ลุงบุญมีมองเห็นเหตุการณ์สองคนวิ่งพล่านหนีกระจัดกระจาย
0: The fluffy-haired puppyjumps up, licks her cheek. So surprised, almost shocked. Eek! Shouts Khao Tu. Namo laughs. Ha ha! The cute little thing only wants to thank you.
1: ลูกหมาตัวน้อยขนฟูกระโดดเลียแก้มข้าวตูจนข้าวตูร้องว้ายเป็นการแสดงความขอบคุณแต่ข้าวตูไม่คุ้นนโมหัวเราะงอหาย
0: Whose dog could this beNeither one knows, but it's hungry and thirsty, that certainly shows. so they give it some food. Soon it's full and happy.
1: ไม่รู้ว่าหมาใครกันคงหิวกระมังนั่นเลยให้อาหารจนอิ่มสบาย
0: A snappy idea comes to these two. Post doggy's picture around. Find out who owns this lost little hound.
1: ทั้งสองเกิดความคิดถ่ายรูปทำประกาศติดตามหาเจ้าของที่ทำหาย
0: Now Mo and Cow too, all morning long, from early to late, have fun with the puppy. All three love to play.
1: น้ำโมกับข้าวตูเล่นสนุกกับน้องหมาอยู่ตั้งแต่เช้าจนสาย
0: Ding dong! The doorbell sounds its chime. Ah! It's someone holding a lost dog sign.
1: Ding dong! เสียงออดดังลั่นโอ๊ะใครนะนั่นถือใบประกาศหมาหาย
0: That's my little dog. I've looked everywhere. Thank you both for the sign. You're so good, I declare.You saved this puppy's life. What a nice thing to do.
1: พี่คือเจ้าของหมาน้อยตามหามาหลายซอยดีใจได้เห็นป้ายขอบคุณน้องทั้งสองจริงๆช่วยน้องหมาไม่ทอดทิ้งเป็นเด็กดีเหลือหลาย
0: The owner's so happy, opens arms wide. The pup jumps up high and lands inside. The owner hugs the little dog tight.
1: เจ้าของอ้าแขนรับหมาน้อยที่กระโดดตัวลอยพบเจ้าของดังหมาย
0: Now Mo and Cow too, very proud, smile wide and bright. It makes them feel great that things turned out so right.
1: น้ำโมกับข้าวตูภูมิใจยิ้มแย้มแก้มใสทำสิ่งดีๆแล้วใจสบาย
0: This world is home to all of us. Brothers, sisters and best friends. Love Dad and Mom. Love Grandma too. Don't limit love. It should have no end.
1: เราอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้เป็นดั่งน้องพี่เพื่อนสีสหายรักพ่อรักแม่หรือว่ารักยายไม่มีแบ่งฝ่ายเมตตาต่อกัน
0: Share with all. My house is for you. To animals or people, show kindness true. Our hearts are theirs, being good is the best. Act like this, and you'll be happy and blessed.
1: เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บ้านเธอบ้านฉันคนสัตว์ด้วยกันแบ่งปันปราณีใจเขาใจเรายึดมั่นความดีปฏิบัติตามนี้สุขีเจริญพร
0: Children, will you bow and thank your teacher who opens his heart so wide to share with you this special story so full of wise and happy fun
1: เด็กๆจงพร้อมใจกราบพระอาจารย์ได้ฟังนิทานสนุกสนานสุขี
0: Hold it tight inside your heartsAnd good to you will surely come. The happiness you hold inside all comes with Dharma as your guide.
1: ยึดมั่นในใจคงไว้ความดีสุขใดจะมีเท่ามีธรรมะเอ่ย

0: Good kids aren't mean. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Dharma. Dharma. Dharma.
1: ธรรมะ
0: Hungry. Hungry. Hungry.
1: หิว
0: Thirsty. Thirsty. Thirsty.
1: กระหาย
0: harm harm harm
1: รังแกทำร้าย
0: proud proud proud
1: ภูมิใจ
0: kindness kindness kindness
1: ความปราณี
0: share share share
1: เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปัน
0: special special special
1: พิเศษ

0: Good Kids Aren't Mean. Text and illustrations by Kitia Likrong Sakun and Ramrat Paramatikul. Published by Amarin Printing and Publishing Company and read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องและภาพโดยกิตยาลีครองสกุลและร่วมรัฐปรมาธิกุลสำนักพิมพ์บริษัทอมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัดมหาชนเล่าเรื่องโดยอารดาสุคนทสิทธิ์

0: ม
1: นิทานเรื่องร่าคำศัพท์น่ารู
0: ้ Dharma Dharma Dharma
1: ธรรมะ
0: Hungry Hungry Hungry
1: หิว
0: Thirsty Thirsty Thirsty
1: กระหาย
0: harm harm harm
1: รังแกทำร้าย
0: proud proud proud
1: ภูมิใจ
0: kindness kindness kindness
1: ความปราณี
0: share share share
1: เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปัน
0: special special special
1: พิเศษ

ื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: แล้วกลับเข้าสู่ในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวในช่วงวันอาทิตย์นี้นะครับก็วันที่9สิงหาคมมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากจะเชิญชวนนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแล้วก็น้องๆเยาวชนที่มีใจรักสุขภาพนะครับมาร่วมกันคุณผู้ฟังครับรวมพลังคนไทยเฉลิมพระเกียรติ74พรรษา74วัน74ล้านแคลอรี่นะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569นะครับทางด้านของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเขาร่วมกับกรมพระศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนทุกคนทุกเพศทุกวัยน้องๆเยาวชนก็ร่วมกิจกรรมกันได้นะครับร่วมกันขยับร่างกายตามแนวคิดactive learning every move counts นะครับทุกขยับนับหมดนะฮะเพราะว่าทุกก้าวทุกการเคลื่อนไหวคือจุดเริ่มต้นของสุขภาพร่างกายที่ดีโอชอบแนวคิดนี้มากๆนะครับรวมถึงยังเป็นส่วนหนึ่งของพลังที่สำคัญในการที่จะสร้างสังคมไทยให้มีความแข็งแรงอย่างยั่งยืนอีกด้วยนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าในห่วงที่ผ่านมากรมอนามัยแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยได้มีการวิเคราะห์แล้วก็มีการเก็บสถิตินะครับเรื่องของสุขภาพของพี่น้องประชาชนคนไทยตั้งแต่น้องๆเล็กๆเด็กๆเลยเนี่ยนะครับไปจนถึงผู้สูงอายุเราพบนะคุณผู้ฟังว่าในส่วนของปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่แล้วในขณะนี้เจอกับเรื่องของโรคอ้วนนะครับรวมถึงโรคเบาหวานแล้วก็ความดันไขมันเนี่ยเพิ่มขึ้นมากโดยเฉพาะโรคอ้วนนะครับเกิดขึ้นกับน้องๆเด็กๆเยาวชนนะครับตั้งแต่เล็กๆเลยเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าห่วงใยเป็นอย่างมากแล้วมันก็จะติดตัวไปตลอดนะครับและไอ้โรคอ้วนดังกล่าวเนี่ยคุณผู้ฟังมันมักจะนำพาไอ้โรคที่มันเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันหัวใจอย่างที่ผมได้บอกไปเนี่ยนะครับให้ตามมาอีกด้วยมันก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวนะครับจึงได้มีการรณรงค์แล้วก็เกิดแนวคิดในการที่จะเชิญชวนคนไทยนะครับร่วมกันขยับร่างกายออกกำลังกายขึ้นมาแล้วก็เป็นโอกาสดีมากนะครับที่เราจะได้รวมพลังคนไทยเฉลิมพระเกียรติด้วยการที่ออกกำลังกายเนี่ยนะฮะขยับร่างกาย74วัน74ล้านแคลอรี่เนี่ยนะครับมันเป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีเลยทีเดียวซึ่งภายในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้นะครับก็มีกิจกรรมมากมายภายในงานนะฮะเอาลืมบอกไปเขาจัดกันที่สนามสุพัชราศัยกรุงเทพมหานครนะครับภายในงานเนี่ยมีกิจกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับทุกช่วงวัยนะครับมีนิทรรศการให้ความรู้ด้านสุขภาพแบบครบวงจรแล้วก็กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพนะครับไฮไลท์พิเศษภายในงานเนี่ยร่วมกันถ่ายรูปบันทึกภาพประวัติศาสตร์นะครับรวมพลังคนไทยขยับร่างกายไปพร้อมกันเพื่อแสดงพลังแห่งความสามัคคีและร่วมกันพัฒนาประเทศย้ำกันอีกครั้งนะครับวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่สนามสุพัชราศัยกรุงเทพมหานครเขาต้องลงทะเบียนก่อนนะครับคุณผู้ฟังเขาจะมี QR code สแกนให้ซึ่งเขาจะมีโปสเตอร์แปะไว้นะครับที่ Facebook Fanpage ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขแยกประเภทนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปแล้วก็สำหรับเจ้าหน้าที่นะครับอยากจะเชิญชวนครับโอกาสนี้เลยก็ละกันมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประวัติศาสตร์แล้วก็ร่วมถวายความจงรักภักดีด้วยการดูแลสุขภาพไปพร้อมกันนะครับโอ้โหถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจนะครับถ้าท่านใดที่สนใจก็เคลียร์คิวให้ว่างเลยนะครับวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ไปพบกันที่สนามสุพัชราสายแต่ว่าอย่าลืมลงทะเบียนสแกน QR Code ที่ Facebook Fanpage ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขกันก่อนนะครับอีกหนึ่งข่าวดีนะครับในส่วนของแวดวงการศึกษาคุณผู้ฟังครับล่าสุดเนี่ยรัฐบาลได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่ากระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาจับมือกันปฏิรูปใหญ่วางเส้นทางอาชีพแล้วก็ทักษะตั้งแต่ห้องเรียนเลยนะครับเตรียมความพร้อมให้เยาวชนไทยก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีความมั่นคงนะครับในส่วนนี้นะครับในส่วนของรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพของมนุษย์นะครับอย่างยั่งยืนซึ่งก็ต้องเริ่มต้นจากการศึกษากันก่อนเนี่ยนะครับโดยกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็กระทรวงแรงงานอย่างที่บอกไปนะฮะเขาร่วมกันเปลี่ยนผ่านโครงการสร้างการศึกษาไทยครั้งสำคัญนะครับจากแบบเดิมที่เรียนจบแล้วค่อยเริ่มหางานเขาปรับเลยคุณผู้ฟังครับไปสู่เรื่องของการวางเส้นทางอาชีพและทักษะตั้งแต่ยังอยู่ในห้องเรียนเลยนะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนไทยเราสามารถที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมั่นคงสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมแล้วก็เศรษฐกิจในยุคใหม่สำหรับความร่วมมือระหว่าง2กระทรวงในครั้งนี้นะครับก็มุ่งเน้นการตอบโจทย์ตลาดแรงงานจริงแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำหลักๆเนี่ยเขาขับเคลื่อนผ่าน6ยุทธศาสตร์สำคัญนะครับอย่างแรกอย่างที่1ก็คือเรียนตรงทักษะจบแล้วมีงานทำดึงภาคเอกชนแล้วก็สถานประกอบการมาร่วมออกแบบหลักสูตรนะครับ2คือจะไม่มีเด็กคนไหนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะครับแล้วก็ระบบดังกล่าวจะเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อติดตามเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาและกลุ่มว่างงานให้กลับเข้าสู่ระบบนะครับ3ต่อมาก็คือการฝึกงานปลอดภัยได้ประสบการณ์จริงนะครับตรงเป้าตรงวุฒินะครับแล้วก็ตรงกับในสิ่งที่ตลาดแรงงานต้องการเนี่ยนะครับแล้วก็น้องๆได้ทักษะด้วยเนี่ยนะฮะ4ต่อมาคือการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมายโอ้อันนี้ก็ปลอดภัยเนี่ยนะครับอย่างที่5นะครับก็คือการเพิ่มศักยภาพการศึกษาไทยด้วยบุคลากรคุณภาพจากต่างประเทศนะครับมีการที่จะเชิญครูเชิญวิทยากรจากต่างประเทศเข้ามาให้ความรู้เนี่ยนะครับแล้วก็เป็นการปรับลดขั้นตอนระยะเวลาการขอแล้วก็ติดต่อใบอนุญาตทำงานด้วยให้แก่ครูแล้วก็บุคลากรต่างชาตินะครับบางทีเทคนิคบางอย่างหรือว่าประสบการณ์บางอย่างก็จำเป็นที่จะต้องอาศัยจากครูต่างชาติเข้ามาเขาก็จะไปลดในเรื่องของการติดต่อหรือว่าใบอนุญาตการทำงานต่างๆเนี่ยให้มันมีความซักเซสนะครับมีความคล่องตัวแล้วก็มีความง่ายมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับซึ่งก็ตรงนี้ก็มันก็จะส่งผลดีต่อการเดินทางเข้ามาของครูแล้วก็บุคลากรต่างชาติที่ต้องมาสอนแล้วก็มอบประสบการณ์ให้กับนักศึกษาไทยด้วยเนี่ยนะครับต่อมาอย่างสุดท้ายก็คือการปฏิรูปการศึกษานะครับสู่การเรียนรู้เพื่อมีรายได้ด้วยการผลักดันร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เพื่อวางรากฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับในส่วนของรัฐบาลนะครับไม่ได้ตั้งเป้าหมายให้การศึกษาเป็นเพียงแค่เรื่องของวุฒิปริญญาแต่ว่าต้องการให้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปนะครับดังนั้นความร่วมมือของ2กระทรวงนี้จึงมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและภารกิจระหว่างกันอย่างใกล้ชิดตรงนี้แหละคุณผู้ฟังครับจะช่วยแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศทั้งเรื่องแรงงานไม่ตรงสายนะครับเด็กตกหล่นจบแล้วทำงานไม่ตรงวุฒิแล้วก็ไม่ได้นำทักษะที่เราเรียนมาไปทำงานนะครับอันนี้มันก็จะแก้ไขปัญหาด้วยแล้วก็ในเรื่องของการดำเนินการต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะซักเซสนะครับแล้วก็ส่งผลดีต่อน้องๆรวมถึงเศรษฐกิจไทยในระยะยาวอย่างแท้จริงอีกด้วยเนี่ยนะครับอันนี้ก็นำมาฝากกันในช่วงที่2ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันก่อนดีกว่าพี่เอ็กซ์นะฮะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

ทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

0: แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด
1: อยากรู้กันไหมครับว่าโขนมูลนิธิปีนี้จะมีเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรไปฟังอาจารย์เล่ากันครับ
2: สำหรับโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมนาถีนาถพระบรมราชชนนีทันทีหลวงในปีนี้นะครับท่านจะได้พบกับตอนสีดานะครับซึ่งปีนี้เป็นตอนพิเศษมากเพราะว่าเราจะนำบทบาทของนางสีดานะครับมานำเสนอซึ่งหลายท่านยังไม่ได้ทราบบทบาทนางสีดาเพราะส่วนใหญ่เป็นไปเน้นยักษ์เน้นลิงหรือเน้นตัวละครอื่นๆนะครับครั้งนี้เราจะพบกับการกำเนิดของสีดานะครับสีดามีความเป็นมาอย่างไรสีดามีบทบาทพิเศษอย่างไรแล้วสีดาพิเศษกับพระรามได้อย่างไรนะครับได้เป็นฉากพิเศษเลยคือตอนพระรามพิเศษกับสีดานะครับมีตอนทศกัณฐ์ถูกหนุมานล่อลวงเอากล่องรวมใจแล้วหนุมานชูกล่องรวมใจเยาะเย้ยทศกัณฐ์นะครับแล้วก็ฉากสำคัญเลยก็คือฉากสีดาลุยไฟนะครับซึ่งเป็นฉากที่ยิ่งใหญ่ตะการตามากแล้วตัวละครไม่น้อยกว่า100ตัวในบนเวทีนะครับและอีกประการหนึ่งในตอนท้ายของเรื่องเนี่ยท่านจะได้ทราบว่านางสีดากับพระรามมีราชโอรส2องค์นะครับคือพระลกพระมงกุฎมีการตอนไวยม้าอุปการด้วยมีความน่ารักของม้าอุปการกับ2กุมารด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายของตอนจบเนี่ยจะเป็นการอภิเษกพระรามและนางสีดาอีกครั้งหนึ่งครับการซื้อบัตรนะครับไทยติเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับจะเริ่มขายบัตรในวันที่12สิงหาคมในวันที่วาระขายวันประสูติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาตินะครับจะเป็นการเริ่มต้นขายบัตรโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพทุกปีครับผมไทยติเก็ตเมเจอร์ทุกสาขารีบจองนะครับ
3: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับไปดูเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตกันบ้างการล้อเลียนการกลั่นแกล้งนะครับหรือว่าการบูลลี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าก็ดีหรือว่าการไซเบอร์บูลลี่นะครับหรือว่าการบูลลี่การกลั่นแกล้งกันในโลกออนไลน์ณวันนี้นะครับมันส่งผลกระทบต่อจิตใจของเด็กแล้วก็เยาวชนเป็นอย่างมากนะครับในวันที่สังคมไทยครับคุณผู้ฟังให้ความสำคัญกับผลการเรียนแล้วก็ความสำเร็จนะครับรวมถึงภาพลักษณ์บนโลกออนไลน์เด็กจำนวนมากมักเติบโตขึ้นมาพร้อมกับบาดแผลทางจิตใจที่น้อยคนนักจะมองเห็นนะครับจากคำพูดบางคำพูดของผู้ใหญ่หรือว่าจากเพื่อนที่อาจจะมองว่าเป็นเพียงแค่การล้อเลียนนะครับแต่ว่าสำหรับน้องหรือว่าเด็กๆเยาวชนคนหนึ่งเนี่ยคำพูดเหล่านั้นมันอาจจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสูญเสียความมั่นใจแล้วก็คุณค่าของตัวเองรวมถึงความสุขในการใช้ชีวิตนะครับขณะที่การบูลลี่ในยุคดิจิตอลนะครับคุณฟังไม่ได้จบลงเมื่อการเลิกเรียนมาถึงเท่านั้นแต่มันยังสามารถติดตามตัวเด็กไปได้ทุกที่ผ่านข้อความทางคอมเมนต์และสื่อสังคมออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงจนกลายเป็นวิกฤตเงียบนะครับที่กำลังคุกคามสุขภาพจิตของเด็กและก็เยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องนะครับบทความนี้นะครับทางด้านของแพทย์หญิงปราณีปวินชนาจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาลพระราม9นะครับท่านได้กล่าวบอกว่าหลายคนอาจจะมองว่าการบูลลี่เนี่ยเป็นเพียงแค่การล้อเลียนหรือว่าหยอกล้อของเด็กธรรมดาแต่ว่าในมุมมองสุขภาพจิตการบูลลี่คือความรุนแรงรูปแบบหนึ่งที่สามารถสร้างแผลทางจิตใจได้ไม่ต่างจากการถูกทำร้ายร่างกายเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญบางครั้งผลกระทบเหล่านี้อาจจะติดตัวเด็กไปตลอดชีวิตนะครับปัจจุบันมีเด็กจำนวนไม่น้อยครับคุณผู้ฟังที่ได้รับผลกระทบจากการบูลลี่จนพัฒนากายไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวชเราทราบกันดีอย่างเช่นโรคซึมเศร้าโรคจิตวิตกกังวลนะครับภาวะความเครียดภายหลังจากเผชิญเหตุการณ์ร้ายแรงรวมถึงพฤติกรรมทำร้ายตัวเองซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยแล้วก็นอกจากนี้นะครับทางด้านของแพทย์หญิงปราณีนะครับท่านก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าการบูลลี่ในปัจจุบันเนี่ยมันอันตรายแล้วก็รุนแรงมากกว่าในอดีตนะครับโดยเฉพาะไซเบอร์บูลลี่งนะฮะที่มีการนำรูปของเด็กไปตัดต่อเผยแพร่เป็นคลิปอนาจารการสร้างข่าวลือที่เป็นข่าวปลอมนะฮะแล้วก็การระดมผู้คนจำนวนมากเข้ามารุมโจมตีผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ตรงนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะส่งผลทำให้จิตใจของเด็กได้รับผลกระทบกระเทือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกครั้งที่มีการแชร์หรือว่ามีการส่งต่อเนื้อหาเหล่านั้นนะครับในส่วนสุดท้ายเนี่ยท่านบอกอย่างนี้นะฮะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการป้องกันเด็กจากการบูลลี่นะครับคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับในส่วนของครอบครัวนะครับมันอาจจะไม่ได้ป้องกันนะครับบุคคลภายนอกที่เข้ามาบูลลี่แต่เมื่อเด็กโดนบูลลี่แล้วถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวนะครับครอบครัวจะเป็นเซฟโซนที่สำคัญที่จะทำให้น้องๆเนี่ยรู้สึกสบายใจขึ้นได้เนี่ยนะครับก็อยากจะให้ร่วมกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอยากจะฝากไปถึงน้องๆเด็กๆเยาวชนนะครับการบูลลี่เพื่อนนะครับหรือว่าการกลั่นแกล้งกันในรูปแบบใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งต่อหน้าการล้อเลียนรูปลักษณ์ปมด้อยหรือว่าการล้อเลียนในส่วนของสถานภาพต่างๆของเพื่อนตรงนี้ณปัจจุบันนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีใครนะครับรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์แล้วก็ไม่ได้มีใครเห็นดีเห็นงามกับเรื่องพวกนี้ณสังคมยุคปัจจุบันแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยนะครับคนที่บูลลี่คนอื่นนะครับหรือว่าการกลั่นแกล้งคนอื่นบุคคลรอบตัวหรือว่ารอบข้างมักจะมองว่าคนที่ชอบบูลลี่หรือว่ากลั่นแกล้งคนอื่นคนนี้แหละเป็นบุคคลที่มีปัญหาเนี่ยนะครับแล้วก็อยากจะฝากไปยังเด็กๆเยาวชนอีกเรื่องนึงนะครับอยากจะให้ร่วมกันนะครับให้กำลังใจเพื่อนๆซึ่งกันและกันนะครับการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนการรักใคร่สามัคคีกลมเกี่ยวกันเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับในหมู่ของน้องๆเด็กๆเยาวชนเพราะว่าความสัมพันธ์ดีเหล่านี้ต่อไปในอนาคตมันอาจจะสร้างเครือข่ายแล้วก็มันอาจจะสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมแล้วก็ประเทศชาติของเราต่อไปได้อีกด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้นิดนึงนะครับในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขามีสายด่วนที่ปรึกษาเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตนะครับของกระทรวงสาธารณสุขสายด่วนสุขภาพจิต1323โทรได้ตลอด24ชั่วโมงหากใครรู้สึกว่ากำลังบูลลี่แล้วก็มีความเครียดทุกเรื่องนะครับสามารถที่จะโทรติดต่อสอบถามจิตแพทย์ได้นะครับที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้พี่แบงค์พี่เอ็กซ์แล้วก็ทีมงานต้องลาแล้วครับสวัสดีครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับดังใจชยานุกูลค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: คิดถึงยา

0: ถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธกส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส.
1: นายกพร้อมคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ 3-4 สิงหาคมนี้ปูทางการค้าการลงทุนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นายกกำชับฝ่ายปกครองดูแลชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนใต้หลังเกิดเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่พร้อมเร่งปราบยาเสพติดค้าของเถื่อนบอกใครแย้มโดนจับหมดกลุ่มเห็นต่างยังต้องเดินหน้าพูดคุยคู่ขนานปราบปรามต่อเนื่องสำนักงานตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจครอบครัว2ตำรวจสภ.ตากใบเสียชีวิตจากการตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดในจังหวัดนราธิวาสผบ.ตร.สั่งดูแลสวัสดิการเต็มที่และดูแลรักษาอย่างดีที่สุดกำลังพลที่บาดเจ็บอีก4นายกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเผยคืบหน้าเหตุคนร้ายยิงตำรวจสภ.ตากใบเจ้าหน้าที่เร่งตรวจพิสูจน์รวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุต่อเนื่องล่าสุดคุมตัวบุคคลต้องสงสัยในบริเวณที่เกิดเหตุ4รายเพื่อซักถามตามขั้นตอนของกฎหมายรัฐมนตรียุติธรรมเรียกอธิบดีราชทัณฑ์คุ้มครองสิทธิ์คุมประพฤติถกด่วนกรณีผู้ต้องหาฆาตกรรมอำพราง5ศพสั่งกรมคุมประพฤติเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงด้านการจอมพลังพาญาติเหยื่อ3ศพร้องกระทรวงยุติธรรมจี้ทบทวนปล่อยนักโทษอันตรายผบ.ตร.สั่งตรวจสอบกรณีการกล่าวอ้างผู้ต้องหาคดีฆ่าพี่น้องรัสเซียรับยาเสพติดจากตำรวจย้ำหากพบผิดดำเนินการเด็ดขาดทางวินัยอาญาอนุทินไม่หวั่นศึกซักฟอกมั่นใจไม่ต้องมีองครักษ์พิทักษ์เหตุรัฐบาลไม่ทำชั่วทำเลวจึงไม่ต้องกังวลโยนถามประชาชนพอใจการทำงาน3เดือนหรือไม่ย้ำจัดการทุจริตสอบท้องถิ่นแล้วอนุทินโพสต์ภาพนุ่งขาสั้นร่วมกิจกรรมกับครอบครัวหลังดราม่าเนวินใส่ขาสั้นร่วมพิธีศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชถูกวิจารณ์ไม่เหมาะสมด้านเนวินเมินคำวิจารณ์โพสต์เฟซบุ๊กบอกเป็นสิทธิ์ส่วนตัวสะดวกสบายแบบนี้อนุทินชี้ไทยไม่ยอมรับรายงานของทอมแอนดูผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติบอกยังไม่ได้ฟังข้อมูลฝ่ายไทยย้ำเจรจากัมพูชาต้องเป็นไปตามเงื่อนไขมั่นใจไทยมีจุดยืนชัดด้านสีหศักดิ์ย้ำท่าทีรัฐบาลไทยไม่เห็นด้วยรายงานทอมแอนดูย้ำไม่ใช่มติ UNHRC ชี้รายงานต้องเป็นกลางเที่ยงธรรมไม่ลำเอียงแต่ที่ผ่านมาไม่เคยถามไทยสูญเสียอย่างไรบ้างห่วงตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองให้กัมพูชาเตรียมทำหนังสือถึงข้าหลวงใหญ่ UNHRCชาวบ้านแนวชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเร่งเสริมพื้นที่ปลอดภัยหลังการสู้รบฝั่งเมียนมายังปะทุเป็นระยะวันนี้มีกระสุนปืนข้ามแดนตกใส่บ้านเรือนเสียหาย5หลังโชคดีไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะที่ฝ่ายความมั่นคงเพิ่มกำลังดูแลและแจ้งเตือนหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงกลุ่มผู้เสียหายบุกกระทรวงสาธารณสุขจี้ลบข้อมูลรักษาทิปในแอปหมอพร้อมและทางรัฐกวั่นกระทบสิทธิการรักษาและประกันภัยขีดเส้นตายกระทรวงสาธารณสุขเร่งสะสางปัญหาภายใน15วันหากไร้ความคืบหน้าเตรียมยกระดับฟ้องศาลและรองวุฒิสภาเอาผิดถึงที่สุดนักเรียนไทยสร้างชื่อเสียงระดับโลกคว้า127รางวัลจากเวทีแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วระดับนานาชาติครั้งที่46ณประเทศสิงคโปร์เดินทางกลับถึงไทยท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่น
2: ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: แล้วจ้าสถานีแห่งความสุขสารพันสาระเพื่อคนรักสุขภาพขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีดำเนินรายการโดยดีเจอิ๋วอิ๋วพัทรวดีเกิดบางพร้อมเสิร์ฟเพลงเพราะและเคล็ดลับดูแลตัวเองให้แข็งแรงกันแล้วจ้าสนใจสนับสนุนรายการหรือลงโฆษณาติดต่อโดยตรงได้ที่เบอร์0812901691ฟังดีมีแห่งต้องลูกทุ่งสุขภาพดีนะจ๊ะ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่ากับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย0812901691 0812901691
2: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
3: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
2: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
4: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
5: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
4: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
5: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
4: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
5: 0812901691
4: 0812901691

ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีอิ๋วอิ๋วมารายงานตัวแล้วนะคะกลับมาเจอกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะทักทายแฟนรายการเสียงจากค่ายจักรพงศ์ AM 855ด้วยนะคะแล้วก็ทักทายแฟนรายการที่วสป711 AM 1449ด้วยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างกำลังทำอะไรกันอยู่นะคะวันนี้อิ๋วอิ๋วก็กลับมาเจอกันมาอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะมีงานเพลงพร้อมๆมาฝากกันและก็เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะคะผลิตภัณฑ์คุณภาพผู้ใหญ่ใจดีของเราผู้สนับสนุนรายการของเราไม่ว่าจะเป็นโปรมิกซ์ออยล์ดูแลร่างกายฟื้นฟูไตเพิ่มภูมิต้านทานบำรุงร่างกายด้วยโปรมิกซ์ออยล์และยายาบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจกาแฟลิซ่าเอ็มโกสร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายของเราได้ตลอดทั้งวันและน้ำมันงาดำสกัดเย็นช่วยหล่อลื่นข้อเข่าเป็นอย่างดีนะคะค่ะและใส่เลี่ยมจอยช่วยปรับสภาพลำไส้และเพื่อการระบายที่ดีค่ะค่ะทุกๆผลิตภัณฑ์นะคะก็จะมีเรื่องของราคาโปรโมชั่นมาบอกต่อกันนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้นะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้กับทีมงานลุงช้างนะคะค่ะโปรโมชั่นดีๆนะคะมีมาฝากกันตลอดทั้งรายการค่ะคุณผู้ฟังคะไม่อยากให้คุณผู้ฟังพลาดโอกาสดีๆไปในเรื่องของการดูแลสุขภาพของตัวเรานะคะลองสังเกตตัวเองนะคะว่าตอนนี้เนี่ยอยากจะโฟกัสดูแลสุขภาพด้านไหนอย่างไรแล้วก็คนที่เรารักคนในครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุเราสามารถที่จะดูแลท่านได้ค่ะและหากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อสอบถามรายละเอียดกับทีมงานลุงช้างได้เลยที่หมายเลข0812901691

0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่ากับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิปโอสด
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย
2: 0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟเจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ProMix Oil นะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ช่วยดูแลร่างกายฟื้นฟูไตบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานบำรุงร่างกายค่ะ ProMix Oil คนชราผู้สูงอายุสุภาพสตรีที่มีปัญหาภายในเนี่ยทานได้เลยนะคะ ProMix Oil ได้รวบรวมน้ำมันสกัดเย็น11ชนิดไว้ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพิมโรสน้ำมันงาน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดแฟลกและน้ำมันเมล็ดโบราณค่ะค่ะและท่านไหนที่อาจจะติดอาหารที่มีรสชาติเข้มข้นน่ะนะคะแต่ว่าต้องหลีกเลี่ยงต้องลดเนี่ยนะคะอาจจะทำได้ยากค่ะสามารถที่จะสั่ง ProMix Oil มารับประทานได้ค่ะค่ะ ProMix Oil โปรโมชั่นสุดคุ้มในช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะว่าไม่อยากให้พลาดโอกาสดีๆไปนะคะ ProMix Oil สั่งซื้อ2กระปุกราคาเพียง650บาทค่ะและเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องนะคะสั่งซื้อ4กระปุกเราแถมไม่ได้ฟรีอีก1กระปุกจ่ายเพียง 1,300 บาทสนใจโทรเลย0812901691 0812901691ค่ะแล้วก็อย่าลืมสร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายของเรานะคะบางครั้งบางทีหลายท่านเนี่ยติดกาแฟดื่มกาแฟทุกวันแต่ว่าอาจจะยังไม่ถูกใจยังไม่ตอบโจทย์นะคะก็สามารถที่จะเลือกกาแฟลิซ่าเอ็มโกตัวนี้เนี่ยได้เลยนะคะสุขภาพดีค่ะนอกจากจะสร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าแล้วเนี่ยยังดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะค่ะมากกว่ากาแฟคือการบำรุงที่เหนือกว่ากาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะรวบรวมสุดยอดสารสกัดเพื่อสุขภาพทั้งคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดและสมุนไพรเกรดพรีเมียมนะคะดื่มแล้วใจไม่สั่นคอไม่แห้งน้ำตาลไม่พุ่งอร่อยกลมกล่อมลงตัวค่ะคุณผู้ฟังครับค่ะสมุนไพรเกรดพรีเมียมเนี่ยนะคะก็ประกอบไปด้วยโสมถังเช่าเกากี้เห็ดลิ้นจือกระชายดำดูแลรากผมรากฟันและดูแลผิวพรรณได้ด้วยสำหรับกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจนะคะกาแฟลิซ่าเอ็มโก1ถุงมี20ซองราคาถุงละ380บาทสั่งซื้อ2ถุงจ่ายเพียง700บาทสั่งซื้อ4ถุงจ่ายเพียง 1,000 บาทค่ะสนใจโทรเลย0812901691 0812901691

0: ีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
1: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
2: ยาย่าบริ้ง
3: ยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอร์รี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอร์รี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริ้ง
2: ยาย่าบริ้ง
0: สอบถามเพิ่มเติมที่0812901691
4: ช่วงนี้เรากลับมาดูแลสุขภาพดวงตากันค่ะคุณผู้ฟังคะดวงตาคู่เสื่อมของคุณนะต้องรักษากันไว้นะคะทนุถนอมกันตั้งแต่เนิ่นๆค่ะหลายท่านอาจจะละเลยแล้วก็อาจจะเผลอลืมนะคะว่าสายตาของเราดวงตาของเราเนี่ยเป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆค่ะดังนั้นเนี่ยต้องทนุถนอมกันโดยเฉพาะท่านที่ต้องทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆ นะคะท่านที่ใช้โทรศัพท์มือถือดูโซเชียลนะคะดูซีรีส์แนวตั้งอะไรประมาณนี้เนี่ยต้องพักกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะถึงเวลาพักผ่อนก็ต้องพักผ่อนกันนะคะถึงเวลาที่เราจะต้องหยุดดูหยุดพักสายตาก็ต้องพักค่ะค่ะเรื่องของการดูแลสุขภาพดวงตาเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะอิ๋วๆแนะนำยายาบริงค่ะยายาบริงได้รวบรวมสารสกัดอันทรงคุณค่าไว้มากมายมีส่วนผสมของบินเบอร์รี่ลูทีนราสเบอร์รี่อะเซโรราเชอร์รี่โลดฮิปใบชาแอลคานิทีนสาหร่ายเคลนะคะค่ะล้วนมีประโยชน์แล้วก็มีความจำเป็นต่อการดูแลดวงตาจริงๆมีออยปลอดภัยนะผู้ใหญ่ทานได้ผู้สูงอายุทานดีคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจยายาบริงราคากระปุกละ800บาทสั่งซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสนใจโทรเลย081-290-1691ค่ะและท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บมือชาเท้าชานะคะก็ต้องรีบๆดูแลตัวเองกันนะคะค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% หลายท่านใช้แล้วประทับใจบอกต่อกันนะคะส่วนท่านที่อาจจะเพิ่งเข้ามาติดตามอาจจะยังไม่ลองใช้ไม่กล้าเนี่ยนะคะอยู่ๆบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์น้ำมันงาดำสกัดเย็นตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพจริงๆค่ะเซซามีนที่อยู่ในงาดำเนี่ยมีประโยชน์มากมายนะคะทำให้นอนหลับสบายด้วยนะคะทานแล้วปลอดภัยมีออยมีเลขสารระบบอาหารที่302-027-650-007ค่ะเด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทานนะคะสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บมือชาเท้าชาทานได้เลยทานง่ายเป็นแบบซอฟเจล1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทสั่งซื้อ4กระปุกเราแถมไม่ต้องฟรีอีก1กระปุกคุ้มจริงๆสนใจโทรเลย081-290-1691
5: ค่ะดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญที่ต้องใช้ทุกวันแต่บางอาชีพต้องใช้สายตาหนักมากกว่าปกติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะเช่นพนักงานออฟฟิศที่ต้องนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวันพนักงานแอดมินร้านค้าออนไลน์ที่ต้องใช้มือถือเพื่อทำงานตอบแชทลูกค้าหนักๆไรเดอร์หรือว่าเมสเซนเจอร์ที่ต้องขับรถทางไกลท่ามกลางแสงแดดจ้าและใช้สายตาเพ่งมองถนนตลอดเวลาพฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสายตาของเรามากบางคนจึงมีอาการปวดตาแสบตาง่ายตาพร่ามัวตาแพ้แสงการกินอาหารบำรุงสายตาก็สามารถช่วยได้ในระดับหนึ่งค่ะเช่นผักและผลไม้ที่มีสีเขียวเข้มสีเหลืองและสีส้มรวมทั้งการรับประทานวิตามินที่ช่วยเสริมการดูแลสุขภาพดวงตาก็เป็นอีกทางเลือก แค่การทานอาหารบำรุงสายตาก็สามารถช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคะเช่นการทานผักและผลไม้ที่มีสีเขียวเข้มสีเหลืองและสีส้มค่ะค่ะอาหารที่เรารับประทานก็มีวิตามินบำรุงสายตาเช่นกันนะคะแต่ว่าเราอาจจะรับประทานได้น้อยหรือไม่ชอบรับประทานอาหารชนิดนั้นนะคะเราไปดูกันค่ะว่าอาหารบำรุงสายตาที่น่าสนใจนั้นมีอะไรบ้างค่ะเราไปที่วิตามิน A กันก่อนเลยนะคะวิตามิน A ช่วยบำรุงสายตาช่วยในการมองในที่มืดพบในผักใบเขียวเช่นตำลึงผักโขมผักบุ้งชะอมคะน้ายอดกระถินพริกหยวกเขียวบรอกโคลีผักหรือผลไม้ที่มีสีเหลืองหรือสีส้มเช่นฟักทองแครอทมะละกอมะม่วงสุกเสาวรสรวมทั้งเครื่องในสัตว์และไข่แดงค่ะต่อมาเป็นลูทีนและซีเซนทีนเป็นสารกลุ่มแคโรทีนอยด์ช่วยชะลอและลดโอกาสของการเกิดต้อกระจกป้องกันหรือชะลอโรคจอประสาทตาเสื่อมพบมากในไข่แดงผักและผลไม้สีเขียวและเหลืองเช่นผักคะน้าป่วยเล้งบรอกโคลีผักโขมข้าวโพดฟักทองแครอทค่ะค่ะและต่อมาเป็นแอสตาแซนทินนะคะเป็นสารในกลุ่มแคโรทีนอยด์ช่วยบำรุงและลดอาการเมื่อยล้าของสายตาพบมากในกุ้งปลาแซลมอนปูไข่ปลาคาเวียสาหร่ายสีแดงค่ะต่อมาเป็นวิตามิน B2 ช่วยบำรุงสายตาลดอาการตาล้าตาไม่สู้แสงพบมากในผลิตภัณฑ์นมผักใบเขียวเนื้อสัตว์เห็ดไข่และธัญพืชค่ะต่อมาเป็นวิตามินซีช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกและจอประสาทตาเสื่อมพบมากในผักและผลไม้เช่นส้มองุ่นสตรอเบอรี่กีวีแคนตาลูปมะละกอมะเขือเทศพริกหยวกบรอกโคลีและกะหล่ำปีค่ะค่ะและต่อมาเป็นวิตามินอีนะคะซึ่งเป็นวิตามินที่อยู่ในเซลล์รับแสงจอประสาทตาช่วยปกป้องดวงตาจากแสงแดดช่วยลดความเสี่ยงโรคต้อกระจกพบในอาหารต่างๆเช่นไข่เนื้อสัตว์ผลไม้ธัญพืชน้ำมันจากพืชเช่นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันมะกอกน้ำมันดอกทานตะวันค่ะค่ะแล้วก็ยังมีสังกะสีนะคะที่ช่วยลดความเสี่ยงของโรคจอตาในผู้สูงอายุหรือชะลอความเสื่อมของจอประสาทตาในผู้ที่มีอาการอยู่แล้วพบในอาหารทะเลเช่นหอยนางรมปูกุ้งรวมทั้งเนื้อสัตว์ตับธัญพืชผักใบเขียวและผลไม้เช่นแอปเปิ้ลสับปะรดและมะม่วงค่ะค่ะและยังมีโอเมก้า3นะคะที่ช่วยรักษาภาวะตาแห้งช่วยผลิตน้ำตาทำให้ตาชุ่มชื้นพบมากในปลาทะเลเช่นปลาแซลมอนปลาทูน่าปลาซาดีนรวมทั้งปลาน้ำจืดเช่นปลาทูปลาน้ำดอกไม้ปลากระพงปลาช่อนและยังมีหอยนางรมและธัญพืชด้วยค่ะค่ะแล้วก็ยังมีบิวเบอรี่นะคะที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงที่เรียกว่าแอนโทไซยานินช่วยลดอาการตาเมื่อยล้าตาแห้งช่วยป้องกันโรคต้อกระจกจอประสาทตาเสื่อมและโรคทางตาอื่นๆค่ะ

0: ืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

0: ค่ะหลายท่านรู้สึกไม่มั่นใจเนื่องจากว่ารู้สึกอึดอัดการขับถ่ายไม่ค่อยดีไม่ค่อยเป็นปกติเนี่ยนะคะไม่ต้องวิตกกังวลกันค่ะอิ๋วๆก็แนะนำไซเลียมจอยนะคะไซเลียมจอยตัวนี้ช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นผ่านการรับรองจากอย.มีอย.ผ่านมาตรฐานการผลิต GMP เลขสารระบบอาหารที่161-067-655-0209ค่ะค่ะไซเลียมจอยนะท่านที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายทานไซเลียมจอยได้เลยค่ะไซเลียมจอยทานก่อนนอน1เม็ดเพื่อการปรับสภาพลำไส้ไซเลียมจอยนะทานก่อนนอน2เม็ดได้เลยเพื่อการระบายที่ดีค่ะถ้าสำหรับไซเลียมจอยหากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อ2กระปุกราคา700บาทเท่านั้นเราแถมไม่ได้ฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยนะคะคุ้มมากๆเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องเพื่อสุขภาพการขับถ่ายที่ดีนะคะสนใจโทรเลย0812901691ค่ะและสำหรับวันนี้เวลาของรายการลูกทุ่งสุขภาพดีกับอิ๋วอิ๋วก็หมดลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะและขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราไม่ว่าจะเป็นน้ำมันงาดำสกัดเย็นยายาบริงโปรมิกซ์ออยล์กาแฟลิซ่าเอ็มโกและใส่เลียมจอยค่ะค่ะอยากดูแลสุขภาพของคุณด้านไหนอย่างไรนะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะและวันเวลาหมดแล้วร่ำลากันไปเหมือนอีกเช่นเคยค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: เรามีเรื่องต้องคุยกัน

0: ื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
1: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
3: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
5: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
6: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม
7: ่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง

ที่นี่สถานีวิทยุจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: แต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
3: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
2: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการ

0: ผิวใสขึ้น
1: ไปกับบทเพลงชื่อเพลงว่าหาผัวดีๆจะหาลูกเขยให้แม่สักคนต้องหาผัวดีๆว่ากันครับจบเพลงลูกทุ่งเราก็เข้าข่าวสิครับเข้าไปดู YouTube ช่องพันตระเรคคอร์ดครับกดไลค์กดแชร์กับบทเพลงหาผัวดีๆครับก็งานเพลงเพราะเรื่องนำมาฝากคุณผู้ฟังครับ
2: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์ขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับจะยืนหยัดรับใช้ท่านอยู่ปีที่30แล้วครับเพราะว่าของดีในตัวเองมันตอบโจทย์ตัวมันเองว่ารับประทานเข้าไปแล้วมันตอบโจทย์โรคระบาดคุณได้ทุกๆโรคไม่เป็นอะไรก็ดูแลสุขภาพร่างกายได้เอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับอาหารเสริมที่มีสมุนไพรมากมายหลากหลายผสมผสานเป็นตัวยาเป็นเม็ดแคปซูลออกมานะครับเพื่อให้ไปดูแลสภาพร่างกายของท่านตัวนี้ดูแลความดันตัวนี้ดูแลเบาหวานตัวนี้ดูแลเรื่องตับตัวนี้ดูแลเรื่องไตครับประเภทที่ลุกเข้าห้องน้ำบ่อยๆหรือว่าประเภทวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตลาดอะไรพวกนี้ครับทุกอย่างที่ในตัวท่านเป็นเอนไซม์บายอเนกตราไบโอรับประทานก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดใน4ขวดแรกพอครบ4ขวดแล้วขวดที่5เริ่มลดลงแล้วก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อๆไปคุณกินวันละเม็ดครับประหยัดขึ้นไปเรื่อยๆเห็นมั้ยล่ะครับผมอยากให้คุณประหยัดตังค์แล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยทำไมเราขายยืนหยัดอยู่ได้30ปีก็เพราะว่ามันรับประทานแล้วตอบโจทย์ได้จริงๆครับเราไม่ประเภทแบบสลิปผลิตสินค้าเอามาแล้วตีหัวเข้าบ้านไม่มีและต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้มันต่อเนื่องครับมันจะได้คำตอบที่ดีสำหรับตัวคุณเองกับโรคหลายๆต่างๆครับมาเรื่องราวของข่าวครับแต่ที่สถานีตำรวจทางภาค9เอาอีกแล้วครับยะลายะลาเมื่อเวลา 7:57 นเกือบ 2:00 นของวันที่3สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงถล่มเข้าใส่บริเวณด้านหลังสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองยะลาพื้นที่สวนยางพาราและป่ารกทึบอยู่ด้านหลังตำรวจสภ.ลำใหม่ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่บนโรงพักได้รีบนำกำลังเข้าประจำจุดยุทธศาสตร์พร้อมอาวุธปืนประจำกายยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองและรักษาความปลอดภัยของสถานีตำรวจส่งผลให้เกิดการยิงปะทะกันอยู่นานหลายนาทีทีเดียวครับก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีออกจากพื้นที่หลังโรงพักไปเลยพลตำรวจตรีวันลบจำนงอาสารองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9พร้อมด้วยพลตำรวจตรีกองอัดสุวรรณขำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลานายวิมุตติอำนักมณีนายอำเภอเมืองยะลาผู้กับสภ.เมืองยะลาพันตำรวจชัดชัยศักดีก็รุดไปที่เกิดเหตุครับเพื่อคลี่คลายและเมื่อเสียงปืนสงบลงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่10และยะลาพร้อมด้วยชุดกู้ภัยแม่กองเหนี่ยวยะลาครับก็ไปถึงที่เกิดเหตุกันพอไปถึงก็ดูร่องรอยกันแล้วครับวิถีกระสุนเก็บปลอกกระสุนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อใช้ประกอบการสืบสวนติดตามตัวผู้ก่อเหตุครับตรวจสอบเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอย่างใดทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานด้านความมั่นคงเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดโดยกำชับให้ด่วนตรวจให้ด่านตรวจและจุดสกัดทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดยะลาและพื้นที่รอยต่อเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นบุคคลและพยานพาหนะต้องสงสัยพร้อมระดมกำลังติดตามไล่ล่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำในพื้นที่ส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่เชื่อว่ากลุ่มคนร้ายมีเป้าหมายเพื่อสร้างสถานการณ์และสร้างความหวาดกลัวในพื้นที่อย่างไรก็ตามหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลหรือสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อกันร่วมมือรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ต่อไปครับครับนราธิวาสก็ยังจับตัวไม่ได้เมื่อยิงเจ้าหน้าที่ของเราเสียชีวิตไป2นายเนี่ยนะครับอันนี้ยะลาอีกแล้วครับก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังที่ต้องเตรียมความพร้อมกันอยู่เสมอนะครับแล้วก็นายกบอก ลั่นปัญหาทางภาคใต้ไม่มีเคลียร์ลุยปราบยาของเถื่อนเตือนพวกท้าทายอยากเจ๊งก็ลองนายกลั่นปัญหาภาคใต้ไม่มีเคลียร์ลุยปราบยาของเถื่อนเตือนพวกท้าทายอยากเจ๊งก็ลองสั่งการปกฝ่ายปกครองตำรวจทหารตรึงกำลังชายแดนกวาดล้างผู้มีอิทธิพลเต็มสูบครับนายอนุทินชาญวีรกุลครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบขณะปฏิบัติภารกิจสืบสวนหาข่าวบุคคลเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดข้อมูลเกี่ยวข่าวเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่สวนปาล์มที่ตำบลไผ่วันอำเภอตากใบจังหวัดราธิวาสส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจของเราเสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บอีก4นายเมื่อ2สิงหาคมวันนี้ผบ.ทบ.ผบ.ตร.และทีมงานลงไปดำเนินการในพื้นที่ในส่วนที่จะให้ฝ่ายปกครองได้เข้าไปทำงานร่วมกันในการดูแลชาวบ้านเมื่อถามว่าปัญหาชายแดนภาคใต้ไม่ใช่แค่กลุ่มเห็นต่างแต่มีปัจจัยในเรื่องของยาเสพติดและการค้าของเถื่อนกำชับอะไรบ้างนายกก็บอกเรื่องยาเสพติดเราก็เร่งปราบปรามอย่างเต็มที่ทุกคนที่เห็นอยู่ซึ่งพลเอกอาวุโสมินออนไลน์ประธานรัฐมนตรีเมียนมาก็จะเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวันที่67สิงหาคมนี้เรื่องปัญหายาเสพติดเรื่องสารพิษที่อยู่ในแม่น้ำปัญหาฝุ่นมลพิษก็ถือเป็นเรื่องที่จะหยิบยกขึ้นมาหารือกันอย่างซีเรียสเรื่องอื่นไม่ใช่ประเด็นเท่าไหร่ครับการจับกุมเอเย่นรายใหญ่ในการค้าของเถื่อนปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้บ้างหรือไม่ผู้สื่อข่าวถามนายกก็บอกว่ามีการจับกุมกันตลอดเราไม่รู้ว่าใครทำผิดกฎแต่ถ้าเขาลองมาท้าทายกฎหมายสื่อมวลชนก็เห็นว่ามีการจับกุมในทุกเรื่องของเรื่องเถื่อนก็มีการจับกุมที่จังหวัดระนองมูลค่า200กว่าล้านบาทอยากเจ๊งก็ลองเมื่อ2สิงหาคมก็มีการจับกุมที่ชุมพรได้อีกประมาณแบบประเภทเดียวกันไม่รู้ว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือเปล่าตนไม่ได้สนใจตรงนั้นแต่ถ้าแหยมเข้ามาก็โดนจับวันนี้เคลียร์ไม่ได้สิ่งที่ให้ความมั่นใจกับประชาชนของรัฐบาลชุดนี้คือไม่มีการเคลียร์เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก็ทำให้ชัดเจนแล้วว่าใครอยากจะโทรศัพท์เข้ามารับได้แต่ถ้าเคลียร์ไม่ได้ก็เห็นอยู่แล้วว่ามีคนหน้าแตกไปหลายคนเรื่องอื่นเยอะแยะไปหมดครับเข้าไปเรื่องของล่าสุดนี้ก็มีกลุ่มใช้อาวุธปืนสงครามก่อเหตุยิงใส่สถานีตำรวจภูธรลำใหม่อีกที่อำเภอเมืองยะลานายกก็บอกก็รับรายงานอยู่ทุกเรื่องซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบคอยกำกับดูแลทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องได้รับนโยบายและข้อสั่งการให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ในการระงับเหตุป้องกันเหตุปราบปรามคนที่กระทำความผิดกฎหมายอย่างเต็มที่ไม่ต้องมาถามกลับว่ามายังรัฐบาลเพราะอำนาจอยู่ที่ท่านทั้งหมดแล้วเมื่อถามว่าจากสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้มีการเลื่อนการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้จะทำให้เกิดปัญหาบานปลายหรือไม่นายอนุทินก็บอกว่าเรื่องการพูดคุยสันติสุขเราก็ต้องดำเนินการต่อไปเรื่องป้องกันปราบปรามเราก็ดำเนินการไปด้วยถามว่ามีการเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียวันนี้จะมีการพูดคุยอะไรเป็นพิเศษหรือไม่นายกก็บอกว่าทุกเรื่องเป็นเรื่องสำคัญหมดดังนั้นจะมีการพูดคุยทุกเรื่องทั้งเรื่องเศรษฐกิจความมั่นคงเรื่องความร่วมมือซึ่งก็มีทั้งความเกี่ยวพันกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเราก็ต้องพูดคุยกันครับนี่เป็นประเด็นข่าวอันนี้จากไทยรัฐนะครับเป็นเรื่องของสถานการณ์ในปัจจุบันครับกับอธิบดีประเทศไทยของเราครับประชาชนยื่นทบทวนสิทธิบัตรคนจนแล้ว 1.4 ล้านรายดังที่ถูกตัดไป9ล้านรายใช่ไหมยื่นแล้ว4ล้านรายยังขาดอีก5ล้านทบทวนสิทธิไม่ปล่อยเสียโอกาสครับรัฐบาลเผยประชาชนยื่นทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว4ล้านกว่ารายย้ำไม่ปล่อยให้ประชาชนตกหล่นหรือเสียสิทธิเร่งช่วยยืนยันตัวตนและเปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิถึง31สิงหาคมครับนางรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนผู้ยากไร้ให้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงเป็นธรรมจึงได้บูรณาการการทำงานของทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเร่งอำนวยความสะดวกทั้งการยืนยันตัวตนการยื่นทบทวนสิทธิและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ประชาชนดำเนินการได้ทันตามกำหนดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทั้งสิ้น 9.5 ล้านคนแบ่งเป็นผู้ถือบัตรรายเดิม 6.3 ล้านคนซึ่งไม่ต้องยืนยันตัวตนเพิ่มเดิมและผู้ถือบัตรรายใหม่ 3.1 ล้านคนก็ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนข้อมูลจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยยืนยันเมื่อ2สิงหาคมว่ามีผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้วกว่า2ล้านกว่ารายคงเหลืออีกประมาณ 9.8 แสน 9แสนกว่าคนที่ยังไม่ได้ดำเนินการซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งติดตามประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิ์ส ำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรัฐบาลได้เปิดให้ยื่นขอทบทวนสิทธิโดยขณะนี้มีผู้ยื่นคำร้องแล้วกว่า4ล้านกว่าคนขณะที่ยังมีผู้มีสิทธิยื่นทบทวนได้อีกประมาณ5ล้านกว่าคนจึงขอเชิญชวนให้เร่งดำเนินการภายใน31สิงหาคมครับรัฐบาลเตรียมช่องทางให้บริการได้อย่างครอบคลุมทั้งผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังเว็บไซต์โครงการธนาคารของรัฐอีก5แห่งและศูนย์ One Stop Service ณที่ว่าการอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกที่จะใช้บริการออนไลน์ครับรัฐบาลจ้างใจไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการต้องเสียสิทธิเพียงเพราะไม่สะดวกหรือไม่ทราบขั้นตอนจึงได้เตรียมทั้งเจ้าหน้าที่ระบบและช่องทางบริการได้อย่างเพียงพอขอให้ถือบัตรรายใหม่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนกว่า 900,000 กว่าคนเนี่ยที่ยังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิกว่า5ล้านกว่าคนก็เร่งดำเนินการซะเพื่อให้ทุกคนได้รับสิทธิสวัสดิการที่พึงได้รับอย่างครบถ้วนครับหลังจากทัวร์ลงเนี่ยนะหลังจากทัวร์ลงรัฐบาลก็ต้องพลิกแป๊บให้มันเร็วขึ้นมิฉะนั้นก็จะเสียรางวัลด้วยล่ะครับมีการตายกัน 2-3 คนใช่มั้ยกลับมาจากประชุมต่างประเทศทำไมต้องให้ประชาชนก็เดือดร้อนทำไมเราไม่ลงไปหาเขาล่ะเห็นไหมแต่อำเภอแต่ละจังหวัดพลานกันไปหมดต้องรอคำสั่งครับถ้าไม่รอคำสั่งก็ทำไม่ได้ทำไมต้องให้ประชาชนมาเสียเวลาไปทำหากินเราต้องวิ่งกันไปหาเขาไปบริการเขาขอให้ทุกจังหวัดครับผู้ว่าก็สั่งนายอำเภอนายอำเภอก็สั่งกำนันผู้ใหญ่บ้านเลยครับทุกอย่างเรียบร้อยพริกแป๊บทำไมพริกก็เอาเผ็ดอีกนานกันแล้วกันนะ พอรถทัวร์ลงคันใหญ่เลยโอ้โหตัด18ล้านตัดออกสัก9ล้านครึ่งต่อครึ่งเลยก็เลยทัวร์คันใหญ่ชนตุ้มตามบนถนนเต็มไปหมดเลยครับก็เป็นเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเรียกง่ายๆบัตรคนจนไม่ต้องยาวๆเพราะคนอยากจนมีเยอะแต่ไปให้เขาเป็นคนรวยมีรถมอเตอร์ไซค์คันเดียวเป็นคนรวยเลยเขาก็เลยไม่พอใจเขาก็เลยต้องไปยืนยันตัวตนใหม่เสียเวลาทำมากินว่างั้นรถก็จอดไว้ที่บ้านไม่ได้ใช้อะไรเลยแต่ชื่อมันไม่ได้ถอดออกไงไม่โทษใครไม่ได้ต้องโทษตัวเราเองที่ปล่อยประละเลยนะครับอันนี้สิครับกระบะขับย้อนสอนนั่นเป็นอย่างนั้นกฎจราจรกฎแห่งความปลอดภัยชอบย้อนสอนเนี่ยชนขึ้นมาจะไปโทษคนอื่นเขาได้ไงซ้ำกลับรถสวนเลนชนมอเตอร์ไซค์ไรเดอร์ทางตรงเสียชีวิตคาที่เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยพวกมักง่ายย้อนสอนพอเขาตายแล้วเนี่ยมันเรียกร้องกลับคืนมาได้ไหมชีวิตนะแค่ยึดใบขับขี่คุณมันก็แค่นั้นแหละแต่คุณจิตใต้สำนึกของคนที่ไม่เคารพกฎจราจรทำให้คนอื่นเขาตายเนี่ยมันน่าจะมีรถหกล้อย้อนสอนชนให้กระบะตายตามไปมั่งจะเหมาะจะควรอย่างพวกคนพวกนี้นะครับเขาก็บอกขับรถตามกฎจราจรกฎจราจรกฎแห่งความปลอดภัยไม่เข้าหูบ้างเลยไงหรือมันไม่เป็นซึมลึกกันบ้างเลยไงบ่าห้าทุ่มเศษก่อนเที่ยงคืนของวันที่2สิงหาคมครับเกิดเหตุรถกระบะชนรถมอเตอร์ไซค์มีเสียชีวิตบนถนนสายศรีวารีน้อยตำบลบางฉลองอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการตำรวจต้องไปพร้อมมูลนิธิพบนายณัฐวุฒิซื่อตรงวัย30คนขับมอเตอร์ไซค์สีขาวทะเบียนกทม.นอนหมดสติเสียเลือดมากทำการ CPR ประสานทีมกู้ชีพจากโรงพยาบาลบางพลีมาสนับสนุนโดยเจ้าหน้าที่พยายามปั๊มหัวใจกว่า20นาทีแต่ไม่เป็นผลครับไม่เป็นผลครับจะช่วยกันจุดสุดความสามารถผู้บาดเจ็บเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับเจ้าหน้าที่ก็พยายามปั๊มหัวใจกว่า20นาทีในที่เกิดเหตุพบรถกระบะสีดำทะเบียนอุดรธานีจอดอยู่ในเลนขวาสวนเลนของถนนครับในสภาพด้านหน้ารถพังเสียหายโดยมีนายวรพจน์วัย48ชาวสมุทรปราการนั่นเองครับเป็นคนขับยืนรอให้การกับตำรวจสอบถามพยานเห็นในการให้การตรงกันกับภาพกล้องวงจรปิดโดยยืนยันว่ารถกระบะคันดังกล่าวขับย้อนสอนมาแต่ไกลวกกลับรถบริเวณดังกล่าวทำให้รถจักรยานยนต์ที่มาทางตรงเบรกไม่อยู่และลื่นล้มจนเสียหลักพ พุ่งชนอัดที่หน้ารถครับน่าสงสารไรเดอร์นะครับเขาจะมาหากินไหวแค่30ครอบครัวเขาจะอยู่ยังไงเมียลูกเขาขณะที่ภรรยาและครอบครัวของผู้เสียชีวิตพอทราบข่าวจะรีบเดินทางมาที่เกิดเหตุต่างร้องไห้เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยให้ข้อมูลว่าผู้ตายมีอาชีพเป็นไรเดอร์วิ่งรับส่งผู้โดยสารซึ่งคาดว่าจะออกมารับผู้โดยสารผ่านแอปแต่สุดท้ายไปไม่ถึงมาประสบอุบัติเหตุจากความมักง่ายของคนขับรถกระบะคู่กรณีมักง่ายและช่วยมันต้องให้งดใช้รถหรือไม่งั้นขับยึดใบขับขี่ตลอดชีวิตด้านนายวรพจน์คนขับรถกระบะยอมรับว่าตนเองขับรถย้อนสอนมาจริงโดยตั้งใจจะย้อนสอนมาบริเวณดังกล่าวเพื่อจะซื้อก๋วยเตี๋ยวแต่ร้านปิดเขาเพราะมึงอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยทำให้คนอื่นเขาตายเนี่ยไอ้วรพจน์จึงจะเลี้ยวครับแต่ก็ไม่ทันระวังรถทางตรงจนเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวยอมรับว่าดื่มเบียร์นะไงมาหนึ่งเหยือกก่อนหน้าที่จะมาขับรถเนี่ยเป็นซะอย่างเงี้ยถึงบอกกฎหมายบ้านเรามันอ่อนไงมันไม่เข้มข้นติดคุกมันก็มีวันออกมันไม่มีการโทษหนักประหารชีวิตไม่มีไอ้ป๋องถึงไอ้ทงมันถึงได้เข้าออกคุกเป็นว่าเล่นเสพยาเสพติดมันติดคุกเดี๋ยวมันเข้าออกแล้วก็มาสร้างกรรมสร้างเวรสร้างกรรมระยำตำบอนให้กับสังคมเนี่ยเนี่ยเหมือนกันเนี่ยครับอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวแต่ทำให้คนเขาตายเนี่ยมันทำให้ผู้นำของครอบครัวครอบครัวเขาเดือดร้อนเอาเหอะเวรกรรมมันตามทันบวรพจน์เดี๋ยวมึงครอบครัวมึงก็ต้องเดือดร้อนเหมือนกับครอบครัวเขานะภาพวงจรปิดริมถนนสายศรีวารีน้อยใกล้เคียงตลาดทิพย์เกษรเนี่ยมุมแรกจับภาพฝั่งตรงข้ามได้ชัดเจนรถกระบะสีดำคันหนึ่งวิ่งย้อนสอนวิ่งมาเร็วด้วยมุ่งหน้าตรงข้ามตลาดเลยจากนั้นปรากฏว่าคนขับรถกระบะคันสีดำเนี่ยมักง่ายเลี้ยวกับรถตัดเลนข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งเลยหนึ่งหันหัวรถย้อนสอนสวนเลนทางตรงซึ่งจังหวะนั้นเองมีรถมอเตอร์ไซค์ขับมาด้วยทางตรงด้วยความเร็วพอเห็นรถกระบะคันดังกล่าวย้อนสอนเลนมาแล้วจึงพยายามเบรกจนรถล้มไถลลงไปอัดกับหน้ากระบะดังกล่าวอย่างจังครับจนทำให้แม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวซึ่งเห็นเหตุการณ์พอดีถึงกับร้องเสียงหลงด้วยความตกใจตำรวจก็คุมตัวไอ้เจ้าวรพจน์คนขับรถกระบะคันนี้ไปสอบปากคำและดำเนินคดีตามกฎหมายเนี่ยก็หาเบื้องต้นขับรถโดยประมาทเป็นเหตุผลที่แก่ความตายส่วนจะมีผลแอลกอฮอล์เกินกว่ากฎหมายกำหนดหรือไม่นั้นจะต้องส่งตัวไปเจาะเลือดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดรอผลยืนยันทางโรงพยาบาลอีกครั้งหากพบเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็จะได้แจ้งข้อหาเพิ่มภายหลังส่วนร่างผู้เสียชีวิตมอบให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งยังสถาบันรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปโทษทั้งเนาะแม่บ้านเขาลูกเขาอีกโอ้คนเดี๋ยวนี้มันมักง่ายคนเดี๋ยวนี้ทำใจตามใจอะไรคือไทยแท้ไม่ได้นึกถึงความเดือดร้อนคนเฮงซวยวันนี้ไม่น่ามาอยู่บนท้องถนนก็เข้าละครับคุณผู้ฟัง
2: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด็ดจากช้อนทองชวนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
0: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทย์โปร
3: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงมันเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
4: ้ตอนนี้มีแรงทำงานได้กินหมดไปข้อ
5: หนึ่งรู้สึกว่าถูกคนแก่จริงถ้าหมดท้องก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
6: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้ก็พยายามจะกินไปเรื่อยๆนั่นแหละ
7: ข้า
6: าห้องน้ำได้ไปอาบน้ำเองได้
7: จะซื้อภูผาวิปโปรไปให้คุณแม่จริงนะครับสุดพอเลยครับสุดยอดจริงๆครับ
0: ภูผาวิปโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิปโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิปโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575 0817805575
8: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่นอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกฤทธิ์ไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหล่หายใจติดขัดฟุ้งซ่านระส่ำระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย0817805575
0: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมมะระขีนกบีทรูทสวรสหม่อนสะระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข้าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิปโปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิปโปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร0817805575 0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอนจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575 0-780-55-75
1: งบมากงบน้อยคุยกันสร้างตามกำลังทรัพย์ของท่านจะรีโนเวทบ้านใหม่หรือว่าจะสร้างใหม่ซิ่งๆเลยลงเสาเข็มเลยก็ว่าได้มาให้คำปรึกษาครับเรามีวิศวกรที่จะให้คำปรึกษาในเรื่องการสร้างบ้านในเรื่องการต่อเติมบ้านหรือวิหารโบสถ์อะไรก็แล้วแต่ครับสำนักสงฆ์นี้ลดราคาให้เป็นพิเศษว่ากันครับติดต่อผู้จัดการของไทยภูผาเอนจิเนียริ่งได้เลยครับ0817805575เบอร์เดียวกับอาหารเสริมภูผาวิปโรที่จะช่วยให้ท่านแข็งแรงอ่อนเรี่ยวอ่อนแรงเดินเหินไม่ค่อยจะไหวแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงผอมแห้งแรงน้อยเบื่ออาหารรับประทานภูผาวิปโรสิครับมันจะช่วยปรับสภาพและฟื้นฟูให้ท่านแข็งแรงร่างกล้ามเนื้อเพราะมีโปรตีนที่เข้มข้นมีวิตามินที่หลากหลายแล้วก็มีวิตามินรวมถึงวิตามินบีรวมด้วยนะรวมแล้วเป็นประโยชน์ซองหนึ่งก็แก้วหนึ่งนะครับเช้าหนึ่งซองเย็นหนึ่งซองครับเชื่อว่าแค่ชุดเดียวนะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่ก็จะช่วยท่านได้ผ่องใสแข็งแรงครับอยู่เป็นร่มโพล่มใสให้ลูกหลานได้อีกนานแสนนานวันนี้ยังมัวประหยัดอยู่เลยครับเรื่องการดูแลสุขภาพร่างกายสนใจสั่งซื้อภูผาวิปโรพร้อมทั้งทางด้านของยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ครับเย็นชื่นใจหอมชื่นใจครับสำหรับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ผมสะผมผสมสมุนไพรดอกสมุนไพรอีกมากมายหลากหลายวันนี้พกติดตัวเอาไว้ครับติดบ้านก็ดีเป็นขึ้นมาหยิบมาใช้ทันท่วงทีครับสวิงสวายหน้ามืดตาลายครับลมตีขึ้นแน่นอกหายใจติดขัดรีบเลยครับละลายกับน้ำอุ่นน้ำร้อนชักครึ่งช้อนชากับทางด้านของยาหอมตราหอมมือลีครับหรือถ้ามันปัจจุบันทันด่วนฉุกเราขึ้นมาก็อ้าปากอมไว้ใต้ลิ้นครับเทไปใต้ลิ้นสักครึ่งช้อนชาแล้วก็ค่อยกลืนไปอาการทั้งหลายมันก็ค่อยๆเบาบางลงนะครับครับสั่งซื้อได้ที่0817805575ครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอพูดไปแล้วแล้วก็ยังมี AND Lutina ครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกแล้วก็บำรุงร่างกายได้ด้วยไม่ใช่บำรุงสายตาอย่างเดียวนะสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบลูเบอรี่สารสกัดจากแปะก้อยนี่บำรุงสายตาชุดเล็กนะครับชุดเล็กนี่2แถม1ชุดใหญ่4แถม3 7ขวดกับ3ขวดครับเราแถมกันคุ้มค่าเลยล่ะส่วนใหญ่จะสั่งชุดใหญ่นะครับบำรุงสายตาด้วยบำรุงร่างกายด้วยอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันเมื่อก่อนแค่บำรุงสายตาอย่างเดียวเดี๋ยวนี้เอาเอนไซม์เข้ามาเป็นส่วนผสมด้วยเลยกลายเป็นว่าต้องจัดโปรให้สมนาคุณให้ซื้อ2แถม1ชุดเล็กซื้อ4แถม3 7ขวดครับ AND Lutina ครับกาแฟ DJ กาแฟเพื่อการระบายครับสำหรับคนท้องผูกกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกครับกาแฟบำรุงร่างกายครับกาแฟ AND ครับเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจดับกลิ่นตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันสิวกระยุบฝ้ากระจางกับสบู่สมุนไพรดีเจหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนมาพร้อมกับสบู่สระผมสำหรับท่านที่เส้นผมไม่แข็งแรงผมร่วงแล้วก็คันหนังศีรษะศีรษะก็มีเชื้อราบนหนังศีรษะเกาทีก็รังแคเยอะแยะไปหมดเนี่ยแหละครับปราบรังแคปราบผมร่วงโดยสบู่สระผมครับสั่งซื้อสั่งให้ถูกนะครับสบู่สระผมกับสบู่แก้คันคนละตัวนะครับสนใจก็สั่งซื้อมาที่0817577474 0817577474ครับกลิ้งกลางเข้ามาเราจะได้จัดส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับมาเรื่องราวของข่าวภาพข่าวที่กกต.ครับสว.สำรองจี้กกต.ส่งฟ้องศาล229คนคดีหัว ในเดือนนี้ท้าให้เปิดหีบเทียบบัตรกว่า 3,000 ใบกับโพยด้วยเอามาท้าเลยครับกกต.กล้าเปิดไหมว่ากันนายอัครวัฒน์พงษ์ธนาชริตกุลสวสำรองพร้อมด้วยนายดิเรกพรสีมานายอรันบุญเรืองนายชาติวิทย์ชัตวิทย์มงคลแสนอดีตผู้สมัครสวในฐานะตัวแทนกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองและผู้สังเกตการการเลือกตั้งเข้ายื่นหนังสือต่อกต.ติดตามความคืบหน้าเร่งรัดการดำเนินคดีทุจริตคัดเลือกสวซึ่งยืดเยื้อมานานกว่ารวม2ปีแล้วพร้อมมองพฤติการของกต.ดังกล่าวเข้าข่ายกระบวนการล้มล้างการปกครองและส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอำนาจอธิปไตยทั้งฝ่ายนิติบัญญัติบริหารและตุลาการแฉ3พฤติการหัวสับยับโพยใบสั่งไม่ใช่แค่โพยจำนายอัครวัฒน์บอกขอให้กต.ทั้ง7คนเร่งสรุปสำนวนการสอบสวนโดยนำสำนวนของคณะสืบสวนไต่สวนชุดที่26มาพิจารณาเพื่อส่งเรื่องต่อไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาพร้อมทั้งคดีเลือกตั้งภายในเดือนนี้พร้อมเน้นย้ำให้องค์กรอิสระปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงธรรมไม่อยู่ภายใต้การครอบงำของผู้มีอำนาจหากกต.พยายามยกคำร้องหรือเป่าคดีผู้ที่ถูกกล่าวหา229คนอ้างว่าไม่มีมูลความจริงภาคประชาชนและอดีตผู้สมัครสว.เตรียมร่างคำฟ้องทางกฎหมายเพื่อดำเนินคดีต่อกต.ไว้เรียบร้อยแล้วครับตัวแทนกลุ่มสว.สำรองสำนวนยี่ชุดที่26มีมติเป็นเอกฉันท์จากข้าราชการและผู้เชี่ยวชาญจึงรวบรวมพยานหลักฐานทั้งบุคคลเอกสารและนิติวิทยาศาสตร์ไว้อย่างแน่นหนาแต่ปัจจุบันกลับพบพฤติการยื้อเวลาอย่างน่าสงสัยพร้อมยกตัวอย่างความผิดปกติ3ประเด็นหลักได้แก่1การขนคนมาสมัครมีการจัดหายานพาหนะเช่นรถตู้ขนย้ายผู้สมัครจำนวนมากมาจากทั่วประเทศ2จัดหาที่พักฟรีโดยจัดให้ผู้สมัครเข้าพักโรงแรมในอยุธยานครนายกปฐุมธานีและปริมณฑลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย3มีการเลี้ยงดูอาหารจัดเตรียมอาหารการกินให้เสร็จสรรพเรียบร้อยโดยผู้สมัครไม่ต้องจ่ายเงินเองด้วยซ้ำผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีกต.เคยระบุการนำโพยเข้าไปไม่ผิดกฎหมายโดยอ้างคำวินิจฉัยศาลปกครองและศาลฎีกานั้นนายอัครวัฒน์บอกชี้แจงว่าศาลปกครองมีคำสั่งครอบครองเฉพาะข้อ7และข้อ8และข้อ11ซึ่งอนุญาตให้นำเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครสว.3ติดตัวเข้าคูหาได้เท่านั้นเนื่องจากผู้สมัครมีจำนวนมากแต่ไม่ได้หมายความว่าศาลอนุญาตให้ทำโพยใบสั่งหรือจัดฉากหัวเลือกตั้งได้การแอบเขียนรายชื่อไว้หลังเอกสารสว.3มีการจ้างวานขนคนจัดหาเทรนเนอร์มาติวเข้มวาดตารางแนะนำตัวและจ่ายเงินตอบแทนเพื่อแลกกับการลงคะแนนอย่างนี้เขาเรียกว่าโพยใบสั่งเชื่อว่าไม่มีศาลที่ไหนตัดสินว่าทำได้หากทำได้การเลือกตั้งในไทยก็ไม่ต้องรณรงค์กันแล้วไม่ใครมีเงินก็เอามาแจกเอามาจ่ายใครเลือกใครให้มากก็เลือกเอาอย่างนั้นก็เลยใช่ไหมนายอัครวัฒน์บอกว่าการที่กกต.กำลังบิดเบือนข้อเท็จจริงแม้กระทั่งคำสั่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางที่อ้างว่าโพยไม่ผิดก็อยู่ระหว่างการอุทธรณ์คดียังไม่ถึงที่สุดพร้อมท้าให้นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.หรือประธานกกต.ออกมาแถลงยืนยันกับประชาชนว่าชัดเจนว่าการจ้างเขียนโพยบล็อกโหวตหรือหัวเลือกสว.สามารถทำได้โดยไม่ผิดกฎหมายจริงหรือไม่ออกมาเลยครับเลขาธิการหรือประธานกกต.นายอัครวัฒน์กล่าวอีกว่าคดีนี้ดำเนินการล่าช้ามานานกว่า2ปีและทั้งที่มีหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดและข้อมูลบัตรลงคะแนนมากกว่า 3,000 ใบที่แสดงให้เห็นว่ามีการลงคะแนนซ้ำตามหมายเลขโพยตั้งแต่24ถึง25มิถุนายนจนถึงวันเลือกจริง26มิถุนายนหากกต.ยืนยันจะไม่เปิดหีบบัตรพิเพื่อพิสูจน์ความจริงก็ขอให้เก็บบัตรเลือกตั้งเหล่านั้นไว้อย่าทำลายทิ้งเอาไปพับเป็นดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในงานสำคัญของผู้มีอำนาจที่ครอบงำกต.อยู่จะดีกว่าอย่าลืมว่าเงินเดือนสวัสดิการและบำนาญของกต.ที่ได้รับมาจากภาษีของประชาชนกว่า60ล้านคนจึงควรรักษาเกียรติยศและทำหน้าที่เพื่อประชาชนผมมีความเชื่อมั่นว่ากระแสคอร์รัปชันการทุจริตในระบบราชการที่เกิดขึ้นทุกหย่อมย่าจะทำให้ผู้มีอำนาจอยู่ได้ไม่นานอาจต้องหมดวาระลงภายในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก็ได้หากอยู่ผู้มีอำนาจไม่อยู่ก็จะไม่มีใครติดคุกแทนเพราะฉะนั้นอย่าเอาอนาคตของตัวเองมาเสี่ยงหรืออย่าให้ใครมาครอบงำโดยเฉพาะผู้มีอำนาจชอบใส่กางเกงขาสั้นนายครับว่ากันพี่ผู้มีอำนาจชอบนุ่งกางเกงขาสั้นลมมันเย็นมันสบายนุ่งกางเกงขาสั้นครับจุดธูปเทียนไหว้พระประธานกล่าวทั้งงานมีกางเกงขาสั้นอยู่ที่ประธานคนเดียวดูมันเก๋ไก๋ตะแปะหมุนเรือนะครับมองเก๋ไก่สไลเดอร์กันไปว่ากันอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเขาบอกว่าแม่ทั้งกางเกงขาสั้น เข้าใจกระแสนะครับอย่าให้ใครมาครอบงำโดยเฉพาะผู้ที่มีอำนาจชอบใส่กางเกงขาสั้น ไม่งั้นผมใส่เกงขาสั้นอยู่เนี่ยผมมีอำนาจไหมไปประเด็นข่าวอื่นครับกับเรื่องราวของข่าวโดยทางด้านของ AND ลูทิน่าครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกเดี๋ยวนี้ไม่ใช่บำรุงสายตาอย่างเดียวแล้วมีเรื่องของบำรุงร่างกายคือเอาเอนไซม์เข้ามาเป็นส่วนผสมด้วยนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อซื้อ3แถม1ชุดเล็กซื้อ4แถม3 7ขวดชุดใหญ่ครับแพงกว่ากันแค่พันเดียวสนใจโทรเลยครับเราจะได้ส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายร้องท้องไม่ผูกครับสนใจก็ติดต่อ0817577474081-757-7474ครับมาเรื่องราวของข่าวอ๋อนี่เดลีนิวเขาลงเนี่ยเดลีนิวเขาลงเขาบอกว่าเคารพด้วยใจเนวินโพสต์ปมใส่ขาสั้นบวงสรวงสิทธิส่วนตัวสะดวกแบบเนี้ยสะดวกแบบเนี้ยชี้เป็นพิธีของสโมสรมาที่ไรก็ได้แชมป์ทุกปีว่ากันอ๋อถ้านุ่งเกงขาสั้นได้แชมป์ถ้านุ่งเกงขายาวจะไม่ได้แชมป์ใช่ไหมชี้แจงดราม่าบวงสรวงว่ากันอ้าวว่ากันไปครับเป็นเรื่องเป็นราวของประเด็นข่าวแล้วก็มาเรื่องของทางด้านของเดลีนิวนะครับมีเรื่องของประเด็นข่าวทางด้านของนายเบนเลสซิ่งร้องดร.ธนกิจล่าอดีตทนายตุ๋นเงิน3ล้าน1หนีฟังฎีกาคดีฟ้องเท็จถูกออกหมายจับครับตำแหน่งงานทนายความธนกิจลอว์เฟิร์มถนนล่มเกล้าเขตลาดกระบังนายอริทัศน์วรโรจน์เจริญเดชหรือเบนเรซซิ่งเข้าพบนายกองตรีดร.ธนกิจจิตอริรัตน์หัวหน้าทีมทนายความเพื่อขอความช่วยเหลือและปรึกษาแนวทางติดตามจับกุมตัวอดีตทนายความรายหนึ่งมารับโทษตามกฎหมายหลังถูกหลอกลวงสูญเงินไปกว่า3ล้านกว่าบาท 3.1ซ้ำคู่กรณียังเบี้ยวไม่ชดใช้คืนจนถูกศาลสั่งล้มละลายและล่าสุดได้หลบหนีไม่วางฟังคำพิพากษาศาลฎีกาจนถูกออกหมายจับนายกองตรีดร.ธนกิจบอกคดีนี้สืบเนื่องมาจากอดีตทนายความคนดังกล่าวได้แอบอ้างตำแหน่งและสรรพคุณว่าสามารถช่วยเหลือเรื่องการประกันตัวในเบนเล็กซิ่งได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยคิดค่าดำเนินการเป็นเงิน3ล้าน1พร้อมทำสัญญาชัดเจนว่าหากไม่สำเร็จจะยินยอมคืนเงินให้จำนวน3ล้านบาทซึ่งในวันทำสัญญามีการถ่ายภาพเงินสดไว้เป็นหลักฐานอย่างไรก็ตามเมื่อถึงกำหนดเวลาอดีตทนายความกลับไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่อ้างปฏิเสธที่จะคืนเงินตามสัญญาต่อมาเบลเลซิ่งก็ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งจนกระทั่งศาลมีคำสั่งให้อดีตทนายความชดใช้เงินทั้งหมดแต่ปรากฏว่าคู่กรณีได้ยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินออกไปหมดแล้วไม่สามารถบังคับเอาเงินมาคืนได้ทำได้เพียงดำเนินการสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายเท่านั้นขณะเดียวกันพฤติกรรมแอบอ้างตำแหน่งไปหลอกลวงผู้อื่นดังกล่าวยังส่งผลให้อดีตทนายความผู้นี้ถูกสภาทนายความลงโทษลบชื่อออกจากข้อบังคับการเป็นทนายความในเวลาต่อมาใครนะใครนะที่เป็นทนายความคนนี้นะครับอยากรู้จักจังเลยนะครับทำลายอาชีพตัวเองก็เอาเนาะโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับเอาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับดูเวลาก็ไล่หลังมาแล้วขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรายการนะครับขอบคุณกับทางด้านของบริษัทไทยภูผาครับไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านสร้างโบสถ์สร้างวิหารอะไรได้หมดโกดังเก็บของหรือรีโนเวทบ้านในราคาที่คุณพูดคุยได้เรามีสถาปนิกที่เชี่ยวชาญปรึกษากันแล้วจะทำตามสตังค์ของท่านนะในกระเป๋าของท่านมีบางแบงค์สีเทาเท่าไหร่มากมายแค่ไหนก็คุยกันเราจะทำออกมาให้สวยงามสมความตั้งใจของท่านทีเดียวครับบริษัทไทยภูผาเอนจิเนียริ่งจำกัดครับ0817805575 0817805575ครับเราพักกันแป๊บหนึ่งเราอยู่กัน2ช่วงเดี๋ยวช่วงที่2มาพบกันใหม่ช่วงนี้เบรกก่อนนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาครับ
9: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
10: แม่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
11: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081757474 081757474
10: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
12: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
13: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081757474ย้ำ081757474
10: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08 2591 2591
14: ไปค้นเอามาจากไหนแม่
10: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่ยา

0: ชื่อเพลงว่าเจ็บนี้ที่ช้ำจากน้องมิ้นมินทวันพันธุรัตน์กลับ AI Cover ครับนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ฟังกับช่วงเวลาของเพลงดีที่เคยฟังเพลงดังครั้งอดีตครับและก่อนหน้านั้นก็เพลงพ่อตาเรียกพี่และก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเริ่มต้นด้วยเพลงแรกสถานะใหม่ของคนใจช้ำครับเพลงแรกหลายคนโทรมาว่าชื่อเพลงอะไรสถานะใหม่ของคนใจช้ำเพลงนี้เมื่อสักร่วม 5-6 ปีที่แล้วครับยังไม่เก่าเก่ากึกเท่าไหร่นะครับแต่ก็หยิบมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังสำหรับค่ายเพลงพันธุระเรคคอร์ดสร้างสรรค์ครับแล้วก็พ่อตาเรียกพี่เวอร์ชั่นของพันธุระเรคคอร์ดนะครับมีหลายเวอร์ชั่นเพราะนั้นถ้าเวอร์ชั่นของผมก็จะเป็นพ่อตาเรียกพี่ในทำนองนี้นะครับเพราะมีหลายทำนองก็มีการบิดทำนองกันไปอะไรกันไปแต่ก็มีความไพเราะทุกเพลงนะครับแล้วแต่คุณจะเลือกฟังใน YouTube ครับใน YouTube ช่องพันธุรัตน์เรคคอร์ดครับขอบพระคุณครับกับการติดตามรับฟังรายการต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่ข่าวค้นคนเจ๋งเอกตอนนี้ก็มาถึงเรื่องของงานเพลงครับให้ฟังกันเยอะๆครับขอบพระคุณครับกับการสนับสนุนรายการจากเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับ
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
5: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมบระคีนกบีทรูทสวรสหม่อนสะระแหน่จะเอมเทศดีไทยดีไทย
6: เสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข่าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทโปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร0817805575
0: ครับสนใจก็ซื้อเลยนะครับกับทางด้านของผลิตภัณฑ์โปรโมชั่นกับดีไทยดีไทยครับซื้อ2แถมภูผาวิทโปรอีก1ครับ0817805575ครับแต่ถ้าจะซื้อเรื่องของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับรับประทานแล้วมันตอบโจทย์โรคหลายๆได้ทุกๆโรควันนี้คุณดูแลสุขภาพร่างกายคุณหรือยังถ้าคุณกินตามที่ผมบอก29ปี30ปีเข้าปีนี้ผมพูดมาอย่างนี้มันก็ยังอยู่อย่างเงี้ยครับพูดเหมือนเดิมพูดเหมือนกันนั่นคือก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดใน4ขวดแรกพอครบ4ขวดขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อๆไปคุณกินวันละเม็ดวันละกับมื้อละไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะรับประทานด้วยความประหยัดแล้วดูแลสุขภาพร่างกายด้วยเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอมันตอบโจทย์ได้ทุกๆโรคที่ท่านเป็นผมไม่อยากจะบอกว่าถ้ารับประกันแล้วทำไมดีขึ้นแล้วยินดีให้คืนเงินแต่ต้องบอกว่าเอาเถอะนะไม่งั้นไม่ดีจริงยืนหยัดมาถึงได้30ปีกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับจนบัดนี้ AND ลูทิน่าครับบำรุงสายตาผมจึงต้องเอาเอนไซม์เข้ามาเป็นส่วนผสมในบางส่วนด้วยไม่ได้เอามาทั้งหมดแต่เอามาทั้งหมดก็ไม่ต้องขายเอนไซม์กันแล้วครับเราเอามาเป็นบางส่วนเอามาผสมเพื่อให้บำรุงสายตาด้วยบำรุงร่างกายด้วยสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบลูเบอร์รี่สารสกัดจากใบกล้วยไม่เพียงพอกับทางด้านของการบำรุงร่างกายด้วยผลิตภัณฑ์ของเอนไซม์เข้ามาเป็นส่วนผสมครับเป็นบางส่วนเท่านั้นแล้วผมก็จัดโปรว่าซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ครับสำหรับ AND Lutina ครับAND ลูทิน่าบำรุงสายตาด้วยบำรุงร่างกายด้วยก็จะได้โปรโมชั่นโปรโมชั่นแบบชุดเล็ก2แถม1หรือชุดใหญ่4แถม3 7ขวดครับ3ขวดกับ7ขวดส่วนใหญ่จะซื้อ7ขวดกันมากกว่าครับเพราะคุ้มแสนคุ้มครับนี่คือด้านการสมนาคุณครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายร้องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่นดับกลิ่นตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันสิวก็ยุบฝ้ากระจ่างกับสบู่สมุนไพรดีเจครับสิวก็ยุบฝ้ากระจ่างครับสำหรับสบู่ดีเจหอมสดชื่นบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันแน่นอนที่สุดนะครับแล้วก็กาแฟถามทดแล้วก็สบู่สระผมครับนอกจากสบู่สมุนไพรดีเจแล้วยังมีสบู่สระผมอันนี้สำหรับสระผมโดยเฉพาะครับเพื่อให้คุณผู้ฟังได้สร้างเส้นผมให้มันแข็งแรงลากผมแข็งแรงผมก็ไม่หลุดร่วงบางคนนี่หลุดร่วงเป็นหย่อมๆอุ้ยตกใจจะเป็นหัวล้านเป็นหย่อมๆไหมเนี่ยว่างั้นครับเอาสบู่สระผมไปฟอกเอาไปละเลงบนหัวครับเหมือนเราฟอกสบู่บนผิวของเราแต่คราวนี้บนผิวหนังที่บนหัวเราเลยกระจัดเชื้อราบนหนังศีรษะแล้วก็ลดการหลุดร่วงของผมแล้วก็ที่สำคัญอาการคันหัวและรังแคเต็มไปหมดมันก็ค่อยลดไปลดไปกับสบู่สระผมครับสนใจสั่งซื้อกันมาที่0817577474 0817577474ครับเพลงที่เคยฟังเพลงดังรักอดีตมาถึงบทเพลงนี้ครับ

จะรักฉันแล้วถามทำไมกับอดีตอดีตไม่อยากรู้อยากรู้อนาคตหรืออยากรู้ปัจจุบันว่าฉันรักเธอครับถามทำไมครับกับทางด้านของน้องสุภัทราพันธุรภูกับร้องครับนำมาฝากคุณผู้ฟังเพลงดีที่เคยฟังเพลงดังครั้งอดีตนะครับแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายกันแหละขอบพระคุณนะครับขอบคุณกับการติดตามรับฟังรายการขอบคุณกับทางด้านของภูผาวิโปรขอบคุณกับทางด้านของบริษัทไทยภูผาเอนจิเนียริ่งครับที่รับสร้างบ้านรับรีโนเวทบ้านหรือสร้างบ้านใหม่ตามกำลังทรัพย์ของท่านปรึกษาสถาปนิกของเราได้ดูแลควบคุมอย่างใกล้ชิดครับหรือจะเป็นเรื่องของสำนักสงฆ์กุฏิพระโบสถ์หรือวิหารอะไรก็แล้วแต่ครับนอกจากบ้านคนแล้วก็สถานที่ในวัดครับอาจจะหาช่างยากนักและประเภทแบบรับเงินเบิกเงินแล้วทิ้งงานของเราไม่มีแน่นอนครับจดทะเบียนถูกต้องตามรูปแบบของการก่อสร้างเพราะฉะนั้นถ้าสนใจบริษัทไทยภูผาเอนจิเนียริ่งจำกัดนี้ก็จะเป็นหนึ่งตัวเลือกสำหรับการที่จะสร้างบ้านการที่จะได้รีโนเวทบ้านครับเรายินดีที่จะรับคำปรึกษาเพื่อความสวยงามเพื่อความสุขเพื่อความพอใจของท่านในเรื่องการสร้างบ้านครับสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่0817805575 0817805575ครับกับบริษัทไทยภูผาเอนจิเนียริ่งจำกัดครับมาถึงบทเพลงสุดท้ายครับล่ำลากันกับเพลงนี้ครับเป็นเพลงสนุกสนุกครับที่ล่ำลากันสาวรำวงล่ำลากันเพียงแค่นี้นะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับ6 โมงเย็นถึง 20:00 น.

มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575 0817805575

0: โดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกค่ะหรือว่าจะรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสถานีข่าวสนามเป้าก็ได้นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ยังคงมีหลากหลายเรื่องราวนะคะซึ่งช่วงสักประมาณบ่ายๆนายกรัฐมนตรีก็เดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการแล้วมีรายงานว่าถึงกรุงจาการ์ตาเมื่อสักประมาณบ่าย3โมงกว่าๆตามเวลาประเทศไทยวันนี้ค่ะมีการพบปะหารือกันกับนายบราโบโวซูบียันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียด้วยนายกก็จะไปพูดคุยกันนะคะที่ทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียก็เป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของผู้นำไทยในรอบ15ปีเลยค่ะก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะไปปรากฏว่าโอ้โหให้สัมภาษณ์หลากหลายเรื่องเลยนะคะทั้งเรื่องที่เราติดตามกันอยู่ก็คือการโกงข้อสอบท้องถิ่นสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้รวมไปถึงประเด็นที่ทอมแอนดรูเสนอรายงานพิเศษแห่ง UN ค่ะเขาบอกว่าพาดพิงถึงประเทศไทยในหลายเรื่องโดยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องวันนี้นายกรัฐมนตรีก็พูดถึงประเด็นนี้ด้วยส่วนความคืบหน้าการนำร่างของฮาลุนโซโลกลับประเทศไทยหลังพบพิสูจน์หลักฐานเสร็จสิ้นเนี่ยนะคะก็ไม่จำเป็นต้องรอผลจากจอร์เจียนะเพียงแต่ว่าตอนนี้ค่ะต้องจัดการเรื่องเอกสารให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวสักครู่มาเคาะข่าวทั้งหมดนี้กันช่วงนี้พักครู่เดียวค่ะ
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: 5 6 7 8 up and up and up
9: มีแต่ up แบบนี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
10: โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
9: ให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
10: และใกล้และใกล้
9: ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอป Go by กรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
0: กลับมาข้อข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะชายแดนใต้ยังคงเกิดเหตุรายวันเมื่อช่วงเช้านี้ค่ะสักประมาณ 7:55 นาทีคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามก่อเหตุยิงบริเวณด้านหลังสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ที่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองยะลานะคะหลังเกิดเหตุค่ะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปควบคุมพื้นที่โดยทันทีไปปิดกั้นจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยของประชาชนแต่ว่ายังไม่ทราบจำนวนผู้ก่อเหตุนะคะเบื้องต้นได้เร่งเก็บรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพิสูจน์หลักฐานเพื่อที่จะขยายผลติดตามผู้ก่อเหตุส่วนที่อำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีเมื่อช่วงเช้าก็เช่นเดียวกันค่ะคนร้ายไม่ทราบจำนวนได้คว้างระเบิดปิงปองพันด้วยเทปสายไฟเข้าไปภายในบริเวณวัดเทพนิมิตบ้านกลางอำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีหลังได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็ไปปิดกั้นพื้นที่ค่ะแล้วก็ประสานชุดเก็บกู้แล้วก็ตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือว่า EOD เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยจากการไปตรวจสอบเบื้องต้นค่ะไปพบว่าวัตถุดังกล่าวเป็นระเบิดปิงปองพันด้วยเทปสายไฟก็มีผู้ก่อเหตุนี่แหละเขาใช้เพื่อสร้างสถานการณ์ในพื้นที่เบื้องต้นไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะหรือว่าทรัพย์สินได้รับความเสียหายร้ายแรงอันนี้โชคดีมากๆขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ขยายผลเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะขอประณามการกระทำที่มุ่งสร้างความหวาดกลัวแล้วก็บั่นทอนความสงบเรียบร้อยในพื้นที่โ ยืนยันว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงจะยังคงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนนะคะให้กำลังใจพี่ๆทหารให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนในการทำหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนจริงๆเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้นะคะเกิดเหตุรายวันอย่างที่บอกไปแล้วก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะคะหลังจากที่ได้เกิดเหตุในพื้นที่ต่อเนื่องมีทั้งเจ้าหน้าที่เสียชีวิตรวมไปถึงมีประชาชนได้รับบาดเจ็บจากเหตุรุนแรงวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนราธิวาสเชิญสิ่งของพระราชทานสะท้อนพระราชหฤทัยที่ห่วงใยต่อเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนโดยพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจจำนวน60ชุดที่หน่วยปฏิบัติที่หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45ก่อนจะเดินทางไปยังโรงพยาบาลระแงะค่ะเพื่อที่จะเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เด็กชายอาปีฟหีนะอายุ10ปีที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงเมื่อ22กรกฎาคมบริเวณโคนขาแล้วก็มีแผลฉีกขาดจำนวน2จุดเพื่อให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ครอบครัวค่ะจากนั้นเดินทางไปยังจุดตรวจบูเกซามีเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละพร้อมทั้งอัญเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทุกคนให้ได้รับทราบค่ะโดยทรงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องและทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยต่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่รวมไปถึงประชาชนทุกๆคนค่ะพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเข้มแข็งและความสามัคคีเพื่อร่วมกันสร้างความสงบสุขมั่นคงและคุณภาพที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สืบไปคุณผู้ฟังคะกรณีที่คนร้ายเขาใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงที่จุดตรวจบูเกซามีที่บ้านบูเกซามีก็คือบ้านย่อยบ้านตลาดตันหยงมัสหมู่ที่7ตำบลตันหยงมัสอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสก็ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5รายเนี่ยนะคะเรื่องนี้ก็ยังคงต้องติดตามตัวผู้ก่อเหตุและขยายผลการสืบสวนสอบสวนอย่างต่อเนื่องวันนี้ได้เชิญเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกหนึ่งรายค่ะยืนยันว่าผู้ถูกเชิญยังคงได้รับสิทธิ์แล้วก็คุ้มครองตามกฎหมายทุกประการนะคะยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์นะจนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดซึ่งในการเชิญตัวมาให้ข้อมูลก็ได้ปฏิบัติตามกฎหมายมีการลงบันทึกประจำวันตรวจร่างกายบันทึกภาพแล้วก็ข้อมูลในทุกขั้นตอนส่วนกรณีของตำรวจสภ.ตากใบ2นายที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตเมื่อวานนี้แล้วก็บาดเจ็บอีก4นายตอนนี้ปฏิบัติขณะที่ทั้ง2นายปฏิบัติหน้าที่นะคะเข้าตรวจค้นยาเสพติดที่เป็นพื้นที่เป้าหมายในอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสวันนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะได้แจ้งเรื่องของการดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นให้กับครอบครัวกำลังพล2นายที่เสียชีวิตก็คือดาบตำรวจวิทยาชัยพรหมแก้วเป็นเงินจำนวน 3,278,560 บาทแล้วก็ครอบครัวของจ่า10ตรีอำรานฮะจำนวน 3,079,130 บาทพร้อมปูนบำเหน็จความดีความชอบตอบแทนเป็นกรณีพิเศษให้กับทั้ง2นายค่ะโดยเลื่อนเงินเดือนไม่เกิน10ขั้นและเลื่อนยศสูงสุดเป็นพลตำรวจตรีส่วนกำลังพลอีก2นายนะคะขออภัยอีก4นายค่ะที่ได้รับบาดเจ็บก็คือดาบตำรวจวันนุชิตแล้วก็10ตำรวจโทไตรทศตรงนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นจำนวน 272,000 บาทส่วนร้อยตำรวจโทกิตติพงษ์แล้วก็ดาบตำรวจพันนกิจได้รับบาดเจ็บไม่สาหัสก็จะได้รับการดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นอยู่ที่ 32,000 บาทสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลสิทธิสวัสดิการตามหลักเกณฑ์อย่างเต็มที่ต่อไปค่ะขณะที่ฝากฝังของนายกรัฐมนตรีเองก็ยืนยันว่าสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการกำชับฝ่ายปกครองดูแลชาวบ้านอย่างเต็มที่แล้วกรณีที่สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้มีแค่กลุ่มเห็นต่างนะคะแต่ว่าก็ยังมีปัญหาในเรื่องของยาเสพติดการค้าของเถื่อนนายกยืนยันว่ามีการจับกุมตลอดเวลาค่ะก็ขอให้มั่นใจกับประชาชนว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีการเคลียร์ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายทุกประการขณะที่เหตุปะทะล่าสุดที่จังหวัดยะลาเมื่อช่วงเช้าค่ะได้รับรายงานว่าทุกอย่างดำเนินการไปอย่างไรซึ่งก็มีหน่วยงานรับผิดชอบรายงานแล้วมีหน่วยงานรับผิดชอบกำกับดูแลมีข้อสั่งการที่ได้สั่งลงไปส่วนที่การเลื่อนพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างจะทำให้สถานการณ์ในพื้นที่บานปลายหรือเปล่า นายกก็บอกว่าพูดคุยก็พูดคุยไปส่วนการปราบปรามก็ต้องดำเนินการควบคู่กันไปด้วยค่ะนายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์ถึงการเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันนี้ด้วยนะคะนายกจะไป2วันคือวันนี้กับวันพรุ่งนี้ว่าทุกอย่างทุกเรื่องเป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องความมั่นคงความร่วมมือต่างๆที่เกี่ยวพันกับปัญหาชายแดนซึ่งก็ต้องพูดคุยกันค่ะขณะที่วันที่6สิงหาคมนี้ประธานาธิบดีเมียนมาก็จะเยือนประเทศไทยเพื่อที่จะพูดคุยเรื่องยาเสพติดแร่ธาตุที่อยู่ในแม่น้ำแล้วก็ปัญหาฝุ่นมลพิษอย่างจริงจังส่วนกรณีนายทอมแอนดรูผู้เสนอรายงานพิเศษแห่ง UN ว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาที่เขาระบุเอาไว้ในรายงานว่ามีชาวกัมพูชา 650,000 คนต้องพลัดถิ่นหลังเกิดเหตุประทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเรื่องนี้นายกบอกเลยค่ะว่าคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะแถลงรายละเอียดสำหรับประเทศไทยยังไม่ยอมรับความเห็นนี้นะคะเพราะว่าเขาแถลงโดยไม่ได้ฟังข้อมูลจากฝั่งไทยขณะที่ส่วนของกระทรวงการต่างประเทศค่ะคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วก็แถลงเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่ากรณีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่มีรายงานเกี่ยวกับการแถลงเรื่องสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาโดยนายทรอมแอนดรูผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติซึ่งเป็นผู้จัดทำรายงานฉบับนี้พบว่ามีหลายประเด็นที่พาดพิงประเทศไทยแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศค่ะมีการแถลงและกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงแล้วนะคะชี้แจงเบื้องต้นไปแล้วและวันนี้อยากจะชี้แจงท่าทีของรัฐบาลไทยในหลายประเด็นที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่ยอมรับตามที่ปรากฏในรายงานของนายแอนดรูได้แก่รายงานดังกล่าวเนี่ยมันไม่ใช่รายงานของสหประชาชาติแต่เป็นรายงานของนายแอนดรูเองรายงานนี้ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของ UNHCR ขออภัยไม่ได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของ UNHRCซึ่งปกติก็จะมีการอภิปรายโดยประเทศที่เป็นสมาชิกอาจจะรับทราบข้อมูลหรือว่าข้อสังเกตต่างๆประเด็นแรกค่ะนายแอนดรูระบุว่ามีชาวกัมพูชาที่ไร้ที่อยู่อาศัยไม่สามารถกลับภูมิลำเนาได้ 650,000 คนแต่ถ้ามาดูข้อมูลจริงๆแล้วไม่จำนวนมันไม่ถึงขนาดนั้นนะคะคาดว่าจะมีการรวมชาวกัมพูชาในหมู่บ้านที่ลุกล้ำเขตแดนเข้ามากว่า50ปีเข้าไปด้วยแล้วก็ไม่เข้าข่ายผู้พลัดถิ่นในประเทศนะคะอีกทั้งไทยอพยพประชาชน 400,000 คนในช่วงเกิดการปะทะแต่ไทยบริหารจัดการดูแลพลเมืองของตนเองโดยที่ไทยไม่ได้เป็นผู้เริ่มสงครามรัฐบาลกัมพูชาจึงต้องดูแลพลเมืองของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันส่วนการแก้ไขปัญหาทั้ง2ประเทศก็ต้องเป็นไปตามกรอบการแถลงการร่วมอะค่ะเมื่อวันที่27ธันวาคมปี68แล้วก็ต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้นำทั้ง2ประเทศในการประชุมสุดยอดอาเซียนซึ่งก็ได้ตกลงกันว่าจะแก้ปัญหาด้วยการหารือทวิภาคีแล้วก็ดำเนินมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันส่วนกรณีที่ว่ารายงานดังกล่าวถึงแรงงานกัมพูชาในไทยถูกบังคับให้กลับประเทศจนสร้างภาระให้กับรัฐบาลกัมพูชาเรื่องนี้ยืนยันเลยนะคะไทยไม่เคยบังคับหรือว่าผลักดันแรงงานดังกล่าวกลับประเทศนะคะทั้งที่อยู่อย่างถูกกฎหมายและอยู่ผิดกฎหมายก็ตามแต่ฝ่ายกัมพูชานั่นแหละค่ะที่จะมาเรียกร้องเป็นฝ่ายที่เรียกร้องให้แรงงานดังกล่าวกลับประเทศไปเองและสุดท้ายอย่างที่เราเห็นตามข่าวตามคราวก็มีแรงงานกัมพูชากลับมาในประเทศไทยอีกรอบเนี่ยนะคะในฐานะที่เคยเป็นประเทศ UNHRC การทำงานของผู้เสนอรายงานต้องเน้นการทำงานที่เป็นกลางเที่ยงธรรมไม่ลำเอียงที่เป็นห่วงเป็นพิเศษก็คือฝ่ายกัมพูชาประโคมข่าวนี้ค่ะแล้วก็คัดเลือกเฉพาะประเด็นพาดพิงไทยไปขยายผลต่อโฆษณาชวนเชื่อเพื่อหวังผลทางการเมืองทั้งที่การหารือระหว่างไทยกับกัมพูชาในการประชุมสุดยอดอาเซียนก็ตกลงกันไปแล้วจะละเว้นการโจมตีซึ่งกันและกันในเวทีระหว่างประเทศเพื่อที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์คุณศิริศักดิ์บอกว่ามันก็เลยสะท้อนว่ากัมพูชาไม่ได้ปฏิบัติตามที่ตกลงกันไว้อีกทั้งไม่อยากให้เสนอรายงานของนายแอนดรูถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองของฝ่ายกัมพูชาค่ะก็เลยต้องมีการชี้แจงข้อเท็จจริงออกมาเป็นข้อแบบนี้และในฐานะสมาชิก UNHRC ก็อยากจะนำเสนอเรื่องนี้สู่การพิจารณาอย่างจริงจังของ UNHRC ในสมัยการประชุมหน้าแล้วก็ให้มีข้อมติอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาพร้อมทั้งเรียกร้องให้กัมพูชาจริงใจในการปราบสแกมเมอร์คุณผู้ฟังคะช่วงนี้พักกันครู่เดียวก่อนช่วงหน้ายังอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศเหมือนกันแต่ว่าเป็นประเด็นของการนำร่างฮลุนโซโล่กลับไทยหลังจากทางการจอร์เจียเก็บหลักฐานชันสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้วสักครู่กลับมาค่ะ
11: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
12: เสียวฟันอะ
13: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ได้รหัสปลดล็อกมาไหม
6: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
5: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
6: ฮีโร่เซฟเวิลด
5: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
6: วฮีโร่เซฟ
7: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
8: ช่วงสุดท้ายของข่าวค่ำค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณนะคะต่อกันที่กระทรวงการต่างประเทศค่ะอย่างที่บอกไปเรื่องของการนำร่างฮลุนโซโลกลับประเทศไทยตอนนี้ทางการจอร์เจียเก็บหลักฐานชันสูตรเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งโฆษกกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าตอนนี้รอเอกสารอย่างเป็นทางการเพื่อให้สถานทูตออกใบมรณบัตรแล้วก็ส่งร่างกลับไทยค่ะโดยคุณใจไทยอุปการนิกรเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็ออกมาแถลงความคืบหน้าขั้นตอนการนำร่างของนายบวรทัศน์เพ็งสุขหรือว่าฮลุนโซโลคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้านการท่องเที่ยวชาวไทยที่เสียชีวิตในจอร์เจียนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการายังคงปฏิบัติภารกิจที่จอร์เจียเพื่อประสานการกับทางการจอร์เจียจนกว่ากระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นนะคะและเมื่อวันศุกร์ที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาครอบครัวของฮลุนโซโลได้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจให้กับกระทรวงการต่างประเทศดำเนินการต่อไปแล้วซึ่งกระทรวงก็จะประสานกับสถานเอกอัครราชทูตเพื่อดำเนินการกับทางการจอร์เจียต่อไปส่วนการนำร่างฮลุนกลับประเทศค่ะตอนนี้รอขั้นตอนเอกสารของทางการจอร์เจียนะคะคือมันเสร็จแล้วแหละคุณผู้ฟังคะแต่ว่าสถานทูตเนี่ยเขาก็จะมีการนำเอกสารที่เขาชันสูตรเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปออกใบมรณบัตรแล้วก็ถ้าได้ใบมรณบัตรนี้ออกมาปุ๊บจะนำร่างกลับประเทศไทยได้ที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศก็ประสานครอบครัวนะคะแล้วก็ทางการจอร์เจียต่อเนื่องซึ่งเมื่อช่วงวันหยุดที่ผ่านมาค่ะคุณสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านก็พูดคุยกับครอบครัวเพื่อแสดงความเสียใจยืนยันว่ากระทรวงการต่างประเทศพร้อมให้ความช่วยเหลือเต็มที่ส่วนจะต้องรอให้ทางการจอร์เจียชันสูตรเสร็จสิ้นหรือเปล่าเรื่องนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าตอนนี้ทางการจอร์เจียเก็บหลักฐานสำหรับการชันสูตรเสร็จเรียบร้อยแต่ว่าต้องรอผลนิติวิทยาศาสตร์ก่อนค่ะพอได้ผลนี้มานะคะก็จะไม่จำเป็นต้องรอกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์เสร็จสิ้นละถ้าเกิดสมมุติว่าเราเก็บหลักฐานเสร็จแล้วถ้าเขาส่งใบมาให้เราอะนะคะสามารถเอาใบเหล่านี้แหละใบในการยืนยันกับทางการจอร์เจียนี่แหละไปออกเอกสารเรื่องของใบมรณบัตรได้นะคะทางนี้ทางนั้นเองครอบครัวก็ยังรออยู่นะคะแฟนคลับชาวไทยหรือว่าแม้กระทั่งคนไทยทุกคนก็ยังรออยู่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสาเหตุของการเสียชีวิตในครั้งนี้ของน้องเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่นะคะคุณผู้ฟังมาต่อกันที่การเรียกร้องให้ใช้โทษประหารชีวิตกับผู้ที่ไม่เคยสำนึกผิดกับการก่ออาชญากรรมแล้วก็ทำลายชีวิตผู้อื่นนะคะวันนี้มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มจิตอาสาค่ะไปยื่นหนังสือถึงประธานรัฐสภาเรียกร้องบังคับใช้โทษประหารชีวิตจริงค่ะแล้วก็ยกเลิกการลดโทษในคดีอุกชะกันหลายคนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้นะคะเพราะว่านักโทษฆ่าคนตายหรือว่านักโทษที่เขาทำคดีอุกชะกันเหล่านี้ค่ะหลายต่อหลายคนพอได้โทษประหารชีวิตสารภาพลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตท้ายที่สุดแล้วก็ถูกลดโทษลงเรื่อยๆจนล่าสุดก็มีหลายคนที่ออกมา จากคุกแล้วก็มันก็เกิดความกลัวความกังวลขึ้นว่าเอ๊ะท้ายที่สุดแล้วคนเหล่านี้เขาคิดได้จริงๆหรือเปล่าสำนึกผิดได้จริงๆไหมไม่ใช่ว่าสังคมไม่อยากจะให้โอกาสหรือไม่อยากจะให้อภัยนะคะบางกลุ่มเขามองว่าถ้าเกิดการก่ออาชญากรรมเหล่านั้นมันทำร้ายชีวิตผู้อื่นซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยควรที่จะได้รับโทษประหารชีวิตจริงๆหรือเปล่าวันนี้คุณแทนคุณจิตอิสระประธานชมรมสันติประชาธรรมในฐานะตัวแทนก็ไปยื่นหนังสือค่ะว่าควรที่จะบังคับใช้โทษประหารชีวิตจริงแล้วก็ยกเลิกการลดโทษในคดีอุกชะกันคือขอให้มีการผลักดันมาตรการแบบนี้อย่างเด็ดขาดกับอาชญากรในคดีสะเทือนขวัญแล้วก็ประทุษร้ายต่อชีวิตและเพศอย่างร้ายแรงโดยให้ลงโทษประหารชีวิตพร้อมทบทวนการลงโทษการพักโทษการปล่อยตัวซึ่งประชาชนจำนวนมากในประเทศเราเห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยมันเป็นเพียงเสือกระดาษมันเป็นเพียงแค่กระดาษอะค่ะที่ไม่มีใครเกรงกลัวหรือว่าการฆาตกรรมคนตายในเมืองไทยก็จำคุกไม่กี่ปีพ้นโทษออกมาแล้วก็นำไปสู่การก่อเหตุซ้ำๆคุณคริสโปตรนันค่ะซึ่งเป็นส.ส.ของพรรคเศรษฐกิจนะคะก็บอกว่าหลายต่อหลายครั้งเลยนะที่ผู้กระทำความผิดกฎหมายไม่ได้เกรงกลัวเลยเพราะว่ารู้ว่าการรับสารภาพก็จะลดโทษแล้วก็ถ้าอยู่ในคุกปฏิบัติตัวดีก็ได้รับโทษลงอีกอย่างนายธงนายป๋องที่ก่อคดีล่าสุดเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ติดคุกจริงแค่7ปีเท่านั้นเองนี่แหละค่ะหลายคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ส่วนที่มีประเด็นบอกว่าภรรยาของนายป๋องซึ่งเป็นผู้ต้องหาฆ่าพี่น้องชาวรัสเซียออกมาระบุว่าป๋องมีลูกป๋องมีลูกพี่อยู่ที่สภ.ห้วยใหญ่ก็คือสถานีตำรวจสภ.ห้วยใหญ่เนี่ยนะคะแล้วก็เคยไปรับยาเสพติดจากตำรวจสภ.ห้วยใหญ่ที่ชลบุรีด้วยวันนี้รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ท่านบอกเลยค่ะว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรสั่งการเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงตอนนี้ได้สั่งให้นำโทรศัพท์มือถือของตำรวจที่ถูกกล่าวหามาตรวจสอบโดยด่วนเพื่อหาพยานหลักฐานถ้าพบว่าตรวจสอบแล้วไปมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนรับผลประโยชน์จริงหรือหากมีตำรวจรายอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเพิ่มจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดนะคะทั้งทางวินัยแล้วก็ทางอาญาโดยไม่มีละเว้นค่ะคุณผู้ฟังไปดูเรื่องของกางเกงขาสั้นกันหน่อยหลังกลายเป็นดราม่าในโซเชียลมีเดียสนั่นเลยค่ะกรณีของคุณเนวินชิดชอบนุ่งกางเกงขาสั้นสวมเสื้อยืดทีมบุรีรัมย์ไปร่วมพิธีบวงสรวงสักการะศาลหลักเมืองที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าตัวออกมาโพสต์นะคะบอกว่าเคารพศรัทธาแล้วก็บูชาด้วยหัวใจพร้อมระบุด้วยว่ามากกว่า10ปีแล้วที่สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาทำพิธีบวงสรวงสักการะองค์พ่อจตุคามรามเทพที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชองค์พ่อจตุคามรามเทพคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมบูชาแล้วก็อัญเชิญขึ้นอยู่บนคอผมจนถึงทุกวันนี้ทุกๆปีผมจะพานักฟุตบอลทุกคนทีมโค้ชแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนมาทำพิธีสักการะขอพรจากองค์พ่อจตุคามรามเทพและผมจะนำถ้วยแชมป์ทุกรายการที่ได้จากการแข่งขันเข้าประกอบพิธีด้วยพิธีบวงสรวงสักการะเช่นนี้จัดเป็นประจำทุกปีก่อนจะเปิดฤดูกาลแข่งขันก็เป็นความเชื่อเป็นความศรัทธาของผมในฐานะประธานสโมสรแล้วก็เป็นการแสดงออกถึงความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของนักฟุตบอลแล้วก็เจ้าหน้าที่ทีมทุกคนเป็นสิ่งเตือนใจให้ทุกคนได้ระลึกว่าเคยมากล่าววาจาใดๆที่ศาลหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ประดิษฐานอยู่ณที่แห่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งจิตอธิษฐานว่าจะซื่อสัตย์ต่ออาชีพนักฟุตบอลเพื่อความก้าวหน้าของตนเองและเพื่อความสำเร็จร่วมกันของสโมสรนับตั้งแต่มาทำพิธีบวงสรวงสักการะที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นแชมป์ทุกปีจะต้องมีถ้วยแชมป์รายการใดรายการหนึ่งติดมือให้แฟนๆได้ชื่นชมครอบครองและเป็นเจ้าของร่วมกันทุกปีที่มาทำพิธีสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดติดต่อประสานงานกับสำนักงานศาลหลักเมืองแล้วก็จ่ายค่าใช้จ่ายเองประกอบพิธีเองเพราะว่าที่กิจกรรมของสโมสรไม่ใช่งานของจังหวัดหรืองานที่จัดโดยส่วนราชการใดๆปีแรกที่มานอกจากนักฟุตบอลทีมโค้ชเจ้าหน้าที่ทีมก็มีเพื่อนๆในแวดวงฟุตบอลแฟนบอลที่รู้ก็มาร่วมพิธีกันมาพูดคุยมาทักทายกันปีหลังๆนี่เองที่มีข้าราชการมีส.ส.ส.จ.ส.ท.ในพื้นที่ในฐานะเจ้าบ้านก็มาร่วมด้วยสโมสรก็ให้เกียรติทุกท่านเชิญร่วมพิธีและถือว่าทุกคนให้เกียรติแก่สโมสรปีนี้ที่เห็นรองนายกรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดรวมไปถึงส.ส.ส.จ.หลายคนมาร่วมพิธีทุกคนเป็นผู้ร่วมงานเป็นแขกของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทั้งนั้นไม่มีใครเป็นเจ้าภาพหรือร่วมเป็นเจ้าภาพและไม่ใช่งานของจังหวัด ที่เชิญผมไปเป็นประธานแต่เป็นกิจกรรมของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่จัดขึ้นเองโดยผมในฐานะประธานสโมสรเป็นประธานงานบวงสรวงศักระทุกปีอยู่แล้วส่วนเรื่องการแต่งกายของผมเป็นสิทธิ์ส่วนตัวของผมที่สะดวกสบายแบบนี้ผมมาทำพิธีด้วยการใส่เสื้อสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดใส่กางเกงขาสั้นแบบนี้ทุกปีเป็นเวลากว่า10ปีแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลหลักเมืองอนุญาตไม่เคยทักท้วงสักครั้งการแต่งกายด้วยกางเกงขายาวหรือขาสั้นไม่อาจบอกได้ว่าเรามีความเคารพเชื่อถือศรัทธาหรือไม่แต่ว่าการปฏิบัติของผมเป็นประจำนานกว่า10ปีบ่งบอกได้ว่าผมมีความศรัทธาเคารพและบูชาต่อองค์พ่อจตุคามรามเทพด้วยหัวใจไม่ใช่ด้วยเครื่องแต่งกายส่วนท่านที่วิพากษ์วิจารณ์การแต่งกายของผมก็เป็นสิทธิ์ของท่านผมไม่ตอบโต้ไม่ชี้แจงเพียงแต่จะเรียนว่าถ้าไม่ใช่งานที่ผมเป็นเจ้าภาพเองทุกงานที่ผมไปร่วมด้วยเสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นเป็นงานที่เจ้าภาพอนุญาตผมจึงไปร่วมก่อนจะปิดท้ายว่าผมขอเรียนว่าผมให้เกียรติทุกคนที่ให้เกียรติผมและลงชื่อเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะก็ถือว่าชัดเจนนะคะกับกระแสดราม่าที่หลายคนบอกว่าโอ้โหทำไมแต่งกายแบบนั้นไปร่วมงานของจังหวัดแต่ว่าคุณเนวินเขาก็อธิบายชี้แจงแล้วว่าเป็นกิจกรรมที่สโมสรจัดเองจ่ายเงินเองนะคะนายกรัฐมนตรีไม่ตอบเรื่องของการโกงข้อสอบท้องถิ่นค่ะก็บอกว่าจะสรุปให้ได้ภายในสัปดาห์นี้ไหมก็ไม่ได้ตอบประเด็นนี้ขอให้ไปถามรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเองแต่ย้ำนะคะว่ามันมีความคืบหน้าแล้วแล้วก็จริงๆแล้วจบแล้วด้วยประเด็นนี้เพราะว่าในเรื่องของกระบวนการต่างๆทั้งการกล่าวหาการดำเนินคดีการสอบวินัยร้ายแรงแต่ว่าอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการสอบสวนรวมไปถึงการยกเลิกประกาศการสอบก็ดำเนินการแล้วสิ่งที่ตามมาคือการขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องนี่แหละทุกอย่างยังเป็นไปตามลำดับขั้นตอนเรื่องนี้ต้องถือว่าเรียบร้อยเหลืออย่างเดียวคือศาลยังไม่ได้ตัดสินลงโทษผู้กระทำผิดเพราะว่าหน่วยงานต่างๆก็ต้องทำเรื่องแจ้งความดำเนินคดีทุกอย่างให้เป็นไปตามกระบวนการย้ำว่าในส่วนของรัฐบาลดำเนินการทุกอย่างที่ควรจะทำทั้งหมดแล้วค่ะส่วนจะจบภายในสัปดาห์นี้ไหมอันนี้ต้องไปถามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเอาเองนะคะนายกตอบสั้นๆแค่นี้ในส่วนของเรื่องการโกงข้อสอบท้องถิ่นคุณผู้ฟังคะเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ที่ยังเหลืออีก2เดือนก็มีคำถามว่าเอ๊ะมันมีโอกาสที่รัฐบาลจะทำโครงการนี้ต่อไหมในช่วงไตรมาสหน้าของปี70เพราะว่าหลายคนก็บอกว่าก็ทำให้เม็ดเงินสะพัดในเศรษฐกิจได้เหมือนกันเพราะว่าล่าสุดข้อมูลสักประมาณ2วัน2วันที่แล้วเนี่ยก็บอกว่ามีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากถึง 86,000 กว่าล้านเรื่องนี้นะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าพร้อมพิจารณานะแต่ว่าต้องดูด้วยว่ามันมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ไหมใช้งบประมาณทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมีเพียงพอหรือเปล่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลประชานิยมแต่ว่าเป็นรัฐบาลที่ทำให้ทุกคนยืนอยู่บนขาของตัวเองได้ถ้าจำเป็นต้องมีมาตรการกระตุ้นเพื่อให้เครื่องยนต์เศรษฐกิจติดรัฐบาลดำเนินการเป็นช่วงๆอยู่แล้วส่วนผลสำรวจของนิดาโพที่บอกว่าประชาชนยังลังเลว่าจะสนับสนุนรัฐบาลไหมแม้ว่าจะมีโครงการนี้ออกมานายกก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่ายังมีเวลาให้ประชาชนพิจารณาอีกประมาณ3ปีว่ารัฐบาลจะมีความจริงใจในการดำเนินการเรื่องนี้หรือไม่ประชาชนตัดสินเอาเองนะคะหมดเวลาของข่าวค่ำแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้ดิฉันยุทธิดาภูคำนวณลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
9: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569มีข้อความพระราชสารดังนี้สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตแห่งญี่ปุ่นกรุงโตเกียวหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่จังหวัดคุมาโมโตะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ที่ต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างขณะเดียวกันก็ยังมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องทำให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นอีกในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและประชาชนชาวญี่ปุ่นที่ต้องประสบกับความสูญเสียครั้งนี้ทั้งขอภาวนาให้ประชาชนที่ยังคงอยู่ในพื้นที่ประสบภัยตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากมีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภัย

วันที่2สิงหาคม2569เวลา 13:30 นตามเวลาของสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4รายวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักร35นายและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์โบชางีนางสาวอองชิวเย็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Heritage SG เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพิพิธภัณฑ์นี้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเฉลยศึกพลเรือนฝ่ายสัมพันธมิตรและพลเรือนในค่ายกักกันของญี่ปุ่นช่วงสงครามโลกครั้งที่2เมื่อญี่ปุ่นยึดครองสิงคโปร์ทางเข้าห้องนิทรรศการมีภาพต้นชางีสัญลักษณ์สำคัญสูง76เมตรถูกตัดในช่วงสงครามเพื่อไม่ให้เป็นจุดเล็งโจมตีต่อมาปลูกใหม่เพื่อเป็นที่รำลึกประวัติศาสตร์ของเขตนี้นิทรรศการลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่สิงคโปร์ถูกญี่ปุ่นโจมตีชีวิตในค่ายกักกันการปรับตัวของผู้ถูกคุมขังไปจนถึงเมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามเริ่มที่ป้อมปราการชางีแสดงสภาพพื้นที่ชางีก่อนสงครามโลกครั้งที่2ราวศตวรรษที่19พื้นที่ดั้งเดิมเป็นชายฝั่งที่มีป่าชายเลนและป่ากงกลางต่อมาในปี2463อังกฤษเข้ามาปกครองเพราะกลัวญี่ปุ่นเข้าโจมตีจึงตั้งฐานทัพและสร้างป้อมปืนใหญ่เพื่อป้องกันการโจมตีทางทะเลและเชื่อมั่นว่าสิงคโปร์เป็นป้อมปราการที่ไม่มีวันแตกการเปลี่ยนแปลงของป้อมปราการแสดงถึงสิงคโปร์ถูกโจมตีและอำนาจจักรวรรดิอังกฤษถูกทำลายซึ่งกองทัพญี่ปุ่นได้ชัยชนะจากการบุกยึดคาบสมุทรมาลายูอย่างรวดเร็วเนื่องจากอังกฤษมุ่งเน้นการป้องกันทางทะเลแต่ประเมินภัยคุกคามทางบกต่ำเกินไปพื้นที่ฐานทัพและค่ายทหารในชางงีถูกเปลี่ยนจากป้อมปราการแห่งตะวันออกเป็นค่ายเฉลยศึกเฉลยศึกและชีวิตเฉลยศึกแสดงให้เห็นว่าทหารและพลเรือนฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งก่อนหน้านี้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้กลายเป็นผู้ถูกกักกันของญี่ปุ่นอธิบายขั้นตอนการควบคุมเฉลยศึกและพลเรือนหลังการยอมจำนนตั้งแต่การปลดอาวุธการจำแนกเฉลยศึกกับพลเรือนการกักขังในค่ายชางงีและค่ายอื่นๆแสดงถึงการสูญเสียอิสรภาพและสถานะของบุคคลจำลองสภาพความเป็นอยู่ถ่ายทอดชีวิตประจำวันของเฉลยศึกผ่านภาพถ่ายสิ่งของจริงและบันทึกส่วนตัวสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายของผู้ถูกคุมขังจำนวนมหาศาลทำให้ทหารญี่ปุ่นปล่อยให้นายทหารและตัวแทนนักโทษปกครองดูแลกันเองแม้จะอยู่ภายใต้สภาวะกดดันอย่างหนักเฉลยศึกก็สามารถปรับตัวเพื่อมีชีวิตรอดด้วยการร่วมกันใช้ความรู้ความสามารถส่วนบุคคลที่มีและเป็นกำลังใจให้กันเช่นการจัดตั้งชุมชนย่อยกลุ่มครูเพื่อให้การศึกษากลุ่มแพทย์เพื่อดูแลผู้ป่วยและกลุ่มศิลปินเพื่อทำกิจกรรมและงานศิลปะเพื่อสร้างคุณค่าให้ชีวิตท่ามกลางระบบกักขังลงโทษแม้ไม่อาจต่อต้านด้วยกำลังแต่เฉลยศึกได้แสดงการต่อต้านเชิงสัญลักษณ์อย่างสงบเช่นการรักษาคุณค่าทางศีลธรรมและความเป็นทหารการปลดปล่อยนำเสนอช่วงเวลาสิ้นสุดของการกักกันเฉลยศึกและพลเรือนในค่ายชางีหลังจากญี่ปุ่นพ่ายแพ้ฝ่ายสัมพันธมิตรในปี2488อธิบายขั้นตอนการปลดปล่อยคำบอกเล่าของอดีตเฉลยศึกแม้เสรีภาพจะกลับคืนมาแต่เฉลยศึกจำนวนมากต้องเผชิญบาดแผลทั้งทางร่างกายและจิตใจมรดกตกทอดผลกระทบของสงครามไม่ได้สิ้นสุดลงพร้อมการปลดปล่อยแต่อยู่ในความทรงจำการรำลึกนำเสนอประสบการณ์ของอดีตเฉลยศึกและพลเรือนหลังสงครามผ่านบันทึกความทรงจำและคำบอกเล่าให้คนรุ่นหลังได้ทราบว่าสงครามทิ้งบาดแผลทางจิตใจระยะยาวอธิบายการสร้างสิ่งที่เป็นอนุสรณ์เพื่อการรำลึกและชี้ให้เห็นว่าการจดจำอดีตไม่จำเป็นต้องขัดแย้งกับการสร้างสันติภาพการเข้าใจอดีตอย่างลึกซึ้งคือสิ่งสำคัญของการสร้างสันติภาพในอนาคตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปที่ลานด้านในทอดพระเนตรโบสถ์เซนต์จอร์จจำลองเป็นโบสถ์ที่เฉลยศึกร่วมกันสร้างเมื่อปี2531และย้ายมาตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์ปัจจุบันเมื่อปี2544สร้างโบสถ์เป็นศาลา

0: ธงเล็กมีไม้กางเขนอยู่ตรงกลางเมื่อเฉลยศึกถูกส่งไปทำงานสร้างทางรถไฟไทยพม่าได้ย้ายโบสถ์ไปด้วยไม้กางเขนชางีในโบสถ์ทำจากปลอกกระสุนปืนใหญ่และแถบทองเหลืองเป็นการแปรสภาพอุปกรณ์การสงครามให้กลายเป็นสัญลักษณ์สูงสุดทางศาสนานอกจากนี้มีจิตรกรรมฝาผนังตามคัมภีร์ไบเบิลฝีมือพลปืนใหญ่และเฉลยศึกชาวอังกฤษแสดงถึงศูนย์รวมทางจิตวิญญาณศรัทธาความหวังและกำลังใจแม้จะอยู่ในระหว่างการคุมขังและสภาวะที่ขาดแคลนและถูกกดขี่อย่างหนักรัฐบาลสิงคโปร์เห็นความสำคัญเรื่องการส่งเสริมให้คนในชาติมีความรู้สนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ชางีเพื่อให้ประชาชนเข้าใจปัญหาของประเทศผ่านประสบการณ์และสิ่งของต่างๆทำให้เห็นความเข้มแข็งของมนุษย์ที่ไม่ยอมแพ้และพยายามปรับตัวให้อยู่รอดในสถานการณ์ที่โหดร้ายและยากลำบากย้ำเตือนถึงผลของสงครามและกระตุ้นให้ทุกคนร่วมกันรักษาสันติภาพบทนี้ไม่ได้เป็นเพียงคลังรวบรวมวัตถุโบราณแต่เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่รักษาภาพความทรงจำและเป็นบทเรียนที่สะท้อนความอดทนความศรัทธาและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเฉลยศึกที่ต้องเผชิญความทุกข์ทรมานในช่วงสงครามโลกในขณะที่ชาวยุโรปถูกกักขังอยู่ในค่ายกักกันหรือถูกขนย้ายไปเป็นแรงงานทาสในส่วนอื่นของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้ชาวสิงคโปร์เห็นว่าชาวยุโรปมีได้ทรงพลังอย่างที่คิดและไม่สามารถเป็นที่พึ่งได้ในยามคับขันอีกต่อไปและภายหลังจากได้รับอิสรภาพจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษจึงทำให้สิงคโปร์พยายามพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดดเวลา 15:30 น.ทรงนำไปทัศนศึกษานิทรรศการของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์นิทรรศการนี้เปิดเมื่อปี 2559ต่อมาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ขยายพื้นที่และปรับปรุงใหม่นำเสนอบทบาทของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์ผ่านสื่อมัลติมีเดียและเกมจำลองแบ่งการจัดแสดงออกเป็นโซนต่างๆเช่นเส้นทางของสกุลเงินสิงคโปร์แสดงประวัติศาสตร์วิวัฒนาการสกุลเงินสิงคโปร์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีวัตถุทางประวัติศาสตร์และธนบัตรหายากในตู้กระจกนิรภัยเช่นเปลือกหอยเบี้ยเหรียญแห่งนิคมช่องแคบและธนบัตรอินเดียตั้งแต่ปี 2355พร้อมสถานีทดลองให้ผู้ชมตรวจสอบคุณสมบัติความปลอดภัยของธนบัตรมูลค่า10และ50ดอลลาร์ด้วยตนเองการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนอธิบายแกนหลักขับเคลื่อนนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสิงคโปร์เน้นสร้างสภาวะแวดล้อมให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวควบคู่กับการควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับต่ำและเสถียรไม่ให้ราคาสินค้าสูงเกินไประบบการเงินที่มีเสถียรภาพอธิบายบทบาทธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์ในการควบคุมกฎและพิทักษ์ให้ระบบการเงินปลอดภัยโปร่งใสน่าเชื่อถือและไม่ให้ระบบล่มสลายแม้จะเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจด้วยการคุมเข้มธนาคารปราบปรามอาชญากรรมด้านการเงินและปกป้องประชาชนจากกลโกงทางการเงินไม่ให้ประชาชนถูกหลอกลวงด้วยการให้ความรู้และรู้เท่าทันกลโกงศูนย์กลางการเงินระดับโลกและการเงินสีเขียวอธิบายบทบาทของสิงคโปร์ในฐานะศูนย์กลางทางการเงินระดับโลกพร้อมกับเคลื่อนการเงินสีเขียวผสานความแข็งแกร่งทางการเงินเข้ากับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเน้น3แกนหลักคือระบบนิเวศการเงินที่ครบวงจรการเป็นผู้นำด้านการเงินสีเขียวและการเป็นสะพานเชื่อมการลงทุนระดับสากลอนาคตของการเงินนำเสนอวิสัยทัศน์และการปฏิวัติโลกการเงินด้วยเทคโนโลยีของสิงคโปร์คือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเช่นสมาร์ทโฟนปัญญาประดิษฐ์บล็อกเชนคลาวด์คอมพิวติ้งและบิ๊กดาต้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาออกแบบและให้บริการทางการเงินพร้อมอธิบายว่านวัตกรรมล้ำสมัยเหล่านี้ไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อความรวดเร็วเท่านั้นแต่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้หมุนเวียนและสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างเท่าเทียมนิทรรศการของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์แสดงให้เห็นว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่พึ่งเรื่องเศรษฐกิจการเงินเพราะไม่มีทรัพยากรอื่นธนาคารกลางสิงคโปร์จึงจำเป็นต้องรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินแต่ยังเน้นการคุ้มครองเงินออมของประชาชน การสร้างความมั่นคงของสถาบันการเงินการควบคุมเงินเฟ้อการป้องกันการฉ้อโกงและการส่งเสริมความรู้ทางการเงินเงินฝืดเพื่อให้ประชาชนใช้บริการทางการเงินได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยในระยะยาวแนวคิดเรื่องการเงินนี้เป็นมรดกตกทอดจากอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้การนำเสนอน่าสนใจและสนุกสนานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นอเนกประการในฐานะที่ทรงเป็นอาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรทรงพระราชอุตสาหะนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหารายวิชาให้มากยิ่งขึ้นเพราะได้มาเห็นสถานที่จริงได้ทราบว่าสหราชอาณาจักรได้เข้าครอบครองสร้างและวางระบบให้ประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่ปี2362จนถึงปี2506ที่ป้อมปราการชางีทำให้เห็นว่ารัฐบาลสิงคโปร์เห็นความสำคัญเรื่องการส่งเสริมให้คนในชาติมีความรู้สนับสนุนการสร้างพิพิธภัณฑ์ชางีเพื่อให้ประชาชนเข้าใจปัญหาของประเทศผ่านประสบการณ์และสิ่งของต่างๆทำให้เห็นความเข้มแข็งของมนุษย์ที่ไม่ยอมแพ้และพยายามปรับตัวให้อยู่รอดย้ำเตือนถึงผลของสงครามและกระตุ้นให้ทุกคนร่วมกันรักษาสันติภาพส่วนโบสถ์เซนต์จอร์จจำลองเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่รักษาภาพความทรงจำและถ่ายทอดบทเรียนที่สะท้อนถึงความอดทนความศรัทธาและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเฉลยศึกที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานในช่วงสงครามโลกและนิทรรศการของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์แสดงให้เห็นถึงระบบการเงินการธนาคารของสิงคโปร์อันเป็นรากฐานความมั่นคงของประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่พึ่งเรื่องเศรษฐกิจการเงินเพราะไม่มีทรัพยากรอื่นธนาคารกลางสิงคโปร์จึงจำเป็นต้องรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้การนำเสนอน่าสนใจและสนุกสนานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร์
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสิริขัตติยกษัตริย์ดวงใจรักแห่งแผ่นดิน
2: วันนี้เวลา 13:57 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณทาราฮอลล์ชั้น M ศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครซึ่งกลุ่มศิลปินร่วมสมัยและศูนย์การค้าไอคอนสยามร่วมกันจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านการนำเสนอผลงานศิลปะและประติมากรรมที่สะท้อนเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงอุทิศพระองค์ทำรงไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมของชาติโดยพระวิริยะอุตสาหะตลอดพระชนชีพจนเป็นที่ประจักษ์และสร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินอีกทั้งทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ปวงประสบกรณิกรชาวไทยตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมภูมิปัญญาและอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทยได้อย่างภาคภูมิใจสำหรับนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสิริขัตติยกษัตริย์ดวงใจรักแห่งแผ่นดินเป็นการจัดแสดงศิลปะที่ล้ำค่าและเป็นประโยชน์ในเชิงศึกษาจำนวน5แขนงได้แก่จิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ศิลปะไทยและนวัตกรรมศิลปะภาพยนตร์ดิจิตอล3มิติ 3D ดิจิตอลอาร์ตผ่านการนำเสนอผลงานโดยศิลปินชั้นแนวหน้าระดับประเทศอาทิผลงานจิตรกรรมพระบรมสารีริกธาตุจากศิลปินแห่งชาติเช่นอาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตและอาจารย์ปัญญาวิจินทนสารพร้อมด้วยผลงานประติมากรรมอันประณีตโดยนายวัชระประยูนคำและนายณทีทับทิมทองรวมถึงการจัดแสดงงานภาพพิมพ์ประวัติศาสตร์บนธนบัตรไทยโดยนายพินิจพันธประวัติ และภาพผลงานชิ้นเอกที่แปลกใหม่ผ่านภาพยนตร์แอนิเมชัน3มิติโดยนายชูศิษฐ์วิจารณ์จรกิจที่นำผลงานศิลปกรรมไทยมาผสมผสานเทคโนโลยีให้ลดแลนเสมือนจริงทั้งนี้ผู้สนใจสามารถร่วมชมและร่วมสนับสนุนงานอันทรงคุณค่าได้ณบริเวณชั้น M ศูนย์การค้าไอคอนสยามจนถึงวันที่8สิงหาคม2569โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายผลงานจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลต่อไป
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 11 นาฬิกาท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์รวม8รูปเวลา 17 นาฬิกาพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์รวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพพระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกและเวลา 19 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพพระอภิธรรมปิฎกเป็นหนึ่งใน3แห่งพระไตรปิฎกได้แก่พระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้วยความเสสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและด้วยความตั้งใจเพื่อปกป้องประเทศชาติจึงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานขวัญกำลังใจโดยวันนี้ที่หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน60ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569
2: จากนั้นองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปยังโรงพยาบาลระแงะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อมอบให้แก่เด็กชายฮาปีฟฮีนะอายุ10ปีที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุกราดยิงและคว้างระเบิดโจมตีชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับเด็กชายฮาปีฟไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ครอบครัวเด็กชายฮาปีฟเป็นล้นพ้นต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมและตรวจความเรียบร้อยที่จุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจในพื้นที่เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจส่วนที่สถานีตำรวจภูธรตันยงแห่งเก่าอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน40ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่และได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569ที่เกิดขึ้นที่สถานีตำรวจภูธรตันยงแห่งเก่าเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและในช่วงบ่ายที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่กำลังพล4นายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันยงหลังเก่าตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569การได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลและครอบครัวเป็นล้นพ้น
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปบำรุงขวัญกำลังใจและเชิญพวงมาลาพระราชทานไปแสดงความอาลัยในสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: วันนี้ที่บ้านเลขที่79ทับ1หมู่ที่7ตำบลเจ้เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนราธิวาสที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยาวซุ่มยิงขณะเข้าตรวจสอบผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงเหตุภัยแทรกซ้อนเหตุเกิดบริเวณสวนปาล์มด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันเมื่อวันที่2สิงหาคม2569และญาติได้นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามณกุโบข้างมัสยิดอิลยาตูอิสานิยะแล้วจากนั้นที่วัดนภารามวัดใหม่จังหวัดนราธิวาสผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพดาบตำรวจวิทยาชัยพรมแก้วเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนราธิวาสที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยาวซุ่มยิงขณะเข้าตรวจสอบผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงเหตุภัยแทรกซ้อนเหตุเกิดบริเวณสวนปาล์มด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันเมื่อวันที่2สิงหาคม2569ในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของดาบตำรวจวิทยาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษส่วนที่โรงพยาบาลตากใบจังหวัดนราธิวาสผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ร้อยตำรวจโทกิติพงศ์ศรีคำและดาบตำรวจพนกิจศรีนากิจจาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนราธิวาสที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยาวซุ่มยิงขณะเข้าตรวจสอบผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงเหตุภัยแทรกซ้อนเหตุเกิดบริเวณสวนปาล์มด้านหลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันเมื่อวันที่2สิงหาคม2569และที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลานายอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ดาบตำรวจวันนุชิตแซ่ค้อและสิบตำรวจโทไตรทศกุลสันทวสิริเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนราธิวาสที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยาวซุ่มยิงขณะเข้าตรวจสอบผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงเหตุภัยแทรกซ้อนเหตุเกิดบริเวณสวนปาล์มด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันเมื่อวันที่2สิงหาคม2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์
1: มูลนิธิโครงการหลวงเปิดตัวผลิตภัณฑ์และผลิตผลใหม่ของมูลนิธิโครงการหลวงในงานโครงการหลวง57วันนี้ที่เซ็นทรัลคอร์ทชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดตัวผลิตภัณฑ์และผลิตผลใหม่ของมูลนิธิโครงการหลวงในงานโครงการหลวง57ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Blooming Legacy of Royal Flora พันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองทั้งนี้มูลนิธิโครงการหลวงได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งมั่นพัฒนาศึกษาและวิจัยพันไม้ผลิตผลรวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในพื้นที่โครงการหลวงทั้ง39แห่งตลอดจนต่อยอดองค์ความรู้สู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัยและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานที่จะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริในสมเด็จพระบรมชนกนาถสำหรับปีนี้มูลนิธิโครงการหลวงประสบความสำเร็จในการวิจัยปรับปรุงสายพันธุ์กุหลาบที่ดำเนินการมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี2561โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน
3: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

านผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งหลายครับถ้าท่านไม่ชำนาญทางแล้วกรุณาอย่าขับรถของท่านออกไปเลยนะครับเพราะขณะนี้น้ำท่วมจนมองไม่ออกว่าตรงไหนถนนตรงไหนเป็นคลองเมื่อเช้าได้มีรถเมย์คันหนึ่งขับเลี้ยวลงคลองหลอดพาผู้โดยสารจมหายไปทั้งคันทั้งโชเฟอร์และผู้โดยสารทั้งหมดที่อยู่ในรถไม่ทราบว่าทำอะไรกันอยู่ครับเกือบครึ่งค่อนวันแล้วยังไม่เห็นมีใครขึ้นมาแจ้งความสักคนเลยแหมใจเย็นจริงๆ

ตอนนี้ท่วมไปเกือบทุกที่แล้วนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือน้ำได้ท่วมฟาร์มจระเข้แห่งหนึ่งซึ่งมีจระเข้อยู่ประมาณ 3,000 ตัวล้วนจะเป็นจระเข้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นได้หนีออกไปหมดแล้วโถน่าสงสารเหลือเกินนะครับอาหารก็ยังไม่ได้กินมันคงจะหิวแย่แล้วถ้าหากว่าท่านผู้ใดพบเห็นที่ไหนกรุณาอุทิศร่างกายของท่านเพื่อเป็นอาหารของจระเข้ที่น่าสงสารเหล่านั้นด้วยนึกว่าเอาบุญก็แล้วกันนะครับ

0: แล้วมาชนกันอีท่าไหนล่ะครับเนี่ยฮะ
1: ก็เลี่ยนน่ะแหละครับคว่ำเส้นกลางมาทั้งผมเนี่ยครับ
2: ก็คุณนั่นแหละขับล้ำเส้นผมว่าผมพยายามแอบๆแล้วเชียวนะ
0: เอาละเอาละพวกคุณรู้ได้ยังไงว่าเส้นมันอยู่ตรงไหนเอาอย่างนี้ดีกว่าจอดคากันไว้อย่างนี้แล้วรอให้น้ำแห้งซะก่อนแล้วค่อยมาพูดกันจะได้รู้ว่าใครล้ำเส้นใครไม่ล้ำเส้นดีไหม
1: ดีครับ

ในขณะนี้น้ำแห้งหมดแล้วนะครับแต่ไม่ทราบว่าบ้านของใครถูกน้ำซัดไปกองอยู่กลางถนนพระราม8โน่นทำให้การจราจรติดขัดมา3วันแล้วบ้านของใครครับบ้านของใครกรุณาไปเอาออกด้วยในบ้านนั้นมีลูกมีเมียของคุณนอนหลับขึ้นอืดอยู่ถามว่าบ้านเดิมอยู่ไหนก็ไม่ยอมพูดยอมจาเชอหยิ่งซะด้วยนะพิลึกคนจริงๆ

0: งไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จัทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มิณฑวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร08 2591 2591ด็อกเตอร์

0: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจาก
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะนายกเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในรอบ15ปีและผบ.ตร.สั่งตรวจสอบกรณีผู้ต้องหาคดีฆ่าพี่น้องรัสเซียรับยาเสพติดจากตำรวจย้ำหากพบผิดดำเนินการเด็ดขาดสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
8: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
7: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
8: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายกเปิดฉากการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในรอบ15ปีประธานาธิบดีอินโดนีเซียให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติก่อนร่วมโต๊ะกำหนดทิศทางความร่วมมือแห่งอนาคตคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
3: วันนี้ที่ทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียที่กรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการโดยมีนายปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและสมเกียรติโดยผู้นำทั้งสองเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ15ปีทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายมีการหารือถึงเจตนาร่วมของทั้งสองประเทศในการต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมยกระดับความร่วมมืออย่างรอบด้านอาทิความร่วมมือทางทหารและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการผลักดันความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนพร้อมยกระดับการค้าการลงทุนตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าให้บรรลุเป้าหมาย 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐผู้นำทั้งสองยังร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารสำคัญ2ฉบับได้แก่แผนปฏิบัติการว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทาง

0: ข้องให้เร่งรัดดำเนินการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวอย่างละเอียดรอบคอบและตรงไปตรงมาพร้อมกำชับเด็ดขาดหากผลการตรวจสอบว่ามีข้าราชการตำรวจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนหรือรับผลประโยชน์จริงจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดทั้งทางวินัยและทางอาญาโดยไม่มีการละเว้นเพื่อรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการตำรวจโดยรวมนายบวรเวชรุ่งรุจีประธานคณะทำงานเร่งรัดการขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลกพร้อมด้วยนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมซักซ้อมความพร้อมขั้นสุดท้ายก่อนการลงพื้นที่ตรวจประเมินทางเทคนิคของนายชาลิปชัมอิมมอนผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่8สิงหาคมเพื่อประกอบการนำเสนอชื่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกการประเมินจะครอบคลุมแหล่งมรดกวัฒนธรรมสำคัญ8แห่งได้แก่วัด7ยอดพระอารามหลวงวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมวัดสวนดอกพระอารามหลวงวัดเชียงมั่นวัดพระสิงห์วรมหาวิหารวัดเจดีย์หลวงวรวิหารวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารและแนวคูเมืองกับกำแพงเมืองเชียงใหม่ซึ่งชูจุดเด่นของภูมิ
1: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
2: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
3: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648ทับ68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
4: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

ป่วยไม่อยากออนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ับเสียงร้องของยอดรักสลักใจนะครับกับเพลงที่ชื่อว่ายอดรักนักร้องนะครับเป็นการเล่าเรื่องราวของชีวิตยอดรักสลักใจตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วก็จนเป็นนักร้องที่โด่งดังนะครับหลายท่านฟังเพลงนี้และทำให้ระลึกนึกถึงแล้วก็คิดถึงแล้วก็สงสารยอดรักสลักใจนะครับยอดรักนักร้องยอดรักสลักใจส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในภาคกลางคืนคืนนี้กับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมกับมิตรรายการญาติเพลงญาติยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมวลทนฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์นะครับส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้เขาบอกว่าภาคกลางคืนนี้ส่งเสียงไปได้ทั่วทั้งประเทศเลยไปได้ทั่วทั้งประเทศนะครับก็ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับยะเพียงยะยาครับสุภสิทธิ์มาเจอยะเพียงยะยานะครับ3ชั่วโมงด้วยกันในค่ำคืนนี้เหมือนกับทุกๆคืนนั่นเองนะครับมีเพลงเพราะๆมาฝากแล้วก็มีสาระดีๆเรื่องราวของสุขภาพนี่มาฝากกันนะครับยายเพียงยะยาครับชั่วโมงแรกเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่เวช้าคราเข้ากันไปส่วนมากจะเป็นเพลงเก่าเพื่อร่วมอนุรักษ์ให้เป็นบทเพลงอมตะคู่บ้านคู่เมืองชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆแล้วก็ชั่วโมงที่3กับหลากหลายสไตล์ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภาษิตทั้ง3ชั่วโมงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับผู้สร้างสรรค์รายการของเรานะครับก็คือสุดยอดสุนทรไพรบรรณกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นยาแก้กระใสเส้นตรารุ่งฝาโอสถแล้วก็วิสอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตากาแฟเทนชัยกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยสารสกัดจะเต็ม24ชนิดผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืนนะครับและท่านก็สอบถามสุภสิทธิ์ว่าทำไมเดี๋ยวนี้สิงแคบสิงแห้งก็หลายท่านก็บอกว่าโดยเฉพาะนักจัดรายการเนาะซึ่งสนิทชิดเชื้อกับดีเจสุภสิทธิ์เนี่ยก็บอกว่าเกิดจากการพักผ่อนน้อยนั่นเองฮะก็บอกสุภสิทธิ์นะว่าจะนอนนี่ก็ดึกฮะแล้วก็ตื่นเร็วฮะทำให้ซุ้มเสียงอาจจะแหบใจแห้งและก็เป็นแบบนี้แทบทุกวันเลยทีเดียวนะครับเป็นว่านะครับก็อย่านะซีเรียสเนาะก็จากการใช้เสียงเยอะจากการพักผ่อนน้อยแต่ว่าที่จริงสุภสิทธิ์ก็บอกพักผ่อนเพียงพอสำหรับสุภสิทธิ์นั่นแหละนะครับเป็นว่าซุ้มเสียงมันอาจจะผิดเพี้ยนไปนะครับแต่ว่าสุภสิทธิ์ต้องการมาทักมาทายมาสื่อมาสารกับญาติเพียงญาติยานั่นเองนะครับถ้ารอให้เสียงดีเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้จัดรายการกันพอดีฮะก็เป็นอันว่ายัดเพียงยัดยาครับนะบางช่วงเสียงอาจจะแจ๋วสายบางช่วงอาจจะแหบจะแห้งบ้างต้องขอประทานอภัยสำหรับยัดเพียงยัดยาทุกท่านนะครับช่วงนี้โปรแรงนะสุภสิทธิ์ได้รับการชมเชยจากยัดเพียงยัดยากับโปรโมชั่นของวิสอนเนี่ยดูแลดวงตาพอ3แถม1 4กล่องจาก 2,700 บาทเหลือ 2,500 บาทยัดเพียงยัดยาซึ่งเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ก็โทรศัพท์เข้ามาสั่งซื้อบอกว่าเอาบ้างลดบ้าง บอกว่าระยะทางสั้นๆในระยะเวลาสั้นๆคือถึงวันที่5มิถุนายน2569เนี่ยบอกก็ยังดีสุภสิทธิ์เป็นว่าดังนั้นยัดเพียงยัดยาครับโปรโมชั่นนี้รีบมาเป็นเจ้าของกันด่วนเลยนะวิสซอน
3/1/4 กล่อง 2,700 บาทบำรุงสายตานะครับและที่สำคัญย้ายเพียงย้ายยาทุกท่านเลยที่เอามาทานกันที่นำไปทานกันเนี่ยบอกว่าได้ผลไวให้ผลจริงสมคำร่ำลือสมคำโฆษณาแม้ว่าจะราคา 2,700 4กล่องก็ทานทานไปโดยตลอดและเป็นสินค้าที่ขายดีของสุภาษิตเลยทีเดียวนะครับถึงไม่ลดราคาก็ขายดีแต่ว่าสุภาษิตนั้นอยากท่านได้มีโอกาสได้ประหยัดเงินประหยัดทองในกระเป๋าของท่านแม้ว่าจะลดเพียง200แต่ก็200นั้นก็มีค่ามากนะครับส่วนท่านผู้ฟังที่ซื้อกล่อง2กล่องนั้นยังราคาคงเดิมคือ900แต่มันคุ้มค่าคุ้มเงินสุดๆแล้วล่ะวิสซอนเนี่ยตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนนะปวดตาเครื่องตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาซึมในตาเสื่อมจอประสาทตาลุล็อกประวันขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนแต่เป็นเด็กต้องทานวิสซอนนะครับทานเม็ดเดียวก่อนนอนบอกว่าหลายท่านบอกทานแล้วหลับดีจังเลยสุภาษิต ทำให้ได้พักผ่อนสมองและก็ดวงตาของท่านนี่แหละนะครับบอกไม่เคยนอนหลับขนาดนี้มาก่อนนอนรวดเดียวเลยฮะสุภาษิตเดี๋ยวต้องเอามาทานด้วยที่จริงตาสุภาษิตก็ไม่เป็นอะไรมองชัดเจนดีแต่ว่ามีช่วงหนึ่งซึ่งตามีปัญหานั่นแหละก็เอามาทานแล้วก็ปรากฏว่าดีไม่ต้องเสียเงินฮะนัดทำ MRI ละนะคอมพิวเตอร์ขั้นสูงเนี่ยในการตรวจระบบดวงตาเนี่ยขนาดเบิกได้เนี่ยต้องกวักเงินเป็น 10,000-20,000 ฮะปรากฏว่ามาทานวิสซอนตาดีขึ้นนะครับกล่องเดียวเราก็ส่งนะครับส่งให้ฟรี2กล่องแล้วก็ส่งให้ฟรีซื้อ3กล่องแถม1กล่องจาก 2,700 เหลือเพียง 2,500 บาทรีบมาเป็นเจ้าของกันด่วนนะบริษัทเคนจิกุประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ผลิตสุภาษิตได้รับนะลิขสิทธิ์1เดียวให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเข้ามาปีที่10ละนะครับส่วนผสมนะสารสกัดนั้นยังคงเดิมมาตรฐานเหมือนเดิมไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปนะครับแล้วก็ดื่มกาแฟทั้งทีมีประโยชน์กับกาแฟเทียนไฉกาแฟหวานจุติลินอร่อยจุติใจใช้กาแฟอราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกินยั่วยวนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานคอเลสเตอรอลที่กิสลายใช้สารสเตียรอยด์แกโคไซด์ให้กลมแหวนแทนน้ำตาลไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บนะเบาหวานกำดันไขมันลูกหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาโรคแต่ว่าทำให้ดื่มได้หลายท่านบอกว่าตั้งแต่เป็นเบาหวานกำดันไขมันคุณหมอก็ห้ามดื่มกาแฟบอกกาแฟดื่มมาตลอดชีวิตพอให้หยุดดื่มพอเห็นคนอื่นดื่มเนี่ยมันช้ำใจเหลือเกินอยากจะดื่มมาดื่มกาแฟที่ใช้กาแฟได้เลยใช้กาแฟอาราบิก้าโคบดเนี่ยสกัดคาเฟอีนอย่างเหมาะสมไม่มากไปแล้วไม่น้อยไปขนาดพอดีใจไม่สั่นไม่ปวดหัวต้องเป็นกาแฟที่อร่อยด้วยนะมีสารตัวช่วยในการย่อยอาหารที่ท่อลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายคุณเพียวร้องสมใจสายตาดีผมหนักขึ้นมีใบเป็กสกัดส่งเสริมความจำมีตังค์ทางเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลเป็นล้านกิโลเป็นล้านจริงๆล้าน100,000บาทมีทุกกล่องทุกซองทุกแก้วฮะมีเห็นลิจื้อสมกุหลีเป็นยาอายุวัฒนะหมื่นปีบอกว่าส่วนผสมแพงๆทั้งนั้นแหละสุภาษิตใส่ครบไหมใส่ครบตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันเพื่ออะไรครับเพื่อย้ายผิงย้ายยาวไปทานเราจะได้ดีคงเดิมเพราะว่าสุภาษิตเนี่ยเป็นกาแฟผลิตมาเนี่ยยอดขายสูงมากถ้าเกิดไม่ดีเนี่ยยอดขายมันตกจะทำยังไงล่ะเพราะว่าย้ายเพียงจะสัมผัสได้เพราะว่าไปทานแล้วมันดีจากภายในสู่ภายนอกหล่อสวยจากภายในสู่ภายนอกมันสร้างความเปลี่ยนแปลงเยอะมากฮะนะไปทานเถอะเราจะรู้ว่าดีครับกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องฮะ4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่อง5กล่อง 1,000 ไม่แพงเลยได้สารสกัดดีมีคุณภาพสูงสุภาษิตขอรับประกันครับมาตรฐานจริงๆกับกาแฟเทียนไฉกาแฟกาแฟดีอร่อยด้วยกลิ่นย่อยจนใจด้วยดื่มทุกวันดีทุกวันวันละ1 2 2 2 3 2ตามใจปรารถนาของท่านหลายท่านบอกไม่ได้ดื่มไม่ได้เลย
ไม่มีเรื่องมีแรงไม่มีกำลังวังชาและท่านบอกว่าไม่ได้ดื่มแล้วดูมันซุบมันซีดมันโซมไปนะเอากลับมาดื่มเหมือนเดิมเถอะให้รางวัลกับชีวิตของตัวท่านเองกับกาแฟทินชัยคอฟฟี่นะครับแล้วก็สูตร1สูตร2อย่าลืมนะสูตร1สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นบำรุงร่างกายหญิงชายเวียนทองไว้กลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรื่องมีแรงสู้ไม่ถอยไม่เป็นสรรพคุณจะบำรุงธาตุนะครับล้างสารพิษในลำไส้ด้วยนะ บรรเทาอาการดูแลร่างกายขับเสมหะด้วยต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับแล้วก็บำรุงร่างกายด้วยนะครับให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงสู้ไม่ถอยเงี้ยไม่เป็นประพรมเพศหญิงให้เกิดความสมดุลแข็งแกร่งแข็งแรงท่านทั้งหญิงทั้งชายกลับมาเป็นหนุ่มสาวอีกครั้งนะเมื่อทานสูตร1สุภสิทธิ์เลวิชั่นฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงนะมาทานเลยรีบมาทานแล้วก็ท่านหญิงฮะเข้าสู่วัยทองวัยกลางคนทุกเพศทุกสำหรับท่านหญิงเนี่ยไว้หมดประจำเดือนด้วยเนี่ยมันวูบวาบตามร่างกายและจิตใจฮอร์โมนเอสโตรเจนหยุดการผลิตเนี่ยมันวูบวาบที่เคยผ่องใสก็กลับมาเหี่ยวเฉาเนี่ยมาทานเลยนะครับและถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานกดดันไขมันไปตรวจรักษาโรคโรงพยาบาลรับยาคุณหมอมาทานมาฟื้นฟูร่างกายด้วยสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นกระปุกสีแดงสูตร1เนี่ยทาน2แคปซูลก่อนนอนนะครับแล้วมารู้จักกับสูตร2นะครับกระปุกสีน้ำเงินเป็นยาแก้กระสายทางแพทย์แผนไทยเนี่ยเอาใช้รักษาการผมแห้งแรงน้อยปวดเมื่อยตามเส้นท้องผูกอาการปวดเสียดในอกในท้องเขาเรียกว่ากระสายก่อนประกอบด้วยสุนไพรริตร้อนขับลมไม่ว่าจะเป็นตรีกระตุกรากเจตตมูลเพลิงแดงสขานขิงดีปรีเถาวัลย์เปลี่ยงนะครับเขาเรียกว่ายากระสายเส้นบำรุงธาตุแก้ตัวสั่นและลดอาการปวดแล้วก็อาการตึงเส้นนะครับแล้วก็เป็นยาแก้ลมด้วยนะครับซึ่งมีหัสคุณแก่นสมสารรากส้มกุ้งสมอวิเภกสมอไทยเทียนดำเทียนขาวแล้วก็มีลูกและดอกจันทร์การภูนะครับแล้วก็บรรเทาการปวดเมื่อยด้วยนะครับนะปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวปวดไหล่เการุมาตอยเนี่ยผลจากดีปรีเงาขิงรากชาภูทะแล้วก็เถาสขานรากเจตมูลเพลิงเถาโคครานเถาวันเปลี่ยงมีครบฮะนะในสูตร2รุ่งฟ้าโอสถเนี่ยมันดีฮะหลายท่านบอกว่าฉับเรื่องมือปลายเท้ากินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับไปสวดกระปิกกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผมไปสะสุนเกินเนี่ยทานเลยสูตร2เนี่ยก้าวขาไม่ขึ้นไปได้ไม่ได้หลายท่านเป็นเกาต์รุมาตอยปวดลึกเจ็บลึกทานสูตร2รุ่งฟ้าโอสถ3แคปซูลก่อนหาเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะทานก่อนอาหารเช้าเย็นนะ3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันนะครับ2สูตรร่วมกันเลยนะครับหลายท่านติดเตียงป่วยเรื้อรังก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ทาน2สูตรร่วมกันหลายท่านสั่นไปทั้งตัวเนี่ยหลายท่านนอนไปผักเป็นปลาเลยนะครับก็ดีขึ้นช่วยเหลือตัวเองได้นะครับทานทั้ง2สูตรครับกระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700 3กระปุก 1,400 กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นอยากได้อะไรมากน้อยเราส่งให้เก็บเงินปลายทางทั้งประเทศเลยท่านสะดวกโอนก็โอนมาจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้แล้วก็โทรเข้ามาเลยนะครับพรุ่งนี้ 7-8 โมงเช้าเป็นต้นไปสั่งซื้อได้ทุกวันทั้งวันเดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั้งประเทศครับ0836931999นะครับไปเพลินเพลงเพาะๆกันเลยครับข้าวไม่มีขายสอนเพชรสอนสุพรรณอีกสักครู่ต่อชดขอร้องเพชรโพธารามแล้วก็แต๋วจ๋าสาริกากิ่งทองครับ

วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบไนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน A สำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากรูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวีออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00795-2-0495ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา

0: มาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: หลาย
1: เที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจำได้
1: หลานมันเอาไปกินในกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยเพราะตาตังไม่อิดเออ
0: โอ้โห
1: เอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจเออจ้ากี่กล่องเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะ
0: โอ้
1: ก็กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาไปรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาฉันแล้วมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าสั่งแล้วไปเอากล่องไปบอกป้าสั่งเยอะ
0: ป้าน้องวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องคนละ700 บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
2: สะอาดวงจันทร์อินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเนาะ
3: 20กระปุกกันนะ
2: โอ้กินแล้วดีเนาะ
3: จ้าที่ได้ตามกินอยู่เลยเน
2: ี่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนๆหัวเอ็นฟังไว้เอ็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอ่ะ
2: ครับ
3: เพราะมันแค่มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: จ้ามันจะมึนหัวก็มึนหัวแล้วมันตาขวาง
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกัน
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี้
2: โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้า
3: จะดีใครๆอย่างเช่นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะค่ะ
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: คุณครับคุณป้าสะอาดวงจันอิน
3: ค่ะอ
2: ยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอเมื
3: อง
2: สุพรรณบุรีลูกค้าเก่าจังหวัดจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ผมแย่แล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผล่เพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขาพี่แล้วคุณนอนหลับดีเขาบอกชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: ครับพี่เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาก็ดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ไปช่วยดี
5: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นเนี่ย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
5: เออ
4: จริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราสับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อยหนา
5: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไพฑูรย์จันทร์งาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊คพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้สาธุขอบพระคุณ
4: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้เยอะ
5: ครับ เนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนสาเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
5: โอ้สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
4: ่
5: เจตุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงคูณ
6: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่5
6: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
7: ด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะพอมาซื้อกาแฟสุภของคุณสุภสิทธิ์อร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
7: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจ้าพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: โอ้ซื้อเต้หมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
7: เพราะ
6: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ

0: วิ่งเออ
1: ทางนั้นไป
0: ได้ใช่ใช่
1: เต่าหลับ
0: ถ้าเต่าหลับพอหลับปุ๊บชาวนาเขาไปเจอก็อุ้มไอ้กระต่ายขึ้นมาแล้วก
1: ็
0: แล้วกระต่ายก็ฉกวัวชาวนาตาย
2: มั่วนะแกเนี่ยเล่าฉันหมดแล้วเน
3: ี่ยแกสองคนร้องกันไปก่อนได้ไหม
0: ทำไม
3: ปวดหัว

0: ็นได้เลย
1: เป็นได้เลย
2: ผมก็เคยเป็นผู้ยาวมาก่อนสุดท้ายคร
1: ับอ๋อนี่แกเป็นผู้ยาวแล้วก็เป็นผู้แก่ด้วยเหรอ
2: ว่าจุ๋ง
1: ไม่ได้เป็นจุ๋ง
0: ทางโน้นทางโน้นถุยทางโน้นมันหันถุยจะมี
2: พูดดิน้ำลายจะหมดตัวอยู่นะผม

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ93ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมบทเพลงก่อนหน้านี้ฉ่อยนึกเอาทีมงานนายโยงนพลนนงปิดเบรกในชั่วโมงแรกรอสัญญาใจงดรังสีมันไปพักสักครู่ครับดื่มน้ำดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟเข้าห้องน้ำห้องท่ากันก่อนชั่วโมงหน้าเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับ

0: ฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575
2: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มิณฑวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร08 2591 2591ดร. อเนกพันธุ์

0: เชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์สง27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม257010ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์สงเอี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083 8686 083
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะพาวุฒิเข้าพบพนักงานสอบสวน DSI ปฏิเสธทุกข้อหาคดีฟอร์เล็กยันมีหลักฐานแจ้งได้และผู้เสียหายร้องกระทรวงสาธารณสุขลบประวัติการรักษาไม่ตรงข้อเท็จจริงในแอปหมอพร้อมทางรัฐสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟั

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามหมายเรียกรับทราบข้อกล่าวหาในคดีหลอกลงทุนฟอเร็กซ์โดยหลังเข้าพบพนักงานสอบสวนเสร็จสิ้นนายภาวุฒิให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนระบุว่าวันนี้ได้มารับทราบข้อกล่าวหาแต่เบื้องต้นตนเองได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมนำหลักฐานมาชี้แจงส่วนตัวไม่ได้กังวลอะไรกับคดีที่เกิดขึ้นส่วนกรณีข้อมูลเรื่องเส้นทางการเงิน800ล้านบาทนั้นตนก็มีหลักฐานนำมาให้ DSI ทั้งหมดแล้วฉะนั้นมั่นใจได้ว่าไม่ได้มีที่มาจากการสแกมเมอร์หรือไปหลอกลวงประชาชนแต่อย่างใดเป็นเงินที่เข้ามาถูกต้องตามกฎหมายขณะที่เมื่อช่วงเช้านายรัฐภูมิโตคงทรัพย์อดีตนักแสดงชื่อดังพร้อมทนายความเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนฟอเร็กซ์เช่นเดียวกันยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการชักชวนให้ลงทุนและไม่ได้เป็นโบรกเกอร์กลุ่มผู้เสียหายเข้าร้องกระทรวงสาธารณสุขสอบแอปหมอพร้อมทางรัฐโผล่ประวัติรักษาเท็จขู่ฟ้องร้องวุฒิสภาหากไม่แก้ใน15วันคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: หลังเกิดกระแสความกังวลอย่างหนักในกลุ่มประชาชนที่พบข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาลเท็จโผล่ในระบบแอปพลิเคชันหมอพร้อมของภาครัฐล่าสุดกลุ่มผู้เสียหายได้รวมตัวเดินทางไปยื่นหนังสือถึงกระทรวงสาธารณสุขวันนี้นำโดยนายรพัฒน์สิทธิ์พัชสิริชัยศิลป์รองประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมได้เข้ายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยมีเจ้าหน้าที่ตัวแทนศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์เป็นผู้รับมอบหนังสือเพื่อเรียกร้องให้ร่วมกันเร่งแก้ไขปัญหาข้อมูลประวัติการรักษาในระบบแอปหมอพร้อมหรือแอปพลิเคชันทางรัฐที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหลังประชาชนจำนวนมากตรวจพบว่ามีประวัติการเข้ารับบริการ

0: และกฎหมายขั้นเด็ดขาดกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดขณะที่ทางด้านของรองประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมระบุเพิ่มเติมว่ายังไม่เชื่อคำชี้แจงของกระทรวงสาธารณสุขที่ระบุว่าเป็นเพียงความผิดพลาดในการคีย์ข้อมูลเพราะว่าระบบสารสนเทศสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าใครเป็นผู้บันทึกและขณะนี้พบว่ามีผู้ยื่นเรียกร้องตรวจสอบประวัติมากแล้วกว่า 13,000 กรณีพร้อมขีดเส้นตายให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ภายใน15วันหากยังไม่มีความคืบหน้าจะยกระดับด้วยการดำเนินคดีตามกฎหมายและยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขวุฒิสภาให้เข้ามาตรวจสอบอย่างแท้จริงต่อไปวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาประกาศด่วนตามหาผู้ที่ถูกสุนัขสีน้ำตาลกัดข่วนเลียบริเวณเขื่อนโพเตี้ยตำบลปู่ใหญ
2: ่มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
3: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
4: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648ทับ68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
5: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
6: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

มนแคนแก่นคูนกับเพลงที่ชื่อว่าบ่อยากเจอหน้าคู่กรณีเนาะสุภสิทธิ์ก็ไม่อยากเจอเนาะแสดงว่าต้องพิพาทกันแน่นอนเลยระหว่างคู่กรณีและก็ตัวเรานะดังนั้นไม่อยากพิพาทกับใครเนาะนะโดยเฉพาะเนี่ยขับรถเนี่ยจะมีข้อพิพาทกันนะฮะระหว่างนะผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยกับคู่กรณีกันถ้าเกิดอุบัติเหตุนะเรื่องราวของความรักเหมือนกันนะกับบทเพลงที่ชื่อว่าบ่อยากเจอหน้าคู่กรณีมนแคนแก่นคูนส่งมอบพยัดเพลงยะยาที่รักและเคารพทุกท่านนะครับและนำพามิตรรักรายการเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับหลังจากจบชั่วโมงแรกพันพูดไปแล้วบอกกล่าวเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปอย่างครบถ้วนแล้วนะยาผินยายาที่ติดตามรับฟังมาเป็นประจำเนี่ยจะรู้สรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็หลายท่านก็ซื้อกันไปทานเองหลายท่านก็ซื้อให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วก็หลายท่านก็ซื้อนะเอาไปให้ตัวท่านเองได้ทานนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถแล้วก็กาแฟเทียนฉายกาแฟแล้วก็วิซอนด้วยช่วงนี้โปรแรงนะวิซอนดูแลดวงตา3แถม1 4กล่องจาก 2,700 ถึง2จาก 2,700 เหลือ 2,500 บาทนะครับบอกว่าโปรนี้มีถึงวันที่5มิถุนายน2569เหลือไม่กี่วันแล้วรีบมาเป็นเจ้าของกันด่วนอย่างน้อยก็ประหยัดเงินกันไป200นะถ้าท่านผู้ฟังซื้อกล่อง2กล่องราคาเท่าเดิมฮะราคาเท่าเดิมนะครับ1กล่อง2กล่องราคาเท่าเดิมถ้าเกิด2กล่องเนี่ย 1,800 บาทไปแล้วเพิ่มอีกนิดเดียวเพิ่ม700อ่ะก็จะได้ถึง4กล่องนะยายผิงยายาครับโปรโมชั่นนี้ไม่มีย้อนหลังนะคือว่ามีจะไปจนถึงวันที่5มิถุนายนนี้เท่านั้นซึ่งสุภสิทธิ์จัดโปรโมชั่นตรงนี้เพื่อเป็นการตอบแทนยายผิงยายาทุกท่านนะครับบอกก่อนจะบอกสรรพคุณก่อนจะบอกกล่าวเรื่องราวเกี่ยวกับรายละเอียดของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับก็มีข่าวสารมาฝากหลายท่านบอกว่าข่าวเมื่อตอนกลางวันนะเขาบอกว่าเกิดเสียงปืนดังใกล้กับทำเนียบขาวของประธานนาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตำรวจตรึงกำลังแน่นเลยเจ้าหน้าที่นะตรึงกำลังแน่นนะมีผู้ถูกยิง2รายเมื่อเกิดเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดบริเวณใกล้ทำเนียบขาวทำให้เจ้าที่ระดมกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่รักเพื่อรักษาความปลอดภัยโดยประธานาธิบดีทำอยู่ในทำเนียบขณะเกิดเหตุด้วยเบื้องต้นมีผู้ถูกยิง2รายนะครับข่าวสารก็คือว่าเหตุเกิดเมื่อวันที่23พฤษภาคม2569เจ้าที่ของสหรัฐเปิดเผยว่ากองกำลังตำรวจและก็ฝ่ายรักษาความมั่นคงระดมกำลังเข้าปิดล้อมทำเนียบขาวเมื่อเย็นวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นหลังจากมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดในบริเวณดังกล่าวแต่ตอนนี้ยังไม่แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นแต่มีผู้ถูกยิง2รายจากการเผชิญหน้ากับหน่วยอารักขาของประธานาธิบดีสหรัฐนะครับเหตุดังกล่าวที่เกิดขึ้นใกล้กับทางแยกถนนเพนซิลเวเนียตัดกับถนนตะวันตกเฉียงเหนือที่17โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายระบุว่าเจ้าที่ในเครื่องแบบของหน่วยอารักขาเข้าตรวจสอบหลังจากได้รับรายงานว่ามีบุคคลหนึ่งกำลังยิงอาวุธปืนในตอนเกิดเหตุ
ข่าวระบุว่าขณะเกิดเหตุประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาพำนักอยู่ในภายในทำเนียบขาวเนื่องจากเขากำลังปฏิบัติหน้าที่เพื่อเจรจาข้อตกลงกับประเทศอิหร่านหลังจากเกิดเสียงปืนตำรวจได้นำกำลังเข้าปิดกั้นทางเข้าออกทำเนียบขาวทั้งหมดขณะที่กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิ National Guard นะครับ National Guard กันไม่ให้นักข่าวเข้าไปขณะนี้ FBI ได้เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุแล้วและกำลังสนับสนุนหน่วยอารักขาประธานาธิบดีในการรับมือกับเหตุยิงกันใกล้กับบริเวณทำเนียบขาวนะครับนี่คือนายแคสพาเทลผู้อำนวยการสำนักสืบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI นะโพสต์ข้อความนี้นะครับด้านในเรดเอเดียนนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาบอกกับสำนักข่าว AFP ว่าเขาอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวตอนเกิดเหตุพอดีโดยเล่าว่าพวกเขาได้ยินเสียงปืนดังประมาณ 20-25 นัดซึ่งตอนแรกฟังดูเหมือนเสียงจุดพลุแต่จริงๆแล้วมันคือเสียงปืนจากนั้นทุกคนก็เริ่มวิ่งหนีออกอย่างโอลมานผู้สื่อข่าวบริเวณสนามหญ้าฝั่งทิศเหนือของทำเนียบขาวในเวลานั้นนะเขาบอกว่าพวกเขาได้รับความสั่งให้รีบวิ่งหนีและเข้าไปในเข้าไปหลบภายในห้องแถลงข่าวโดยเซนี่เซลิน่าหวังสุภาษิตกระดูข่าวผู้สื่อข่าวสำนักข่าว ABC Newsซึ่งกำลังอัดคลิปวิดีโอเพื่อลงโซเชียลมีเดียในจังหวะที่เกิดเหตุยิงกันพอดีสามารถบันทึกเสียงปืนเอาไว้ได้ขณะที่เธอรีบหมอบลงกับพื้นด้านโฆษกของหน่วยอารักขาประธานาธิบดีโดยนั้นทำส่งข้อความสั้นหรือ SMS ถึงสำนักงาน AFP ว่าทางหน่วยงานกำลังอยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับหลายท่านทราบข่าวมากกว่านี้อีกนะครับหลายท่านก็ภาวนาเนาะ นะเรื่องราวของโดนัลด์ทรัมป์นะมีการลอบยิงไปแล้วครั้งหนึ่งนะนี่ครั้งที่สองเนี่ยถึงไม่ได้ลอบยิงก็ตามทีแต่เกิดเหตุใกล้ๆนั้นนะครับต้องระมัดระวังเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับสำหรับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาบอกคนรักเป็นร้อยฮะคนเกลียดเป็นล้านนะข่าวสารตรงนี้นำมาฝากกันนะครับมาพูดถึงร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสุดยอดสุนภัยรุ่งกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นยาแก้กระสายเส้นตรารุ่งฟ้าโอสดนะครับแล้วก็วิสซอนดูแลดวงตากาแฟทินฉายกาแฟร้านเจ๊หมูป่ามกอ่างทองแขกดีทุกวันครับร้านป้าเพลินป้าองค์แก้วตันอินป้าประหันร้านสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทร้านนพรัตน์จากเกาลบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้พบขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถณตลาดสุเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านโบเพศสัตว์โคกสมโรงร้านขังยาชุมชนโคกสมโรงร้านเหล่านี้มีครบทุกอย่างนะครับบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพานิคมมีเฉพาะกาแฟทินฉัยกาแฟแล้วก็ร้านจิ้งวันจันทร์โชคแขกตาครีนครสวรรค์นะครับมีร้านจำหน่ายประมาณนี้นะครับใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์โดยตรงเลยไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะครับสุภสิทธิ์พร้อมจะพูดจะคุยพร้อมจะอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมจะบรรยายสรรพคุณเพิ่มเติมนะครับโทรมาที่0836931999เนี่ยสุดหนึ่งบนร่วงการสุภสิทธิ์และวิชั่นสุดสองร่วงฝ่าโอสถบรรเทาการปวดไม่เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆเนี่ยโป4แถม2นะโปแรงเนี่ย4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะครับวิสซอนดูแลดวงตา3แถม1 4กล่อง 2,500 บาทจาก 2,700 บาทโปรโมทวันที่5มิถุนายนนะ2569อีกไม่กี่วันแล้วส่วนกาแฟเทนชัยกาแฟ4แถม1 5กล่อง 1,000 บาทนะครับรีบมาเป็นเจ้าของกันด่วนโทรมาที่0836931999ช่วงนี้คนนิยมกันมากเลยวิสซอน4กล่อง 2,500 นะครับขอบคุณพี่วันเพ็ญกล่อมฤทธิ์ตำบลบางนางร้าบางปะหันพระนครศรีอยุธยาเอาเต็มโปรเลย4กล่องสำหรับวิสซอนดูแลหนุกตา 2,500 บาทครับพี่กัญญาสุนทรวิบูลย์พลังนกโพทองอ่างทองกาแฟทินแฉกกาแฟ2กล่อง500บาทพี่วันดีวิวันธมงคล
เทศบาลสองพี่น้องตำบลสองพี่น้องสุพรรณบุรีวิทซอน4กล่อง 2,500 บาทนะครับหลวงพี่พระธวัชชัยกุณฑลรัตน์วัดตาลานเหนือตนตาลานผักไห่พระนครศรีอยุธยาวิทซอน4กล่อง 2,500 บาทคุณพี่อุดมเจกะตนน้ำตาลอินบุรีสิงห์บุรีวิทซอน4กล่อง 2,500 บาทคุณเพียงนภารัตนาโพสันเจ้ารงทวิสิทธิ์ชันจวังทองวิทซอน4กล่อง 2,500 และกาแฟ5กล่องทั้งหมด 3,500 ครับพี่สังคนบุญประเสริฐตนแม่ลานนครหลวงพระนครศรีอยุธยากาแฟเทนแชทคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทป้าเล็กสวนนาศูนย์โคกโหเท่าเพื่อเมืองสุพรรณบุรีกาแฟเทนแชทคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณแม่สมมั่นจิตคุณแม่ของคุณพี่สุนัยเมืองขวัญใจนะครับตัวแทนประกันชื่อดังสุพรรณบุรีตำบลท่าพี่เลี้ยงเพื่อเมืองสุพรรณบุรีสุด1สุด2รวมกัน6กระปุก 1,400 บาทคุณพี่เพ็ญพันธ์แดงทองดีตำบลท่าสารามเพื่อเมืองลพบุรีวิทซอน1กล่อง900บาทคุณพี่วงดีเพียรกล้าตำบลคลองสแกนนครหลวงพระนครศรีอยุธยากาแฟเทนแชทกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทนะครับคุณพี่สมจิตกองจันทร์หนองหัวโพหนองแซงสระบุรีวิทซอน1กล่อง900บาทคุณสุพันธ์ดีบุญชุ่มหนองน้ำใหญ่ผักไห่พระนครศรีอยุธยากาแฟเทนแชทกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่พยนต์วรรณประกอบตำบลบ้านหม้ออำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีกาแฟเทนแชทคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่มานิดเติมแก้วโดนหัวไผ่อำเภอเมืองสิงห์บุรีกาแฟเทนแชทคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทนะครับที่เหลือยกย่อยไปประกาศในวันพรุ่งนี้ยัดเพียงยัดยาครับอยากได้อะไรอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้7โมงเช้าโทรเข้ามาสอบถามให้ซึ่งสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วเราจัดส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศนะครับไว้วางใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงเขาเรียกว่าตรงปกไม่โขกไม่จกตามีทะเบียนยามีออยมีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2ลูกฟ้าโอสถวิทซอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนแฉกกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตสารจัดเต็มล้วนแต่ดีล้วนแต่เด็ดมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายนะครับดีจากภายในสู่ภายนอกแข็งแกร่งแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกครับสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับจะมากจะน้อยเราก็ส่งจะซื้อตามโปรโมชั่นเราก็แถมเงินทองเป็นของมีค่านะครับซื้อมากซื้อน้อยตามกำลังทรัพย์ของยัดเพียงยัดยาครับสุภสิทธิ์เข้าใจนะครับโทรมานะครับ0836931999นะครับโรคเป็นได้ก็หายได้ถ้าเจอหมอดียาดีวันนี้ท่านเจอแล้วหลักกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับเดี๋ยวฟังบทสัมภาษณ์พี่ชะโอดซึ่งทานวิซอนนะและจะมีคุณพี่มาลีคุณพี่ละอีฮิรันลุงสิซึ่งในบทสัมภาษณ์จะบอกว่าจะทานคุณแผนนางพิมพ์สุด1สุด2แต่สุภสิทธิ์ให้เข้าใจตรงกันว่าเป็นสุด1สุด2นะครับเธอมีชีวิตที่ดีแต่ส่วนฉันนั้นมีแค่ใจถึงเธอฟังกันเลยนะครับคนที่ใช้ได้แค่มองไผ่พงสะท้อนเดี๋ยวมีลำไยไหทองคำผู้สาวคาระรอท่านอยู่นะครับ

0: ณภาพดีนะครับกาแฟชินชัยคอฟฟี่พี่ได้เกียรติที่ละลุงดียังไงบ้างครับพี่ครับนะ
1: ก็
0: อร่อย
1: แล้วก็กินคู่กับขุนแผนนางพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้นะเอาที่เพิ่งหายเนี่ยนะยิ้วล็อกเสียล็อกมาเป็นปีเลยนะยิ้วล็อกกับมือชาเนี่ยยิ้วปลายนิ้วพี่อยากจะชาอยู่สองข้างนิ้วก้อยทั้งสองข้างแล้วก็รู้สึกว่าไอ้เวลานอนเนี่ยทับข้างนานๆอากาศเย็นเนี่ยพี่จะชาไปหมดเลยพี่ก็กินยาเยอะแยะแล้วนะแต่มันก็ไม่หายยาโดยตรงก็ไม่หายพอมันตอนเนี้ยพี่กินกาแฟแล้วก็กินขุนแผนนางพิมพ์ด้วยดีขึ้นมาเลยสองอย่างนี้ดีขึ้นมาเลย
0: โอ้โหมาสะใจนิ้วล็อกเนี่ยนะครับรักษากันแย่เลยเน
1: า
0: ะ
1: นิ้วล็อกโอ้โหขนาดกินยาแพงๆนะกินมานานเป็นหลายปีแล้วล่ะก็ไม่เห็นหายสักทียาโรงพยาบาลก็กินก็ไม่เห็นหายก็ล็อกอยู่นั่นแหละ
0: อาหารด้วยคุณแผนนางพิมพ์เน
1: า
0: ะที่ทานทั้งสองสูตรเลยใช่ไหมครับสูตรหนึ่งสูตรสอง
1: ค่ะทานสองสูตรค่ะ
0: แล้วกาแฟด้วยกาแฟนี
1: ่เ
0: นาะกาแฟนี่ส่งเสริมหลายอย่างเลยปวดตามข้อตามเข่า
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วพี่มีประวัติความดันไหม
1: ปวดเข่าก็มีความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลแล้วนะ
0: โอ้
1: ไม่ได้กินยาความดันนี่ไม่ได้กินของโรงพยาบาลเกาก็ไม่ได้กิน
0: โอ้เกาก็ไม่ได้กินเลย
1: ดีขึ้นมาหลายอย่างแล้วล่ะ
0: เกาสงบเลยแหละครับพี
1: ่ก็ไม่เห็นปวดนะแต่ว่าข้อเข่าของพี่อ่ะเดินแล้วมันจะเจ็บนะเพราะว่าเข่าพี่เสื่อมไง
0: ครับ
1: อันนี้ไม่ว่าหรอกช่างมันเถอะเพราะว่ามันเป็นของโรคคนแก่เนาะไม่เป็นไรดีหลายอย่างแล้วล่ะคุณภาพดีมาก
0: แต่ต่อไปก็ดีขึ้นนะพี่เนาะพี่อยากให้คนกินกาแฟกันเยอะๆไหมกาแฟคุณแผนนั่งกินกันเยอะๆไหม
1: เดี๋ยวน้องชายเขามาปีใหม่เนี่ยจะให้เขาไปกินสักสองกล่องแล้วจะให้จะบอกเขาว่าถ้าถูกใจดียังไงก็เดี๋ยวจะสั่งให้หรือจะไปสั่งเองก็ตามใจน
0: ้
1: องชายเขาอยู่โคราชเนาะนะ
0: โอ้ครับผม
1: พยายามให้ดีได้ผลเยอะๆกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็จะบอกต่อคนอื่นเน
0: า
1: ะ
0: ครับผมครับผม
1: ครับ
0: ขอบคุณที่ละเอียดเจริญรันลุ่งนะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ที่
1: อำเภออุทัยค่ะ
0: อำเภออุทัยอำเภออุทัย
1: จังหวัด9/1หมู่5ซอยอนามัยตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยอยุธยาค่ะ
0: ครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
2: ยาอะไรนะครับคุณพี่ชาวสัตว์เนี่ยยังไม่หมดครับผม
3: อ๋อถ้าอย่างนั้นสั่งสัก2ชุดน่ะ
2: 2กล่องเหรอฮะ
3: 2ชุด2ชุด
2: 2ชุดนี่คืออะไร
3: กล่องทั้งแถมอ่ะ
2: 8กล่องทั้งแถมเลยโอ้โหนะ
3: สั่ง2ชุดจ้ะ
2: ครับ8กล่องเลยเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย 5,400 โอ้โหไม่หมดง่ายๆนะสุภาษิตแล้วก็อยากจะ
3: ให้เขาด้วยชุดนึง
2: เหรออ๋อๆๆ
3: ค่ะ
2: 5
3: แล้ว
2: ของ
3: พ
2: ี่
3: ช
2: ุ
3: ดน
2: ึ
3: ง
2: 5,400 เนาะแสดงว่ากินดีอ่ะสีตาเป็นไรนะคุณพี่อะไรนะคุณพี่ชะโอดป่ะพี่ที่พูดกับผม
3: เจริญจ้ะ
2: พี่ชะโอดทรัพย์เจริญเหรอฮะนะตาเป็นไรครับพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์นี้ตาเป็นอะไรเต็มทีเดียว
3: ตาเป็นต้อจ้ะ
2: ต้ออะไรครับ
3: เป็นต้อเป็นต้อกระจก
2: ครับผม
3: กระดูกสะพายก็เป็นต้อเนื้อ
2: ต้อเนื้อปรากฏว่าทานไปแล้วดีขึ้น
3: ฉันทานแล้วจ้ะแต่มันดีขึ้นจ้ะ
2: ทีแรกมองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหม
3: ทีแรกเลยก็มันก็มองไม่ชัดนะจ้ะ
2: มองไม่ชัดปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้มองชัดเจน
3: ทานไปแล้วมันดีขึ้นจ้ะ
2: ครับมองหันชัดแจ๋วเลยว่างั้นเถอะนะครับครับผมแล้วลูกสะพ้ายล่ะครับที่ลูกสะพ้ายตาเป็นอะไรนะครับเมื่อสักครู่บอกผมไปแล้ว
3: อ๋อเป็นต้อเนื้อจ้ะ
2: เป็นต้อเนื้อพี่เป็นต้อกระจกลูกสะพ้ายต้อเนื้อดีขึ้นเนาะ
3: ยังไม่เคยกินเลย
2: อ๋อลูกสะพ้ายยังไม่เคยกินเลยนะนะครับ
3: ไม่เคยกินเลย
2: ครับ
3: กินแล้วก็เลยแนะนำบอกเขาเมื่อเช้าเลยว่าเขาเลยให้ตังค์เผื่อเขา
2: โอ้ขอบพระคุณจากสูงเลยนะครับพี่อ๋อพี่ชะโอดนะนามสกุลอะไรนะบอกอีกครั้งนะครับพี
3: ่ทับเจริญจ้ะ
2: ทับเจริญขอบ้านเลขที่อีกครั้งนะครับคุณพี
3: ่บ้านเลขที่40หมู่8จ้ะ
2: 40หมู่8ตำบลครับ
3: จ
2: ้
3: ะ
2: ตำบลอะไรครับคุณพี่ครับ
3: ตำบลโคกตูมตำบลโคกตูมจ้ะอำเภอเมือง
2: จังหวัดลพบุรีเนาะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยเดี๋ยวผมส่งให้เนาะส่งให้เดี๋ยวรอรับเดี๋ยวขอโทรไปแบบคราวที่แล้วนะครับพี่นะ
3: จ้ะจ้ะ
2: ขอบพระคุณ
3: มากเลยจ้ะ
2: ผมต้องขอบคุณพี่แนะนำต่อๆไปด้วยขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่
3: สวัสดีจ้ะ
4: ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถม

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900 บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350 บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

ลำเพลินวงศกรนะครับกับเพลงที่ชื่อว่า Avenger ในใจน้องนะครับก่อนหน้านี้ผู้สาวขาเลาะลำไยไหทองคำและก็ฝั่งสปอตกาแฟเทนแชร์กาแฟวิซอนดูแลดวงตายาบำรุงร่างกายตาสุภสิทธิ์วิชั่นเรียกง่ายๆว่าสูตรหนึ่งเนาะหรือยาแก้กระสายเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถเรียกง่ายๆว่าสูตร2นะครับยาเพียงยาครับบางท่านนี้โทรเข้ามานึกตั้งนานฮะผมมันเรียกยากอะเรียกยากเนาะเอาสูตร1สูตร2อะสูตร1กระปุกสีแดงสูตร2กระปุกสีน้ำเงินเข้าใจตรงกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สื่อสารกันได้แล้วล่ะครับเนาะก็ยาเพียงยาครับแล้วมีเรื่องจะเล่านะฮะนั่นก็คือว่าเป็นเรื่องที่แต่งเล่าเรื่องส่งมาต่อมาเรื่อยๆนะครับเขาบอกใบสัญญาที่ไม่ใช่ยานั่นคือเสียงไอแห้งๆเป็นเพื่อนมาหลายวันแล้วจะไปโรงพยาบาลก็ท้อใจกับภาพผู้คนเบียดเสียดการรอคอยที่ยาวนานเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดสุดท้ายก็ต้องตัดสินใจเลี้ยวเข้าคลินิกเล็กๆใกล้บ้านนะครับหมอหนุ่มใหญ่ดูท่าทางสบายๆถามคำถามพื้นฐานว่าอายุเท่าไรครับเนี่ยคือเรื่องเล่านะทำงานอะไรนะครับนี่คือเรื่องเล่านะเขาบอกว่าตอบว่า60แล้วครับเกษียณราชการแล้วนะครับหมอพยักหน้ารับคำว่าอ้อเกษียณแล้วแล้วประโยคต่อมาก็ทำให้ใจหายวูบนะหมอเขาพูดบอกว่าคนไข้รู้ไหมช่วงคนที่ตายมากที่สุดก็ช่วงนี้แหละคืออายุ60ถึง70ว่างงานไม่มีอะไรทำเงินก็เหลือน้อยบอกว่าคนที่เข้าไปคนไข้ก็บอกว่าเอ้าอุทานในใจนี่มันคลินิกหรือสำนักดูดวงกันแน่แต่คุณหมอไม่รอช้าพูดต่ออีกด้วยท่าทีเรียบเฉยยากินไปก็ไม่หายหรอกพ่อหมอพ่อของหมอยังตายเลยอึ้งแหละคราวนี้นะคนไข้อึ้งจนพูดไม่ออกสองประโยคนี้มันอะไรกันหมอคนนี้เป็นแบบไหนแล้วคุณหมอก็เปลี่ยนโทนเสียงอย่างรวดเร็วเอางี้เดี๋ยวหมอจ่ายยาให้แต่หมอแนะนำให้ไปเขาเน้นเสียงตรงคำว่าแนะนำอย่างจงใจหารองเท้าผ้าใบดีๆสักคู่เดินทุกเช้าเดินเยอะๆหมอจ่ายยาให้ถุงหนึ่งมีทั้งยาไอยาแก้ไอแก้อักเสบยาขับเสมหะยาแก้ไข้ก็บอกว่าไม่มีไข้ก็ไม่ต้องกินฉันจ่ายเงินไป 2-3 ใบแดงในมือถุงในมือก็ถือถุงยาหนักอึ้งแต่ในใจกับก้องไปด้วยคำพูดของคุณหมอกินก็ไม่หายและก็หมอบอกพ่อหมอยังตายเลยความสงสัยตีกันไปมาบอกว่าจะกินดีไหมหลังจากคลินิกคำพูดเหล่านั้นยังคงก้องในหูมันเป็นเหมือนผนังกั้นระหว่างฉันกับถุงยาใบนั้นไม่ต้องกินยาเช้าวันรุ่งขึ้นคนไข้ก็เลือกหยิบรองเท้าผ้าใบคู่ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ใส่แล้วเดินเดินเดินเดินตามคำแนะนำของหมอไม่ใช่เพราะเชื่อคำขู่เรื่องความตายหรือเรื่องยาไม่หายแต่เหมือนถูกท้าทายลองดูซิว่าจะหายไหมโดยไม่พึ่งยาฉันเริ่มเดินทุกเช้าเดินเยอะขึ้นเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยวันแล้ววันเล่าแล้วทุกคนรู้ไหมครับมันได้ผลเสมหะที่เคยเหนียวข้นในลำคอและอาการไอที่เหมือนเป็นเพื่อนสนิทค่อยๆทุเลาลงอย่างช้าๆอาการไอก็หายไปอย่างน่าอัศจรรย์โดยที่ยาในถุงยังคงถูกเก็บไว้ในตู้ไม่ได้ถูกแกะออกมาแม้แต่เม็ดเดียวนะครับนี่ก็คือว่าเป็นเรื่องราวนะครับที่หมอบอกใบ้มาว่าออกกำลังกายดีที่สุดแล้วก็นะทานอาหารการกินให้ดีที่สุดนะดูแลสุขภาพกินนอนหลับให้เป็นเวลาตรงนี้แหละดีที่สุดแล้วนะครับถ้าเกิดทำไม่ได้อย่างไรฮะหยุกยาผิดพันเสริมหาและกาแฟทินชายกาแฟช่วยท่านได้โทรมานะครับ0836931999ทุกสิ่งทุกอย่างมีตัวช่วยเป็นธรรมชาติ 100% ไม่มีสารปลอมเป็น
ไม่มีสารเสพติดนะสุด1สุภาษิตและวิชั่นสุด2รูปฟ้าโอสถกาแฟเทนชัยกาแฟและกาวิซอนดูแลดวงตาปิดเบรกในชั่วโมงที่2จินตราภูลาภใจช้ำที่คำชะโนดจบไปจบที่การเวลาไปพักสักครู่ชั่วโมงหน้ามีเพลงหลากหลายสไตล์ให้ยอดเพลงยอดยาได้มีความสุขความสำราญอีก1ชั่วโมงนะครับ

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากย่าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575
2: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มิณฑวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร0825912591ดร.อเนกพันธุรัตน์

0: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: ไว้จนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วย
5: แต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
6: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสส
7: ทหาร
6: ไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาหรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆหรือการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของคนใน

0: วันนี้ถ้าขับขี่โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกจะถูกจับเสียค่าปรับค่ารถพยาบาลค่ายาสลบค่าเครื่องมือแพทย์ค่าห้องผ่าตัดค่าเครื่องปั๊มหัวใจค่าสับเปลือค่าโลงศพค่าเมนไหนจะน้ำตาเมียอนาคตลูกๆไม่ใส่หมวกกันน็อกเสียมากกว่าที่คิดปรารถนาดีจากสสส.
1: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายอัศเจรีย์หัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บ

0: ดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน
1: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกู้หลานใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
2: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
3: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
4: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
5: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

สวัสดีสวยๆครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศรานะครับขอบพระคุณญาติเพียงญาติทุกท่านที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์จนถึงช่วงที่3แล้วนะครับสุภสิทธิ์บอกกล่าวเล่าขานเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปอย่างครบถ้วนแล้วญาติเพียงญาติหลายท่านสงสัยไม่เข้าใจสามารถจะสอบถามพวกความแม่ใจสอบถามให้สิ้นสงสัยแล้วก็สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กับดีเจสุภสิทธิ์เพิ่มเติมจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับ0836931999ไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนทรีบุรณการตราสุภสิทธิ์และวิชั่นอยากแก้กระสายเส้นบรรเทาการปวดเมื่อยนะเป็นยาระบายอ่อนๆกับสุนทรีแก้กระสายเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถนะทั้ง2สูตรในกระปุกราคาเดียวกันคือ350บาทซื้อนะ2กระปุกนะบอกว่าหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันเนี่ยคือว่ากระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมีที่เป็นยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยนะครับตกกระปุกละ230กว่าบาทเท่านั้นเองถูกมากดีมากนะครับสูตร1บำรุงร่างกายสุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถจะสังเกตได้ง่ายคือสูตร1กระปุกสีแดงสูตร2กระปุกสีน้ำเงินนะครับแล้วก็วิซอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนครับคือคนโตเนี่ยทานวันละเม็ดนะครับเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาตัวยาล้วนๆเลยละ800มิลลิกรัมคนวัยรุ่นนะเด็กเนี่ยอายุ12ปีขึ้นไปเนี่ยทานเม็ด1เท่ากับคนโตถ้า7ถึง12ขวบเนี่ยทานครึ่งเม็ดสตรีมีครรภ์ท้องแก่เนี่ยท้องอ่อนท้องแก่ยังไม่คลอดเนี่ยห้ามทานนะครับห้ามทานวิซอนนะคลอดแล้วค่อยทานนะครับ1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันคุ้มค่าคุ้มเงินนะครับส่วนกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่กับสารสกัดทั้งหมด24ชนิดล้วนแต่ดีล้วนแต่เด็ดอร่อยด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตกล่องละ250บาท2กล่อง500 2กล่องเดียวก็ส่งให้ฟรีแล้วนะครับ4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่อง5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทยาเพียงยาครับจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นแล้วก็ลุ้นแล้วก็แถมนะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้หลายท่านจดได้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกหลายท่านได้จดได้ในชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่3นี้หลายท่านบันทึกเทปบอกโทรศัพท์ก็บันทึกเสียงได้ก็บันทึกแล้วก็เอาไปจดนะครับแล้วก็โทรเข้ามาสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับจำหน่ายช่องทางคือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้หรือทาง Facebook เนี่ยหลายท่านก็สั่งทาง LINE สั่งทาง Facebook แต่ว่าเว็บไซต์อะไรเหล่านี้ไม่ได้สั่งทางนั้นนะครับสั่งทาง LINE ก็ได้ทาง Facebook ก็ได้หรือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้จะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นแล้วก็ลดราคาแถมนะครับขอบพระคุณญาติเพียงญาติทุกท่านที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์อาจจะบอกกล่าวเล่าขานไม่ครบไม่ถ้วนคือญาติเพียงญาติของสุภสิทธิ์หลายท่านก็ฟัง1ชั่วโมงก็หลับ2ชั่วโมงก็หลับหลายท่าน3ชั่วโมงยังตาแป้ว บอกให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ฟังแล้วเพื่อนเพื่อนจะเรือนใจหลับบ้างก็ไม่เป็นไรฮะตื่นบ้างหลับบ้างก็ไม่เป็นไรหลายท่านตั้งอกตั้งใจฟังน่ารักมากๆขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเพราะสุภสิทธิ์ก็จัดรายการทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืนนะครับขอบคุณพี่วันดีสิริประภัยหันตราพระนครศรีอยุธยาป้าเพลินป้าโอแก้วตันเอ็นป้าประหันป้าจุบันข้อปุ๊กลุงสมัยป้าสวงช่างทองบ้านสทงป้าประหันตลอดจนถึงป้าเล็กบางขันหมากป้าเล็กโคโคเท่าป้าเล็กโกมลวัตรีนรงชโยทองชโยอังทองป้าชวีโพธิสภาพบวมังาทาวงเมษาวหลับไปหรือยังพี่เสน่ห์แตงอ่อนงามตัวป่าตาลพมรุบรีพี่ละเอียดธีรันรุ่งตะวันเข้ามาอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยาพี่กัญญาสุนทรวิบูลย์โพรังนพโพทองอ่างทองพี่เพทูลจันงามโพทองอ่างทองป้าบุญสมวินาวันหมู่บ้านดอนยอบ้านหมอสระบุรีป้าแปลงรถแสงแก้วตากฟ้าป้าทวินนุมณีหมู่บ้านวรดาสองที่คมสร้างตัวในอำเภอมรุบุรีเมื่อก่อนมีเบาหวานกดดันไขมันไปหาคุณหมอคุณหมอให้ยามา
เท่าไหร่ก็ไม่ลดคุมอาหารแล้วทานยาก็ไม่ลดพอมาดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ลดทุกตัวเลยคุณหมอชื่นชมนะครับคุณลุงพันมาธารลักษณ์ตำบลบ้านอิฐอำเภอเมืองทองและญาติเพียงญาติทุกท่านที่ความไว้เนื้อเชื่อใจดีเจสุภสิทธิ์นะครับหลายท่านจดหมายเลขสุภสิทธิ์ไว้บอกว่าตัวเองนั้นนะครับก็สั่งซื้อแล้วทานดีแล้วก็อยากให้ญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนได้แข็งแกร่งแข็งแรงก็ให้เบอร์ท่านเหล่านั้นไปด้วยหลายท่านโทรเข้ามาสุภหาสุภสิทธิ์ก็บอกได้รับการแนะนำต่อๆกันมาขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งสุภสิทธิ์ขอรับประกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่สุภสิทธิ์โฆษณาประชาสัมพันธ์และกระจัดจำหน่ายในผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนี้เป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นครับให้กำลังใจครับทุกท่านเลยหลายท่านขับรถหลายท่านพ่อค้าแม่ขายหลายท่านเป็นตำรวจทหารเข้าเวรเข้ายามคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าที่สาธารณสุขแม้กระทั่งขณะนี้หน่วยกู้ภัยต่างๆก็ไม่ได้หลับได้นอนแม้กระทั่งรปภ.ยามที่เฝ้าตามสถานที่โรงงานต่างๆทุกคนมีความสำคัญเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องจักรนะฮะคือจะมาเล็กจะใหญ่แต่ก็ต้องทำงานและก็ที่สำคัญทุกฝ่ายทุกหน้าที่ทุกภารกิจมีความสัมพันธ์เท่าเทียมกันหมดให้กำลังใจทุกท่านนะครับกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปเพลิดเพลินเจริญใจกับเพลงเพราะๆนะครับแล้วมีบทสัมภาษณ์แล้วมีเพลงเพราะๆรอท่านอยู่อีกมากมายหลายเพลงเลยนะครับเริ่มต้นด้วยยอดรักสลักใจกับเพลงที่ชื่อว่ายอดรักนักร้องตามไปด้วยสุนารีราชสีมาพูดกับภาพครับแล้วมีน้าโยงน้าพวงน้านงด้วยนะครับช่อยไออีแต๋วรอท่านอยู่นะครับ

0: โอ้พี่พยุงสวัสดิ์ประทีปเดิมพี่ตาเป็นอะไรครับพี่
1: ตามันเขาบอกว่าไปห้าหม้อเขาบอกคุณในลูกตามันติมันเสื่อม
0: มันตาเสื่อม
1: แล้วก็มันใหญ่แล้วก็มันจะเป็นเนื้องอกปูดกงหัวตาเหมือนแบบมันเป็นแบบเนื้องอกอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นเหมือนมันเดือยไก่อ่ะ
0: มันเดือยไก
1: ่มันรุ่งดิ้งรุ่งดิ้งจ้ะมันแดงแล้วมันจะหมอกพอเย็นบ่ายหน่อยน่ะมันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นเพราะอากาศคึ้มๆแล้วไม่ต้องคุยกันเลยชนไปเลย
0: เดินชนเลยครับ
1: ใช่แ
0: บบกินวิสอนละ
1: บริษัทไล่บริษัทเลยกินมานานนี้ก็เลยกุ๊บ
0: นะครับ
1: ก็บอกเลย
0: อ๋อแล้วก็ไม่ถูกกินแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มันจะดีมันจะกินดีแต่อีเนื้องอกเนื้อปูดเนี่ยมันไม่ยอมหาย
0: ไม่ยอมหาย
1: มันจะเป็นเนื้อแดงจับเขา
0: แล้วพอกินวิสซอนเข้าไปแล้วเป็นยังไงอะไรบ้างครับพี่
1: ก็นะจากพี่แบบตาทั้งคืนนะดูโทรทัศน์นะก็ต้องใส่แว่นไม่งั้นปากนะเมื่อมันวาดไอ้ที่เขาทารุดจะพูดกันฉับภาษาชาวบ้านนะ
0: ครับลิปติก
1: ทารุดเนี่ยเมื่อมันติดกระมูกเลยมองดูอะแล้วก็ภาพมันจะเป็นภาพซ้อนไปซ้อนมาแล้วก็มันจะเห็นเป็นแจ้งลงเป็นแจ้งเขี้ยวสูเขี้ยวอะแต่ดูเที่ยวนะแล้วจะมองแบบเดี๋ยวนี้ดูโทรทัศน์ไม่ต้องใส่แว่นนะจ๊ะดูนะแต่มันไม่รู้เรื่องหรอกก็เอาแว่นใส่ตามาใส่ก็จะทึ่งจะเห็น
0: เห็นเน
1: า
0: ะ
1: แบบมันก็น้ำคานอ่ะใส่แว่นใส่ตาบางทีมันก็ปวดเบ้าตาแบบ
0: เนาะ
1: ทีนี้ก็แบบก็กินเงี้ยหมดไปต้องหมดไปตั้งนานแล้วนะ
0: พอกินไปแล้วดีไหมครับพี่และไอ้ที่มันเป็นอะไรนะเป็นงอนหรือเป็นเนื้องอก
1: มันงอนเป็นงอนมันเดือยไก่มันแลบเหมือนเนื้องอกอ่ะ
0: ที่
1: มันเหี่ยวลงไป
0: มันเหี่ยว
1: ลงไป
0: อ๋อ
1: มันเหี่ยวลงไปแล้วเหี่ยวมันหดเข้าไปข้างในเราไม่รู้มันหดหรือมันจะเหี่ยวน่ะ
0: หายไปว่า
1: แค่แดงมันไม่แดง
0: มันหายไปเลย
1: มันหดตัวมั้ย
0: ครับ
1: ทีนี้มันไม่แดงอ่ะ
0: ทานมาหลายอย่างแล้ว
1: แทนตอนนี้ก็เคยกิน
0: แล้วพอทายของเราที่พี่มั่นใจไหมครับคุณพี่พยุงนะ
1: มั่นใจสิถึงได้ฟัง
0: คิดว่าดีไหมคิดว่าดีคิดว่าดีไหมดีเนาะไม่แพงนะพี่เนาะพอราคาพอมาพอไป
1: แพงมันไม่แพงเราเคยซื้อแพงกันนี
0: ้โอ้โหครับพี่เนาะขอบพระคุณอย่างสูงเลยเนาะสั่งมา4กล่องนะครับ
1: จ
0: ้
1: า
0: สามกล่องแถมด้วยกล่อง 2,700 บาท
1: เราไปไม่ได้มันลำบากลูกบ้าน
0: โหสุดยอดมากความคิดนี้ดีมากเลยครับพี่
1: ก็กูยังไงให้กูแก้กูไปได้ไหวให้ตากูดียังไงกูไปได้อยู่แล้วกูเดินไม่ได้กูจะพักไปก็เลยพูดกับมันอย่างนี
0: ้โอ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยครับคุณพี่เนาะเมื่อก่อนไปรักษาหมอที่โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าครับพี
1: ่ไปผู้คอจมูกก็ไป
0: ครับ
1: เขาก็บอกทำอะไรไม่ได้บูนในลูกตามันบูนในลูกตามันเสื่อมบอกตาไม่ได้พักผ่อนเมื่อเราไม่ค่อยได้หลับได้นอนบอกจริงฉันงมแห้วตั้งกระซ่องทุ่มกลางวันฉันก็มาทำงานอย่างอื่นแบบสร้างแบบบริษัทไหนดีกินทีนี้ไม่ดีกินไม่ใช่กินพ่นกับพ่นนะฉันจะกินเยอะๆเลยให้มันรู้ไปเลยไอ้พ่นกล้องพ่นกล้องมันจะไม่ได้พ่น
0: ใช่
1: ฉันคิดอย่างนี
0: ้ครับ
1: แต่เนี้ยกล้องไม่พ่นนะไม่ใช่ชมนะ
0: พี่อยู่ที่ตำบลปลายนาเพื่อศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี
1: ่
0: ขอบพระคุณอย่างสูงเลย
2: ที่
0: เราเทียนฉายกาแฟเอาไปดื่มแล้วนะครับ
2: ค่ะ
0: ดื่มมากี่วันแล้วนะครับประมาณกี่วันแล้ว
2: ตั้งแต่วันที่21นะลูก
0: ก็ประมาณ7วันนะครับพี่นะดื่มวันละกี่ซองเอ่ย
2: บางวันก็ถ้าอยากก็2ซองถ้าหากว่าตอนบ่ายพี่ไม่อยากพี่ก็ไม่ทานพี่แค่ทานเช้าอย่างเดียว
0: แล้วก็รู้สึกว่าทานแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับพี
2: ่ดีมากเลยค่ะเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วก็ตาเคยเป็นเส้นได้เหมือนการ์ตูนดิ้นไปดิ้นมาก็หายนะพี่สังเกตดูตัวเองนะอันนี้หายจริงๆหายแล้วเข่าพี่อ่ะตอนก่อนที่พี่ยังไม่ได้ทานกาแฟน่ะพี่ไปซื้อยาปวดละ170มาทานเพราะกลางคืนพี่นอนไม่ได้เลยปวดหัวเข่ามากแล้วพี่ก็ลุกมาทานแล้วพอพี่ทานกาแฟเข้าไปพี่เลิกตัวนั้นเลยยาอันนั้นน่ะพี่ก็เลยพอได้ทานกาแฟของน้องไปดูเหมือนสัก 2-3 วันพี่รู้สึกดีขึ้นนอนหลับสบายกลางคืนไม่ปวดพี่ก็เลยหยุดทานยาตัวนั้น แล้วพี่ก็หายปวดหัวเข่าก็แป๊บก็ไม่เป็นนอนหลับสบายแล้วก็ทานข้าวเป็นเวลาแต่ก่อนเนี่ยพอพี่ทานข้าวเสร็จโอ้พี่ทานนู่นทานนี่จุกจิกมากเห็นอะไรไม่ได้เห็นอะไรก็ใส่ปากน้ำหนักพี่ต้อง65พอมาทานกาแฟของน้อง
0: ครับ
2: กินข้าวแล้วไม่ค่อยอยากอะไรเลย
0: ไม่หิวบ่อยว่างั้นเถอะนะครับไม่กินจุกจิบ
2: ไม่หิวจะไม่จุกพี่ใจสั่งแล้วสั่งเผื่อหนูด้วยนะนี่สั่งมาแล้วซื้อที่พี่ได้เลย
0: พี่คิดว่าแพงไหมครับ250บาทนะครับพี
2: ่ไม่แพงหรอกน้องถ้าหากว่ามันกินแล้วมันสุขภาพเราดีเนี่ยมันก็ไม่แพงพี่ก็บอกเขาว่าเนี่ยมันมีตัวยา24ตัวยานะกินเหอะมันดีก็ถ้าหากว่าดีเราก็กินต่อพี่ก็บอกเขาอย่างนี้แต่ว่าสำหรับตัวพี่เนี่ยดีสำหรับตัวพี่เนี่ยนะดีและพี่ผู้ชายเขาก็บอกว่าดีเนี่ยมันดีแล้วนอนหลับลึกดีพี่ก็บอกเขาอย่างเงี้ยเมื่อเช้านะแล้วหัวเข่าที่เคยก๊อปแก๊ปก็ไม่เป็นแล้วนอนหลับสบาย
0: ตลาดบางลี่เนี่ยแถบบางลี่สองพี่น้องจะมาขอแบ่งปันซื้อจากพี่ได้ไหมครับพี
2: ่ได้ได้ค่ะ
0: น้อง
2: ได้เลย
0: พี่สนใจบอกหน่อยได้พี่สนใจนามสกุลอะไรนะครับ
2: เราสมศรีค่ะ
0: พี่สมใจเราสมศรีอยู่ตรงไหนครับ
2: อยู่ชายคลองเลยเขาจะรู้จักแบบเคยขายอาหารตามสั่งอ่ะ
0: ครับ
2: เพราะพี่เนี่ยเป็นคนที่เชื่ออะไรไม่ง่ายนะพี่ฟังมาทุกสิ่งทุกอย่างดูทีวีดูพี่ไม่เคยซื้อของใครทานแต่สำหรับตัวพี่มันดีมากจริง
0: ๆ
2: นะพี่ไม่ได้หนีค่ะพี่ไม่ได้โกหกและไม่ได้มาแกล้งพูดว่าเออแกล้งชมไม่ดีแล้วจะไปชมว่าดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมน้อง
0: ครับผมพี่ครับอยากให้คนฟังทานเหมือนพี่ไหมครับพี่
2: อยากให้ทั่วประเทศเลยอยากให้ทานเหมือนพี่สุขภาพจะได้ดีเหมือนพี่ร่างกายแข็งแรงเหมือนพี่ตอนเนี้ยพี่สบายมากนอนหลับทานก็เป็นเวลาแล้วก็ไม่ค่อยอยากทานจุกจิกแล้วเนี่ยต้องมาทานกาแฟน้องไปเนี่ยเพราะว่าพี่ต้องทานทุกวันพี่บอกเลยว่าพี่ติดมากเลยอ่ะติดกาแฟมากนะวันไหนพี่ไม่ได้กินนะโหหนูติดมากแล้วกินทานของน้องไปนะใจไม่สั่นไม่เป็นอะไรไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวไม่งงไม่มึนกินทานสบายมากสองคนเนี่ยทานทุกวัน
0: ครับก็ทานนี้ก็ทานต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณพี่นะ
2: ค่ะจ้า
0: สวัสดีนะก็อย่างอื่นก็จะดีๆตามมาหมดครับผม
2: จ้าสัมพันธ์ปากนะน้องนะ
0: ขอบพระคุณนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับญาติเพื่อนญาติญาติได้รับทราบกันนะครับ
2: ค่ะ
0: ขอบพระคุณมากครับพี่สมใจครับ
2: ค่ะขอบคุณ

0: แล้วไงว่าหลับตื่นๆหลับๆตื่นๆไม่รู
1: ้ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเหรอ
0: คนหลับจะไม่รู้ได้ไงว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายขนาดเมียฉันนอนหลับอยู่ฉันยังดูไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชาย
1: อ๋อดูไม่รู้แล้วทำไมหลับ

0: ล้วเดี๋ยว
1: ทำไม
0: แกรู้ได้ยังไงว่าขโมยมีหัวแกไปอยู่บ้านฉันไง
1: เอ้าทำไมขโมยไม่มีหัว
0: อ้า
2: ทำไม
1: อ้าวไม่งั้นเขาจะเรียกหัวขโมยเหรอ
0: ขโมยมีหัว
1: ขโมยมีหัวหาตัวไม่ยากกล้าขึ้นมาลักต้องเป็นผู้ร้าย
2: ต้องเป็นผู้ร้ายจะขึ้นมาลักได้อย่างนี้เหรอ
1: เออผู้ดีที่ไหนเขาจะไปรักของล่ะ
2: เออผู้ร้ายเป็นผู้ร้ายของที่หายไปมีอะไรบ้าง
0: รู้แล้วหนึ่งอย่างคือใจหาย
2: ใจหายเออว่าใจหาย
0: ใจหายหมดรู้แล้วหนึ่งอย่างก็คือใจหาย
2: น่าสมเพชใจหายแล้วอะไรอีกอะ

0: รับเขาถ่ายไว
1: ้โอ้โหเขาขโมยเขาถ่ายไว้ด้วยเหรอ
0: ไม่ใช่เขาถ่ายไว้
2: อ
0: ๋
2: อ
0: เขา
2: ถ่ายไว้
0: เขาเนี่ย
2: อ๋อ
0: ตาตาเองไม่เข้าใจเขาเลยว่ะ
1: โอ้โห
2: เ
1: นี่ยย่องรุ่นนี้แล้วไม่น่าพูดเขาแล้วล่ะ

0: ไปถึงไหนไหน
1: ถึงเอาไปดูก็ไม่ได้ดูคนเดียว
2: ก็ไม่ได้ดูคนเดียวนี่แหละฉันอายก็คนหนึ่งโอ้ตาเองไม่เข้าใจเขาอีก
0: ตาเองอีกอะโยงโยงพอแล้ว
2: ก็พอเลย
0: เสียดายข้าวที่กินไปเมื่อกี
1: ้มือ ไส
0: ้ถ้าเขาเอาโทรศัพท์กับคลิปลับมาคืน
2: เสียเงินสักหมื่นฉันก็ยอมจ่าย
1: โอ้โห
2: จ่ายไปเลย
1: ยอมจ่ายไรที่ฉัน500แกไม่จ่าย
2: ก็เดี๋ยวรอจ่ายหมื่น

0: ขโมยกางเกงในไปด้วยเหรอ
1: ไม่ใช่ของฉัน
0: ไม่ใช่ฮะ
1: ไม่ใช่
0: แล้วเคยใส่กางเกงในไหม
1: ไม่เคย
0: อ้าวแล้วเขาเอากางเกงในมาจากไหนกันนี่
1: ของฉันไม่มีฉันไม่เคยใส่อ่ะ
0: อ
1: ้
0: าวเหรอ
1: เขา
0: อะไรไม่ใส่กางเกงใน
1: โอ้ใส่ทำไมแล้ว
0: อ้าวเหรอ
1: เวลาถอดแล้วถอด

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: บนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

ฟังเพลงโจ๊ะโจ๊ะมันมันนะครับคนที่บ้านไม่ว่าใช่ไหมตั๊กกะแตนชลดานะครับก่อนหน้านี้มนแคนแก่นคูนกับเพลงที่ชื่อว่าคอยน้องที่ช่องเมกท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับและเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้แล้วขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภาษิตด้วยดีเสมอมาและหวังว่ากำลังแรงใจตรงนี้จะมีตลอดไปเรื่อยๆนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยสันติดวงสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าทานเกณฑ์คนจนนะครับขอทุกท่านนอนหลับฝันดีพรุ่งนี้เจอกันใหม่ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรีย
2: ังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
3: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
3: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
5: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย081-780-5575 081-780-5575 0785975575
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
7: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มินทวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร082591 2591ด็อกเตอร์อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณภาพ
8: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08 2591 2591

ริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ

0: ใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817574747
1: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดคุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้านและทุกสถานที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี

0: เริ่มกันเลย
1: ทำอะไรอ่ะ
2: ออกกำลังกายไงรักสุขภาพ
3: แล้วในมืออ่ะ
2: ก็บุหรี่ไฟฟ้าไงกลิ่นหอมปลอดภัยไว้ใจได้
3: เข้าใจอะไรผิดแล้วกลิ่นที่หอมชวนให้ลองสำหรับคุณอาจจะไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบต่อคนรอบข้างสารนิโคตินยังมีฤทธิ์ทำลายสมองทำให้

0: ต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
1: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
0: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ

0: เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924-4377โทร081924-4377
1: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่
3: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
0: 081-290-1691 081-290-1691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่เนี่ยดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้

0: ขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
1: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอ้สด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: แหมสัญญาณไฟกระพริบแทบแตกเลยเนี
0: ่
1: ย
0: เป็นไง
1: โอ้สด
0: เอาเราต้องให้จริงจังกับการนำเสนอสินค้า
1: ทักทายคุณผู้ฟังทั่วประเทศไทยนะครับหลายสถานีล่ะ
0: สวัสดีทุกคลื่นทุกสถานีเนี่ย
1: ทั้งวสป .711 ลพบุรี
0: วสป .1449 จังหวัดชุมพร
1: สถานีวิทยุFM ที่ชุมพรนะฮะของสันนิบาตเนี่ยไหมตำรวจสันนิบาต
0: ครับ
1: แล้วก็ตชด.กาญจนบุรีเสียงจากค่ายจักรพงศ์
0: จังหวัดปราจีนบุรี855 AM
1: จสหนึ่งกรุงเทพ AM 657
0: สวัสดีชาวกทมและปริมณฑลเนี
1: ่
0: ย
1: แล้วก็ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลไง
0: สวัสดีชาวจังหวัดสตูลกันด้วยนะ
1: ครับแล้วก็ที่จทล.ลพบุรีด้วยนะจ๊ะ
0: จทล.ก็1197 AM
1: แหมเมื่อวานนี้8โมงเช้าทำไมไม่มีใครรับลิงก์เราเลยปรากฏว่าเราไม่ได้วันอาทิตย์
0: โอ้ที่สตูดใช่ไหม
1: ช่วง8นาฬิกาทุกที่เลย
0: ทุกที่เลยหรือไง
1: ไม่ได้สักที่เลย
0: อ้าวไม่เป็นไรนะ
1: โอ้โหทำไมทิ้งเราได้ลงคอเนี่ย
0: อ
1: ้าววันนี้วันจันทร์แล้วก็มาสิ
0: มา
1: อ้าวใครอยู่แถวแถวสิงห์บุรีนะ
0: ทำไมนะ
1: นี่ไงเล่าตลาดไหสี่หูเนี่ย
0: โอ้ตำบลไม้ดัดใช่ป่ะ
1: ไม้ดัดไม้ดัด
0: อำเภอบริจารจังหวัดสิงห์บุรีนะ
1: ครับผม
0: ไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของเรากันได
1: ้ครับเรียบร้อยแล้วนะเมื่อวานนี้ที่ตำบลสายทองอำเภอป่าโมก
0: ป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะ
1: สั่งปุ๋ยมาแล้ว
0: 1ตันด้วยกัน
1: ครับ
0: ตัวแถมอะไรนะ
1: ดึงรวง
0: ดึงเร็วแล้วจะได้ร่ำรวยนะ
1: ครับ
0: เอาสายทองเนี่ย
1: แล้วก็พี่สาวจากวัดคีมราช
0: หมู่5
1: โทรมาบอกแล้ว
0: ว่าไงล่ะ
1: หวานแล้วเมื่อวานนี้หวานเรียบร้อย
0: โอ
1: ้แล้วก็เอาดึงรวงพ่นกันไปด้วย
0: โอ้โอ้
1: เราก็นึกว่าแกยังไม่ได้ทำเนี่ย
0: ทำแล้ว
1: ทำแล้ว4ไร่จะออกรวงอยู่แล้ว
0: อ้าวดีแล้วขอให้ร่ำรวยนะ
1: 4ไร่นี่ดึงรวงนี่ใช้แค่ครึ่งขวดก็พอ
0: ไม่ต้องเยอะอ่ะนะ
1: ผสมน้ำ200ลิตรอ่ะนะแล้วก็แกผมบอกให้แกหวานเนี่ย2ไร่นี่ใช้ปุ๋ยลูกนึงแกเล่นลูกละแกลูกทุกหนึ่งสองไล่หนึ่งเลย
0: โอ้อ้าวอ้าว
1: ใช้ไปสักกี่ลูกเนี่ยแปดลูกเลยอ่ะโอ้โหไล่เหลือสองลูกอีทีนี้เอาเถอะ
0: นะแ
1: ต่ถามว่ามันเป็นมลพิษไหมมันจะร้อนไหมไม่ใช
0: ่
1: ก็ดีที่อีกดินก็ร่วนซุยนะแล้วก็ต้นข้าวก็เล่งรากเล่งรวงเล่งใบเล่งดอกดีเลยเป็นปุ๋ยยี่ห้อเดียวมีทั้งฮอร์โมนมีทั้งวัสดุปรับปรุงดิน
0: อ
1: ่ะดินที่บอกว่าดินแข็งดินด่านดินไม่ดี
0: ดินเลวทรามนิสัยไม่ดีเนี่ยนะ
1: ดินไม่กินปุ๋ยอะไรเงี้ยนะ
0: เอาปรับสภาพดินกัน
1: ดินเป็นสนิมนอกจากเป็นวัสดุปรับปรุงดินยังมีฮอร์โมนสำหรับให้ต้นข้าวเราได้กินอาหาร
0: หมูสัตว์ต่างๆเนี่ยนะ
1: แล้วก็มันรากมันก็ขยันสอนชัยหาอาหารน่ะไอ้ที่ปุ๋ยที่ปีที่แล้วเนี่ยมันอยู่ใต้ดินเยอะนะนะครับปีนี้เอาละถือว่าโชคดีแล้วฟังรายการเราสั่งไปนะ
0: ครับวันซื้อกัน
1: แล้วพี่บึงชําอ้อหนองเสือนะครับเดี๋ยววันที่9เดี๋ยวผมจะโทรหาอีกทีนึงแล้วกันเนาะ
0: อ
1: ันนี้เอา4ตันแถมฟรีตันนึงครับ
0: แค่วันที่12นะแถมฟรีเนี่ย
1: ครับผมส่วนใครที่สั่งจองวิทยุนะฮะก็มันหมดแล้วนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาให้เมื่อไหร
0: ่
1: เพราะนั้นเรายังไม่บอกดีกว่าเน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวถ้ามาวันไหนแล้วก็ส่งข่าวเลย
1: ครับ
0: ประชาสัมพันธ์กัน
1: ขอบพระคุณมากเลยนะฮะก็ขอบคุณจริงๆฝนฟ้ามาแล้วนะครึ้มทำท่าจะตก
0: ถึงฤดูเขาอะ
1: ครับ
0: ถึงฤดูการของเราก็ต้องทำกัน
1: เอาจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุนะฮะ
0: ต้องระวังแ
1: ท้ครับอย่างเมื่อวานนี้ก็รถลาม้าช้างเหินถนนลงไปใต้ทางด่วนเนี่ยเป็นไงเรียบร้อยเลยด
0: ี
1: ไม่ตายนะสงสารเด็ก4ขวบด้วยเน
0: า
1: ะไปอยู่กันในรถคาซากรถ พอดีคนงานก่อสร้างเขาเห็นพอดีมีข่าวด่วนครับตำรวจปะทะกับคนร้ายพื้นที่ตากใบครับ
0: ชุดสืบสวน
1: พลีชีพไป2นายบาดเจ็บ1นายครับ
0: เอาอีกแล้วไงเนี่ย
1: โอ้ไม่เกิดไม่แต่ละวันเลยนะครับที่นราธิวาส
0: จังหวัดนราธิวาสผู้สืบข่าวรายงานมา
1: เขาบอกว่าเมื่อวานนี้ 11:00 นผู้สืบข่าวรายงานว่าเกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.ตากใบ
0: กับผู้ต้องสงสัยบริเวณปรามนะ
1: สวนปาล์มด้านหลังอบต.ไพวันนะหมู่ที่6ตำบลไพวันอำเภอตากใบ
0: จังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติกดดันเด
1: ้ครับปฏิบัติการกดดันแล้วก็ติดตามเป้าหมายในพื้นที่นั่นแหละครับ
0: เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ย
1: ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนเสียชีวิต2นาย
0: แล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีก1นาย
1: ผู้ก่อเหตุเบื้องต้นพบเป็นชาย1รายไม่สวมเสื้อนะครับสวมเพียงกางเกงวอร์มพร้อมอาวุธปืนยาวได้อาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนีไป
0: จับไม่ได้ไง
1: ยังไม่ทราบทิศทางที่แน่ชัดนะ
0: อ้าว
1: เสียท่าของตำรวจนะ
0: ห
1: ลังเกิดเหตุนะท่านกฤษดาสุขสบายในอำเภอตากใบ
0: ในฐานะผู้อำนวยการของศูนย์ปฏิบัติการของอำเภอตากใบ
1: สั่งการด่วนให้กำลังร่วม3ฝ่ายทั้งฝ่ายปกครองตำรวจทหาร
0: แล้วก็สนที่กำลังปิดกั้นในพื้นที่เกิดเหตุเนี่ย
1: พร้อมตั้งจุดสกัดรอบทิศทางเพื่อกดดันติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
0: และทำให้การปิดการจราจรบนถนนเส้นทางโดยรอบทั้งหมดด้วย
1: ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแล้วก็เปิดทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่
0: เพื่อสถานการณ์จะได้คลี่คลายด้วยนะ
1: เดี๋ยวพอสถานการณ์คลี่คลายก็จะเปิดสถานที่เปิดเส้นทางการจราจรสะดวกสบายยิ่งขึ้น
0: คนร้ายหนีไปได้หรือไง
1: ขอบคุณสวท.สุงไหงโกลกฮะบอกเล่า90มา
0: น่าสงสารเจ้าหน้าที่นะ
1: ครับผมทำงานเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อแผ่นดินของไทยเรานี่แหละแล้วก็ต้องเสี่ยงเอาชีวิตเข้าไปแล้วก็มีกลุ่มอะไรแม่อะไรก็มาบอกว่าแม
0: ่
1: ต้องเจรจาต้องเจรจาพอกระแสข่าวแรงๆขึ้นหาว่าเป็นเฟกนิวซะแล้ว
0: ว่ากันอย่างนั้นซะอีก
1: เออจริงเท็จประการใดอยู่เขาเรียกว่าอยู่กับปากตัวอยู่กับตัวเองเลยนะก็อย่าลืมแล้วกันดูแลสุขภาพกันเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็รับประทานเลยยาย่าบิงเนี่ยนะ
0: บำรุงสายตาและดวงตารับประทานยาย่าบิงแบบชนิดแคปซูล
1: 2เม็ดครับตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟัน2เม็ดเลย
0: 2เม็ด
1: กระปุกหนึ่งแค่800บาท
0: แต่ถ้าซื้อ2กระปุกก็ 1,500 บาทนะ
1: ใช่วันนี้ไปซื้อกันได้เลยที่ร้านเจ๊หมูป่าโมก
0: ร้านเจ๊หมูเขามีขายอยู่แล้วล่ะ
1: จีง่วนจันช่องแคร์นครสวรรค์นะนะ
0: ไปซื้อกัน
1: ช่องแคร์นี่อยู่อำเภอตาคลีเนาะ
0: ตาคลีแท้
1: แล้วก็ร้านบัวเพศัตว์โคกสำโรงครับ
0: ขมลง
1: ขมลงไงนะแล้วก็นู่นเลยบ้านตำบลไผ่ลุงช้างสาขาโคกตูม
0: หรือจะไปซื้อที่หายสี่หูก็ได้เลย
1: หายสี่หูไม้ดัดช่วงบ่ายสี่โมงเย็นนะครับ
0: ซื้อกันได้
1: ใครอยากได้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างสักกระสอบหนึ่งสองกระสอบบอกมาถ้าอยู่แถบนั้นเดี๋ยวยกไปให้
0: ติดรถไป
1: ถ้าอยู่ที่อื่นต้องขับรถดังๆมาเองนะ
0: แต่เป็น10ลูกขึ้นไปก็สั่งซื้อที่ลุงช้าง
1: ครับผม
0: ยิ่งซื้อเป็นจานยิ่งชอบนะ
1: ใช่กาญจนบุรีผมไปส่งนะครับกาญจนบุรีขอสักตันหนึ่งนะไปส่งนะ
0: ฟังอยู่ที่กึ่ง 97.75 เนี่ยนะ
1: ชุมพรไม่ไปนะจ๊ะปราจีนบุรีนครนายก8ลิ้วไปจ้า
0: บอกกัน
1: ครับลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีอุทัยธานีไปจ้า
0: โอ้แค่นี้สบายใจ
1: แค่ปากซอยใช่ไหมล่ะ
0: นั่นสิ
1: กาญจนบุรีไม่ใช่ไม่ไปนะ
0: ไป
1: ลองดูซะให้ได้เชียว
0: ต้องการเท่าไหร่ก็ส่งข่าวกันมา
1: ที่บ่อพลอยในลุงเป๋อก็ใช้อยู่นะ
0: บ่อพลอยเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ม
1: ีเขาเปิดชื่อตำรวจแล้วนะ
0: ผู้เสียชีวิต2นาย
1: เหตุปะทะกับคนร้ายพื้นที่ตากใบเนี่ย
0: ตากใบ
1: บาดเจ็บ3ครับ
0: โอ้3คนด้วย
1: ใช่กรณีเกิดการปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.ตากใบกับผู้ต้องสงสัยส่งผลให้ตำรวจชุดสืบสวนเสียชีวิต2นายส่วนผู้ก่อเหตุเบื้องต้นพบเป็นชาย1รายไม่สวมเสื
0: ้อ
1: สวมแต่กุงเกงกุงเกงเกงวอร์มอ่ะ
0: พร้อมอาวุธปืนยาวด้วย
1: อาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได
0: ้บริเวณสวนปาล์มทางด้านหลังขององค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน
1: อย่างที่เราแจ้งให้ทราบในช่วงมันสักครู่เนี่ยนะ
0: ตอนนี้เป็นยังไง
1: ความคืบหน้าล่าสุดครับผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีตำรวจเสียชีวิต2นาย
0: ก็บาดเจ็บ3นายนะ
1: ผู้เสียชีวิตได้แก่จ่านิสิตตำรวจอมรานฮะนะครับแล้วก็นี่ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ป่าปามสภ.ตากใบจังหวัดนราธิวาสนะ
0: โอ้อ้าวรายที่2
1: ดาบตำรวจวิทยา
0: ชายพรมแก้ว
1: ชายพรมแก้วนี่ก็เป็นผู้บังคับหมู่รองสารวัตรสอบสวนสภ.ตากใบจังหวัดนราธิวาสนะครับ อยู่ในเขตตำรวจภูธรภาค9เราที่กำลังออกอากาศอยู่เนี่ยนะ
0: ประจำการอยู่ที่นั่นนะ
1: ผู้ได้รับบาดเจ็บ3นาย10ตำรวจโทไตรทศกุลสันทวสิริ
0: ถูกกระสุนปืนเฉียวศีรษะเนี่ย
1: ดาบตำรวจวันุชิตแซ่คอ
0: ถูกยิงที่ขาสองข้าง
1: ร้อยตำรวจโทกิตติศักดิ์ศรีขำครับ
0: ถูกกระสุนเฉียวที่ลำตัวด้านซ้าย
1: ล่าสุดผู้บาดเจ็บทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วขณะนี้กำลังผสมตำรวจทหารและฝ่ายปกครองได้ปิดล้อมพื้นที่ไว้แล้วล่ะ
0: ตั้งด่านสกัดตามแนวชายแดนเนี
1: ่
0: ย
1: แล้วก็ส่งหน่วยพิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บเบาะแสเพื่อติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็ว
0: จับให้ได้นะ
1: ครับผม
0: ถ้าเขาสู้เราก็ยิงสู้กับเขาไป
1: ขอแสดงความเสียใจครับตำรวจผู้กล้าทั้ง3ท่านนะ
0: 2ท่านเนี่ยนะ
1: ครับสองท่านสองท่านครับยังหนุ่มๆอยู่เลยเนาะนะจ่าและสิบตำรวจฮัมรานฮะนี่ยังเพิ่งเป็นจ่าหมาดๆเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ดาบวิทยานี่ครับเพิ่งเป็นดาบหมาดๆเลยเมื่อกันก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องเขาด้วย
0: ตำรวจนะ
1: ครับสู้ๆครับพวกเราจะให้กำลังใจท่านแล้วเราก็รับสมัครวัยรุ่นที่มันกำลังไล่ตีกันทุกวันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นป้ายรถเมย์สถาบันอะไรต่างๆนะยินดีต้อนรับน้องทุกคนครับนะไปสู่ของการสถานการณ์การสู้รบตอนนี้เขารับสมัครกันเยอะเลยเน
0: า
1: ะ
0: ก็ไปสมัครกันดีกว่ามาเดินเตะตะเกะกะกันเดียนะ
1: ได้ถือมีดถือปืนได้คว้างระเบิดโอ้สบายใจนะได้ฝึกนิดหน่อยนะพวกเราใจถึงพึ่งได้อยู่แล้วเนี
0: ่
1: ย
0: ใช่
1: ครับยาย่าบิงนี่บำรุงสายตาแล้วยังมีอีกยี่ห้อหนึ่งก็คือดีแคร์นะครับ
0: ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ยนะ
1: อันนี้เนี่ยกระปุกนึงมันมี30ซอฟเยลเป็นเม็ดซอฟเยลนะ
0: นิ่มๆมันนะ
1: นิ่มๆควรจะซื้อ2กระปุกกินได้เดือนหนึ่ง
0: 2กระปุกก็ขายเพียง650บาท
1: ครับ2กระปุกใน60เม็ด650บาทซื้อ4กระปุกเนี่ย2คนตายาย
0: 1,300 บาทเนี่ย
1: เดี๋ยวแถมฟรีให้กระปุกหนึ่งเป็น5กระปุกเลย
0: แถมให้
1: ราคาเดียวกันกับโปรมิกซ์ออย
0: ล์โปรมิกซ์ออยล์ก็2กระปุก650บาท
1: รักไตห่วงใยไตต้องดูแลไตตัวเองนะ
0: โดยโปรมิกออย
1: ล์แต่ที่สำคัญกว่าโปรมิกออยล์ก็คืออะไรรู้ไหม
0: นั่นสิ
1: การรับประทานอาหารนั่นแหละถ้าลดเค็มจัดไรจัดนี่ไตจะแย่เนี
0: ่ยแล้วก็แอลกอฮอล์มากกระตับพังไตพังเนี่ยนะ
1: โดยเฉพาะก่อนนอนเนี่ยอย่าไปกินเลยเค็มๆอ่ะนะดื่มน้ำไปเยอะๆสักวันละลิตรสองลิตรสองลิตรอย่างน้อยอ่ะนะ
0: ใช่
1: ดื่มน้ำมันประจำนะฮะแล้วก็จะดูแลสุขภาพกันส่วนผู้หลักผู้ใหญ่คนสูงวัยทั้งหลายเราสองคนก็แนะนำให้รับประทาน
0: ทางด้านของ
1: ไบโอชนิดแคปซูลไบโอดี
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไบโอดีนี่มีสารโปรตีนนะ
1: ครับ
0: ดูแลกัน
1: โอ้น้องสาวคนสวยผมสั่ง2คาราเบลนี่ได้รับหรือยังไม่รู้10กระปุกอะ
0: ซื้อ8แสง2เป็น10กระปุกกันนะ
1: ครับผม
0: 2คาราเบลเนี่ยนะ
1: เออนั่นแหละ
0: คาราเบลนึงก็ 2,000 บาทเนี่ย
1: ครับผม
0: แถม1กระปุกเนี่ยนะ
1: ใช
0: ่
1: นี่เธออยู่แถวๆไหนนะจำไม่ได้แล้วรู้อยู่ป่าโมกแหละ
0: สองคาราเบลเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: อ้าวส่งกันไปแล้วรับหรือยัง
1: ไบโอนี่ก็เหมือนกันมีอยู่ร้านเจ๊หมูป่าโมกแล้วก็ร้านจิงว่าจันช่องแคร์แล้วก็บ้านสมุนไพรลงช้างอะนะ
0: มีขาย
1: ครับผม
0: ไปซื้อกัน
1: ได้เลยนะครับ
0: ที่ไหนไม่มีก็โทรสั่งซื้อกันเนี่ยนะ
1: ใช่โทรมาที่เบอร์โทร0892901691ครับ
0: 91นะไม่ใช่9669
1: ก็เจ็บใจเหลือเกินเนี่ย
0: เจ็บใจไง
1: ไม่น่าเลย
0: สู้โชเล่เขาไม่ได
1: ้อันโชเล่ยังไม่เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวผมนะเนี่ย ถูกหวยทำเป็นเงียบต้องรอให้ถามอ่ะ
0: คุณไม่ต้องอ่ะ คุณผ่านไปร้านก๋วยเตี๋ยวคุณก็อิ่มแล้ว
1: ตอนนี้นะไม่ได้มีขายทุกร้านนะไบโอกับเจ้ายาบิงเนี่ยถ้าเป็นโปรมิกออยล์นี่เป็นดีแคร์นี่มีหลายร้านไม่ต้องห่วงครับ
0: ไปซื้อกัน
1: นะเมื่อวานเกิดไฟไหม้อู่รถนะฮะ
0: ควันดำพวยพุ่งเนี่ยนะ
1: หลานเจ้าของอู่บอกว่าคาดว่าสาเหตุเพลิงลุกไหม้เนี่ยเป็นยังไง
0: ไม่รู้อ่ะ
1: เออไม่รู้เนี่ย
0: มันเพราะอะไร
1: เออควันดำพวยพุ่งหลานเจ้าของอู่ด้วยอยู่แถวนั้นแหละนะ
0: อ
1: ยู่ที่จตุจักรครับ อู่รถเนี่ยนะซอยรัชดา36แยก11ครับ
0: อ๋อ
1: แขวงจันทร์เกษมเขตจตุจักร
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัย
1: เจ้าหน้าที่ดับเพลิงลาดพร้าว
0: ไป
1: ดูที่มันเป็นยังไงกัน
0: ป่อเจ๊กตึงก็ไปเนี่ยนะ
1: ป่อเจ๊กตึงนะ
0: ป่อเจ๊กตึงนี่แหละ
1: ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอู่ซ่อมรถครับเป็นอู่เนี่ยเป็นอาคารโครงสร้างเหล็กนะ
0: มุงด้วยหลังคาอะไรนะ
1: เมทัลชีทครับเพลิงลุกไหม้เต็มที่เลย
0: และเพลิงกำลังลุกไหม้คอนโดข้างเคียงบริเวณชั้นที่สองด้วย
1: กำลังลามไปเลยนะเจ้าหน้าที่ต้องใช้น้ำทำการดับและสกัดกั้นใช้เวลา1ชั่วโมงเพลิงสงบชั่วโมงนึงนานนะลุงโชเล่
0: เพลิงสงบป่ะนะ
1: มันไปเยอะนะชั่วโมงเดียวนี่นะ
0: ก็ได้จากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ย
1: อู่ซ่อมรถแล้วก็มีอะไหล่รถยนต์จำนวนมาก
0: ถูกไฟเผาไหม้เกรียมจนหมดแล้ว
1: เกือบหมดเลยลุกลามไปถึงห้องชั้น2
0: ของคอนโดเนี่ยจำนวน1ห้องโดยการ
1: เสียหายเลยนะครับ
0: นั่น
1: แต่ยังไม่ได้รับแจ้งว่ามีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
0: อันนี้สาเหตุล่ะ
1: ต้องรอการตรวจสอบจาก
0: พิสูจน์หลักฐาน
1: เพื่อดำเนินคดีต่อไปครับ
0: โอ้ดำพวยพุ่ง
1: จากการสอบถามหลานชายเจ้าของอู่นี่ไง
0: ชื่ออะไรรู้ไหมล่ะ
1: นายสถิระ
0: เจ้าหลานชายเนี่ยนะ
1: ขณะเกิดเหตุตนและพนักงานอีก2คนกำลังนอนพักอยู่ในร้านนั่นแหละ
0: เนื่องจากว่าอู่นี่เป็นวันหยุดวันอาทิตย์
1: หยุดทุกวันอาทิตย์แหละ
0: หยุดวันอาทิตย
1: ์เออ
0: หลังจากนั้นเป็นยังไง
1: ได้กลิ่นไหม้โชยมาก็รีบบอกออกไปตรวจสิ
0: พอไปตรวจแล้วเป็นยังไง
1: เพลิงกำลังลุกไหม้บริเวณกองอะไหล่รถที่เป็นพลาสติกครับ
0: ตนและพนักงานก็ทำไง
1: พยายามช่วยกันดับไฟแต่มันเอาไม่อยู่มันรวดเร็วเหลือเกิน
0: เปลวเพลิงมันเยอะนะ
1: ไม่สามารถควบคุมได้ก็รีบวิ่งหนีออกมาแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทันทีครับ
0: เบื้องต้นคาดว่าสาเหตุเนี่ยนะ
1: อาจมาจากผู้เข้าพักโรงแรมที่อยู่ติดกับอู
0: ่
1: ดีดก้นบุหรี่ตกลงมาสนกองขยะไง
0: แล้วก็เป็นพลาสติกเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีด้วย
1: ทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วโดยก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุลักษณะเช่นเดียวกันมานี้ครั้งนึงแล้ว
0: แล้วก็สามารถช่วยกันดับไฟเอาไว้ได้ทันเนี่ย
1: และได้แจ้งให้ทางโรงแรมช่วยตักเตือนผู้เช่าพักด้วยโรงแรมสูงใช่ไหม
0: แล้วครับ
1: ไปยืนสูบบุหรี่อยู่ที่ไหนอยู่ระเบียงอ่ะ
0: แล้วผลดูดท้าย
1: พอสูบสกัดดีดเปรี้ยไม่ได้ดูเลย
0: ไม่ดูให้หมดด้วย
1: ดูก็เหลือคงจะเหลือหน่อยนึงแหละ
0: ทิ้งลงมา
1: ปิ้วลงมาในกองอะไรอ่ะ
0: แล้วมันเป็นเชื้อเพลิงอย่างด
1: ีก็เรียบร้อยดีครับ
0: ด้านความเสียหายประเมินค่าไม่ได้ด้วย
1: เนื่องจากมีทั้งเงินทั้งเอกสารสำคัญ
0: รวมทั้งรถยนต์มือสองอีกจำนวนมากด้วย
1: แต่ทั้งนี้ไม่ได้มีรถของลูกค้าแต่อย่างใดเพราะว่าทางอู่เป็นการซื้อรถมือสองมาแยกอะไหล่ขาย
0: อ๋อพร้อมกันนี้
1: อยากฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าอยากให้เร่งตรวจสอบสาเหตุที่เกิดขึ้น
0: เนื่องจากว่าตนเนี่ยอยู่ที่ดีมานานแล้วก็ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ย
1: ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นอยากให้รีบตรวจสอบหน่อย
0: เออ
1: นอกจากนี้ระหว่างเกิดเหตุยังมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะ
0: ส่งผลให้คนที่พักอาศัยอยู่ที่คอนโดฝั่งตรงข้ามเนี่ย
1: รับรู้ถึงแรงสะเทือนได้ครับ
0: โดยที่พักอาศัยอยู่รายหนึ่งอยู่ที่ชั้น8เล่าบอกว่าก
1: ำลังนอนพักอยู่ในห้องแหละ
0: แล้วยังไง
1: พี่สาวออกไปด้านนอกได้ยินเสียงระเบิดตูมตามขึ้นมา
0: ก็รีบกลับเข้ามาแจ้ง
1: เฮ้ยเก็บของไว้เก็บของไว้เก็บเฝ้าเมา
0: อบพยพออกจากอาคารทันทีนะ
1: กลัวจะเพลิงจะลุกลามมาเซ
0: นึกว่าจะเป็นสตง.ถล่มหรือเปล่าเนี่ยคล้ายกันหรือเปล่า
1: ออกมาด้านนอกเพราะว่ากลุ่มควันพวยพุ่งปกคลุมทั่วบริเวณพร้อมยังคงมีเสียงระเบิดดังขึ้นถี่เป็นระยะ
0: แล้วก็ยังมีเสียงถังแก๊สระเบิดด้วย
1: เลยตัดสินใจออกมาดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
0: ดีแล้วที่ออกมาได้
1: ไอเสียงระเบิดนี่ไม่รู้ว่าถังแก๊สหรือเปล่านะ
0: ก็เป็นไปได้นะ
1: มันต้องอัศจรอหันกรัญยออ
0: ัศจรรย์เนี่ยนะ
1: สงสัยจะละเกินนี่เนี่ย
0: นั่น
1: ทำไมชอบดูกันจังบุหรี่มันได้อะไรขึ้นมาเนี่ยใช่ไหม
0: เดี๋ยวก็ปอดพังอะนะ
1: เออเดี๋ยวปอดพังอีก
0: สูบบุหรี่มากสูดบุหรี่มากเนี่ย
1: ครับ
0: อืม
1: คนที่มีปัญหาเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะแล้วก็ยังสูบบุหรี่ด้วยนะหายใจมันค่อยจะออกด้วยนะ
0: น
1: พวกเนี้ยเหนื่อยนะ
0: อันตรายเลยเขาบอกปอดพังนะดำเงี้ยเนี่ยนะน่ากลัวนะคนสูบบุหรี่เนี่ย
1: ไม่น่าหลงผิดไปตั้งนานนะผม
0: คุณก็สูบเหมือนกันเหรอ
1: โอ้สูบตั้งแต
0: ่
1: อยู่โรงเรียน
0: ไม่ได้ดิบได้ดีอะไรไปสูบทำไม
1: ครับเปลืองด้วยนะผมเวลาผมสูบบุหรี่นะ
0: เป็นไง
1: คนแก่จะสอนผมจังเลยนะไอ้หนู
0: สอนว่าไง
1: มึงสูบบุหรี่มึงซื้อวันน่ะกี่ซองสูบตั้งแต่อายุเท่าไหร
0: ่
1: นับมานี่นะเอาตีเฉลี่ยนะตั้งแต่สูบมาจนเดี๋ยวนี้ซองนึงเป็นร้อยแล้วนะตีสักซองละ50บาทเอาน
0: าน
1: คิดดูซื้อวันละซองอ่ะวันละ50บาท50บาท50บาท ถ้ารวบรวมจนถึงอายุขนาดนี้นะ
0: เป็นไง
1: โอ้สงสัยจะปลูกบ้านได้หลังนึงแล้วเนี่ย
0: เงินซื้อบุหรี่มาสูบเนี่ยนะ
1: หรือไม่ก็ซื้อรถหรูๆได้คันนึงแล้วเนี่ย
0: ประมาณนั้น
1: เ
0: ราก็เปรียบเทียบให้ฟัง
1: ผมก็เลยถามลุงไงว่าแล้วลุงได้สูบไหม
0: ล
1: ุงไม่เคยสูบโอ้โหไม่เอาเลยไหนรถลุงรถหรูอยู่ไหน
0: ลุงว่าไงอ่ะ
1: ไม่มีไม่ได้ซื้อว่ะ
0: โอ้เขาไม่สูบอ่ะ
1: ไม่สูบก็ไม่มีรถอ่ะแล้วบอกมาเตือนเราไม่ให้สูบ
0: ลุงก็หวังก็ดีนะ
1: ลุงก็ไม่เห็นเก็บเงินเลยวันละ50 บาท
0: ถ้าเก็บไว้เป็นยังไง
1: ก็มีรถมีบ้านเหมือนกัน
0: แบบที่ลุงบอกเนี่ยนะ
1: ใช
0: ่แหมงี้ให้ลุงตบมาพูดทีน
1: ึงกระดูกทับเส้นเป็นก้าวบรุมาตอยรับประทานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมนะ
0: สูตรดั้งเดิมก็ขายเป็นกล่องกล่องละ200 บาทเนี่ย
1: ครับแต่ถ้าเผื่อว่ามันแค่เมื่อยเนื้อไม่ตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดา
0: อ้าวชนิดแคปซูลไป
1: กระปุกละ300 บาทแต่มันปวดข้อปวดกระดูกอ่ะ
0: ไทยแคลพัสซื้อไทยแคลพัส
1: บางคนนี่กระดูกเสื่อมกระดูกพุนเลยนะ
0: โอ้ทรมานเน
1: ี่ยเอาแคลเซียมพลัสไปเสริ
0: ม
1: กระดูกแล้วก็ไทยแคลพัสนะครับ
0: ไทยแคลพัส
1: นะถ้ากระดูกก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บแต่ไม่ปวดนะลำคาญเนี่ยแสดงว่าน้ำหล่อลื่นมันแห้ง
0: นาน
1: น้ำมันหล่อเลี้ยงกระดูกอะมันแห้งเพราะอายุเรามากแล้วนี
0: ่กระดูกลั่นเนี่ยนะ
1: หรือบางคนก็ไม่มีเลยแห้งไปเลยบางคนก็มีแต่ว่าทำงานไม่เต็มที่อย่างนี้ต้องสร้างความหล่อลื่นด้วยการรับประทาน
0: น้ำมันงาดำสกัดเจนนะ
1: ก่อนนอน2 เม็ด
0: ออ
1: วันละครั้งเดียวกระปุกนึงกินได้เดือนนึงเนี่ย
0: ใช่
1: 2คนตายายซื้อคนละกระปุกจะได้ไม่เสียค่าส่ง
0: ซื้อกัน
1: 2กระปุกไม่เสียค่าส่งกระปุกละ
0: 300
1: ซื้อกระปุกเดียวเสียค่าส่งนะ
0: เออ
1: เหมือนกับมาราคินกแหละใครที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานเนี่ยนะรีบพบแพทย์พบหมอเลย
0: หาหมอซะก่อน
1: เออถ้าหมอก็ไม่ได้เป็นบอกว่าไม่ได้เป็นเบาหวานก็ดีใจด้วย
0: ก็ไม่เป็นไร
1: สังเกตดูสิเวลาปัสสาวะเยอะๆเป็นฟองมดขึ้นเนี่ยนะ
0: เป็นโอ้ทมดขึ้นนี่เบาหวานเนี่ย
1: เออปู่ย่าตายายมีประวัติเป็นเบาหวานเนี่ยนะ
0: เขาเรียกพันธุกรรมเนี่ยนะ
1: เออกินไม่บรรยะบรรยังแต่น้ำหนักตัวไม่ขึ้นเนี่ยเห็นอะไรก็กินกินอะไรก็อร่อยเนี่ยนะ
0: เบาหวานถามหาแล้ว
1: ไปหาหมอให้ยามากินก็ต้องควรจะกินตามคำแนะนำของคุณหมอนะ
0: แล้วก็รับประทานมาละคินกของเราตามกันไป
1: ได้ราคาเดียวกันกับ
0: ทางด้านของ
1: งาดำแหละ
0: ก็
1: กระปุกนึงก็
0: 300 บาท
1: 60 เม็ด
0: ซ
1: ื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งนะ
0: 100 บาทเนี่ย
1: ครับผม
0: ซื้อ4กระปุกก็ดีนะ
1: 1,200 แล้วแถมฟรีให้กระปุกหนึ่งนะครับ
0: แถมตัวมาด้วยนะ
1: ครับ
0: เม
1: ื่อวานนี้ตำรวจเรียกแฟนบังซันไง
0: เรียกทำไมอ่ะ
1: ที่บอกว่ามันยิงตัวเองเลยที่ไปกัน2คนน่ะนะ
0: ที่ว่ายิง2นัดน่ะนะ
1: เออ
0: เก่งไหมล่ะ
1: เขาต้องสอบปากคำเก่งไม่ธรรมดาคนยิงตัวตายนัดเดียวก็จบแล้ว
0: จริงๆหรือไง
1: ใช
0: ่โอ้
1: มันยิงตั้ง2นัด
0: ยิง2นัดยังไม่ตาย
1: เนี่ยใจมันถึงขนาดนั้นเลยเหรอ
0: พึ่งได้เลยไง
1: แฟนบางสันต้องมาสอบประคำมึงยิงผัวมึงหรือเปล่า
0: ห
1: รือยังไงก็ต้องคุยกันหน่อยสิน
0: าน
1: ตำรวจเรียกภรรยาบางสันนะ
0: ม
1: าสอบปากคำจมปบชีวิตหนีความผิดหลังถูกกักขังอยู่ในห้องพักด้วยกันเนี่ยนะ
0: ให้ปมน้ำหนักไปเรื่องของปมแค้นเนี่ย
1: ชนวนเหตุบุกยิงกลางงานศพวัดดังณลาดพร้าวอีกแล้วครับท่าน
0: จากกรณีที่นายนพรัตน์หรือว่าบังสันเนี่ยนะ
1: ก่อเหตุยิงนายโพไคอายุ27 ปีเสียชีวิตในงานศพแฟนสาวตัวเองนะที่วัดบึงทองหลาง
0: แขวงคลองจันเขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร
1: แล้วก็หนีมากบดานในห้องพักกับแฟนสาวในเขตในแฟลตเอื้ออาทรแห่งหนึ่งในเขตคันนายาว
0: ก่อนจะจบชีวิตหนีความผิดตามที่เจอข่าวไปแล้วนั้น
1: ล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ครับตำรวจจากสน.ลาดพร้าวนะฮะ
0: ท่านว่าไง
1: บอกผู้ก่อเหตุใช้วุธปืนทำร้ายตัวเองระหว่างถูกเจ้าหน้าที่กดดันถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาแล้วก็แพทย์ยืนยันว่า
0: เสียชีวิตในช่วงเวลา 3:45 นาที
1: ขณะที่พนักงานสอบสวนเตรียมส่งอาวุธปืนที่ตรวจยึดได้ในกองพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
0: ตรวจสอบพบอาวุธปืนกระบอกเดียวกัน
1: ที่ใช้ยิงกระโพใครเสียชีวิตหรือไม่
0: ที่ศาลาวัดบึงทองหลางอะนะ
1: นอกจากนี้ตำรวจยังต้องเชิญตัวแฟนสาวของนายซันเนี่ยนะ
0: ที่อยู่ในห้องขณะกักขังตนเองนะ
1: ในห้องย่านคณะยาเมื่อคืนที่ผ่านมาร
0: วมถึง
1: ตรวจหาสารเสพติดในร่างกายเพื่อ
0: ประกอบสำนวนเนี่ยนะสืบสวน
1: ซึ่งหลังเกิดเหตุตำรวจสน.คันนายาก็ควบคุมตัวแฟนสาวของนายซันมาทำการสอบปากคำปมเหตุว่านายซันใช้อาวุธปืนทำร้ายตัวเอง
0: ก่อนจะปล่อยตัวกลับไป
1: ส่วนปมเหตุเรื่องวัดบึงทองหลังและยาเสพติดตำรวจสน.ลาดพร้าวเป็นคนดำเนินการ
0: ตำรวจตั้งปมประเด็นขยายไว้2ประเด็นหลักก็คือ
1: ตรวจสอบที่มาของอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ
0: แล้วก็ตรวจสอบพบว่ามียาเสพติดเข้ามายุ่งเกี่ยวในคดีหรือไม่
1: โดยจะประสานกับ ทำงานร่วมกับสน.คันนายาวนะครับ
0: แรงจูงใจในการก่อเหตุเนี่ย
1: เบื้องต้นตำรวจยังให้น้ำหนักกับปมความแค้นจากแฟนสาวของโพไข่
0: ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของผู้ก่อเหตุเสียชีวิตเนี่ยนะ
1: จากเหตุการณ์อาวุธปืนลั่นโดยผู้ก่อเหตุเชื่อว่าโพไข่ตั้งใจก่อเหตุซึ่งตำรวจยังอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
0: เพื่อสรุปข้อเท็จจริงทั้งหมดของคดีด้วย
1: บังสันก็น่าจะมอบตัวแล้วก็คุยกันซะหน่อยนะติดคุกมันยังมีวันออกเนี่ยตายเลยมันไม่ฟื้นไอ้หนู
0: ไม่ฟื้นนะไง
1: โถคิดนานๆหน่อยแต่มันเก่งมันยิงตัวเอง2นัดยิงตัวเองหรือเปล่า
0: ผลสุดท้ายก็เสียชีวิต
1: ตายเดสมอลเล่ไปเลย
0: ว่ากันไป
1: ไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบลเนี่ยนะ
0: อ้าวอันนี้ก็รับประทานกันสิใส่เลื่อมจอย
1: เป็นแคปซูลนะถ้าอยากจะชงน้ำดื่มก็จอยมิกฟู้ดนะ
0: อันนี้เป็นแบบผงนะ
1: ครับ
0: ชงกับน้ำเย็นเนี่ย
1: ครับเลือกเอามี2อย่าง
0: รา
1: คาเดียวกัน350บาทซื้อ2แถม1เหมือนกัน700บาทได้3กล่องเลย
0: 3กล่องเลย
1: ราคาเดียวกับไอ้ห้าวเนี่ย
0: ราคาเดียวกันไง
1: เมื่อวานนี้ไอ้ห้าวไปหมดเกลี้ยงเลยนะสั่งแล้วมาหรือยังไม่รู้ผมยังไม่ได้ไปดูเลย
0: เดี๋ยวมาก็ส่งไปให้ที่ฮันดิสั่งไว้อะ
1: มันไม่ใช่ของผมไงผมก็เลยไม่ได้สนใจ
0: ขายดี
1: ขายดีขายดีเอาคุณผู้ชายที่ปัสสาวะไม่ค่อยจะออกนะ
0: อ้าวไม่ออกก็ดีโฟกัสโฟกัสไง
1: ไม่ใช่ว่าแหมปัสสาวะบ่อยและปริมาณเยอะอันนั้นไม่ใช่
0: อ
1: ันนั้นไม่โรคไตก็โรคเบาหวานแล้วนะ
0: ต้องระวังด้วยนะ
1: ทีนี้ฉี่บ่อยมันฉี่น้อยไงปิดปิดก็โอ้สะอึกสะอื้นเนี่ยรถของนี่โป้เท้าตัวเองเนี่ย
0: มันไม่พุ่งไง
1: ไม่พุ่งไม่จวด
0: ปวดฉี่บ่อยด้วยนะ
1: ลูกหมากมันอักเสบไงมันอักเสบแล้วมันก็บวมบวมน้ำหนักมันก็เยอะไง
0: ใช่
1: เสร็จแล้วมันก็ไปกดทับท่อปัสสาวะ
0: ทำให้ปัสสาวะลำบากนะ
1: สะดุด
0: แล้วดูดเต
1: ้
0: รถหัวแม่โปแม่เท้าแบบที่ว่า
1: แล้วมันต้องกินทุกวันด้วยนะกินเม็ดหนึ่งโอ้ปัสสาวะคล่องไปตั้งหลายวัน
0: ใช่
1: สี่วันห้าวันสักเม็ดหนึ่งห้าวันหกวันสักเม็ดหนึ่ง
0: ได้
1: ถ้าอยากจะรักษาต่อมลูกหมากต้องไปโรงพยาบาลนะจ๊ะ
0: หาหมอเลย
1: ครับผมใครเป็นฤทธิ์ดวงทวารไม่ต้องตกใจถ้าเป็นขั้นหนึ่งอ่ะถ้าเป็นขั้นหนึ่งนะ
0: ขั้นหนึ่ง
1: ถ่ายออกมาเป็นเป็นลักษณะมันเหมือนกิบมะขามอ่อนนะมีเลือดติดมาด้วยนะ
0: นี่เขาเรียกคันหนึ่งไง
1: ยาไทยยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถนี่ได
0: ้อันนี้รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวาร
1: 350บาท3กล่อง 1,000 บาท
0: 3กล่อง 1,000 นึงอ่ะนะ
1: ซื้อทีละกระปุกก็ได้นะจะบอกให้
0: บอกกันอยู่เนี่ย
1: ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะดื่มน้ำปัสสาวะแป๊บหนึ่งนะ
0: นะ
1: เดี๋ยวกลับมาอย่าหมุนขึ้นนี้ไปไหนนะ
0: นั่น
1: 4:00 น.เจอกันที่ตลาดนัดไห้สี่หู
2: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่นะครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสำหรับจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
3: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัส อย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081 290 1691ยาย่าบริง

0: กาแฟริสซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691

0: ื่อวานเกิดอุบัติเหตุตรงหน้ากองพันทหารปืนใหญ่ที่711เนี่ยนะเป็นรถไฟฟ้ารถเก๋งไฟฟ้านะสองคนผู้หญิงผู้ชายเนี่ยขับมาท่าไหนบริชนเสาไฟฟ้าหน้าประตูช่องทาง5ครับถ้าไปจากลพบุรีเนี่ยก่อนถึงกองบิน2นิดนึงเนี่ยครับไปชนเสาไฟฟ้าผู้หญิงนี่เสียชีวิตคาที่เลยเนี่ย
1: เสียชีวิตไง
0: ส่วนผู้ชายยังไม่แน่ใจว่ายังไม่มีข่าวมาเลยนะครับพอดีน้องๆเวรยามแถวนั้นเขาเล่าให้ฟังนะครับแม่นักข่าวลพบุรียังไม่มานะเนี่ยแม่เราก็รอฟังข่าวรายละเอียดดูว่าเป็นลูกใครเหล่าเต้าอะไรเงี้ยเนาะไม่รู้ลูกใครเลยนะ
1: มันมีปัญหาเนี่ยนะ
0: ครับก็ไม่รู้ลูกใครเหมือนกันนะผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงตายคาที่เลย
1: น่าสงสารเนาะ
0: ใส่เสื้อเอวลอยไม่ได้นุ่งเกงด้วยนะ
1: อ้าว
0: ไม่รู้ทำไมรู้กระโปรงหลุดกางเกงหลุดก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
1: ว่ากันไปเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: อ
0: ้าวอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะฮะไบโอดีขอบคุณแม่กิมเฮียงด้วยนะครับอยู่บางใหญ่ซิตี
1: ้ที
0: ่นนทบุรีแกนอนไม่ค่อยหลับ
1: บอกกลางคืนนอนไม่หลับไม่รู้จะทำยังไงคิดได้ไวปัญญา
0: เปิดวิทยุฟังรายการเราสองคนเน
1: ี่ยฟังยาวเลยคุณแม่
0: ตั้งแต่ตีสองยันตีห้าเลยนะ
1: แม่กิมเฮียงเหรอ
0: แม่กิมเฮียง
1: แม่คิดถึงนะ
0: นาน
1: โทรเลขคิดถึง
0: เมื่อวานก็ไปเยี่ยมประตุยกับลุงบัตรมาแล้ว
1: ไปมาไง
0: เอาใบโอมาให้ห้ากระปุกห้ากระปุกซื้อ4แถม1ไงเมื่อก่อนซื้อ4แถมตะบู
1: ่
0: เดี๋ยวแถมตะบู่เดี๋ยวอาบน้ำมันก็หมดแล้ว
1: ใช่
0: ไม่ได้ประโยชน์อะไรนอกจากหอมสบู่อะไรนะ
1: สบู่หอมฟงจากลุงช้าง
0: อยากได้ฟรีวันนี้ซื้อกาแฟลิต้าเอ็มโก4ถุงครับ
1: 4ถุงก
0: ็ 1,000 บาทครับ
1: 1,000 บาทแถมสบู่ให้1ก้อน
0: สบู่อะไรนะ
1: สบู่หอมฟงจากลุงช้าง
0: เป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนครับ
1: จะปราน้ำจืดนี่แหละ
0: ผสมคอลลาเจนไปเพิ่มบำรุงกระดูกลากผมลากฟันดูแลผิวพรรณนะฮะ
1: น่า
0: แต่คนเป็นเบาหวานไม่กล้าดื่มเนี่ยวันนี้เอากาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิมไปดื่มนะ
1: ของเรารับประทานได
0: ้ครับสมทางเช่าเกากี้เห็ดลิ้นจือกระชายดำเป็นส่วนผสมครับดื่มแล้วใจไม่สั่น
1: น้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้น
0: สดชื่นตลอดทั้งวันนะสูตรดั้งเดิมในกระสอบนึงเนี่ยเรียกเป็นกระสอบเลยนะมี30แก้วนะราคา300ราคา490บาท
1: ถุงหนึ่งเนี่ย
0: สูตรดั้งเดิม380 2ถุง700ไงไอ้สูตรดั้งเดิมเนี่ยนะสูตรดั้งเดิมนี่490 2ถุง900กาแฟลิต้าเอ็มโกเนี่ยถุงหนึ่ง380มันมี20แก้ว
1: ใช
0: ่แต่ถ้าเป็นสูตรดั้งเดิมมีถึง30แก้วครับซื้อ2ถุง900ซื้อ5ถุงไปเลย
1: 5ถุงก็ 2,000 บาทเนี่ย
0: รับสบู่ลุงช้างไป2ก้อนสบู่อะไรนะ
1: สบู่หอมฟงจากลุงช้าง
0: ครับ
1: ไป2ก้อน
0: นะนอกจากนี้เราจะมียาหม่องสมุนไพรไทยทิพย์แล้วนะครับเราก็ยังมีด็อกเตอร์อะไรนะด็อกเตอร์ออยใช่ไหม
1: ด็อกเตอร์ออย
0: ด็อกเตอร์ออย
1: เป็นครีมนวดเนี่ยนะ
0: หอมเนี่ยมานวดเมื่อไหร่ก็หอมมีทั้งสูตรเย็นสูตรร้อนแล้วก็เลือกเอานะครับ
1: ใช่
0: ส่วนท่านที่เลี้ยงน้องแมวน้องหมาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้ทั้งหลายนะ
1: เออ
0: วันนี้ถ้ามันเป็นแผลรักษาไม่หายหรือว่ารักษาแล้วแบบมันเลื้อรังนานแล้วเกินไม่หายวันนี้โทรหาเราเอาเพชรดีแคร์ไปพ่นใส่เลย
1: สำหรับสัตว์เลี้ยงที่เป็นบาดแผลเนี่ยนะ
0: ครับผมสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมานะครับขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะอย่าหมุนขึ้นหนีไปไหนนะจ๊ะ
2: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
3: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลา คุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
4: 0812901691 0812901691
5: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
6: ทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13 จังหวัดลบบุรีย
7: ังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
8: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
7: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
8: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชาชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
9: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
10: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาล บำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
11: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชาชาชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มิณฑวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชะโทร082591-2591ด็อกเตอร์อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณภาพ
12: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591

บริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ

0: ้ำใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดคุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้านและทุกสถานที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี

0: ริ่มกันเลย
1: ทำอะไรอ่ะ
2: ออกกำลังกายไงรักสุขภาพ
3: แล้วในมืออ่ะ
2: ก็บุหรี่ไฟฟ้าไงกลิ่นหอมปลอดภัยไว้ใจได้
3: เข้าใจอะไรผิดแล้วกลิ่นที่หอมชวนให้ลองสำหรับคุณอาจจะไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบต่อคนรอบข้างสารนิโคตินยังมีฤทธิ์ทำลายสมองทำให้เกิดความดันโลหิตสูงและยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจเมื่อเสพไปมากๆอาจจะส่งผลถึงชีวิตเลิกเถอะครับก่อนที่คนถัดไปจะเป็นคุณ

0: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
1: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
0: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ผมมารวยทีวี
2: ใช่
3: จริ งจริงนะขอบคุณครับแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
0: 081-290-1691081-290-1691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงเนตรคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจานจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691
0: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: กลับมาชั่วโมงที่2แล้วครับ
1: ก็มาฟังข่าวกันต่ออ
0: ยู่กันยาวแบบนี้เนาะ
1: มีเพลงให้ฟังกันด้วย
0: อยู่ในกันครบทุกคลื่น
1: ทุกสถานี
0: จากปราจีนบุรีเขาอยากฟังเพลงห้องนอนคนจนเมื่อวานก็โทรมาผู้ช้างไม่ได้รับเองหรอก
1: โอ้
0: คนข้างบ้านเขารับให้
1: รับให้แล้ววันนี้เปิดให
0: ้เปิดให้อยากจะฟังเพลงห้องนอนคนจน อยากจะดูห้องนอนคนรวยเป็นยังไง
1: เป็นไงล่ะ
0: สร้างบ้านหลังเบลอเบลาไปสร้างห้องนอนแต่ไม่ทำตอนทำห้องนอนเนี่ย
1: เป็นไง
0: แทบจะทุกหลังผมว่าทุกหลังเลยนะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: หัวนอนต่ำเคยสังเกตไหม
1: ไม่รู้อ่ะ
0: บ้านลุงโชเล่กันเหมือนกันเนี่ย
1: ต่ำยังไงอ่ะ
0: มันต่ำต้องเอาหมอนมาหนุนหัวอยู่เรื่อยเลย
1: โอ้ที่ทุกบ้านเลยไง
0: ทุกบ้านเลยทำโอ้ช่างที่ไหนไม่รู้เนี่ย
1: ก็น่าจะทำให้มันทีเดียวไม่ต้องเอาหมอนม
0: าหนุนสร้างบ้านยังไงหัวนอนต่ำต่ำต้องเอาหมอนมาหนุนเนี่ยหลังอ่ะหมอนมันลอยน้ำมาต้องพายเรือไป
1: พายเรือเลยไง
0: พายเรือไปถอยหมอนหมอนมันลอยน้ำมาไงลองพูดสิพูดเร็วๆสิ
1: โอ้โหคุณเดี๋ยวก็หาผมกินเหล้าแหกภาษา
0: เปิดให้ฟังแล้วนะพระรูปหล
1: ่อ
0: สั่งซื้อสินค้าเราก็เลยขอมาเหมือนเมื่อวานเนี่ยปลาแดนจากพนัสนิคมเนี่ย
1: ขอเพลงไวโพสมา
0: เขาเพลงไวโพสก็เปิดได้แล้วก็เลยสั่งซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มโกมา4ถุงนะ
1: ขอบใจนะขอบใจ
0: คิดถึงนะปลาแดงนะ
1: ปลาแดงชลบุรีนู่นน่ะ
0: เดี๋ยวนี้เลี้ยงหลานนี่หลานโตแล้วเดี๋ยวนี้นะ
1: มีหลานกับเขาเหมือนกัน
0: เ
1: น
0: ี่ยเป็นหลานปู่แล้วนะ
1: โอ้เหอหลานแล้วละมั้งอ่ะนะ
0: โอ้โหบอกรักลูกขนาดไหนรักหลานมากกว่าเนี่ย
1: ถ้าว่างั้นนะ
0: มาดูเราสองคนเนี่ย
1: เป็นไงอ่ะ
0: ถงข้างวัดรถหมดแล้วต้องส่งค่าเทอมมันอีกนะ
1: ให้หลานนะนะ
0: ใช่เอาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องส่งสุขภาพตัวเองด้วยเนี่ย
1: ดูแลเรื่องของสุขภาพตนเองกันก่อน
0: ไบโอเนี่ยกินไปเถอะ
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไบโอดีเนี่ยนะ
0: ครับแม่กินเพียงโน่นจากนนทบุรี
1: สั่งมา
0: แม่นอนไม่หลับนะมั้งตื่นทั้งคืน
1: กระสับกระสายทั้งคืนไม่รู้จะทำไงก็ฟังข่าวไปก่อน
0: ฟังเราเนี่ยฟังเปิดวิทยุเบาๆนะเปิดเพลงดัง
1: ๆ
0: ฟังข่าวให้ดังวันนั้นอีก
1: ช้างกับหมูนี่แหละ
0: ครับ
1: ฟังกัน
0: ขอบคุณพี่น้องเกษตรกรที่มั่นใจปุ๋ยลุงช้างนะ
1: ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือถุงทีเขียวนะ
0: ที่ไหนก็ได้ยกเว้นชุมพรคือสตูลไม่ไป
1: ไกลอะนะ
0: กาญจนบุรีไปครับซื้อตันหนึ่งไปส่งซื้อ2ตันให้2ตันครึ่งฮะซื้อ4ตันแถมปีตันหนึ่งเป็น5ตันเนี
1: ่ยแถมให้แค่วันที่12นี้นะ
0: 12สิงหาวันแม่จบเลยนะหลังจากนั้นแล้วก็ต้องปกติเหมือนเดิมแล้วเห็นไหมคุณพี่ที่สองเสือเนี่ยตัวเองก็ซื้อตันหนึ่งไปชวนคนนู้นครึ่งตันคนนั้นครึ่งตันคนนู้นตันหนึ่งรวมแล้วได้4 ตันรับไป5 ตันตัวเองไม่ต้องจ่ายตังค์สักบาท
1: ก็เป็นเทคนิคของเขา
0: ผมถือว่าเป็นคนดีใช้ได้เลยนะ
1: มีหัวการค้า
0: ครับผมก็ไม่ได้เอาเปรียบใครนี่
1: ใช่
0: ไหมล่ะมันเป็นโปรโมชั่นหนึ่งอยากได้แถมก็ต้องซื้อเยอะๆสิ
1: ถูกต้อง
0: นะคนที่สั่งตันหนึ่งไงได้ดึงลวงด้วยหรือจะเอาเป็นเม็ดฟู่ก็ได
1: ้นาน
0: บางคนขอเป็นปุ๋ยกระสอบหนึ่งเลยก็ได้นะ
1: อ
0: ันนี้แล้วแต่นะแล้วแต่เนาะเราให้อยู่แล้วเนี่ยแล้วมีฮอร์โมนแถมมีเสื้อให้จะหมดแล้วนะเสื้อจะหมดแล้วนะ
1: เสื้อนะแถมอยู่แล้วล่ะ
0: ครับผ
1: ม
0: นะก็วันนี้สั่งซื้อกันก็ได้หรือว่าจะขับรถน้องแดงมาซื้อที่บ้านพี่บิดาเขาก็ได้เนี่ย
1: ที่โคกตูมเนี่ยก่อนเที่ยงนะ
0: ครับหรือว่าเลยเที่ยงไปแล้วก็นุ่นไปเอาที่หายสี่หูด้วยเนี่ยสี่โมงเย็นวันนี้เนี่ยครับ
1: วันนี้ไปซื้อไปรุ่นหนุนก็ได้
0: เมื่อวานรู้สึกว่าโชคดีฝนไม่ตกนะ
1: ที่วัดไรเนี่ยนะ
0: ที่วัดไรธรรมดาไปวัดไรฝนตกตลอดนะทีนี้ฝนไม่ตกเนี่ย
1: ครับ
0: เจ๋งจริง
1: ๆอ้าวสั่งซื้อกันสินค้าในรายการเนี่ยนะ
0: ครับและอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยไบโอดีอย่างที่บอกกันนะ
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไบโอดีนะ
0: ซื้อกันเลย1คาราเบล4กระปุกแถมปีกระปุก1
1: จ่าย 2,000 บาทเท่านั้นเนี่ย
0: ครับอธิบดีป้องกันภัยเรียก17จังหวัดภาคเหนือประชุมรับมืออุทกภัยครับ
1: สั่งทุกจังหวัดเฝ้าระวังฝนตกหนักสิงหาคมนี
0: ้เดือนสิงหาคมนี่แหละครับฝนตกหนัก
1: เดือนเนี้ย
0: ครับยังไม่ต้องหนักมากหรอกเอาแค่ พี่น้องทำไร่ทำนาจะไม่เดือดร้อนกัน
1: ให้มีน้ำเก็บไว้ในอ่างก็พอแล้ว
0: กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยครับนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีเนี่ยนะท่านเป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยโดยมีนายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้บริหารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้แทนด้วย
1: ปภ.เนี่ยนะ
0: ผู้แทนศูนย์ป้องกันปภ.ด้วยสำนักงานปภ.ทุกจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือครับพร้อมทั้งมีทั้งอาสาสมัครมูลนิธิในพื้นที่ภาคเหนือร่วมประชุม
1: แล้วก็ประชุมผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตนะอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละ
0: ครับผมนายธีรพัฒน์บอกจากการคาดการณ์นะ
1: พบว่าในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยนะ
0: ปริมาณฝนจะมากกว่าปกติ
1: ปกติ
0: โดยเฉพาะในภาคตะวันตกภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
1: แล้วก็ภาคตะวันออกส่วนทางด้านเดือนกันยายนถึงตุลาคมเนี่ย
0: จะมีปริมาณฝนที่มีแนวโน้มลดลงนะฮะและจะไปตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน
1: ทั้งนี้ก็เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวัง
0: และเตรียมแผนรับมือล่วงหน้าอย่างรัดกุมครับ
1: เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนได้มากที่สุดเนี่ยนะ
0: ครับผมก็เตือนกันไว้เนี่ยเมื่อวานนี้ก็เพชรบูรณ์มวลน้ำป่าสักจากลมเก่าไหลไปสมทบกับรอบพื้นที่รอกนอกของเมืองลมสักนะ
1: แล้วก็เจ้าหน้าที่กระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง
0: ควบคู่กับการแจ้งเตือนล่วงหน้าผ่านระบบคอลบอดแคสต์นะครับ
1: ให้ประชาชนเตรียมความพร้อมเก็บของจากที่ต่ำขึ้นที่สูงนะ
0: ครับ
1: ให้ทันสถานการณ์ด้วย
0: ใช
1: ่
0: ทีนี้จะไม่ได้เห็นอะไรนะไอ้ที่มันมีวัดใบไรโผล่ขึ้นมาที่เขื่อนป่าสักน้ำจะท่วมอีกแล้วนะ
1: นั่น
0: เพราะว่าเขื่อนป่าสักก็มีแม่น้ำป่าสักไหลเข้ามาไง
1: มันก็มาจากนู่นป่าสักเพชรบูรณ์เนี่ยนะ
0: ครับ
1: ไหลเข้ามากักไว้ในเขื่อนป่าสักลพบุรี
0: ใช่เป็นเขื่อนดินเนี่ยเป็นเขื่อนดินที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะก็ถ้าเผื่อว่าถ้าไม่มีเขื่อนป่าสักนะนู่นน่ะที่บ้านอาจารย์วัชระน่ะด่านช้างอ่ะเขื่อนกระเสียวอ่ะ
1: อันนู้นมีเขื่อนกระเสียวนะ
0: เขื่อนกระเสียวนี่ใหญ่สุดแล้วตอนนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: ตอนนี้ก็อยู่ที่เขื่อนป่าสักและใหญ่ที่สุดอ
0: ยู่เขื่อนป่าสักแล้วนะครับ
1: แล้วก็มีรถไฟลอยน้ำเนี่ยนะ
0: ครับผมโอ้ปลาดีเยอะนะรถทีมงานเราไปสุกเว้นสุกนะไปขายของกันนะ
1: มีปลาด้วย
0: มีปลา
1: ไปขายของกันสุกเว้นสุกใช่ไหม
0: ไปสุกเว้นสุก
1: ที่ตำบลหนองบัวนะ
0: ครับเมื่อสุกที่แล้วแกไปนู่นดอนปู
1: สีประจันนู่นนะ
0: เดี๋ยวสุกนี้แกก็ไปนี่แหละ
1: ที่เขื่อนป่าสักเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เอาคอยฟังจากการประกาศจากเราก็แล้วก
0: ันแต่วันนี้ก็ไปไหสี่หูไม่ดัดนะ
1: อำเภอบารจันจังหวัดสิงห์บุรีไปซื้อสินค้าของเรากันได
0: ้ครับผ
1: ม
0: คุณแม่บอกว่าอยากได้ยาย่าบิงดีกว่ามันไม่ต้องพกหลายขวดก็พกทีละขวดแล้วจะขนไปทำไมเยอะแยะเราอยาย่าบิงในกระปุกเนี่ยมัน800บาทมี60เม็ดนะฮะถ้าไปเปรียบเทียบกับชาวบ้านชาวช่องเขาเนี่ยเขาทำมา30เม็ดเขาขายเพียงไม่เพียงครับขาย900บาทด้วยซ้ำไป
1: ของเรานี่60เมตร
0: 800บาท
1: 800บาทซื้อ2กระปุกก็
0: 1,500 อีก
1: ไม่แพงอ่ะนะ
0: ครับตาพร่าตามัวตาฝ้าตาฟางมองเห็นไม่ชัดชัดไม่แจ่มแจ่มไม่แจ้งแจ้งไม่แจ๋วแจ๋วไม่ปิ้งก่อนจะใช้ยาย่าบิ้งพบจักษุแพทย์ซะก่อน
1: ไปหาหมอถามหมอซะก่อน
0: ครับแล้วมากินยาย่าบิ้งเพื่อบำรุงและฟื้นฟูนะ
1: ยาย่าบิ้งนะ
0: เช้ามาล้างหน้าแปรงฟันก็2เม็ดเลย
1: เป็นแบบชนิดแคปซูล
0: แบบซอฟต์เยลเราก็มีครับเขาเรียกว่า
1: ดีแค่อ
0: ันนี้คุณภาพเขาดีต่อตา
1: ราคาดีต่อใจนะ
0: 2กระปุก650บาท4กระปุก 1,300 แถมฟรีกระปุก1
1: แถมให้
0: แล้วแต่นะจะชอบแบบไหนก็ว่ากันไปมันก็ไหลมาจากบล็อกเดียวกันนี่แหละ
1: ซื้อ4กระปุกก็แถม1กระปุกกันแน่
0: เหมือนน้ำมันที่เราเติมรถเนี่ย
1: ออ
0: กมาจากก๊อกเดียวกันในโรงกลั่นเดียวกันน่ะ
1: เป็นไงไอ
0: ้คราวนี้ก็เป็นยี่ห้อนึงคราวนี้ก็เป็นยี่ห้อนึง
1: มันก็ว่ากันไปอ
0: ันนี้แล้วแต่ท่านนะบางคนก็กินไม่ถูกก็มีกินแบบซอฟเยอะไม่ถูกก็ไปกินแบบแคปซูลดิ
1: แบบแคปซูลก็ได้นะเป็นแบบแคปซูลกันน่ะทางด้านของยาย่าบริง
0: ถ้าเป็นซอฟเยลก็ต้องเป็นทางด้านของ
1: ดีแคร์นะคุณภาพดีต่อตาดี
0: สมาชิกสภาเทศบาลนะ
1: สอทอ
0: ยังไฟเรียนขี่มอไซค์ไปเรียนปริญญาตรีเนี่ยไปเรียนที่ท่าไหนไม่รู้หายตัวข้ามคืนเลยนะ
1: หลังจากนั้น
0: แล้วก็พบร่างมาเสียชีวิตสลดแล้วนึง
1: โอ้น่าสงสารเนาะ
0: ครับภรรยาสุดเศร้าแต่งชุดนักศึกษาขี่รถจักรยานยนต์ไปเรียนมายิงปริญญาตรีนะครับ
1: เป็นสทด้วยยังไง
0: เป็นสทด้วยสมาชิกสภาเทศบาลด้วยหายตัวข้ามคืนเพื่อนเพื่อนออกตามหาไงก็ไม่เจอ
1: และเป็นยังไง
0: ไปพบร่างเสียชีวิตในร่องสวนคาดว่าคงวูบจากโรคประจำตัว
1: แกมีโรคประจำตัวด้วยไง
0: ครับเมื่อวานนี้ตำรวจจากสภ.บางคนทีครับ
1: ท่านได้รับแจ้งบอกมีเหตุพบคนเสียชีวิตเด็ก
0: พร้อมรถจักรยานยนต์ตกอยู่ในร่องสวนมะพร้าวฮะ
1: ภายในซอย1หมู่ที่6ว่าบ้านทาบางยี่ลง
0: ครับจังหวัดสมุทรสงครามก็ไปตรวจสอบครับแพทย์จากโรงพยาบาลนภาลัยเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธินะสับประเชนสมุทรสงครามไปตรวจสอบ
1: ที่เกิดเหตุบนถนนในสวนมะพร้าว
0: มีร่องน้ำอยู่ริมทางพบร่างของนายผสมครับ
1: อายุ59ปี
0: เป็นสมาชิกสภาเทศบาลเขต2ตำบลนกแขวกไอ้บางนกแขวกครับ
1: อำเภอบางคนทีสภาพเป็นยังไง
0: สวมชุดนักศึกษานอนคว่ำหน้าเริ่มขึ้นอืดแล้ว
1: ก็คาดว่าเสียชีวิตมาประมาณ20ชั่วโมงนะ
0: บางนกแขวกนี่บ้านใครนี
1: ่บ้านนักมวยเก่าอะนะ
0: อะไรนะอภิเดชสิทธิรัตน์ใช่ไหมนักเตะแห่งบางนกแขวก
1: นี่แหละนี่แหละ
0: โอ้ยยังอยู่ป่าวมิ
1: โอ้เสียชีวิตไปนานแล้วล่ะ
0: เสียแล้วเหรออ ื
1: ม
0: ทำไมไม่ให้ช่างซ่อมไว้นะ
1: ซ่อมไม่ได้เขาไม่ใช่รถมอเตอร์ไซค์ใกล้กันก็พบรถมอเตอร์ไซค์เน
0: ี่ยยี่ห้อยามาฮ่าทะเบียนราชบุรีครับ
1: จอดคว่ำอยู่ที่ริมร่องสวน
0: ตรวจสอบกระเป๋าสีดำของผู้ตายภายในยังพบสิ่งสำหรับการเรียนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหนังสือสมุดปากกาเครื่องเขียน อยู่ในบริเวณใกล้เคียงครับ
1: เจ้าหน้าที่ต้องรวบรวมมาไว้เป็นหลักฐาน
0: แล้วก็จะได้ตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
1: นั่นสิ
0: จากการสอบถามนายบุญพงศ์ครับอายุ63ปีท่านเป็นสทเขต2เขตเดียวกันนี่แหละ
1: ตำบลบางนกแขวกนี่แหละ
0: เป็นเพื่อนผู้เสียชีวิตแล้วก็เป็นคนที่มาพบเหตุนี่แหละ
1: บอกว่านายสมประสงค์นี่ออกจากบ้านแต่ช่วงเช้า
0: ของวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาครับ
1: ไปทำไมอ่ะ
0: เดินทางไปเรียนหนังสือไปเรียนระดับปริญญาตรี
1: ที่หน่วยไหนนะ
0: ที่หน่วยวิทยาบริการคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ
1: ์
0: ราชวิทยาลัยนะวัดอินทารามตำบลเมืองใหม
1: ่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามโมนะ
0: ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ10กิโลครับ
1: แล้วก็ยังไม่ทันได้เข้าเรียนตามปกติเลย
0: ครับ
1: เกิดอุบัติเหตุ
0: เมื่อเพื่อนนักศึกษาทราบว่าสมประสงค์ไม่มาเรียนและไม่สามารถติดต่อได้จึงช่วยออกตามหา
1: ค้นหาตามเส้นทางและก็สถานที่ต่าง
0: ๆแต่ก็ไม่พบครับ
1: จนกระทั่งเช้าอีกวันนึง
0: ซึ่งพบรถจักรยานยนต์และผู้เสียชีวิตอยู่ในร่องน้ำสวนมะพร้าวดังกล่าวครับ
1: นางพิกุลอายุ62ปี
0: ภรรยาผู้เสียชีวิตกล่าวว่าสามีมีโรคประจำตัว
1: โรคอะไรบ้างอ่ะ
0: ความดันโลหิตสูงหัวใจโตภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
1: แกก็เป็นหลายโรคเนาะ
0: ก่อนเกิดเหตุได้แต่งชุดนักศึกษาแล้วก็ออกจากบ้านเดินทางไปเรียนตามปกตินั่นแหละครับ
1: ต่อมาก็ทราบว่าไม่ได้เข้าเรียนด้วย
0: การติดต่อทำให้ครอบครัวและเพื่อนๆพากันออกตามหาด้วยความห่วง
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า
0: ระหว่างขับรถจักรยานยนต์ไปเรียนผู้เสียชีวิตอาจจะเกิดอาการวูบ
1: ด้วยโรคประจำตัว
0: ทำให้รถเสียหลักพุ่งตกลงไปในร่องน้ำข้างทาง
1: แล้วก็เสียชีวิตเนี่ยนะ
0: เป็นไปได้ซึ่งเจ้าหน้าที่จะส่งต่อไปชันสูตรเบื้องต้น
1: หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงกันต่อไป
0: ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
1: ท่านก็อายุ62 60กว่าแล้วยังไปเรียน
0: อยากจะไปเรียนนะ
1: ปริญญาตรีเนี่ยนะ
0: ปริญญาตรีด้วยการเรียนนี่มันไม่แก่เคยเรียนหรอก
1: นั่น
0: อายุ59อายุ59
1: อ่ะ19นะ
0: ยังไม่เกษียณนะ
1: แต่แฟนเนี่ยอายุ62อ่ะนะ
0: ยังไม่ได้เงินเดือนราษฎรเหมือนแกเนี่ย
1: นั่น
0: เหมือนคุณโชเล่เนี่ย
1: ผมยังไม่ได้หรอกแม่น่าสงสาร
0: เอ๊ะเมื่อวานเห็นบอกปิ้งเข้ามาแล้ว700เนี่ย
1: 700ก็อายุ70กว่า ยังไม่ถึง
0: ถูกหวยอีก100นึงก็โธ่ต้องมุดเตี๋ยวไม่เลี้ยงเลยนะ
1: เดินผ่านก็อิ่มแล้ว
0: เออดีโชคดีโชคดีผมปวดเยอะเจ็บมาเยอะ
1: เจ็บมาเยอะนะ
0: โสยหลงไหลอยู่กับไอ้สองสองนั่นแหละใครมันบอกผมว่าลอตเตอรี่ออกวันหยุดมันจะออกเบิ้ลโทรเบิ้ลก็ไม่เบิ้ลหาบก็ไม่หาบ
1: ผมจะซื้อ744นะมันออกอะไรนะ4479นะ
0: ครับอย่างนี้เราต้องติดตามต่อไปอีก16วันนะ
1: รอกัน
0: ครับที่แน่ๆเลยนะฮะดูแลตับนิดหน่อยฮะดูแลไตสักนิดหนึ่งก็ยังดี
1: อันนี้ต้องดูแลกันนะ
0: โดยการงดอาหารเค็มอาหารรสจัดนะ
1: เรื่องแรกคือการเค็มนี่แหละ
0: เค็มนี่โอ้โดยเฉพาะก่อนนอนเนี่ยนะ บางคนยังจะไปกินบะหมี่ถึงสำเร็จรูปถ้วยไอ้โจ๊กถ้วยอย่างเงี้ย
1: มื้อสุดท้ายก่อนนอนเนี่ยนะ
0: หรือไม่ก็อาหารสำเร็จรูปบางทีไม่ได้อุ่นไม่ได้เวฟเลยใส่ปากเคี้ยวตุยตุยแหนมนี่ดีจังเลย
1: นาน
0: บางคนก็กินเหล้าเนาะโอ้กินสุราเนี่ยไม่ดีหรอกแล้วตัวนี้เข้าพรรษาก็รณรงค์กันอยู่
1: งดเหล้าข้าวพรรษาม
0: าแล้วถั่วลิสงคั่วโรยเกลือเงี้ยนะแหนมเป็นจุกๆมัดๆนี่ปะโตไตทำงานดีจังเลยอย่างนั้นน่ะ
1: ทำงานหนักกัน
0: อ่ะแล้วจะนอนอยู่แล้วนะ
1: อ่
0: ะด้วยความปรารถนาดีจาก
1: โปรมิกออย
0: ก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูครับไม่ใช่ยานะแม่นะ
1: โปรมิกออย
0: บำรุงและฟื้นฟูครับไม่ใช่ยาทานได้เลยถ้าหมอเขาบอกระวังนะคุณพี่จะได้ฟอกไตแล้วนะมาเริ่มเสื่อมแล้วแหละเริ่มกินได้เลย
1: น่า
0: เริ่มลดเค็มได้เลยเอ้า
1: น่า
0: อย่าให้คันถึงกัน4คัน5เลยนะพ่อคุณเอ้ย
1: นึกถึงโปรมิกออยเอาไว
0: ้ครับผม
1: รับประทานกันไว้
0: นี่ตำรวจคุมตัวจะฟลุกไปสอบเข้มต่อเนื่อง
1: ขยายผล
0: หลายประเด็นคดีฆ่าอำพราง5ศพ
1: มันร้ายนะ
0: เอ้าครอบครัวเขา3คนพ่อแม่ลูก
1: น่ะตายทั้งครอบคร
0: ั
1: ว
0: 3ศพยังไม่พอเอา
1: หนุ่มรัสเซีย
0: หนุ่มรัสเซียไปอีก
1: เด็กรัสเซียเนี่ยนะ
0: อีก2คนนะดูซิ
1: แล้วฝังดินด้วยเนี่ย
0: ฝังดินเลย
1: ฝังกระทั่งรถด้วยเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่
1: มันร้ายจริงๆ
0: เจอตำรวจไทยเล่นนะ
1: จับเต
0: ้ครับ
1: ม
0: ีความคืบหน้าคดีฆาตกรรมอำพรางศพผู้เสียชีวิตทั้ง5รายเนี่ย
1: ประกอบด้วยชาวรัสเซีย2ราย
0: และครอบครัวชาวไทย3พ่อแม่ลูกครับ
1: เนี่ยน่าสงสาร
0: ภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว4รายได้แก
1: ่คนแรก
0: นายชนาหรือว่าป๋อง
1: คนที่2ชื่อว่าธงชัยหรือนายธงเนี่ย
0: อันที่3เนี่ยอัศดางหรือว่าบอน
1: และก็คนที่4
0: นายชัยนันท์หรือว่าฟลุกเนี่ยแหละครับ
1: 4คนแล้วหรือไง
0: ก่อนหน้านี้ทางด้านตำรวจชลบุรีเบิกตัวนายชัยนันท์หรือว่าฟลุก
1: มาสอบปากคำด้วยตนเองถึง3ชั่วโมง
0: หลังผู้ต้องหาเคยให้ข้อมูลในชั้นสอบสวนว่าอาจจะมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นมากกว่า2คดีครับ
1: อาจจะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า5รายด้วย
0: อย่างไรก็ตามครับในการสอบสวนครั้งล่าสุดฟุกปฏิเสธข้อมูลดังกล่าว
1: ก่อนจะถูกนำตัวกลับไปควบคุมที่สน.นาจอมเทียน
0: เพื่อความปลอดภัยครับล่าสุดภายในสภ.นาจอมเทียนเจ้าหน้าที่ก็เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
1: พร้อมกำจัดบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปใกล้ในพื้นที่ควบคุมตัว
0: ไม่เกี่ยวอย่ามานะก็ไม่ให้เข้าใกล้นะ
1: โดยพนักงานสอบสวน
0: เตรียมสอบปากคำในฟุกเพิ่มเติมเพื่อ
1: ขยายผลในหลายประเด็นด้วยกันเนี่ย
0: ทั้งเส้นทางการกู้ยืมเงินบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทวงหนี
1: ้รวมทั้งแรงจูงใจ
0: ที่อาจเชื่อมโยงกับคดีฆาตกรรมครอบครัวของชาวไทย3พ่อแม่ลูกก็ได
1: ้โอ้โหน่าสงสารเนี่ย
0: ขณะเดียวกันที่สภ.ห้วยใหญ่ชลบุรีก็มีสื่อมวลชนมากันติดตามสถานการณ์อย่างมากมาย
1: หลังจากญาติของผู้เสียชีวิตทั้ง3รายเ
0: ดินทางเข้าพบคุณกันจอมพลังเพื่อขอความช่วยเหลือ
1: และก็ติดตามคดีความคืบหน้า
0: พร้อมเข้าพบทางด้านภูมิกับการสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่เพื่อสะท้อนข้อกังวลเกี่ยวกับการดำเนินคดีคนหายครับ
1: ญาติผู้เสียชีวิตระบุบอกว่า
0: ได้แจ้งความบุคคลสูญหายไว้ก่อนเกิดเหตุเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว
1: แต่ก็เห็นว่าการติดตามคนร้ายนี
0: ่ยังไม
1: ่เร็วควรไม่เร็วเพียงพอ
0: และเชื่อว่าหากมีการเร่งสืบสวนตั้งแต่ตอนแรกอาจจะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้ด้วย
1: ทางด้านของตำรวจสภ.ห้วยใหญ่ชี้แจงบอกว่า
0: คดีเริ่มต้นจากการรับแจ้งบุคคลสูญหายของพี่น้องชาวรัสเซียก่อน
1: ก่อนชุดสืบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐาน
0: และขยายผลอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่การพบจุดฝังอำพรางศพในพื้นที่หมู่11ตำบลห้วยใหญ
1: ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี
0: และก็พบผู้เสียชีวิตรวมแล้ว5ราย
1: ขณะนี้พนักงานสอบสวน
0: ยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานสอบสวนขยายผลและก็ตรวจสอบคดีดังเกี่ยวดังกล่าวมีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเชื่อมโยงกับเหตุอาชญากรรมอื่นด้วยหรือไม
1: ่แล้วก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามพยานหลักฐานและความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
0: นั่นน่ะสิ
1: แม่ตอนแรกมันฆ่า3คนพ่อแม่ลูก
0: ก่อนแล้วก็มาหากันไม่เจอ
1: แล้วก็ตำรวจก็ตามจับคนร้ายไม่ได้
0: ไม่ได้ไม่รู้มันคือใคร
1: และผลสุดท้ายไปฆ่าชาวรัสเซียอีก2คนเป็น5คนเนี่ยนะ
0: ความแดงจริงมันก็แดงเรื่องมันก็แดงอ่ะดิ
1: ถ้าจับซะได้ทีแรกก็ไม่ไปฆ่าเลย
0: ไอ้จับไอ้เขาฆ่าคนไทยนี่ก็ถือว่าเรื่องใหญ่นะ
1: นั่นนะสิ
0: แต่ฆ่าคนต่างชาติโดยเฉพาะรัสเซียเนี่ยนะ
1: นี่เขามาเที่ยวกันเยอะเงินมาเที่ยวกันเยอะ
0: ใช่รัสเซียเป็นประเทศที่ไม่กลัวอเมริกานะแต่ก็ผู้นำรัสเซียยืนยันว่าประเทศไทยเราเนี่ย มีบุญคุณต่อประเทศเขาเยอะ
1: นั่น
0: เขารักคนไทยนะรัสเซียเนี่ยนะ
1: แล้วคนไทยไม่น่าไปฆ่า
0: เพราะว่าคนไทยเราเนี่ยโดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไปสอนเขาทำไร่ทำนาเนี่ย
1: นาน
0: เขาไม่ต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศกินเลย
1: เขาทำนากันเป็นแล้ว
0: แล้วเขามีปุ๋ยด้วยดิ
1: ปุ๋ยของเขาก็ขายดีเด
0: ้อแล้วปุ๋ยยูเรียแพงจังเลย
1: แต่ตอนนี้เขาสงครามเขาก็มีอยู่นะ
0: ครับเอาเป็นว่าพวกเราต้องเป็นหูเป็นตาให้กับทางเจ้าหน้าที่นะทุกเรื่องแหละเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องผิดกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติดนี่นะครับ
1: แล้วก็ทางคนใต้ก็ชี้แจงบอดแสใครไปทำฝังระบงระเบิดอะไรก็แจ้งเจ้าหน้าที
0: ่เนาะฝากไว้ด้วยนะฮะกำลังใจตำรวจทหารที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าหมิ่นเหม่งแล้วเกินเราอยู่ในที่มืดไงเราอยู่ในที่แจ้งไง
1: คนมุดคนมุ่งก็คนเมินใช่ไหม
0: ใช่
1: อ
0: ้
1: า
0: วอย่าลืมดูแลสุขภาพกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานนะฮะรีบพบแพทย์พบหมอนะเอายาโรงพยาบาลมารับประทานแล้วก็รับประทานมะระขี้นกของลูกช้างด้วยได้เลย
1: รับประทานกัน
0: ครับ1ขวดเนี่ย1กระปุกเนี่ย60เม็ดนะ
1: มะระขี้นก
0: นะทานวันละครั้ง2เม็ดได้ตั้งเดือนนึงอ่ะนะ
1: มะระขี้นกนี่แหละ
0: ครับส่วนใครที่ถูกหมอสั่งว่าอย่าไปดื่มกาแฟนะเป็นเบาหวานเป็นไขมันอย่าดื่มนะโอ้เป็นโรคหัวใจอย่าดื่มนะวันนี้ไทยทิพย์อดสดฉีกกดเรียบร้อยแล้วครับ
1: ของเรา
0: ปรุงกาแฟสำเร็จรูปมาให้เรียบร้อยทั้ง2สูตร
1: เป็นเบาหวานยังรับประทานได
0: ้เป็นไขมันก็รับประทานได้เพราะเราไม่ใส่น้ำตาล
1: ใช่
0: ไม่ใส่ไขมันทรานแล้วก็ไม่มีคาเฟอีนเพิ่มแต่ว่าคาเฟอีนอยู่ในกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกเนี่ย
1: เขามีอยู่แล้ว
0: เป็นคาเฟอีนที่เกิดจากธรรมชาติของ
1: กาแฟ
0: สายพันธุ์อาราบิก้า
1: อาราบิก้า
0: สักครู่เดี๋ยวกลับมาครับขออนุญาตดื่มน้ำ
1: ปัสสาวะก่อนนะ
2: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
3: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081 290 1691ยาย่าบริง

0: าแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691
2: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
3: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตล็อตใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
1: 0812901691 0812901691

0: ะฮะจะเป็นเรื่องของน้ำมันงาดำเนี่ยนะนะเขามีประโยชน์เยอะแยะแต่ว่าเราพูดได้แต่เพียงว่าไปสร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้อต่อเท่านั้นเองเนี่ย
1: น้ำมันงาดำนะ
0: ครับมรักขี้นกประโยชน์ก็เยอะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานเนี่ยกินยาโรงพยาบาลแล้วกินมระเราควบคู่ไปได้
1: รับประทานได้
0: สมัยโบราณโบราณเขาเรียกว่าเป็นยาเลยเน
1: า
0: ะ
1: มระขี้นกนี่แหละ
0: สมัยนี้เขาไม่ใช่ว่ายานะครับมันไม่ใช่ยาแล้วล่ะมันเป็นอาหารเสริม
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ที
0: ่ปราจีนบุรีเนี่ยเขาก็ยังรักษาแบบสมุนไพรกันอยู่นะ
1: เขามีโรงพยาบาลเนี่ย
0: โรงพยาบาลอภัยภูเบศร
1: ใ
0: ช่ไหม
1: ใช้สมุนไพรเนี่ย
0: ครับเมื่อวานนี้ตำรวจไปบุกสถานบันเทิงดังอีกแล้ว
1: ที่ไหนอ่ะ
0: ทลายปาร์ตี้ยาเคมีไฮโซชาวเมียนมาด้วยนะ
1: โอ้พม่าไง
0: แล้วไปพบเด็กอายุต่ำกว่า18ปีอีกแล้วด้วย
1: ปาร์ตี
0: ้ครับ
1: โอ้
0: 1นาฬิกา30นาทีเช้ามืดเมื่อวานเนี่ย
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามอบายมุขยาเสพติดวังทองหลางเนี่ย
0: ของสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางเขาภายใต้กำหนดการของภูมิกับสน.วังทองหลางพร้อมด้วยรองภูมิกับก็คือโรงพักทั้งหมดแหละห้าเสือทั้งหมดเลยอ่ะไม่ได้วันเดียวโดนเด้งเว้ย
1: นำกำลังเข้าไปตรวจสอบอาคารไม่มีเลขที่
0: แขวงพระพลาเขตวังทองหลางกรุงเทพครับ
1: หลังจากได้รับข้อมูลมาว่าม
0: ีการลักลอบเปิดสถานบริการละมั่วสุมยาเสพติดกันเนี่ย
1: มียาเสพติดเข้าไปยุ่งด้วย
0: ผลการตรวจค้นสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด
1: 12ราย
0: ประกอบด้วยชาวเมียนมา11รายครับ
1: แล้วก็มีเด็กอายุต่ำกว่า18ปี1ราย
0: ผู้ดูแลสถานบริการสัญชาติไทย1รายครับ
1: รวมเป็น19หรือ10 12 13เนี่ยนะ
0: 13แล้วพร้อมตรวจยึดของกลางได้ก็คือ
1: มีอะไรบ้างล่ะ
0: วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท2เคตามีน
1: อ
0: ่ะ
1: เยอะไปแล้วนะ
0: 0.583 กรัมนะ
1: แล้วอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
0: มีไอเนี่ยเบียร์ด้วย
1: และเอกสาร
0: ใบเสร็จค่าอาหารเครื่องดื่มในขณะที่จับกลุ่มเนี่ยภายในอาคารเปิดเพลงเสียงดังลั่นเลยใช่นะ
1: คราวนี้กลุ่มผู้ไปใช้บริการยังคงมีการมั่วสุมยากันอยู่เนี
0: ่
1: ย
0: แล้วก็เต้นตามจังหวะจุ๊บเปาะจึกๆกันอยู
1: ่จากนั้นตรวจสอบแล้ว
0: มาแต่งกำลังสนุกเลยมาไงวินะ
1: ตำรวจมาแล้ว
0: ตำรวจมาปรากฏว่าตรวจค้นดูปรากฏว่ามีชาวเมียนมาถึง11รายครับ
1: แล้วก็มี1รายเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีอีกด้วย
0: ทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท2
1: เคตามินเนี่ยนะ
0: เอาไว้ครอบครองโดยผิดกฎหมายแล้วก็มีชาวเมียนมาในบางรายเนี่ยนะ
1: เป็นยังไง
0: ไม่พกไม่พาหนังสือเดินทางตามกฎหมายกำหนดเลยนะ
1: ไม่มีด้วยแล้วก็ผู้ดูแลสถานบริการนี่เป็นชาวไทย
0: ถูกดำเนินคดีในหลายข้อหาได้แก่ยินยอม
1: หรือ
0: ปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
1: ยาเสพติดในสถานบริการ
0: ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้เด็กต่ำกว่า18ปีเข้ามาใช้บริการ
1: แล้วก็เปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
0: เปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดอีกด้วย
1: จำหน่ายสุราโดยไม่มีใบอนุญาต
0: จำหน่ายสุราเกินเวลาที่กำหนดกฎหมายด้วย
1: แล้วก็มียาเสพติดไม่มีใบอนุญาต
0: เขาไม่ออกให้หรอกคุณก็เนาะจะไปออกได้ไงเรา
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.วังทองหลาง
0: นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนสน.วังทองหลาง
1: เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสถานะการเข้าเมืองของผู้ต้องหาชาวต่างชาติแต่ละราย
1: และการดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนทางด้านผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยเนี่ย
0: ครับผม
1: เรื่องของยาเสพติดนี่นะ
0: 31ตุลาคมครับที่วัดบางพึ่งตำบล
1: มหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: เขาจะมีงานกฐินสามัคคีกันนะครับ
1: ก็ไปทอดกฐินกัน
0: สร้างสะพานให้เสร็จสักทีเน
1: า
0: ะ
1: สะพานข้าม3โลกเนี่ยนะ
0: ครับแล้ว25พฤศจิกายนก็ที่วัดเทพอัมไพครับ
1: 15หรือ25
0: 25 25พฤศจิกายนเนี่ย
1: 25พฤศจิกายนเหรอ
0: ครับถ้าจำไม่ผิดนะจันทร์1โทรเข้ามาอีกรอบแล้วกัน
1: กฐินสามัคคีวัดเทพอัมไพตำบลบางขาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนะ
0: ทุกวัดในประเทศไทยต้องการให้เราประชาสัมพันธ์ก็บอกมาไม่มีค่าใช้จ่ายหรอกครับ
1: ส่วนท่านที่จะหาลิเกโชเลชาติรักพงษ์ลลินก็ติดต่อกันได้นะ
0: ครับถ้าเราไม่ว่างเราจะให้สอนรามไปเล่นแทน
1: มาจองไปถามที่เจ้าบีการอยู่แล้วล่ะ
0: อ้าวติดต่อได้ที่081 290 1691
1: นี่
0: เบอร์ผมเนี่ยเขารู้กันหมดแล้ว
1: เบอร์โชเลพงษ์ลลินเนี่ยนะ
0: 081 924 4377
1: 081 924 4377นะ
0: ผมจะได้ ทรหาลุงช้างแหละดีแล้ว
1: ก็ติดต่อกันได้หมดนะ
0: ไม่แพง
1: อืม
0: ถ้าโทรหาโชเล่แพง
1: แพงหน่อยนึง
0: ใช่
1: เพราะต้องมียึกยักไว้บ้าง
0: ยึกยักไม่ให้เขาบ้าน
1: ต้องเข้าใจหากิน
0: เขาเรียกมีค่าบริหารจัดการไง
1: อืม
0: ถ้าโทรหาลุงช้างเนี่ยสบายๆเลย
1: สบายเลยไง
0: เฉพาะวันที่12เนี่ยใครหาลิเกดูสิ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ปกติรับ120,000ผมรับ 60,000 อ่ะ
1: อืม
0: เออเอาสิ
1: หากันได
0: ้ไปหาเป็นแสนกับลิเกดังเนี่ย
1: อืม
0: ลิเกไม่ดังก็แสนเหมือนกัน
1: ได้เหมือนกัน
0: ลดให้ครึ่งนึงเลยว่าเฉพาะวันแม่นะ
1: สิงหาคมเนี่ยนะ
0: แ
1: ล้วจะซื้อปุ๋ยเป็นไง
0: ซื้อปุ๋ย4ตันแถมตันนึงอ่ะ
1: ก่อนวันแม่เนี่ยนะ
0: ผมให้จนถึงเที่ยงคืนวันที่12แหละ
1: เออเลย
0: เช้าคนมาจะได้ไปส่งกันเลย
1: ปุ๋ยลุงช้างนี่แหละ
0: ครับ
1: ตาพยาเสือถุงสีเขียวนะ
0: แล้วใครฟังรายการลุงช้างกับลุงหมูเนี่ยนะ
1: เป็นไง
0: ดึกๆเดินๆจะโทรมันนี่โอ้โหเมื่อคืนตีสอง
1: โทรมาสั่งอะไรอ่ะเนี่ย
0: ไม่สั่งเลยสักอย่างพูดด้วยก็ไม่พูด
1: ขอเพลงหน่อยป่ะ
0: ไม่พูดเนี่ย
1: อ้าวเขาก็คงให้รู้ว่าเรา
0: เออ
1: ฟังอยู่นะ
0: กูฟังมึงอยู่เนี่ยไอ้หนูอีกแล้วนะ
1: เด็กนายกอีกแล้ว
0: อ่ะนะครับก็โดนจับกันไป
1: เอาเมียนมาไง
0: เมียนมาไฮโซเมียนมา
1: อ้าวเขาก็ต้องมีไฮโซนี่
0: เรื่องนี้กำลังดังนะเนี่ย
1: เรื่องอะไรอ่ะ
0: พระสงฆ์เชียงใหม่พระรับเงินพระจัดเรทราคาตามขนาดของวัดเมื่อวานเขามีการอะไรปาร์ตี้พระด้วยนะ
1: มี
0: เออไม่ทันได้อ่านเลยนะ
1: มีปาร์ตี
0: ้มีแต่งานนี้เขามีการเรียกว่าพระเนี่ยเรียกรับเงินนะครับจัดเรทติ้งราคาตามขนาดเหมือน
1: ของวัดเนี่ย
0: วัดไหนที่ใหญ่โตหน่อยมันพระนี
1: ่
0: เมื่อก่อนมีเรียกพระเพื่อนพ้องน้องพี่ปาร์ตี้กันเนี่ยสนุกสนานขับรถยนต์ส่วนตัวยี่ห้อดัง
1: ๆนี่แหละ
0: อ๋อข่าวนี้แหละเนาะ
1: นี่แหละ
0: เออทีนี้มันความคืบหน้าไง
1: มีเด็กมาเสิร์ฟด้วยนะ
0: เออมีบางคนนี่ไม่ได้ขับรถให้กับมารับมาส่งนะ
1: กลัวคนจะรู้อ่ะนะ
0: พระผู้ใหญ่เตือนพระสงฆ์ในเชียงใหม่ที่แอบจัดปาร์ตี
1: ้
0: ช่วงเข้าพรรษามีข้อมูลรายชื่อพระดังหลายวัดครับ
1: แล้วนอกจากพระแล้วมีอะไร
0: เรียกเด็กเอ็นเตอร์เทนมาให้อีก
1: แหมทำอย่างกับประชาชนทั่วไปเลยนะ
0: บริการถึงกุฏิเรียกพระเพื่อนพ้องน้องพี่มาปาร์ตี้กันสนุกสนาน
1: แล้วก็ขับรถยนต์ส่วนตัวยี่ห้อดังหลายครับหลายวัดน่ะ
0: มาวัดนู้นวัดนี้นะครับ
1: มารวมตัวกัน
0: ครับ
1: เออ
0: เอาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะมาเล่าให้ฟัง
1: นั่นสิน
0: ะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ขอคืนเวลาแป๊บนึง
1: อ้
0: าวใครฟังวทป.11ต้องไปฟังต่อกันที่นู่นนะเนี่ย
1: ที่จทล.
0: ที่จทล
1: .1197นะ
0: ส่วนที่ปราจีนบุรีชั่วโมงหน้าฟังเพลงกับลุงช้างเขา
1: ลุงช้างเขาเปิดเพลงให้ฟัง
0: ครับชั่วโมงนี้ล่ำลาไปก่อนแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับฟัง
1: โชคดีมีเงินใช้
0: แล้ว4โมงยินนี้เจอกันที
1: ่ตลาดนัดไหสี่หูนะ
0: ไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชีนดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
3: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
2: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
4: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
5: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
4: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
5: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
4: 0812901691
5: 0812901691

0: ดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม้แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
1: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหา
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากย่าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575
5: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
6: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
5: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
6: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชช่าและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ083-8686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
7: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชัชช่าระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มิณฑวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชัชช่าโทร08-2591-2591ดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณภาพ
8: คุณเคยไหมกับการอ่านวลีพาดหัวข่าวบนสื่อออนไลน์แล้วมาคลิกเข้าไปพบว่าเนื้อหาภายในไม่ตรงกับข้อความพาดหัวข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวมักพบได้บ่อยเนื่องจากผู้เขียนข่าวพยายามสร้างสรรค์ข่าวลวงเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารในวงกว้างและหวังรายได้จากการโฆษณาที่จะตามมาในปี 2561 โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันถึง 90% ในเวลาเฉลี่ยถึง 9 ชั่วโมง 11 นาทีต่อวันและอยู่กับโซเชียลมีเดีย 3 ชั่วโมง 11 นาทีใช้โซเชียลมีเดียถึง 51 ล้านคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแอคเคาท์ 10.5 บัญชีต่อคนซึ่งสูงติดอันดับ 5 ของโลกและกว่า 40% ที่เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางสื่อออนไลน์จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบนหน้าจอโทรศัพท์ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วแต่ในความสะดวกสบายของเทคโนโลยีนั้นก็ยังมีจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่เนื่องจากข่าวออนไลน์บางส่วนไม่ได้รับการกลั่นกรองคุณภาพและความถูกต้องของข่าวซึ่งแตกต่างจากข่าวแบบดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์ที่การเผยแพร่ทุกครั้งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับผิดชอบเนื้อหาโดยบรรณาธิการนอกจากนี้ข่าวสารออนไลน์ยังเป็นช่องโหว่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีหาผลประโยชน์หรือสร้างความวุ่นวายก่อให้เกิดความแตกแยกเกลียดชังขึ้นในสังคมโดยการสร้างข่าวปลอมหรือ fake news ที่กำลังเป็นปัญหาอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากเป็นการนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นจริงและนำไปสู่ความเข้าใจผิดส่งผลให้เกิดความเสียหายในหลายๆด้านโดยเฉพาะการแชร์ต่อออกไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นวงกว้างยกตัวอย่างข่าวปลอมเช่นนักแสดงขับรถชนดับ3ศพหรือถูกจับกลางกล้องถ่ายซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงฉากหนึ่งในละครหรือข่าวการเมืองที่ต้องการสร้างความเสียหายให้กับฝั่งตรงข้ามและข่าวสุขภาพที่นำเสนอว่าสมุนไพรรักษาได้ทุกโรคจากการศึกษาข้อความใน Twitter 126,000 ข้อความพบว่า Fake News สามารถแพร่กระจายรวดเร็วกว่าข่าวจริงถึง100เท่าและมักถูกรีทวีตมากกว่าข่าวจริงถึง 70% จากข้อมูลและตัวอย่างข่าวปลอมจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมล้วนสร้างความสับสนและความขัดแย้งในสังคมทำให้เกิดการหลงเชื่ออีกทั้งข่าวปลอมยังสามารถสร้างได้อย่างแนบเนียนจนเราไม่ผิดสังเกตและสามารถกระจายได้ในเวลาอันรวดเร็วและเป็นวงกว้างดังนั้นการจัดการกับข้อมูลที่ไม่เป็นจริงจำเป็นจะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วน รวมถึงเราที่ควรเป็นหูเป็นตาในการระงับข่าวปลอมที่หมดไปจากสังคมออนไลน์ในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้เรารู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
9: กินยาบ้ายาอีมันขมมากินนมไอติมดีกว่า
10: ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจปรับทัศนคติฝึกระเบียบวินัยฝึกอบรมอาชีพเพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกมาร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์คนดีสู่สังคมกันนะคะ

หารไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆ

เอดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819

0: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
1: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายต้องใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
2: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
0: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
1: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
2: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
0: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
1: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
0: กระสอบสีเขียว
2: ผมมารวยทีวี
3: ใช่
4: จริงๆนะขอบคุณนะแม
5: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691 0812901691
7: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
8: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนตรคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
9: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
10: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
11: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
7: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
12: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
13: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691081-290-1691
12: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
14: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โคศกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โคศกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอ้สด
1: สวัสดีจ้าลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: ชั่วโมงที่3และชั่วโมงนี้เรามาเจอกันที่
0: สถานีวิทยุจทล.1197จังหวัดลพบุรี
1: เพิ่มมาอีก1คลื่นนะนอกนั้นยังอยู่ด้วยกัน
0: ฟังกัน
1: ครับผมยกเว้นก็เสียงจากค่ายจักรพงศ์กับบทป.711
0: อ
1: ันนั้นส่งเขากลับบ้านไปก่อน
0: นาน
1: เดี๋ยวกลางคืนก็มาเจอกันเนาะ
0: พบกัน
1: ครับผมนอกนั้นยังอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นชุมพรเป็นกาญจนบุรีหรือจะเป็นที่จสหนึ่งกรุงเทพ
0: นาน
1: จทล.อีกหนึ่งคลื่นเนี่ยโอ้โหคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะกลิ้งกลังกันมาบอกอยากจะฟังเพลงของอาจารย์ไพโรจน์ภูสางแต่เสียงร้องของพี่แก้วสาริกานี่แหละแกเป็นนักจัดไม่ใช่พี่แก้วเป็นนักจัดรายการพี่แก้วสาริกาแกเป็นนักร้อง
0: เมื่อก่อนก็เป็นนักร้อง
1: เนี่ยที่ร้องนั้นพวงเจ้าเอ๋ยพวงมะนาวนุ่นวายแววฮาวนั่นคนนี้แหละ
0: สมัยก่อนนี่เขาดังแก้วสริกา
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้เป็นหมอตำขวัญด้วยมั้ย
1: เป็นป่ะไม่รู้นะแต่ถ้ารู้ที่สุโขทัยเป็นลิเกลิเกกันนะแก้วสริกานี่คนละคนกันไม่เจอหน้าหลายปีแล้ว
0: นาน
1: เมื่อก่อนจะมาเจอกันที่ร้านนพรัตน์ตลอด
0: อ
1: าจารย์ไพโรจน์เนี่ยเป็นนักจัดรายการอยู่ที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
0: กรุงเทพมาก่อนเนี่ยเขาดังเนี่ย
1: ลูกทุ่งธรรมศาสตร
0: ์
1: ดังเดี๋ยวนี้น้องก๊อฟมาจัดแทนมั้งยังจัดอยู่หรือเปล่านี่ไม่รู้นะไม่ได้ติดตามพี่ชายจากช่องสาริกาพัฒนานิคมเนี่ยเขาฟังประจำแล้วเขาจะหาเพลงโอ้ยขุดเพลงเก่าๆมาให้ผมเล่น
0: เพลงเก่าเนี่ยนะ
1: เพลงเก่าเล่าความหลังรักตังเมียน่ะประมาณนั้น
0: ต้องลุงดอนเขาถนัดไม่ใช่เหรอ
1: ใช
0: ่
1: ลุงดอนจัดรายการที่วอเตอร์ปอร์ต7:00-16:00 น.
0: เอาไปฟังกันเด
1: ้ครับ
0: ลุงดอนเนี่ย
1: แล้วไม่ต้องโทรไปหรอกตอนนั้นน่ะ
0: ทำไมลุงดอนน่ะ
1: ลุงดอนแกนุ่มนิ่มอยู่ดิ
0: อยู่วัดหรืออยู่บ้านก็ไม่รู
1: ้บ้านอยู่บ้าน
0: เหมาะก็อยู่โรงแรมมันน่ะ
1: อันนี้ คุณพูดนะ ผมไม่ได้เป็นพยานในที่เกิดเหตุนะ
0: หาเรื่องไอ้เขาบ้างดิ
1: ตอนนี้เขานั่งจัดรายการพร้อมกันอยู่คนละห้อง
0: คนละห้องเห็นรถจอดเจอ
1: แกได้จัดรายการเที่ยงถึงบ่ายสี่โมงที่วอสปอร์1449ชุมพรแล้วก็ที่FM 90.75 โรงภาพยนตร์ทหารบกนะครับคุณมีหน้าหาเรื่องไอ้ผมมีส่วนร่วมเลยนะ
0: หยอดเข้าได้
1: ไม่ได้หรือแม่บ้านได้ยินไม่ได้เลยนะน่ะ
0: โอ้
1: เป็นเรื่องเป็นราวเป็นสปปเลยนะจะบอกให
0: ้สปปลาวเลย
1: อ่ะกลับมาพบกันนะวันนี้จะมาแจ้งข่าวว่าไทยทิพย์โอสถสัญจรจตลอนไปที
0: ่ตลาดนัดไหสี่หูตำบลไม้ดัดอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ย
1: ใครจะรับปุ๋ยรับอะไรเข้าไปนะพี่กำจัดนะเอาไปใช้หรือยัง
0: คิดถึงนะพี่กำจัด
1: ครับแล้วคุณพี่สาวจากวัดคิมราช
0: ครีมราชเนี่ย
1: หมู่5หมู่5
0: เฮ
1: ้ยหวานปุ๋ยไปแล้วโหถ้าไม่ดีไม่รู้จะพูดไงแล้วนะ
0: โอ้
1: ไล่แล้ว2ลูกอ
0: ่
1: ะ
0: ใช้แล้วใช้แล้วใช้ปุ๋ยของเราแล้ว
1: ใช้ปุ๋ยด้วยใช้ดึงรวงด้วย
0: ดี
1: จะได้เกี่ยวแล้วไง
0: ใช่ใช่ครับผม
1: ถ้าฝนมานะพี่ยังไงก็งามนะเพราะว่าปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมันไม่ระเหยขึ้นฟ้าม ันรอน้ำอย่างเดียวพอน้ำมามันก็ลงดินนะ
0: นาน
1: เพื่อนผมอยู่โคกระเทียมเนี่ยเจ้าบุญธรรมเนี่ยแคล้วโยธาผมก็ปุ๋ยช้างไม่ดีหรอก
0: มัน
1: ไม่ละลายมันไม่ลงดินไม่ลงดินได้ไงแล้วมันน้ำไม่มาเนี่ย
0: ถ้
1: าฝนตกสักรอบเดียวกันเนี่ยมันลงดินเลยถ้ามันถ้าปุยูเรียมันจะระเหยขึ้นฟ้ายิ่งแดดร้อนยิ่งไปเร็วนะครับแต่ถามว่าพอลงดินปุ๊บเนี่ยมันเขียวเร็วจริงๆปุยูเรียปุ๋ยเคมีเนี่ยนะหลายคนนะเอาปุ๋ยเราไปผสมกับปุยูเรียนะผมแนะนำว่า8:1ของลุงช้างนี่8ของยูเรีย1บางคนใจร้อนเอา3:1ก็ได
0: ้แล้วแต่ท่านนะ
1: ถ้าปีที่แล้วท่านใช้ปุ๋ยเคมีนะปีนี้จะหันมาเอาปุ๋ยอินทรีย์เนี่ย
0: ของเราเนี่ย
1: 1:3เลยหรือ1:5ก็ได้ครับ
0: สบายเลย
1: ครับผมแต่ถ้าใช้ปุ๋ยอินทรีย์มาตลอดเนี่ยไม่ต้องผสมให้ยุ่งยากเพราะเรามีทั้งฮอร์โมนอยู่แล้ว
0: ฮิวมิกอะไรเนี่ยนะ
1: ฮิวมิกโคโลไมพวกนี้ปรับปรุงดินไง
0: โอ้โอ้
1: ดินไม่ดีดินไม่กินปุ๋ยดินเป็นสนิมอย่างเงี้ย
0: ดินไม่ดีนิสัยเลวทรามเนี่ยนะ
1: แข็งปอกเนี่ยนะ
0: ป รับสภาพมัน
1: สภาพได้เลย
0: น
1: ะครับบางคนอยากได้แบบผงไปชงน้ำอย่าไปชงน้ำดื่มนะชงน้ำฉีดเป็นปุ๋ยทางใบก็มีก็ยังไอ้ฟู่เรานี่แหละ
0: เม็ดฟู่ผสมน้ำนี
1: ่ครับ
0: เม็ดเกือบ200ลิตรแล้ว
1: ครับ
0: ฉีดพ่น5ไล
1: ่ฉีดตอนไหนก็ได้จะเก็บจะเกี่ยวแล้วก็ฉีดก็ได
0: ้
1: นะครับแต่ถ้าท่านที่ใช้ดึงรวง
0: ดึงเร็ว
1: เราจะได้ร่ำรวย
0: นี่แหละ
1: อันนี้ไม่ให้ใช้พร้อมกับปุ๋ยนะให้ใช้ก่อนจะเกี่ยวตั้ง10วัน15วันนะอย่างคุณแม่จากหนองไสขาวเนี่ยบอกโอ้โหนี่จะเกี่ยวอยู่แล้วเนี่ยรวงมันยังไม่ออกเลยอ่ะที่ออกมาก็ไม่รู้มันจะมีธุระไปไหนก็ไม่รู
0: ้มันรีบป่ะนะ
1: ไม่เป่งไม่ปังนะมันของเราเนี่ยดึงรวงนี่นะนอกจากเร่งแป้งเร่งน้ำตาลเร่งน้ำหนักรวงเปล่งนะครับแล้วยังทำให้ข้าวแข็งแรงด้วยนะครับเพราะนี่คือดึงรวง
0: ดึงเร็ว
1: จะได้ร่ำรวย
0: เดี๋ยวก็ร่ำรวยกันแล้ว
1: ขายคู่กันเลยกับเม็ดฟู
0: ่เม็ดฟู่เนี่ยนะ
1: อย่างละหนึ่งก็พันห้าพ
0: อ
1: ถ้าเอาอย่างใดอย่างหนึ่งหนึ่งเดียวนี่พันหนึ่งนะ
0: ครับ
1: ครับผมเอาสามอย่างดึงรวงสองขวดไอ้เม็ดฟู
0: ่หนึ่งกล่อง
1: ก็จ่ายแค
0: ่พันห้า
1: สองพัน
0: สองพัน
1: สองพัน
0: ถ้าอย่างเดียวก็พันหนึ่ง
1: ใช่ของผมที่ไหนเล่า
0: ของเขาว่าง่าย
1: มันผมก็ลดราคาได้แสบไปเลยเนอะ
0: นาน
1: ค่าจ้างก็ไม่ได้
0: จ
1: ะต้องมาเสียค่าส่งเองอีก
0: ส่งให้เขาไป
1: เมื่อวานพี่อำนวยอยู่สายทองป่าโมกปุ๋ยตันหนึ่งผมเอาดึงรวงแถมนะนานควักเนื้อเราก็ไปอีก
0: เอาให้เขาไป
1: ครับควักเนื้อเราแต่ว่าพี่น้องเกษตรกรจะได้ร่ำรวย
0: ใช่
1: ทำนาปังเหลือแต่สั่งกับนี่
0: พอทำนาปี
1: มีแต่นี่กับสั่งปีนี้เตรียมรับตัง
0: เพราะว่าเรามีของดีมาบอกกัน
1: ครับเราจะได้ลองพี่ลองชาวไร่ชาวนานี่ลองไม่ขายข้าวในทุนดูสิเรามาตั้งราคาเองมันจะดีกว่าไห
0: ม
1: ถ้าไม่ข้าวเปลือกเนี่ยเวลาเขารับซื้อเราถูก
0: กดเรา
1: แต่พอเราซื้อข้าวสารมากินต้องไม่แพ้แพง
0: ข้าวแพงกับรายเขาเยอะ
1: เ
0: ราใช้ของแพง
1: ใช่ซื้อปุ๋ยซื้อพันธุ์ข้าวซื้อยาซื้อฮอร์โมนต้องไปเอาก็ในทุนหมดเลยนี่ผมพูดไปในทุนเริ่มเกลียดขี้หน้าผมแล้วนั่นเน
0: ี่
1: ยก็วันนี้ก็ลองดูสักสองสามไร่หรอเอาของไอ้ช้างไปใช้หน่อยสิ
0: ซื้อกัน
1: ใช่
0: สั่งกัน
1: เอาวันนี้ใครอยู่แถวแถวหายตีหูเนี่ยโทรมาจะเอากระสอบสองกระสอบนี่ได้นะถ้าไม่งั้นท่านต้องมาเอาเองนะที่บ้านเนี่ยนะ
0: ครบตู้บ่นะ
1: ครับแต่ถ้าซื้อ10ลูกเนี่ยผมก็ไปส่ง
0: ให้ในเขตพื้นที่ภาคกลางเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ส่งให้
1: สตูลไม่ไปเนอะ
0: ไปไกลนะสั่งเม็ดฟู่ไปก็แล้วกัน
1: เอาเม็ดฟู่กับดึงรวงไปก็ได้
0: อ
1: ัน
0: นี้เราส่งได้
1: ชุมพรก็ไปได้แต่กาญจนบุรีไปนะ
0: ไป
1: นี่ล่าสุดไปส่งที่บ่อพลอยแล้วพี่จากสามโคกอยู่บางเตยบอกว่าอยากจะเห็นเม็ดก่อนเดี๋ยวผมจะให้ทางโรงงานส่งมาให้ผมดูส่งไม่ใช่ส่งมาให้ผมดูส่งมาให้แล้วผมจะส่งมาให้ดูเม็ดขี้เหล่ก็พูดอย่างนี้เลยอ่ะ
0: โอ้
1: เพราะเราไม่ได้ใช้ดินมาปั้นไงไอ้ที่เม็ดสวยๆมันแพร่ไปเนี่ยส่วนผสมของดิน50กิโลนี่เป็นดินถ้า30-40โลแล้ว
0: โอ้
1: ของเราเนี่ยมูลจัดที่เราเลี้ยงจากฟาร์มไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นไก่เนี่ยไม่ใช่ปล่อยไร่ทุ่งกินนู่นกินนี่พอออกมานี่ต้นไม้ขึ้นตามเลยไม่ได้
0: ยุ่งเหมือนกัน
1: เราเลี้ยงในฟาร์มปิดนะได้หัวอาหารอย่างดีนะครับแต่ยังมีฮอร์โมนผสมอีกโคโดไลท์อีกฮิวมิกอีกอุ้ยต้องถุงสีเขียวนะสีอื่นเราไม่การันตีนะครับอ้าวนี่คือเรื่องราวที่เรามาเล่าให้ฟังเนาะ
0: สั่งซื้อกัน
1: สั่งซื้อที่ลุงช้างเบอร์โทร081
0: 290
1: 16
0: 91
1: 081
0: 290
1: 1691หรือลุงโชเล่ก็081
0: 924
1: 43
0: 77
1: 081
0: 924
1: 43
0: 77นะ
1: หรือจะมาบ้านพี่บิดาก็ได้ที่089 081
0: 5595
1: เขามีสบู่แก้คันนะ
0: สบู่ไง
1: ของเขาสบู่แก้คันแต่ต้องเราสบู่หอมฟุ้งสบู่อะไรนะ
0: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง ซื้อกัน
1: ซื้อก่อนนู่นนะ6ก้อนถึงจะขาย
0: เดียวไม่ขายนะ
1: ขายแต่ค่าส่งไปกินหมด
0: แต่อยากได้ก้อนเดียวก็ซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มโกของเราสิ
1: เออซื้อ4ถุง 1,000 บาทรับไปเลย
0: ซาบูหอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: กี่ก้อนกี่ก้อน
0: 1ก้อน
1: วันนี้เล่นกาแฟตอนนี้ซะด้วย
0: เออชื่นใจนะ
1: เดี๋ยวขอตักจบก่อน
0: กาแฟลิซ่าเอ็มของเราก็มีกาแฟลิซ่าเอ็มนี่ก็ถุงหนึ่ง490บาท
1: มี30แก้วนะ
0: รับประทานได้30แก้วนะ
1: 2ถุง900บาท
0: ล่า
1: 5ถุง 2,000 บาทรับทันที
0: ซาบูหอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: กี่คน
0: 2ก้อนนะ เอาไปเลยกลิ่นหอม
1: เขาไม่ให้ครบเลยคนหลายเสียงเนี่ยนะ
0: ผมว่า8เสียงเลยล่ะ ไม่ใช่3เสียง7เสียง
1: สาวสวยที่ไปโดนคุกญี่ปุ่น20วันเนี่ยตอนนี้อัยการญี่ปุ่นก็ไม่ฟ้องตอนนี้กลับมาไทยแล้วนะ
0: ดีแล้วหนูเอ้ย
1: มาคุยกันนักข่าวบอกไม่ไปอีกแล้วไม่เอาอีกแล้วตอนนี้ใครมาจ้างหนูหิ้วอะไรหนูไม่หิ้วอีกแล้ว
0: นาน
1: ทำเป็นกล้วยน้ำว้าไอ้กล้วยตานีไม่ได้ไ
0: ปหวีเหี่ยวเนี่ยนะ
1: หิ้วหวีไปหิ้วหวีมาเนี่ย
0: เหลือหวีเดียวหิ้วหวีไปหิ้วหวีมาเนี่ย
1: หนูไม่เอาอีกแล้วจ้าเนี่ยนะ
0: รู้จักเข็ดไว้บ้าง
1: ชุดสอบสวนสืบสวนปอสอเนี่ยนะปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการรับตัวสาวนักหิ้วถึงอะไรนะวงข้างสนามบินถึงวังช้างท่าข้างสนามบินสุวรรณภู
0: ม
1: ิพาไปสอบสวนเครียดกว่า2ชั่วโมงครับ
0: 2ชั่วโมงเนี่ยนะ
1: ผู้บัญชาการหน่วยปราบปรามยาเสพติดนำทีมแถลงจากการสืบสวนพบเป็นแก๊งยาชาวเวียดนามครับ
0: ชาวเวียดนามไง
1: ครับครั้งที่สาวไทยถูกจับถือว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของครั้งแรกอะเนาะนะครับที่เธอโดนมาเนี่ยนะครับ
0: จ่ายป่ะ
1: น่าจะไม่ใช่แล้วโฆษณาเยอะจังเลยมันบอกให้จ่ายตังค์มันเนี่ยปีละ3,000จะได้อ่านหนังสือข่าวอย่างดีเลย
0: เอาอันนี้ก็ว่ากันไปไม่ติดคุกแล้ว
1: ครับไม่ติดคุกแล้วล่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็เข็ดแล้วจ้า
0: เออ
1: นี่ไอ้ที่ฆ่า5ศพเนี่ยเขาบอกอาจจะมีถึง7ศพนะครับ
0: ถึงขนาดนั้นเชียวนะ
1: ตอนนี้กำลังเร่งค้นหาอีก2เหยื่อไอ้ป๋องสัตว์นรกจับยกแก๊งพร้อม3สมุนทมิฬเลยนะ
0: ยังมี3ไง
1: นายกอนุทินบอกไม่เอาแล้วไม่ต้องไปลดโทษเดี๋ยวมัน
0: นาน
1: นี่อาจจะถึงประหารกันด้วยไม่ให้ประกันด้วยนะ
0: ไม่ต้องประกันมันออกมา
1: ครับจับทาสยาอมหิตฆ่าโหดเด็กหญิง2ขวบรับสิ้นล่วงละเมิดทางเพศด้วย
0: โอ้เดี๋ยวนี้มันล็อกกุญแจหมดเลยเนี่ย
1: ครับผม
0: โอ้อ้าวว่ากันไป
1: มาจะอ่านข่าวเขาต้องเสียตังค์ดิใช่ไหมล่ะเข้าระบบเขาไม่ได
0: ้ว่ากันไป
1: ว่ากันไปแล้วอ่านข่าวที่ไม่ต้องเสียตังค์ก็ได้เยอะแยะเยอะแยะนี
0: ่
1: นี่เลยข่าวนี้เออที่เราค้างไว้เนาะค้างไว้ในวงการพระนี่ไง
0: นาน
1: นะวงการพระนี่ล่าสุดอดีตกำนันท่านหนึ่งในเชียงใหม่เปิดว่า
0: ได้รับทราบข่าวปัญหาเรื่องของพระสงฆ์แล้ว
1: และทราบอีกว่าพระสงฆ์รูปหนึ่งที่ได้เก็บข้อมูลความลับ
0: ของพระสงฆ์ของแต่ละวัดแต่ละวัด
1: เช่นข้อมูลการกระทำผิดของเจ้าคณะอำเภอ
0: ครับเจ้าคณะอำเภอ
1: เจ้าคณะเจ้าอาวาสต่างๆในเชียงใหม่อย่างนี
0: ้โอ้ทักเชียงใหม่เลยหรือไง
1: พระสงฆ์รูปนี้ได้ใช้อำนาจหน้าที่ในทางผิดไปแล้วหลายครั้ง
0: แล้วก็อ้างตัวบอกมีส่วนสำคัญในการสนับสนุน
1: ให้มีการแต่งตั้งตำแหน่งสำคัญในวงการพระสงฆ์ในเชียงใหม่ด้วย
0: อดีตกำนันทำคนเดิมเนี่ยย้ำว่า
1: ผมยืนยันว่าพระสงฆ์รูปนี้นอกจากจะอ้างเก็บความลับพระสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ทำผิดเรื่องต่างๆไว้จำนวนมากพระสงฆ์รูปนี้ได้เรียกรับเงินจากเจ้าวาดด้วย
0: รูปหนึ่งแล้ว
1: ได้เงินไปถึงเท่าไหร่เป็นแสนน่ะ
0: 100,000บาทเนี่ย
1: เอาไปเมื่อไม่นานมานี้เนี่ย
0: โดยอ้างเหตุผลต่างๆนานาเช่น
1: หากจ่ายเงินแล้วจะช่วยให้อยู่ในตำแหน่งสำคัญอีกเยอะอีกยาวเลยนะ
0: ของทางสงฆ์ดีขึ้นนะ
1: จากที่พระสงฆ์ที่เป็นเจ้าวาดเดิมอยู่เนี่ยจะได้เลื่อนเป็นรองเจ้าคณะอำเภอนะ
0: นานนาน
1: หรือแม้ก็เลื่อนไปเป็นเจ้าคณะอำเภอเป็นต้นนะนะครับผม
0: แอบอ้างว่าอย่างนั้น
1: ครับเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับผมกำลังจัดรายการอยู่เดี๋ยวผมโทรกลับครับผ
0: ม
1: ครับผมร้านอำนวยบิวตี
0: ้โอ้ที่ไหนเนี่ย
1: นี่หนองบัวขาวนี่ไง
0: จะสั่งซื้ออะไรแล้วนะ
1: โอ้ก็เมื่อวานนี้ทั้งมระไม่ใช่งาดำด้วย
0: โอ้นี่เขามีร้านแล้วบัวขาวมีขายเหรอ
1: ไทยแกพัดไม่เขาซื้อไปกินเอง
0: อ๋อซื้อไปกินนะ
1: แกผ่าหัวเข่าเดินไม่ได
0: ้โอ้ก็เดินกระดกกระแดกเนี่ยนะ
1: ตอนนี้เดินผลอไปแล้ว
0: ดีแล้วรับประทานบ่อย
1: ๆพระบางรูปเนี่ยจะถูกแต่งตั้งให้เป็นเจ้าวาดวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำวัดอยู่ได้
0: หรือหากจะนิมนต์เนี่ย
1: พระรูปนี้ไปกิจนิมนต์ได้ค่าตัวสูงหลักหมื่นนะ
0: เดี๋ยวนี้เขามีแบบนี้ด้วย
1: โอ้
0: นะเออหลายหมื่นด้วย
1: บางงานค่าตัวถึงแสนก็มีนะไปสวดมนต์แป๊บเดียวเนี่ย
0: อ้าว
1: หากไม่จ่ายเงินให้พระสงฆ์รูปนี
0: ้ก็จะขู่ว่า
1: ตำแหน่งของท่านเนี่ยจะโดนเปลี่ยนไปนะ
0: อ้าวอ้าว
1: พระสงฆ์รูปอื่นจะมาแทนนะลุงพี่นะ
0: แอบอ้างไปอะนะ
1: เออพฤติกรรมพระสงฆ์รูปนี้ก่อนจะเรียกรับเงินจากฉากจังหวัดต่างๆเนี่ย
0: ก็จะมีทีมงานไปดูก่อนว่า
1: วัดมีขนาดแบบไหนขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ
0: ่แน
1: ่หากวัดสร้างยิ่งใหญ่สวยงามก็จะเรียกรับเงินสูงมาก
0: แต่ว่าบางวัดขนาดกลางนี่แหละ
1: ขนาดเล็กก็มีคณะศรัทธาประชาชนหรือเจ้าภาพอุปถัมภ์ที่มีชื่อเสียงมากแค่ไหนด้วย
0: ต้องดูอย่างนั้นอีก
1: หากมีเจ้าภาพมีฐานะร่ำรวย
0: มีชื่อสกุลเนี่ยนะ
1: เป็นนักการเมืองชื่อดังมาทำบุญบ่อยๆ
0: ก็จะมี วัดขนาดกลางด้วย
1: ทางพระสงฆ์รูปนี้ก็จะขอเรียกรับเงินจำนวนสูง
0: หลักหมื่นขึ้นไป
1: จนถึงหลักแสนขึ้นไปด้วย ปัญหานี้วงการพระสงฆ์ในเชียงใหม่เขารู้ดี
0: รู้กันดี
1: มันเกิดมาเมินแล้วล่ะนะเกิดมานานแล้ว ยังมีประเด็นปัญหาอื่นๆอีกนะกำลังรวบรวมหลักฐานครบแล้วจะนำมาบอกให
0: ้บอกให้
1: นี่อดีตกำนันเขามาบอกนะ
0: กำนันว่างั้น
1: ครับผมเอ้าทำบุญกับเราเถอะสบายใจกว่าเนี่ยไม่ต้องโอนเงินมาหรอกซื้อยาไทยทิพย์โอสถไปรับประทานนี่ก็ได้ทำบุญแล้ว
0: กระปุกละ300เนี่ยนะ
1: ผมคืนบริษัทไป295
0: อ้าวแล้วเหลือ5บาทนี่ล่ะ
1: ถวายวัดเลยซื้อที่ดินให้กับสำนักสงฆ์ทำจำปาตะบนเขาสามยอด
0: อำเภอเมืองลพบุรีนะซื้อที่ดินกัน
1: ครับ
0: ถวายพระ
1: ส่วนใครจะไปทำบุญกฐินก็นู่นเนี่ยวัดบางพึ่งนู่นนะ
0: ตำบลมหาสรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนะ
1: วันที่31ตุลาคมนะครับ
0: 31ตุลาคมเนี่ยนะสร้างสะพานข้าม3โลกเนี่ยนะ
1: ครับแล้วก็วัดเทพบำไพก็25พฤศจิกายน
0: ก็ที่วัดเทพบำไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนะ
1: วัดอื่นที่ให้เราประชาสัมพันธ์ให้ก็บอกเล่า90มานะครับ
0: ส่งข่าวกันมา
1: โทรหาโชเล่ก็ได้โชเล่ก็พูดทางพระเก่ง
0: เ
1: ดี๋ยวอาจารย์อเนกก็จะส่งวัดโคกหม้อมา
0: วัดโคกหม้อนะโพกต้นเนี่ยนะ
1: บอกไม่เอาตังค์ไม่เอาตังค์ปะโถพระอาจารย์อะไรนะ
0: อาจารย์พิเชษ
1: อาจารย์พิเชษก็ฝากตังค์มาให้เรานั่นแหละผมก็เลยบอกว่าผมต้องเอากลับไปทำบุญกัน
0: กลับไปทำบุญที่วัดเลย
1: พระหูยานจะเต็มบ้านอยู่แล้ว
0: ไม่มีพระหูยานก็ยานอยู่แล้วหู
1: วัดอื่นๆก็ดูตัวอย่างบ้างดิ
0: ทำบุญกันนะ
1: ทำบุญกันนะครับแก๊งบิ๊กไบค์บุกทำร้ายพนักงานร้านกัญชาครับ
0: สั่งคานมากราบเท้าเนี่ย
1: มึงคานมามึงคานมากราบเท้ากู
0: พอเขาก้มไปกราบไปเลย
1: แต่เสยคางซะเลยนั่นเป็นไง
0: ถึงขนาดนั้นเดี๋ยวไง
1: ครับเมื่อวานนี้มีรายงานว่าได้รับแจ้งจากในพื้นที่เชียงใหม่อีกแล้วครับ
0: จังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
1: เกิดเหตุกลุ่มชายกันที่อยู่ในแก๊งบิ๊กไบค์แก๊งหนึ่ง
0: บุกไปทำร้ายร่างกายพนักงานของร้านกัญชากลางคืน
1: อีกทั้งเนี่ยยังมีการสั่งให้คลานเข้ามากราบเท้าก่อนจะเตะเสยปลายคางแล้วกระทืบซ้ำบาดเจ็บ
0: เตะเขาปลายคางยังกระทืบซ้ำอีก
1: นะให้ลูกน้องเอาโทรศัพท์ขึ้นมาอัดคลิปไว้ด้วย
0: ถ่ายคลิปไว้ด้วยเนี่ยนะ
1: ล่าสุดตำรวจสภ.ช้างเผือกครับ
0: ได้ทำการจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้2ราย
1: หลังจากเหตุการณ์กลุ่มชายชะกันคาดว่าเป็นผู้ก่อเหตุ
0: พร้อมแจ้ง3ข้อหาหนักด้วย
1: เร่งติดตามผู้ก่อเหตุที่เหลือมาดำเนินคดีครับ
0: นี่จากเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมา
1: 5ทุ่มกว่าๆภายในร้านกัญชาแห่งหนึ่งตำบลช้างเผือก
0: อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
1: กลุ่มผู้ก่อเหตุมีคนเดียวกัน 5-6 คนบุกไปทำร้ายร่างกายพนักงานชายอย่างรุนแรง
0: จนได้รับบาดเจ็บสาหัสศีรษะนี่บวมแล้วก็มีเลือดคลั่งด้วย
1: จากข้อมูลการสืบสวนพบว่าหัวหน้ากลุ่มได้บังคับให้ผู้เสียหายคุกเข่า
0: เข้ามากราบเท้า
1: แม้ผู้เสียหายจะยกมือไหว้ขอชีวิตและกล่าวขอโทษตลอดเวลา
0: ก็ยังถูกเตะเสยคาง
1: กระทืบซ้ำอย่างทารุณครับ
0: โหดร้าย
1: โดยในคลิปหนุ่มบิ๊กไบค์ซึ่งสวมเสื้อของกลุ่มของคนขี่รถฮาร์เลย์เนี่ยนะ
0: ได้บังคับคนเจ็บให้คลานเข้ามากราบเท้าขอโทษ
1: ซึ่งคนเจ็บเองก็ทำตามพร้อมขอโทษด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือ
0: คงจะกลัวด้วย
1: ความกลัวตลอดเวลาครับ
0: และก่อนที่จะมีการคลานเข้าไปกราบเท้าเนี่ย
1: ก้มลงกราบตามคำขู่แต่กลับถูกเตะเสยเข้าที่ปลายคลาง
0: รวมทั้งกระทืบซ้ำกับพื้นน่ะ
1: หลายครั้งฮะทำซ้ำแล้วซ้ำล่ำโดยคลิปเสียงของกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงบันทึกเสียงผู้ก่อเหตุตะโกนว่าม
0: ึงเล่นเมียกู
1: มึงกล้าเล่นกับเมียคนอื่นเหรออ
0: ๋อก็คาดว่าเป็นชนวนเหตุของการทำร้ายร่างกายเนี่ย
1: ครับหลังก่อเหตุกลุ่มคนร้ายก็ได้ถอดเมมโมรี่การ์ดของกล้องวงจรปิดในร้านออกไปเพื่อหวังทำลายหลักฐาน
0: แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถสืบสวนจากกล้องวงจรปิด
1: ในพื้นที่โดยรอบได้จนสามารถระบุตัวผู้ก่อเหตุได้ครับในช่วงค่ำของวันที่1
0: เป็นยังไง
1: ชุดสอบสวนสภ.ช่างเผือกสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได
0: ้2รายเลย
1: ก่อนนำตัวไปสอบสวนดำเนินคดีโดยพนักงานสอบสวนแจ้ง
0: 3ข้อหาหนักประกอบไปด้วย
1: ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนไม่เห็นได้รับอันตรายแก่กาย
0: และไต่ตรองไว้ก่อนด้วย
1: ร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนจากกรณีถอดเมมโมรี่การ์ดของกล้องวงจรปิดอัน
0: นี้เรียกว่าลักทรัพย์เนี่ยนะ
1: และก็ร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่น
0: ให้กระทำหรือจำยอมสิ่งต่อสิ่งใดเนี่ยนะ
1: โดยทำให้เกิดความกลัว
0: และก็ได้รับอันตรายต่อชีวิต
1: ร่างกายและเสรีภาพ
0: ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะเร่งสอบสวนขยายผล
1: เพื่อติดตามผู้ที่ร่วมกลุ่มที่เหลืออีกมาดำเนินคดีทั้งหมดตามกฎหมาย
0: มีหลายคนน่ะ
1: โอ้แล้วไม่ใช่คนจนละครับขี่ฮาร์เลย์อ่ะ
0: ฮาร์เลย์ง่าย
1: โอ้คันนึงเป็นล้านนี่นะ
0: เชียงใหม่เขามีกลุ่มของเขาม
1: ีกลุ่มของเขาจังหวัดใหญ่นะฮาร์เลย์เนี่ย
0: เออ
1: เชียงใหม่เนี่ยจังหวัดใหญ่
0: จังหวัดใหญ่เ
1: ลยแล้วผู้ชายหมายมาดเป็นชาติเชื้อเน
0: ี่
1: ย
0: แน่แน
1: ่นี่ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะลูกเขาเมียใครเนี่ยอย่าไปยุ่งเลย
0: นั่นเ
1: จเออผู้หญิงเยอะแยะ
0: มากมายฝ่าฝูงลิง
1: เออ
0: ทิ้งบ้างขว้างบ้างก็ยังไหว
1: ใช่
0: สุภาษิตเขาว่างั้น
1: โดยเฉพาะนะคนที่เขามีผัวคาอยู่เนี่ย
0: ใช่
1: ยุ่งกับเขา
0: อย่าไปยุ่งกัน
1: เมียเพื่อนอย่างเงี้ยถึงแม้มันจะเลิกกันไปแล้วเนี่ยมันก็มองหน้ากันไม่ติด
0: โอ้
1: ก็ให้มันเป็นม่ายไปอย่างนั้นแหละ
0: ภายเป็นม่ายไปเลยอ่ะ
1: เป็นม่ายอ้ายยังรักพะม
0: าเออให้มองเหมือนมองเห็นหมาเห็นเครื่องบิน
1: เ
0: ลย
1: จุกรู้ใช่ไหม
0: นกเขา
1: หนุ่มร้านกัญชาเนี่ยนะครับเขามามีสาเหตุนะทำไมแก๊งบิ๊กไบค์ลุนทำร้ายยืนยันเอาผิดได้ถึงที่สุดครับในกรณีนี้นะครับ
0: ให้ก้มลงกราบและเตะเท้าแล้วก็กระทืบไปนะ
1: กราบแล้วต้องให้มาขอซูมาเตอร์ขอซูมาเตอร์เนี่ยนะสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับขออนุญาตดื่มน้ำ
0: ปัสสาวะก่อนนะ
2: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่นะครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสำหรับจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
3: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมัน Evening Primrose
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081 290 1691ยาย่าบริง

0: าแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691

0: ช้าง
1: แต่เพิ่งทราบเมื่อสักครู่นี้เองนะภรรยาของเพื่อนเนี่ยเสียชีวิตที่กาญจนบุรีนี
0: ่
1: ภรรยาของประมวลสมจิตกรวยมั่งที่กาญจนบุรียังไม่ทราบรายละเอียดนะเดี๋ยวถ้าทราบรายละเอียดจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบแต่ลุงช้างก็คงต้องไปกาญจนบุรีเหมือนกัน
0: เมืองกาญเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: เมืองกาญนี่ก็ฟังก็ได้นะ
1: FM เท่าไหร่นะ
0: 97.75
1: ครับ
0: FM นะ
1: FM ตำรวจตะเวนชายแดนครับ
0: ฟังกันนะ
1: จ้า
0: อืมๆ
1: ที่ชายแดนแม่สอดเริ่มตึงเครียดอีกแล้วลุงโชเล่
0: เรื่องอะไรเนี่ย
1: การสู้รบระหว่างเมียนมา
0: เอาอีกแล้ว
1: ฝั่งเมียนมาเขาทะเลาะกันนั่นน่ะ
0: มาเดือดร้อนคนไทยเนี่ย
1: ผู้ใหญ่บ้านต้องขึ้นลำโพงขยายเสียงประกาศเลย
0: ประกาศจากผู้ใหญ่บ้าน
1: ลูกบ้านทั้งหลาย
0: ฟังเอาไว้
1: อย่าออกนอกบ้านนะช่วงเนี้ย
0: เพราะอะไรอ่ะ
1: มันลบกันอยู่ข้างบ้านแล้วเนี่ยกระสุนปุญญมบุญใหญ่ตกมาบ้านเราเนี่ย
0: ตกเข้ามาบ่อยด้วย
1: เหตุการณ์สู้รบครั้งเนี้ยเสียงปืนมันดังต่อเนื่องผู้ใหญ่บ้านประกาศประชาชนอยู่ในอาคารอย่าออกนอกพื้นที่นะ
0: หลังจากมีกระสุนตกใส่บ้านถึง 4-5 หลังน่ะ
1: ด้านโรงเรียนบ้านแม่โกนเกณฑ์เผยเหตุเผชิญมีเผยแผนเผชิญเหตุด้วยขุดบังเกอร์ใช่ไหม
0: นาน
1: 14นาฬิกาเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากองพลทหารราบเบาที่22
0: เขาสู้รบกัน
1: กับกองกำลังของทหารกะเหรี่ยงอิสระแห่งชาติหรือว่า KNLA
0: ตรงกันข้ามกับบ้านห้วยมหาวงนะ
1: ครับอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีนี่แหละนะครับตรงข้ามกับบ้านมหาวงบ้านแม่โกนเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดนะ
0: จังหวัดตากนู่นน่ะ
1: มาช่วงเช้ามืดมีกระสุนปืนใหญ่ปืนคอเนี่ย
0: ตกลงมา
1: ปตอ93มา90ปตอ93เนี่ยถ้าเป็นยิงจากพื้นดินขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยเขาเรียกปตอ93
0: อ๋อ
1: ถ้ายิงจากแผ่นดินดินสู่ดินเขาเรียกว่าอะไรปตอจริงๆเขาเรียกปตอ 12.7 ถ้ายิงจากภาคพื้นดินลงสู่ภาคพื้นดินเขาเรียกว่าปืนกล93
0: นี่ยิงจากพม่าใส่บ้านเรือประชาชนกว่า 4-5 หลัง
1: เลยตกไปในวัดด้วยนะ
0: วัดด้วยไง
1: จนถึงขนาดนี้ยังยิงสู้รบกันเสียงดังสนั่นเลยนะ
0: ในเขตชายแดนไทยเป็นเวลานานหลายชั่วโมงเนี่ย
1: ยิงกันเป็นชั่วโมงอ่ะ
0: ย
1: ังไม่มีทีท่ามันจะหยุดรบกันตั้งแต่เมื่อไหร่หรือยังไงเลยเนี่ย
0: ยิงตอบโต้กันด้วยวุฒิหนักด้วย
1: เบาด้วยหนักด้วยยิงกันไปยิงกันมามีโดนเลยนะ
0: แล้วก็ปืนกลประจำกายด้วย
1: ฝ่ายเมียนมานี่ยังไม่สามารถยึดฐานบ้านป่าสักจากกะเหรี่ยงได้กะเหรี่ยงเขาเก่งเนี่ย
0: กะเหรี่ยงเนี่ยนะ
1: ทุนดีนะปลูกฝิ่นปลูกอะไรขายตังค์สนับสนุนมาจากไหนบ้างก็ไม่รู้นะ
0: ติดกับประเทศไทยเนี่ย
1: ใช่
0: กะเหรี่ยงเนี่ย
1: ทางด้านโรงเรียนบ้านแม่โกนเกณฑ์ก็มีการโพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊กเผยแพร่แผนเผชิญเหตุป้องกันสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดน
0: ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับประชาชนชาวไทย
1: เพื่อเตรียมพร้อมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น
0: เพื่อให้ครูและก็เด็กนักเรียนได้ปรับการใช้อาจจะเกิดอันตรายในสถานการณ์สู้รบ
1: ตลอดแนวชายแดนนอกจากนี้ยังคงต้องประเมินสถานการณ์การเปิดเรียนปิดเรียนของโรงเรียนในวันนี
0: ้
1: ก็อย่างนี้ครับประเทศไทยเรามันหมดจากศึกพม่าก็มาศึกเขมรหมดจากศึกเขมรมันก็ศึกพม่าตั้งแต่สมัยไหนแต่ไหนแล้ว
0: ตรงทางใต้ยังตู้ตามอยู่เนี่ยนะ
1: ใต้ก็เล่นกันเองแล้วคนไทยด้วยกันนี่แหละค่อยๆคุยกันนะเจรจากันเวลามันเล่นเราไม่เจรจาเลย
0: รอเราจะตายไปอีก2ตําคนแล้ว
1: ใช
0: ่
1: นี่เด็กหญิง10ขวบอาศัยอยู่กับพ่อติดยา
0: และเป็นไง
1: ถูกปล่อยปาละเลยแล้วไม่ได้เรียนหนังสือ
0: เด็กหญิง10ขวบเนี่ยนะ
1: อยู่กับพ่อนี่แหละพ่อก็ติดยาน
0: ี่มันยังไม่เป็นเนื้อเป็นตัวแล้วไงพ่อเนี่ย
1: พ่อยังไม่ได้ยังไงเลยก็พูดง่ายๆว่า
0: ติดยา
1: ไม่ได้ใส่ใจลูกเลยลูก10ขวบแล้วเป็นผู้หญิงด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่น่าเกิดมาเป็นลูกเขาเลยเนาะ
1: ต้องเร่งส่งพ่อไปบำบัดแล้วก็ประสานโรงเรียนให้เด็กได้เรียนไง
0: เ
1: มื่อวานนี้ในอำเภอน้ำเกลี้ยงพร้อมฝ่ายปกครองสมาชิกอส.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ
1: สาธารณสุขตำรวจโรงพยาบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
0: ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังหนึ่งนะ
1: ที่หมู่9ตำบลดอนตำบลตองปิดอำเภอน้ำเกลี้ยง
0: เพื่อไปตรวจสอบข้อเท็จจริง
1: หลังได้รับเรื่องร้องทุกข์ขอไปช่วยเหลือเด็กหญิงหน่อย
0: 10ปีเนี่ย
1: ไม่ได้เรียนหนังสืออยู่กับพ่อก็ติดยาอีก
0: ไม่น่ามีพ่อแบบนี้เลย
1: จากการตรวจพบบิดาวัยแค่42ปีนะ
0: 42มียังติดยาบ้าอยู่นะ
1: อ๋อเสพยาบ้าสภาพเป็นความมันอยู่ในหมู่บ้านเนี่ย ไม่ถูกสุขลักษณะนะ
0: อาจจะส่งผลกระทบความปลอดภัยแล้วก็คุณภาพชีวิตของเด็กกันนะ
1: สอบถามชาวบ้านเขาให้ข้อมูลว่าพ่อของเด็กเนี่ยอายุ10ขวบเนี่ยนะ
0: ว่าไง
1: มีพฤติกรรมเสพยาเสพติดอยู่บ่อยครั้งไม่ค่อยสนใจลูก
0: บางครั้งเป็นยังไง
1: มีพฤติการก้าวร้าวถือมีดข่มขู่ทำร้ายเพื่อนบ้าน
0: และส่วนเด็ก10ขวบเนี่ยไม่ได้เรียน
1: ไม่ได้เรียนหนังสือครับอยู่บ้านก็คอยแต่หวาดกลัวพ่อพอหวาไม่รู้วันไหนตอนไหนจะอารวาสขึ้นมาอีก
0: พอจะขึ้นมาไรก็ไม่รู้นะ
1: ยาเนี่ยยาบ้ามันได้โฆษณาขายเหมือนไทยทิพย์โอสถนะเนี่ย
0: โอ้ขายดิบขายดีเลยยาบ้าเนี่ยและถูกด้วยนะ
1: ถูกกับยาไทยทิพย์โอสถอีก
0: นี่พอกินเข้ามาบ้าเนี่ย
1: โอ้ของเรากินแล้วหายปวดอ่ะบรรเทาอาการปวดอ่ะ
0: ดีกว่า
1: เข้ารูมาตอยกระดูกทับเต็มโตกล่องละ200
0: รับประทานกันเ
1: ถอะเสียดายแล้วเสียดายอีกนะที่ยาบ้านี่เม็ดโอ้ซื้ออินกินแล้วบ้าก
0: ินแล้วบ้าเหมือนชื่อวะแน
1: ่เอาอย่างผมว่าเนี่ยยังมือปราบจอนนี่ว่าเลย
0: ว่าไงอ่ะ
1: ไม่มีคำว่าผู้เสพเป็นคนป่วยหรอกผู้เสพเป็นนักโทษเลยเสพกับประหาร
0: ตายสถานเดียวเนี่ยนะ
1: สถานเดียวเอาไว้ทำไมอ่ะ
0: ก็เขาจะให้ประหารเจ้าคนที่ฆ่าหาศพวะนะ
1: ครับ
0: สิทธิมนุษยชนเขาก็ยังบ่นอยู
1: ่
0: มันรุนแรงไง
1: ครับโ
0: อ
1: ้ประกันก็ไม่ได
0: ้
1: นะประกันก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเดี๋ยวมันหนีคดีนี้มันแรงไงในชายหนุ่มร้านกัญชาเป็นไง
0: เป็นไงอ่ะ
1: ตอนนี้ต้องไปอาศัยอยู่ที่ร้านกัญชาแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม
0: ่กลัว
1: อยู่ในอาการบาดกลัวที่โดนกระตือบมาที่เราเล่าให้ฟังมาสักทีนะ
0: นั่นสิ
1: ร่างกายที่สะบักสะบอมได้รับบาดเจ็บอย่างหนัก
0: ก็เตะเสยค้างแล้วก็กระทืบอีกนะ
1: เอาไปรับรองแพทย์ไปแจ้งความก่อนนายโ
0: หเมาเรียกนายก
1: เอาแล้วทำไมผมติดปาก
0: ท่านเลวัตมาบ่อยนะรุ่นเนี่ย
1: ไม่น่าติดตามป๋าเลวัตเลยนะ
0: เอาว่ากันไปนะ
1: แกเล่าว่าเกิดสืบเนื่องมาจากก่อนหน้านั้นนะตัวเองได้ใช้แอปหาคู่พูดคุยกับผู้หญิง
0: แล้วจนกระทั่งพบว่าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะ
1: ต่างคนต่างบอกว่าโสดไม่มีแฟน
0: ผู้หญิงก็เจ้าชู้เนี่ย
1: เออผู้ชายก็เลยเป็นโสดทำไมตายไปเจอพยมพระบาลเนี่ยนะ
0: ก็ส่งข้อความกัน
1: อ๋อคุยกันในแชทไม่ได้ทำอะไรจนกระทั่งวันที่3ติดที่ผ่านมาตัวนี้ก็ไปได้รับวันนัดหมายจากผู้หญิงให้ไปซื้อของแนะนำให้ไปส่งที่โรงแรมแห่งหนึ่งในตัวเมือง
0: อ๋อให้ไปส่งด้วย
1: ได้ขึ้นไปหาที่ห้องมีการแชทคุยกันแล้วบอกเลขห้องไปหา
0: แน
1: ่หลังจากนั้นก็เข้าไปในห้องแล้วก็พูดคุยกันสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็ปรากฏว่ามีคนมาเคาะประตูหลายครั้ง
0: จนกระทั่งผู้หญิงบอกว่า
1: แฟนพี่มาไปก่อนหลบไปอยู่ข้างหลังก่อน
0: ไม่มีผัวแต่มีแฟน
1: หลังจากนั้นพอเปิดประตูปั๊บ
0: เป็นไง
1: เจอผู้ชายร่างใหญ่หลายคนเข้ามา
0: หนึ่งในนั้นนะ
1: เป็นแฟนของผู้หญิงมีถือมีดเข้ามาด้วยนะ
0: ต้นเห็นนะ
1: ไม่ปลอดภัยแน่ก็ยืมตัดสินใจกระโดดลงจากระเบียงชั้น5
0: กระโดดลงมา
1: โชคดีนะมีกันสาดล้างระบายน้ำช่วยรับ
0: แล้วก็รีบได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยด้วย
1: แล้วก็หลบโดน2เด้งเดียวไอ้หนูตกมาจากหลังคาโดนเติบอีกด้วย
0: โดนเจ็บด้วย
1: บอกแล้วลูกเขาเมียใครเว้นจริยะไว้บ้าง
0: นั่น
1: ทำเป็นพวกลิเกไปได้
0: เป็นไงอ่ะ
1: นอนอยู่โรงพยาบาลตอนนี้ใครล่ะ
0: พวกกันไม่สบายเขาไม่สบาย
1: เขาไม่สบายเหรอ
0: ไม่มีเมีย
1: แต่ไม่รู้เมียที่ไหนมาเฝ้าเนี่ยนะเวลาหมดแล้วไป
0: เอาลับลานะ
1: เย็นนี้4โมงเย็นอย่าลืมนะจ๊ะ
0: ไปกันที่ตลาดนัดไห่สี่หูนะ
1: ครับผม
0: ไปกัน
1: กาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกนะสั่งกันได้เลยเดี๋ยววันนี้ซื้อกาแฟลิต้าเอ็มโก4ถุงรับทันที
0: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นมรักคินกครับฟอกัสสำหรับคุณผู้ชายที่ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆฉี่รถหัวในโป้เท้านี
0: ่รับประทานฟอกัส
1: ยาบรรเทาลิซิดวงทวารตรา
0: ไททิปโอสดนะ
1: ไซเลียมจอยสำหรับคนที่ไม่ค่อยถ่ายผายแต่ลมนะครับ
0: รับประทานไซเลียมจอย
1: ราคาเดียวกันกับไอ้ห้าวนะ
0: ราคาเดียวกัน
1: น้องเลี้ยงน้องแมวน้องหมามีแผลอ้
0: า
1: วเพชรดีแคร์ไปฉีดไปพ่นครับ
0: ใช้กัน
1: ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปแล้วโชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: น
1: ้
2: ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
3: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายใน
2: จากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
3: 0812901691 0812901691สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
4: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหาร
5: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล.AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่14

0: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วย
3: แต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
4: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสส
5: ทหารไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาหรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆหรือการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของคน

0: วันนี้ถ้าขับขี่โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกจะถูกจับเสียค่าปรับค่ารถพยาบาลค่ายาสลบค่าเครื่องมือแพทย์ค่าห้องผ่าตัดค่าเครื่องปั๊มหัวใจค่าสับเปลือค่าโลงศพค่าเมนไหนจะน้ำตาเมียอนาคตลูกๆไม่ใส่หมวกกันน็อกเสียมากกว่าที่คิดปรารถนาดีจากสสส.
1: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอเรีหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเลียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกแล้วเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัพโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไปเสิร์ชใน Google อีก
2: คุณกำลังฟังจทล AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ ช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
5: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
6: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
4: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุน

0: เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

สวัสดีตีสามค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังก็ได้เป็นประจำทุกวันตีสามถึงตีสี่แบบนี้นะคะแล้วก็หกโมงถึงเจ็ดโมงเช้า

0: เอาที่นี่จอทลอ AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีแล้วเดี๋ยวอีกช่วงหนึ่งเก็บตกตี5ถึง6โมงเช้าทางวสป612สำหรับคุณผู้ฟังที่พลาดฟังตอนตี3ก็ตามไปฟังตี5ได้ที่วสป612ปุ้มสันธนีดำเนินรายการมีมิสเตอร์ออฟควบคุมเสียงปุ้มอยู่บ้านออฟอยู่สถานีเหมือนเดิมนะคะติดตามฟังปุ้มแล้วก็อย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังเรื่องราวของการดูแลสุขภาพร่างกายกับสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดตัวช่วยที่ทำให้คนที่เป็นเบาหวานไม่ต้องกินยากันไปตลอดชีวิตเพียงแค่คุณหันกลับมาดูแลสุขภาพร่างกายนะคะเค็มจัดหวานจัดมันจัดเบานิดนึงนะแล้วก็ลุกเดินบ้างหลังจากอิ่มแล้วพร้อมกันนี้ก็อย่าลืมเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำกินจิรา2แคปซูลเช้าและเย็นส่วนเรื่องราวของผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องดูแลดวงตาลดภาวะเบาหวานขึ้นตาหรือคุณผู้ฟังที่มีภาวะเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้ฝ้าฟางพร่ามัววุ้นในตาเสื่อมตาแห้งสู้แสงไม่ไหว BGM Soft Gel ค่ะ1เม็ดก่อนอาหารเช้าทุกวันนะคะแล้วก็ขอบคุณเกษตรกรทุกท่านที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลเทือกสวนไร่นาบอกเลยว่าดีทุกอย่างอยากให้ท่านใช้หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีแล้วก็เลิกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สิ้นเปลืองแล้วไม่ได้ผลผลิตอย่างที่เราต้องการนาข้าวเริ่มต้นด้วยวัคซีไรต์ก่อนเก็บให้หมดนะคะคุณผู้ฟังไม่ต้องถามปุ้มนะว่าผสมไอ้นั้นได้ไหมผสมไอ้นี่ได้ไหมปุ้มบอกแล้วไงว่าไม่ต้องผสมเราอยากให้คุณประหยัดกันเรียกันหนอนกันราฮอร์โมนจับใบที่เคยใช้แล้วประสิทธิภาพไม่ดีเนี่ยเก็บไปฉีดวัคซีไรต์อย่างเดียวเพลียไปนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดโทรหาปุ้มสันธนีได้ทุกอย่างฉีดวัคซีไรต์ไปไม่เป็นใบขาวไม่เป็นหนอนกอไม่เป็นหนอนม้วนใบนะคะข้าวจะเขียวแตกกอใบตั้งแต่ถ้าคุณผู้ฟังฉีดพ่นช้าไปแล้วมีหนอนอยู่บ้างเติมวีโต้ปราบหนอนไปครั้งเดียวค่ะหนอนหมดแล้วไม่ต้องใช้อีกเลยไม่เหมือนเคมีที่พร่ำเพรื่อฉีดแล้วฉีดอีกฉีดไป 2-3 วันตัวใหม่มาอันนี้คือข้อด้อยของเคมีฉีดปุ๊บร่วงพลอยๆอู้ยถูกใจเกษตรกรแต่อีกวัน2วันมาใหม่แบบนี้ไม่ใช้ค่ะสมุนไพรที่ไล่หนอนแล้วก็ไปเคลือบไข่เอาไว้ทำให้มันไม่ออกมาเป็นตัวเพราะฉะนั้นตัวเก่าไปตัวใหม่ไม่เกิดนี่เสน่ห์ของวีโต้ปราบหนอนวัคซีไรต์กับวีซ่าเร่งรวงจะเร่งให้ข้าวท้องไวได้รวงใหญ่รวงยาวได้เมล็ดข้าวเพิ่มและนี่คือขั้นตอนสำคัญที่ทำให้เราได้ผลผลิตเกินนาผสมวัคซีไรต์กับวีซ่าเร่งรวงเปลืองนิดนึงช่วงที่2แล้วหลังจากนั้นรวงก้มฉีดวีซ่า2เพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นอะไรที่จะทำให้ได้ผลผลิตไม่เกินนาก็จะมีข้าวดีดข้าวเด้งนี่แหละค่ะวีซ่าขั้วเหนียวกันข้าวดีดข้าวเด้งไม่ให้ร่วงลงนาช่วยให้เมล็ดข้าวไม่ปริแตกข้าวไม่ร่วงแน่นอนแล้วก็วีซ่า2เนี่ยเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นปิดท้ายเมล็ดเต็งใส่น้ำหนักดีแต่ไม่มีความชื้นอันนี้นาข้าวพูดทุกวันเลยใช้แค่นี้นะคะประสิทธิภาพเหลือล้นบอกเลยอยากใช้โทรมาไม่มีโม้ขายมา15ปีถ้าไม่ดีจริงอยู่ไม่ได้หรอกค่ะผลิตภัณฑ์สำหรับนาข้าวเนี่ยโฉบไปโฉบมาเราเห็นอยู่บางทีขนไปถึงนาหมดกันไปเป็นหมื่นแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวแต่ไม่ได้ผลผลิตอย่างที่อยากได้โดนหลอกกันมาหลายต่อหลายรายก็เห็นอยู่บางอย่างมาถึงปีหนึ่ง2ปีหายไปแล้ว มันไม่ดีจริงอ่ะพืชไร่ไม้ผลเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังชอบบอกว่าพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งอ่ะมะเขือเป็นเพลียแป้งมะนาวเป็นแคงเกอร์ดอกร่วงถั่วมีถั่วฝักยาวมีเพลียดำๆจับฝักถั่วนะคะมะละกอออกดอกมาแล้วก็ร่วงผลออกมาก็รีบๆนะกล้วยก็หวีเล็กๆอะไรทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มะม่วงนี่โดยเฉพาะมะม่วงชอบมะม่วงเป็นราดำวัคซีนี่2กับวีซ่าขั้วเหนียวค่ะอะไรที่ทำให้มะม่วงเป็นราดำก็เพลี้ยงไงมันลงพึบๆๆๆแล้วมันก็ดูดน้ำเลี้ยงจากดอกหวานหวานแล้วมันก็ถ่ายมูลเอาไว้เต็มหมดนั่นแหละตัวการทำให้เกิดราดำหรือที่คุณเรียกกันว่าเพลียน้ำมันนั่นเองพอมะม่วงเริ่มแทงช่อฉีดวัคซีนสองกับวีซ่าขั้วเหนียวเลยค่ะฉีดแค่นี้ค่ะแล้วก็นั่งรอไปพอได้เป็นผลปุ๊บมันชอบร่วงวีซ่าขั้วเหนียวทำให้ไม่ร่วงพอได้เป็นผลเท่านิ้วหัวแม่มือเราก็ต้องฉีดกันอีกใช่ไหมคราวนี้เราก็เติมวีซ่า2ไปด้วยดิโอ้โหลูเบอร์บาราเก็บไม่หวัดไม่ไหวทีนี้นี่แหละวีซ่า2นี่ฉีดข้าวก็ดีฉีดพืชลงหัวฉีดพืชที่ต้องการแป้งได้หมดเลยค่ะทุกสิ่งอย่างเราค่อยๆขยับขยายกันไปอย่างที่ปุ้มบอกเติมความรู้ให้เกษตรกรทีละอย่างแล้วก็เลือกใช้ไปประหยัดปลอดภัยไม่เป็นอันตรายแล้วก็ได้ผลผลิตดีติดต่อปุ้มสันธนีโทรมาใครอยากไล่หนูนะสมุนไพรปราบหนูฉีดที่ไหนก็ได้ค่ะหนูไม่ตายให้เราต้องเหม็นเพียงแต่ว่ามันจะหนีไปแล้วไปรับไม่กลับมาโทรหาปุ้มเลยจดเบอร์ปุ้มไว้อ่ะคุณผู้ฟังชอบบอกว่าปุ้มพูดเร็วจดเบอร์ไม่ทันกว่าจะได้เบอร์ฟังมา3วันอ่ะจดไว้08555179025 085 5179025นะคะอันนี้ก็เป็นเบอร์โทรมาได้โทรหน้าใหม่ได้ส่วนลดนะคะคุณผู้ฟังโทรติดหน้าใหม่ได้ส่วนลด6โมงเช้า11โมงนะคะโทรมาค่ะ0855179025วันนี้มาดูพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาก่อนเลยฝนฟ้าอากาศมาทางไหนไปยังไงเมื่อวานนะร้อนคุณผู้ฟังที่บ้านคุณผู้ฟังเป็นไหมเมื่อวานลพบุรีร้อนมากร้อนทั้งวันเลยค่ะแดดนี่แบบนึกว่าซัมเมอร์นึกว่าหน้าร้อนแต่พอตอนเย็นนะเอาแล้วมืดมาแต่ไม่รู้ตกตรงไหนในเมืองไม่ตกอ่ะเมื่อวานเนี้ยปกติตกทุกวันเลยนะมืดมาเย็นมามืดมาเรื่อยๆฝนตกบ้างแต่เมื่อวานนี้ไม่ตกเลยก็ดีนะพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดเบื่อจะแย่ฝนตกทุกวันบอกให้ตกตอนดึกๆสัก5 ทุ่มเที่ยงคืนแต่พ่อค้าแม่ค้าตลาดเช้าบอกมาตกดึกๆจะขนของกันยังไงนั่นน่ะสิงั้นก็ไปตกตามทุ่งตามนาเหอะเนาะในเมืองก็แค่โปรยปลายก็พอให้เย็นๆหน่อยเลือกได้ก็ดีดิช่วงนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนแล้วก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมท ทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมด้วยวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60มีฝนหนักที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนร้อยละ60ฝนตกหนักที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมแล้วก็มุกดาหารส่วนภาคกลางฝนร้อยละ40นครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีมีฝนค่ะภาคตะวันออกฝนร้อยละ60ตกหนักที่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีแล้วก็ตราดสวนผลไม้ทางนั้นเลยเขาไม่ได้อยากได้ฝนหนักเขาอยากได้ฝนเบาๆเนาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนร้อยละ40ฝั่งอันดามันฝนร้อยละ60ฝนเยอะกว่านะคะฝั่งตะวันตกส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโอกาสฝนตกร้อยละ60ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตรนะคะช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ชี้แจงมาค่ะในส่วนของเรื่องของการเกษตรต้องเฝ้าระวังอะไรกันบ้างมาติดตามกันความคาดหมายแล้วก็ศัตรูพืชทั้งหลายข้อควรระวังภาคเหนือนะคะฝนตกชุกความชื้นสูงระวังโรคจากเชื้อรานะราดำในลำไยแล้วโรครากเน่าปุ้มบอกไว้เลยวัคซีเน่กับชีวภาพปราบรานะคะเชื้อแบคทีเรียเชื้อรานะไปฉีดนู่นฉีดนี่ฉีดไปไม่หายนะปุ้มฝากชีวภาพปราบราไว้ด้วยค่ะราดำในลำไยเนี่ยพอออกช่อปุ๊บวัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเลยค่ะจะไม่เป็นเลยแต่ถ้าเป็นแล้วผสมชีวภาพปราบราไปด้วยนะคะรอบเดียวค่ะหายแล้วหายเลยเพราะฉะนั้นอะไรที่ออกดอกแล้วฉีดวัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเลยค่ะภาคเหนือให้ระวังภาคตะวันออกเชียงเหนือมีแมลงศัตรูพืชที่อาจจะทำให้เกิดโรคใบด่างในมันสำปะหลังเพราะนั้นมันสำปะหลังฉีดวัคซีเน่1ก่อนเลยค่ะมีให้เลือกทั้งวัคซีเน่1และวัคซีเน่2นะถ้าอยากให้ต้นแข็งฉีดวัคซีเน่1แต่ฉีดวัคซีเน่2ถ้าอยากให้ต้นแข็งๆแต่ถ้าอยากให้ใบเยอะๆเขียวชอุ่มพุ่มสวยฉีดวัคซีเน่1ได้หมดเลยค่ะแต่พอระยะลงหัวเนี่ยเราค่อยเติมวีซ่า2ไปแค่นั้นเองภาคกลางนะคะฝนเยอะระวังแมลงศัตรูพืชนะนาข้าวฉีดวัคซีนไรพืชไร่ฉีดวัคซีนเน่ภาคตะวันออกฝนตกหนักในช่วงนี้นะคะก็ดูแลระบบระบายน้ำให้ดีแล้วก็ระวังพืชจากเชื้อราส่วนทางภาคใต้ก็จะมีโรคพืชจากเชื้อราราสีชมพูในไม้ผลฉีดวัคซีนเน่ไปก่อนเลยพอออกดอกฉีดวัคซีนเน่2กับขั้วเหนียวรับรองไม่เป็นแต่ถ้าเป็นแล้วค่อยเติมชีวภาพปราบราไปแก้ปัญหากันนะคะอันนี้ปุ้มฝากไว้นะโทรหาปุ้ม0855179025 0855179025นะคะวันนี้ปุ้มมีเรื่องราวของเด็กๆมาเล่าค่ะเป็นเรื่องของน้องนักเรียนมีข่าวด่วนมาว่า2นักเรียนชายหญิงตกจากอาคารเรียนโรงเรียนดังเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพรายงานช่วงเย็นที่ผ่านมานักเรียนชาย1หญิง1พลัดตกจากอาคารเรียนชั้น6ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่กู้ชีพช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วนนักเรียนหญิงกระดูกผิดรูปคาดว่าเกิดจากแรงกระแทกส่วนนักเรียนชายได้รับบาดเจ็บเป็นบาดแผลถลอกตามร่างกายหลายแห่ง ตำรวจตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุพร้อมประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและผู้เกี่ยวข้องสอบปากคำครูและบุคลากรของโรงเรียนเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุหรือมีสาเหตุอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วก็ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในโรงเรียนท้องที่สน.สายไหมค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่รับแจ้งร้อยตำรวจเอกภูริษฐาผางสง่ารองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลสายไหมประสานเจ้าหน้าที่และทีมแพทย์หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลภูมิพลกู้ชีพโรงพยาบาล CGH สายไหมแล้วก็อปพร.เขตสายไหมและมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งค่ะที่เกิดเหตุอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารเรียนที่มีความสูง6ชั้นน้องบอยอายุ15กับน้องปุ๊กนักเรียนหญิงอายุ16อยู่ม.4ทั้งคู่ค่ะน้องบอยนำส่งโรงพยาบาล CGH สายไหมส่วนน้องปุ๊กส่งโรงพยาบาลภูมิพลเจ้าหน้าที่พบรองเท้านักเรียนชายหญิงถอดวางเรียงคู่กันอย่างเป็นระเบียบทั้ง2คนสนิทกันก่อนเกิดเหตุเป็นช่วงหลังเลิกเรียนก็เดินมาด้วยกันที่บริเวณชั้น6ค่ะถอดรองเท้าวางไว้แล้วก็พลัดร่วงลงมาจากชั้น6ลงไปโดนกิ่งไม้ใหญ่และกันศาสตร์ของอาคารก่อนที่จะตกลงไปพื้นด้านล่างได้รับบาดเจ็บสาหัสสันนิษฐานว่าอาจจะมาจากปัญหาส่วนตัวหรือความเครียดเรื่องการเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการประสานเรียกครูประจำชั้นอาจารย์เพื่อนสนิทรวมถึงผู้ปกครองเข้าให้ปากคำอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุแรงจูงใจของเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะแล้วก็หวังว่าน้องทั้งสองจะปลอดภัยแต่คุณผู้ฟังดูจังหวะตกเจ้าหน้าที่อธิบายว่าน้องร่วงลงมาจากชั้น6แล้วไปโดนกิ่งไม้ใหญ่แล้วก็โดนกันศาสตร์ของอาคารก่อนที่จะตกลงมาพื้นล่างนะคะอย่างน้อยกิ่งไม้ใหญ่เนี่ยก็ช่วยเซฟน้องได้ในระดับนึงแต่ด้วยความสูงแล้วก็แรงกระแทกก็ทำให้น้องบาดเจ็บนะก็ขอให้น้องปลอดภัยค่ะคุณผู้ฟังขานี่ค่ะส่วนอีกรายหนึ่งเป็นน้องม.1ค่ะน้องเสียชีวิตจากแมงกระพุนสายฟ้าเพื่อนกระโดดทะเลมาช่วยบาดเจ็บไปอีก2คนค่ะที่หาดบ้านฝายท่าตำบลทุ่งใสอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชช่วงเย็นของวันที่1สิงหาคมค่ะเด็กชายวัย13ปีโดนพิษแมงกระพุนสายฟ้าและเสียชีวิตกระทันหันขณะลงเล่นน้ำทะเลน้องชื่อณัฐพัฒน์หรือน้องนิวอยู่ม.1โรงเรียนสิชนคุณาธานวิทยาตามร่างกายของน้องมีร่องรอยของพิษแมงกระพุนที่หน้าอกแขนและคอมีรอยเคี้ยวที่ข้อพับแขนซ้าย2รูจากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์นะคะทราบว่าน้องนิวเนี่ยไปร่วมกิจกรรมแข่งฟุตบอลแล้วก็เตะจุดโทษที่ริมหาดฝายท่าในตำบลทุ่งใสอำเภอสิชนเป็นกิจกรรมการกุศลหารายได้ให้กับชุมชนค่ะหลังแข่งเสร็จก็ลงเล่นน้ำทะเลกับเพื่อนๆประมาณ20คนห่างฝั่งไปแค่10เมตรค่ะเพื่อนที่ลงเล่นน้ำเข้าช่วยเหลือน้องก็ได้รับบาดเจ็บจากแมงกระพุนไป2คนค่ะถูกที่แขน2ข้างอีกคนโดนที่น่องชาวบ้านมาช่วยเหลือก็ได้รับบาดเจ็บที่แขน1คนแต่ว่าทุกคนปลอดภัยโชคร้ายของน้องนิวค่ะผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่งานศพที่จัดที่วัดประทุมทายการามอำเภอสิชนบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้ามีปู่กับย่าค่ะน้องเป็นนักกีฬาฟุตบอลฝีเท้ายอดเยี่ยมได้มาหลายรางวัลแล้วนะคะมีกำหนดฌาปนกิจในวันพุธนี้สอบถามเพื่อนสนิทของน้องก็โดนพิษแมงกระพุนเหมือนกันจากการช่วยเหลือน้องนิวนะคะโดยเล่าว่าน้องนิวร้องให้ช่วยเพราะว่าโดนพิษแมงกระพุนเพื่อนก็เข้าไปช่วยค่ะพบแมงกระพุนประมาณ 3-4 ตัวที่ล้อมอยู่รอบตัวน้องจากนั้นก็เป็นลมหมดสติไปเลยค่ะเพื่อนก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากรถพยาบาลที่จอดรออยู่ในงานโดยน้องมีสภาพน้ำลายฟูมปากหมดสติและนำส่งโรงพยาบาลสิชนสุดท้ายน้องเสียชีวิตเนี่ยเพื่อนก็ให้การแบบนี้ส่วนทางด้านของอิหม่ามประจำมัสยิดดารุนอิบาดะชุมชนบ้านฝายท่าตำบลทุ่งใสอำเภอสิชนบอกว่าแมงกระพรุนสายฟ้าชนิดนี้จะมีเฉพาะเดือนช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะ แต่ว่ามาเจอเดือนสิงหาคมแล้วที่ผ่านมายังไม่เคยมีผู้เสียชีวิตจากแมงกะพรุนในพื้นที่สิชลเลยน้องนิวเป็นรายแรกค่ะคุณผู้ฟังด้วยความที่น้องเป็นเด็กแล้วก็อาจจะมีภาวะแพ้ด้วยแล้วก็โดนรุมไป 3-4 ตัวอยู่รอบๆน้องตามที่เพื่อนบอกเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นโชคร้ายจริงๆก็คงจะมีการเตือนภัยให้ระวังนะคะสำหรับแมงกะพรุนชนิดนี้มีเรื่องของข่าวนี้ค่ะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นโชคร้ายเนาะคือจังหวะชีวิตของคนเราอ่ะคุณผู้ฟังใครจะไปคิดว่าณเวลาหนึ่งเนี่ยมันจะมีอันตรายเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งค่ะเธอไปเข้าห้องน้ำปรากฏว่าข้างบ้านกำลังตัดต้นมะพร้าวสูง10เมตรมันไม่รู้ตัดกันยังไงขาดความระแวดระวังต้นมะพร้าวที่ตัดมันฟาดลงมาทะลุหลังคาเธอกำลังเข้าห้องน้ำอยู่บาดเจ็บคุณผู้ฟังจังหวัดที่มีต้นมะพร้าวเยอะมากสมุทรสงครามเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุต้นมะพร้าวขนาดใหญ่โค่นล้มทับบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่1ตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองสมุทรสงครามแล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิเบญจธรรมสมุทรสงครามก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นบ้านเช่าชั้นเดียวปลูกติดกันหลายห้องมีต้นมะพร้าวสูงประมาณ10เมตรล้มฟาดลงมาบนตัวบ้านจนหลังคาและฝ้าเพดานพังทะลุเป็นช่องขนาดใหญ่เศษวัสดุเศษไม้ทางมะพร้าวเกลื่อนกระจายอยู่ในห้องพักและห้องน้ำได้รับความเสียหายไป2ห้องขณะที่มีผู้บาดเจ็บหญิงสาวกำลังทำธุระส่วนตัวอยู่ในห้องน้ำค่ะคุณผู้ฟังลองคิดดูกำลังชิงช่องอยู่ในห้องน้ำเนี่ยจู่ๆเสียงดังสนั่นบนหลังคาจากนั้นเศษวัสดุแล้วก็ต้นมะพร้าวร่วงลงมาทับร่างเธอที่อยู่ในห้องน้ำจนได้รับบาดเจ็บสาหัสอ่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่าค่ะเหตุเกิดจากสวนข้างบ้านจ้างช่างมาตัดต้นมะพร้าวขนาดใหญ่แต่ระหว่างการดำเนินการเกิดความผิดพลาดในการควบคุมทิศทางการล้มทำให้ต้นมะพร้าวเสียหลักฟาดเข้าใส่บ้านเช่าที่อยู่ติดกันอย่างจังโชคร้ายของหญิงสาวคนนี้อยู่ในห้องน้ำพอดีคุณผู้ฟังคะนะคะอันนี้ก็ขอให้ปลอดภัยอย่าให้เป็นอันตรายใดๆเลยบาดเจ็บสาหัสแต่ขอให้ปลอดภัยค่ะคุณผู้ฟังค่ะแม่โชคร้ายทีเดียวนะคุณผู้ฟังมันมีเรื่องของความคืบหน้ากรณีป๋อง5ศพเนี่ยมีหญิงสาวมายืนยันนะคะว่าป๋อง5ศพมีลูกพี่เป็นตำรวจเคยไปเอายาบ้ามาเป็นมัดแล้วเคยช่วยลบคดีในระบบด้วยหลังจากที่ตำรวจชลบุรีก็ออกมายืนยันชัดเจนว่าไม่ได้มีการช่วยเหลือไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับป๋อง5ศพเลยขณะที่สังคมก็กำลังประนามว่าไอ้คนแบบเนี้ยพ้นโทษออกมาได้ไม่กี่วันเองก็มาก่อเหตุพ้นโทษมาในเดือนมิถุนายนใช่ไหมแล้วก็มาก่อเหตุฆ่า3คนพ่อแม่ลูกเนี่ยตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะจนกระทั่งเดือนกรกฎาคมมาก่อเหตุ2พี่น้องชาวรัสเซียดูดิออกมาจากเรือนจำก็มาก่อเหตุเลยอ่ะซึ่งทางเรือนจำเนี่ยทางราชทัณฑ์เนี่ยเขาก็บอกว่าเขามีการตรวจสอบมีการสำรวจพฤติกรรมหลังจากได้รับการหลังจากที่พ้นโทษแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าควบคุมพฤติกรรมสำรวจหรือว่าปรับยังไงถึงได้ออกมาปุ๊บก่อเหตุปั๊บแบบนี้สังคมก็คลางแคลงใจว่า รัชทันทำงานยังไงกับนักโทษคดีอุกฉกรรจ์ที่พ้นโทษจริงมันเป็นข้อกำหนดของกฎหมายเมื่อเขาพ้นโทษก็ต้องได้รับการปล่อยตัวแต่ปล่อยแล้วก็ปล่อยเลยใช่ไหมมีเจ้าหน้าที่ที่คอยติดตามพฤติกรรมไหมหรือยังไงหรือไม่มีเลยเนี่ยสังคมก็คลางแคลงใจมากล่าสุดจากคดีสะเทือนขวัญความคืบหน้าคุณเอเนี่ยเป็นเหยื่อที่เคยถูกป๋องเนี่ยขังแล้วก็ลงมือขืนใจเมื่อ7ปีก่อนเธอออกมาเผยพฤติกรรมสุดอำมหิตแล้วเรียกร้องให้ลงโทษประหารชีวิตแต่คุณผู้ฟังคะโทษประหารชีวิตน่ะยังมีอยู่จริงแต่ไม่เคยได้ลงมือเลยในประเทศไทยอ่ะนานเหลือเกินเดี๋ยวเล่าให้ฟังต้องไปติดตามกันดูไอ้การปฏิบัติการโทษประหารชีวิตในประเทศไทยเนี่ยแล้วมันก็เป็นวิธีการที่แบบสบายตามหลักมนุษยธรรมมนุษยชนฉีดยาพิษมี3เข็มเข็มแรกหลับไปเข็มที่2เดินพิษเข็มที่3ซ้ำไปอีกแล้วก็ทิ้งไว้1คืนอันนี้สั้นๆเดี๋ยววันหลังว่างๆไปติดตามกันแต่ไม่เห็นมีใครกลัวโจรก็ยังเป็นโจรอำมหิตคุณเอเปิดเผยว่าตอนอายุ14ถูกในป๋องล่อลวงด้วยการทักไปชวนมาดูการแข่งรถหลังจากนั้นก็อ้างว่าไอซ์มูลค่าประมาณ 50,000 หายไปให้คุณเอมาเคลียร์สุดท้ายในป๋องหลอกให้กินยาบางอย่างแล้วล่วงละเมิดพอหนีออกมาได้ก็ถูกข่มขู่จะเผยแพร่คลิปลับจะขู่ฆ่ายกครัวถึงขั้นเอาปืนมายิงหน้าบ้านจำใจต้องยอมกลับไปหาในป๋อง2ครั้งก่อนถูกพาตัวเข้าไปในป่าแล้วขุดหลุมขู่คล้ายกับคดี5ศพนี้เลยค่ะก่อนหน้านี้เธอเคยไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรบางละมุงว่าถูกกักขังหน่วงเหนียวและข่มขืนตำรวจบอกว่าคนละพื้นที่ไปแจ้งที่สถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่แต่เธอบอกตำรวจว่าป๋องเคยขู่ไว้ว่าถ้าไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่เขาจะรู้ทั้งหมดตำรวจตอบว่าไงรู้ป่ะแล้วจะให้ทำยังไงคุณเอไม่ถามตำรวจล่ะคะว่าแล้วตำรวจจะให้หนูทำไงคุณป๋องเคยพาคุณเอบอกว่าในป๋องในเคยพาไปหาตำรวจที่เขาอ้างว่าเป็นลูกพี่เพื่อไปเอายาบ้ามาเป็นมัดๆตอนนั้นในป๋องก็บอกกับลูกพี่ที่เป็นตำรวจว่าเอเนี่ยเมียผมเป็นเมียป๋องซึ่งเธอก็มั่นใจว่าในป๋องเป็นเด็กของตำรวจเพราะในคดีก่อนหน้านี้ตำรวจนายนี้จะโทรรายงานป๋องตลอดเลยว่าป๋องต้องหนีแล้วนะเจ้าหน้าที่จะไปถึงแล้วนะคุณเอเคยเจอและเคยคุยกับตำรวจนายนี้2ครั้งครั้งแรกที่โรงพักเพราะคุณเอเข้าไปมีเรื่องทะเลาะวิวาทและมีชื่อในป๋องเข้ามาเกี่ยวข้องก่อนจะไปพบตำรวจนายนี้เมื่อกลับมาตำรวจนายนี้ก็โทรบอกป๋องว่าลบเรื่องออกจากระบบให้แล้วนะนี่ค่ะนี่คือคำให้การของคำยืนยันของนางสาวเอแล้วทีนี้พอมีแบบนี้แล้วเนี่ยยืนยันมาแบบนี้แล้วยังไงดีล่าสุดผบ.ตร.สั่งตำรวจสั่งสอบเลยค่ะที่อ้างว่าเป็นลูกพี่ป๋องจ่ายยาเสพติดถ้าผิดจริงดำเนินคดีทั้งวินัยและอาญาความเดือดร้อนจะคลืบคลานมาถึงแล้วตอนนี้เมื่อวานบ่าย2โมงพลตำรวจตรีไตรรงผิวพันธุ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีที่มีผู้เสียหายให้สัมภาษณ์ในรายการหุ่นกระแสถึงพฤติกรรมของนายธนาเกิดทองหรือในป๋องเคยพาไปรับยาเสพติดจากลูกพี่เป็นตำรวจสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ล่าสุดพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้ติดตามข้อเท็จจริงว่ามีมูลไหมจริงไหม ช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งอาญาและวินัยให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีรายงานผลโดยเร็วแล้วยังสั่งการผู้บังคับบัญชานำโทรศัพท์มือถือของตำรวจนายที่ถูกกล่าวหามาตรวจสอบโดยด่วนเพื่อหาพยานหลักฐานหากปรากฏชัดให้ดำเนินคดีตามกรอบของกฎหมายหากพบว่ามีตำรวจนายอื่นเกี่ยวข้องให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดเช่นกันนี่ค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไม่ปกป้องตำรวจอย่างเด็ดขาดหากปรากฏตามที่พยานบอกก็จะแจ้งผบ.ตร.แล้วก็รายงานให้พี่น้องประชาชนได้ทราบด้วยค่ะคุณผู้ฟังนี่ค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวความคืบหน้าเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งค่ะฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บเดียวขายอยู่ขายยาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วงส่งท้ายรายการด้วยกันจดเบอร์ปุ้มไว้ถ้าคุณยังไม่มี0855579025 0855179025พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
1: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนอย่างละ50cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีเลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลี้ยเก่าไปเพลี้ยใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลี้ยนอนแมลงปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียว สนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์แทนยาฆ่าแมลง
0: กลับมาฟังข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะปุ้มเลือกข่าวนี้มาเล่าให้ฟังนะคะสำหรับเรื่องราวของหนุ่มหัวร้อนเนี่ยนะคือกรณีที่หญิงสาวขับเบนซ์บีบแตรเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ขวางอยู่ขี่คู่กันมา2คันเขาก็บีบแตรมีประเทศไทยนี่แหละค่ะที่ฟังเสียงแตรเป็นเรื่องของการหาเรื่องจากกรณีที่ปรากฏคลิปในโซเชียลมีเดียว่ามีชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ประกบรถยนต์คันหนึ่งนะคะแล้วก็ไปพังรถเขาเนี่ยที่สำคัญเลยเนี่ยค่ะเป็น Mercedes-Benz Limited Edition ค่ะรุ่นพิเศษนะผลิตมาในไทยเนี่ยมีทั้งหมด120คันในประเทศไทยคุณผู้ฟังค่ะแล้วสีน้ำเงินเนี่ยสีเนี้ยมีแค่18คันในประเทศค่ะแล้วยามที่มันพังเสียหายแบบนี้เนี่ยประเทศไทยซ่อมไม่ได้นะคะต้องส่งไปซ่อมต่างประเทศนะคะผู้หญิงขับมากับเพื่อนๆฝ่ายชายขี่มอเตอร์ไซค์มาก่อเหตุทุบรถถีบกระจกมองข้างจนได้รับความเสียหายแล้วเขาแจ้งความค่ะล่าสุดพันตำรวจเอกปราโมทจันทร์บุญแก้วผู้กำกับสน.เพชรเกษมกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าไอ้หนุ่มแพ้แตรแล้วไปถีบรถเบนซ์ทำร้ายร่างกายบริเวณเพชรเกษม69เนี่ยฝ่ายชายขี่มอเตอร์ไซค์มาแจ้งความในข้อหาทำร้ายร่างกายโดยระบุว่าจำหน้าคนต่อยได้แต่ไม่รู้จักชื่อเบื้องต้นชายคนนี้ถูกส่งไปตรวจร่างกายแต่ว่าทีมสืบสวนตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนัดคู่กรณีที่ทำร้ายร่างกายมาเจรจาไกล่เกลี่ยตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการติดตามตัวแต่ตอนแรกเนี่ยไอ้หนุ่มหัวร้อนคนนี้บอกว่าไม่ขอโทษไม่ชดใช้ไปสู้กันในชั้นศาลไปทุบรถเขาทำกระจกเขาเสียหายเนี่ยค่ะขี่มอเตอร์ไซค์แช่ขวามาพอเขาบีบแตรเตือนก็ปรี๊ดแตกขี่ตีคู่เขาด่าเขาถมน้ำลายใส่รถเก๋งผู้หญิงโชว์กลางอ้างชื่อสถาบันช่างกลดังไปอีกนะคะแล้วก็เพจไม่เบาก็โพสต์ข้อความว่าจบเหแน่พ่อหนุ่มเพราะว่าแจ็คพอตเป็นรถเบนซ์แรร์ไอเทมมี18คันในไทยเนี่ยค่ะไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้รถคันที่โดนทุบเนี่ยไม่ใช่รถทั่วไปค่ะเป็น Mercedes-Benz AMG C43 Coupe Special Edition มี120คันในประเทศไทยพีคสุดคือสีน้ำเงินเนี่ยเป็น Spectrum Blue มีแค่18คันราคาเปิดตัวอยู่ที่4,499,000นี่ค่ะแล้วก็โรงวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธิ์บอกว่าหนุ่มสลิงแตกคนนี้เนี่ยเป็นอดีตนักศึกษาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกันกับสถาบันไม่สนับสนุนการกระทำรุนแรงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้อื่นนี่ค่ะแล้วก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่าเหมารวมเป็นการกล่าวอ้างว่าเคยเป็นศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธารามซึ่งทางวิทยาลัยก็พร้อมจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการและระเบียบของทางราชการค่ะเฉพาะค่าซ่อมเนี่ยน่าจะสตาร์ทที่ประมาณ 300,000 ถึง 1 ล้านค่ะเนี่ยแล้วก็นางสาวหมิวอายุ28เขาบอกว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเที่ยงคืนครึ่งวันที่2สิงหาคมเธอมากับแฟนแล้วก็มากับเพื่อนมาถึงบริเวณถนนศาลายามหาวิทยาลัยมหิดลนะคะแล้วก็เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเธอบอกว่าไม่ต้องมาสงสัยว่าทำไมเธอถึงสามารถที่จะซื้อรถ Limited Edition แบบนี้ได้เพราะว่าเธอจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหารเสริมนะคะนี่แหละซื้อได้ทำธุรกิจตอนแรกเรียกค่าเสียหายไป 300,000 แต่หนุ่มหัวร้อนคนนี้บอกว่าไม่มีอยากได้ก็ไปฟ้องศาลไม่มีเงินไม่ขอโทษไม่ไหว้ไม่กระเช้านะคะเธอก็เลยบอกว่าและคู่กรณียังบอกอีกนะคะว่าเรื่องนี้2วันสังคมก็ลืมถ้าไม่มีเงินจ่ายก็แค่ติดคุกเดี๋ยวก็ออกมาซึ่งเธอก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะกลางได้แต่เงินต้องถึงถ้าเงินไม่ถึงมาทำลูกห้าวแบบนี้ไม่รู้จะเรียกว่ายังไงดีแล้วอย่าเอาสถาบันมาอ้างเลอะเทอะเนี่ยค่ะอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.เพชรเกษมตอนแรกบอกจะขัง2คืนแต่ก็เห็นออกมาเพ่นพ่านยังไม่ทันถึง2คืนเลยค่ะค่าซ่อมรถน่าจะอยู่ถึงหลักแสนอาจจะถึงล้านเพราะว่าประกอบยุโรปค่ะต้องส่งกลับไปประกอบที่ยุโรปค่ะไม่ใช่ในไทยแล้วเธอก็ยืนยันว่าจะให้คู่กรณีชดใช้ค่าเสียหายเรื่องของรถให้ถึงที่สุดนี่คือทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะกลางต้องดูสตังค์ในกระเป๋าด้วยนะคะเวลาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวปุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้แล้วก็พบกัน6โมงในช่วงของข่าวรับอรุณขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80ที่100ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45ถึง50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร085 517 9025085-517-9025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต็งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80ถึง100ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร085 5179025 08
4: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากย่าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575
6: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคใหม่ พันธุรัตน์ชัชชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มิณฑวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชัชชาโทร08-2591-2591ดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณ

0: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงสงเงียม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงสงเงียม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงสวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง
2: 5281สุขภาพดีด้วยแซมซันพลัสดีท็อก
3: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมซันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281
4: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
3: ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมซันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหยินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
5: แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมซันคอฟฟี่โทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
6: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: แซมซันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมซันพลัสดีท็อกผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกตาไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมซันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: ถังเช่าแซมซันพลัสถังเช่าหรือหญ้าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกาย

0: และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
1: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซมสั้น

0: แม่นี้จะเหเพลงกล่อมวัดเอ้ยวัดโบสถ์อันนี้ภาคกลางเนาะเออเดี๋ยวต้องกลับไปถามแม่หน่อยว่าสมัยเด็กๆแม่ร้องเพลงกล่อมเราหรือเปล่านะฮะต้องกลับไปถามหน่อยนะเดี๋ยววันที่12นี่ก็เตรียมอาทิตย์หน้าแล้วท่านผู้ฟังนะแม่จุ๋มเนี่ยสินค้าที่ผลิตนะกินทุกตัวอยู่แล้วนะที่บ้านนะรวมทั้งจุ๋มด้วยแต่วันแม่เนี่ยก็แม่บอกว่าอันนี้แม่ก็กินฟรีอยู่แล้วนะแม่บอกขอให้โอนเงินอย่างเดียว แม่จุ๋มใช้เงินเป็นนะถือว่าเก่งนะอย่าไปเก็บมันนะมีก็ใช้บ้างนะเพราะมันเผื่อมันไม่ได้หายใจมันอดใช้นะเออนะอยู่มาจนอายุ70-80เนี่ยถือว่าเกินแล้วกำไรนะถือว่ากำไรนะฮะ อย่าลืมรักตัวเองนะฮะนะวันแม่แห่งชาติเขาอยากให้มีทุกปีแม่ได้มีความสุขนะฮะนะเมื่อคืนก็ฝันเห็นแม่เหมือนกันนะแม่ตัวเองเนี่ยแหละนะก็คือเหมือนกับว่าจะมีคนที่แบบไม่ดีมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็มีแม่อะไรประมาณว่าไม่ไปหรอกค่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาว่าเป็นห่วงแม่อะไรประมาณนี้นะเออนะบอกยังไม่ไปนะคะยังไม่ว่างค่ะจริงๆก็ไม่ได้ห่วงอะไรกับชีวิตหรอกเนาะจริงมันก็เป็นแค่รูปดับนามดับก็แค่นั้นเองแน่มาเรียนอภิธรรมมันต้องได้อะไรมาบ้างเนาะรูปดับนามดับเท่านั้นเองเนี่ยเนี่ยแต่ว่าเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราก็ยังมีโอกาสได้ทำดีๆนะคะก็ถือว่าก็หนึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวเองแล้วก็คนในรอบข้างนะแล้วก็ไม่เบียดเบียนใครนะใครเจอเราแล้วต้องมีความสุขนะคนที่ให้ของสิ่งของหรืออะไรก็ตามแม้กระทั่งคำพูดดีๆเนี่ยมันก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งนะฮะบางทีบุญบางอย่างก็ไม่ต้องใช้สตุ้งสตังนะเนี่ยพูดจาให้กำลังใจนะให้ความคิดนะให้สิ่งดีๆแก่กันนะการมอบวาจาที่เป็นประโยชน์นะฮะก็ถือว่าภาษาภาษิตของประเทศจีนนะเขาบอกการมอบวาจาที่ดีเหมือนมอบไข่มุกนะไข่มุกก็เป็นอัญมณีที่เกิดจากธรรมชาติแล้วก็มีค่าสูงนะพระนางซูสีไซเฮาเนี่ยต้องบอกว่านะโอ้โหไข่มุกเนี่ยประดับทุกอย่างเลยนะฮะแม้กระทั่งสิ้นพระชนไปแล้วเนี่ยยังมีไข่มุกฝังตามไปด้วยก็เปรียบว่าเป็นเหมือนค่าสูงสุดเนาะอัญมณีนะทั้งไข่มุกทั้งเพชรก็เป็นอัญมณีที่เกิดจากธรรมชาติเขาก็บอกการที่เรามอบวาจาดีๆต่อกันเนี่ยก็เหมือนกันมอบไข่มุกนะการมอบวาจาที่ส่อเสียดเพ้อเจ้อนะฮะนะหรือทำให้คนอื่นเศร้าหมองเนี่ยมันเหมือนมอบคมดาบนะฟันให้เขาเจ็บแสบอะไรประมาณนั้นนะแม่เขาช่างคิดจริงๆนะเนี่ยตอนนี้ก็ว่าจะอ่านสามก๊กให้ครบ3 รอบเนี่ยไม่รู้จะมีใครครบหรือเปล่าครบไม่ใช่ครบเนี่ยก็ถือว่าเป็นความกตัญญูเบื้องต้นนะการที่เราจะครบกัลยาหรือคบใครก็ตามนะนะเราก็ดูง่ายๆนะว่าเขากตัญญูหรือเปล่าอย่างน้อยคนที่กตัญญูกตเวทีเดี๋ยวก็ถือว่ามีคุณธรรมเบื้องต้นนะที่คบได้นะจริงๆนะมันมีเรื่องเล่าแต่เป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าสมัยก่อนนะจุ๋มก็ทำงานหลายก็ประมาณหลักก็2บริษัทใหญ่นะฮะก็เคยไปพรีเซนต์นะสมัยก่อนนะมันสมัยก่อนการทำงานเนี่ยมันไม่ง่ายเหมือนสมัยนี้นะ แต่สมัยก่อนมันมีความจริงใจสูงเพราะเวลาเราไปพรีเซนต์สินค้าเนี่ยเราไปด้วยตัวเองนะเดี๋ยวสมัยนี้เนี่ยนะออนไลน์เนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจจริงเนี่ยก็เจอไม่ตรงปกนะหลอกกันก็เยอะของปลอมเยอะมากนะสร้าง AI หลอกกันได้หมดนะฮะอันนี้ก็น่ากลัวหลายๆคนโดนนะน้องสาวจุ๋มสั่งแบตเตอรี่สำรองนะฮะของมาน้ำหนักได้นะพอแกะมาเป็นเช็ดชู่เปียก เช็ดชู่เปียกนะฮะแล้วก็ครั้งนั้นเขาสั่งกางเกงแบบเขาเป็นคนตัวใหญ่เนาะเขาก็สั่งแบบกางเกงแบบเวลาเขาโชว์เนี่ยอุ้ยนางแบบเขาเนาะเขาบอกเขามีไซส์เท่านั้นเท่านี้คือน้องเขาก็เป็นคนไซส์ใหญ่เนาะราคาก็ไม่แพงเราก็คิดมีเหรอผ้าลินินปอป่านเนี่ยมันไม่ใช่ราคาถูกๆนะฮะนะเสื้อตัวเดียวก็เป็น1,000-2,000กว่านะถ้าเป็นแบรนด์เนมยิ่งแพงกว่านั้นมันขายทั้งชุด350เนี่ยท่านผู้ฟังว่ามันจะใช่ไหมมันใช่ไหมเพราะสั่งมานะมันบอกมันจะพูดคำไหนเลยนะเอาขาใส่ไปข้างเดียวยังไม่ได้ อันนี้ประสบการณ์ตรงนะแล้วบางคนบอกอุ้ยเขาขายในตอใน Facebook ในอะไรต่างๆนะบ้านทรงไทยเป็นโมเดลอ่ะโอ้ไม่แพงด้วยจะซื้อมาตั้งโชว์นะฮะเรือนหนึ่งไม่ถึง1,000นะ200-300สวยพอมาแล้วแทบตกเก้าอี้นะฮะคือมันเล็กเหมือนเคยเห็นแบบบ้านจิ๋วไหมที่มันวางบนมือคนได้ โอ้ my god นะจะดูว่าไหปลาอยู่ตรงไหนไหโอ่งอยู่ตรงไหนบนบ้านเรือนไทยนี่ต้องเอากล้องขยายส่องกันเลยเชียวนะการขายสมัยก่อนเป็นลักษณะไม่อย่างนี้อย่างสมัยก่อนเนี่ยเวลาจุ๋มทำงานจุ๋มต้องตัวต่อตัวนะนะเรามีสินค้าให้เห็นจริงนะอะไรต่างๆสมัยก่อนก็จะไม่มีหลอกอะไรอย่างนี้เนาะนะคือจุ๋มก็เป็นถ้าพูดเหมือนโบราณก็เหมือนเป็นเซลล์รุ่นแบบหอบกระเป๋าอะ เดินเข้าร้านไอเฮียอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นแหละนะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ให้ดูมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะถึงกันเห็นกันเลยอะไรประมาณนั้นแล้วก็อีกสื่อหนึ่งก็คือสื่อใหญ่ที่สุดก็คือทีวีนะอันนั้นก็จะราคาสูงเนาะก็ส่วนมากก็เป็นบริษัทใหญ่ๆนะและจุ๋มก็เคยไปพรีเซนต์คือแนะนำสินค้าเนี่ยนะกับเราก็ดูหน่วยงานเนาะอย่างสินค้าตัวนี้มันราคาสูงหน่อยนะที่จุ๋มเคยบอกนะสบู่ก็ละ590ฟังไม่ผิดค่ะแล้วคำว่า590เนี่ยเมื่อสมัย20ปีที่แล้วนะที่จุ๋มขายแต่มันเป็นนำเข้าเนาะจากประเทศออสเตรเลียนะสบู่แล้วก็ถามว่าขายดีไหมก็เหมาะสำหรับคนผิวแห้งก็คือมันมาจากโซนที่หนาวเนาะเพราะนั้นเนี่ยพวกเนี้ยเขาจะใช้สบู่ที่ผสมมอยเจอไรเซอร์ฟองไม่มีถ้าเป็นบ้านเรานี่นะเผลอๆก้อนละ30 40 5 60ก็จะไม่มีคนซื้อมันเหมือนรังไม่เกี้ยงความรู้สึกเราเนาะจริงๆแต่คนแถวนั้นเนี่ยเขาผิวแห้งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโซปหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาจะต้องผสมมอยเจอไรเซอร์นะแต่จุ๋มก็อยากจะทำว่าเราขายได้ไหมนะก็ต้องพรีเซนต์เนาะในครีมกระปุกหนึ่งเนี่ยก็คือขาดอีก1บาท 2,000 กระปุกเดียวนะคะซึ่ง20ปีที่แล้วเนี่ยท่านผู้ฟังถ้าเป็นสมัยนี้เนี่ยจุ๋มก็คิดว่าน่าจะกระปุกละ 5,000 นะตีสัก 5,000 ถ้าเป็นสมัยนี้นะเพราะฉะนั้นกลุ่มลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นพวกคนที่มีกำลังซื้อเนี่ยก็อย่างระดับกลางถึงระดับไฮนะอะไรประมาณนั้นเนาะไม่ใช่สินค้าตลาดล่างเพราะฉะนั้นการพรีเซนต์เนี่ยเราก็จะเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อนะก็จะพรีเซนต์ตามสถานที่ต่างๆนะที่อันดับแรกเลยคือพยาบาลโรงพยาบาลคุณหมอขนาดนั้นนะสมัยก่อนนะจุ๋มนะแต่ตอนนั้นจุ๋มเป็น เป็นผู้จัดการภาคแม่มันดูเท่เนาะเออก็จะดูแลน้องๆที่เป็นเซลล์แต่ละจังหวัดแล้วก็จะเวลาเขาแนะกลุ่มเนี่ยจุ๋มก็จะไปพรีเซนต์ช่วยเด็กว่าโปรดักต์เราเนี่ยมันมีอะไรจุดเด่นคืออะไรคือไม่ขายนะจะแนะนำแต่พอจุ๋มพูดเสร็จเนี่ยคนจะถามเลยว่าเท่าไหร่คะสมัครสมาชิกอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนก็จะมีสมัครสมาชิกมีกระเป๋าให้มีอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออซึ่งเด็กๆที่จุ๋มในอันเดอร์คอนโทรลเราเนี่ยเขาเห็นวิธีการของเราเนี่ยเขาบอกบางคนก็รู้จักกันเนาะแบบสนิทเขาก็จะเรียกจุ๋มพี่มั่งเจ๊มั่งอะไรอย่างเงี้ยเออว่าทำไมไม่เห็นขายเลยทำไมคนสนใจเราก็พูดสิ่งที่มันอยู่ตรงโปรดักต์ไอ้ตรงสินค้าเราต้องหนึ่งก็ต้องบอกลูกค้าทุกอย่างทั้งจุดดีและจุดด้อยเนี่ยใช่ไหมคะมันก็ต้องบอกไม่ใช่อูดีดีทุกอย่างมันไม่มีหรอกที่จะดีสำหรับทุกคนบางคนอาจจะแพ้ก็ได้แพ้กันแดดแพ้กลิ่นน้ำหอมใช่ไหมเพราะว่าสกินแคร์เนี่ยบางทีเขาก็สกัดมาจากธรรมชาติคือจุ๋มมาถึงขนาดนั้นนะเวลาจุ๋มทำอะไรจุ๋มทำจริงๆเนี่ยแหละนี่เป็นนี่คือถ้าเราทำอะไรมันต้องจริงเขาถามอะไรมาเราต้องตอบได้นะเพราะนั้นไม่ใช่มารู้ผ่านกี่กรัมก็ยังไม่รู้กี่เม็ดก็ไม่รู้ใส่อะไรบ้างไม่รู้ไม่มีการบ้านจุ๋มบอกทุกคนต้องทำการบ้านก็คือจะเล่าให้ฟังว่าเพราะนั้นจะพรีเซนต์ตามหน่วยงานราชการคุณหมอในเวลาจุ๋มไปโรงพยาบาลประจำจังหวัดนะคนที่เข้าคิวรอกันสมัยก่อนก็นานเนาะเป็นธรรมดาหน่วยงานของแบบนะรัฐก็เป็นธรรมดาสมัยก่อนไม่มี30 บาทด้วยนะทุกคนก็ต้องมาตรวจความดันตรวจน้ำหนักอะไรต่างๆก่อนที่จะไปหาคุณหมอเนาะเออท่านเชื่อไหมว่าพยาบาลที่นั่งทั้งหมดเนี่ยลูกค้าจุ๋มนั้นน่ะเวลาจุ๋มมาอ้าวนะเซลล์ยาที่รอพบคุณหมอเนี่ยจังอ้าปากค้างเลยว่าเอ้ยนี่มันเป็นใครวะมันมาถึงเนี่ยพยาบาลอู้มองท็อกกันเอ้ยมันหอบอะไรมาว่าคนซื้อคนละชุดนี่ก็คือสินค้าที่จุ๋มทำเนี่ยสกินแคร์เนาะที่เราอยู่กับคุณเป็นคนนำเข้าก็คือคุณหญิงสิริรักมารากุณอยุธยาเนาะนะเป็นภรรยาของทนเอกแป้งมารากุณอยุธยาสมัยก่อนท่านเป็นผอ.ช่อง5ททบ5นี่แหละค่ะนะเขานำสินค้าที่ก่อนมันเป็นเคาน์เตอร์แบนด์อยู่ตามห้างหรูๆหลาๆตอนหลังเขามาทำเป็นเหมือนดิเรกเซลเพราะนั้นดิเรกเซลก็จะมีเนี่ยพวกหน่วยสถานน้ำสถานบกอย่างพวกเราซึ่งเจอลูกค้าจริงอันนั้นลูกค้าเดินมาหาเรา walk in มาหาเราแต่อันนี้เราไปเคาะหน้าประตูลูกค้าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น direct sale direct sale ก็มีหลายอย่างเนี่ยมีทั้ง single layer fail multi level บางคนก็หลายขายตรงหลายชั้นสมัครเป็นมงกุฎเพชรมงกุฎทองเป็นพรีเมียมเป็นวุ้ยอันลักษณะนี้จุ๋มจะไม่ทำนะจุ๋มมันเอาอย่างเงี้ยตอนสมัยก่อนนี่โอ้โหนะบางคนขายบ้านขายรถกันเลยเชียวของสต็อกเต็มบ้านกันเลยมองตาปริบปริบและของอย่าลืมนะฮะมันมีวันหมดอายุที่เป็นข่าวกันไงบอสต่างๆตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เรือนจำนะฮะรวยมากเป็นเศรษฐี10,000 ล้าน100 ล้านในเวลาไม่กี่ปีตอนนี้มันมีตัวช่วยไงนะมีช่องทางเครื่องมือแต่เราที่ตกไปหลงเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีแต่เราไปหลงเองนะโอ้สมัยก่อนเนี่ยโอ้ก็มีสต็อกกันเต็มเลยนะจริงอยากจะได้ยอดเพราะจุ๋มผ่านมาหมดแล้วเพราะตัวจุ๋มเองนะจุ๋มก็เรียนจบเกี่ยวกับบริหารธุรกิจเอกการตลาดนะมาร์เก็ตติ้งโดยตรงเลยนะฮะถือว่าทำงานตรงกับงานมากนะนะแต่เป็นนักขายที่ไม่ชอบขายแต่ขายได้เออฟังแล้วงงไหมนะครั้งนั้นก็นัดพรีเซนต์พี่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วกันไม่บอกว่าที่ไหนนะก็จะเป็นแบบพี่ที่เป็นแบบเวลาเขาว่างก็จะไม่ใช่ไปห้องฉุกเฉินนะห้อง ICU ไม่ใช่นะฮะไม่ได้ไปกินโต๊ะจีนหรือไปพรีเซนต์ที่ห้อง ICU ที่โรงพยาบาลมีข่าวดังเนี่ยนะฮะโอ้โห ฟังแล้วมันก็รู้สึกเฮ้ยมันเราเข้าไปห้อง ICU เนี่ยแต่ก่อนที่พ่อจุ๋มห้องไอพ่อจุ๋มเนี่ยตอนวิกฤตเนี่ยก็อยู่ ICU อยู่ประมาณอาทิตย์กว่าๆเวลาเยี่ยมก็ต้องมีเข้าไปรองเท้าต้องเปลี่ยนทั้งเสื้อทั้งอะไรต้องเซฟมากเลยเพราะว่าคนป่วยที่อยู่ห้อง ICU เนี่ยมันอ่อนไหวนะแต่ได้ข่าวกันดังมากนะไม่รู้จะไปถึงไหนเนี่ยนะโรงพยาบาลอะไรนะวันเพ็ญสอนดีเขาเหมือนเพ็ญนี่ก็ขายอาหารตามสั่งนะไม่รอไม่อร่อยนะเป็นแฟนรายการเราอยู่โรงพยาบาลอ่างทองเอ๊ะเหมือนคุ้นๆนะตอนนี้ก็ต้องสอบสวนกันว่าเอ๊ะมันยังไงเนี่ยไปกินโต๊ะจีนกันในห้อง ICU แล้วก็มีเด็กเสียชีวิตด้วยคือมันอ่อนไหวเนาะเออแต่ที่จุ่มไปพรีเซนต์ที่ไม่ใช่ห้อง ICU นะมันเป็นห้องเหมือนพักอะนะที่เขาแบ่งแบบสำหรับพวกพยาบาลมาพอพักกันก็มีแปลงฟันมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะนั่นแหละเราจะตอนนั้นละค่ะนะก็จะมีพวกพี่ๆในวอร์ดมานั่งฟังจุ๋มก็จะพรีเซนต์อะไรอย่างเงี้ยว่าอันนี้มีส่วนผสมอะไรขนาดนั้นเลยนะนะมีอยู่คนหนึ่งวันนั้นเนี่ยน่าจะมีคนมาฟังที่เราบอกพูดเนี่ยสิบน่าจะ10 ท่านพอฟังเสร็จทุกคนสมัครแล้วซื้อเลยนะเพราะว่าบางคนทำงานไม่มีเวลาเนาะเออแล้วสมัยก่อนมันไม่มีนะมาฉีดโบท็อกมาทำร้อยไหมมาเติมมันฉีดแล้วมาทำให้หน้าใสภายในห้าวมันไม่มีนะสมัยก่อนไม่มีมันก็จะมีแต่อันเนี้ยมันช้าหน่อยแต่มันปลอดภัยช้าแต่ปลอดภัยอันนั้นไวแต่ไปไวคิดเอาเองแล้วกันใช่ไหมอะไรที่ไวๆมันก็ไม่ใช่จะดีทุกอย่างไปนะสรุปทุกคนก็สมัครด้วยแล้วก็ซื้อสินค้าด้วยมันจะเป็นอย่างนั้นเนาะทุกคนมีความสุขมากเลยนะมีอยู่คนหนึ่งไม่ได้ซื้อแล้วไม่ได้สมัครเราก็ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราสำเร็จนะ10 คนเนี่ยสมัคร9 คนแล้วเป็นคือเป็นสมาชิกอะค่ะนะแล้วก็ซื้อสินค้าด้วยนะคะตอนนั้นไปที่สุพรรณบุรีไม่แน่ใจว่าโรงพยาบาลไหนอู่ทองหรือดอนไม่แน่ใจคือนานแล้วเนาะเพราะตอนจุ่มทำเนี่ยก็ตั้งแต่ปี2540นะตอนนี้มัน69เนาะตอนนั้น40 42อะประมาณนั้นนะฮะตอนนั้นอะ42 2545ใช่คือจำตอนที่ซื้อบ้านที่กรุงเทพเพราะบ้านที่ซื้อที่กรุงเทพเนี่ยมัน2545ตอนนี้55 65 20กว่าปีนะไม่เคยไปนอนเลยลุงแกนอน ไป2 ครั้ง เออก็บอกคุณลุงอะเธอเกษียณแล้วขายเหอะลุงก็บอกเอาเก็บไว้ก่อนเนี่ยนะนั่นน่ะบ้านหลังแรกในชีวิตนะอยู่กรุงเทพนะไม่ธรรมดาแต่ไม่ได้อยู่คุณลุงแกอยู่จุ๋มรู้สึกจุ๋มจะไปอยู่2 ครั้งนะขนาดไปเมืองนอกกลับมายังไม่นอนบ้านหลังนั้นเลยกลับมานอนบ้านลพบุรีนะคนหลายบ้านเนาะ ก็คือจะเล่าให้ฟังไงว่าเออก็มีพี่คนหนึ่งที่แกไม่ได้สมัครเราก็ไม่ว่าอะไรเพราะก็แยกย้ายกันไปเนาะเออก็มีแคตตาล็อกอยากได้อะไรก็สั่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะผ่านเซลล์ของเราเราก็มาพรีเซนต์แนะนำแล้วก็จะมีน้องอ่ะเป็นคนดูแลในจังหวัดสุพรรณบุรีนะตัวจุ๋มก็จะไปพิษณุโลกมั่งไปรอบเนี่ยค่ะรอบภาคกลางเงี้ยไปขับรถอ่ะแต่ตอนนี้ไม่ขับมาขี้เกียจมากกันสมัยก่อนนี่ขับจนกระดูกสันหลังทับเส้นอ่ะนี่นะดีมีกระดูกอ่อนประสามช่วยคือจะเล่าให้ฟังว่ามีอยู่คนหนึ่งเราก็ไม่เป็นไรหลังจากนั้นเนี่ยก็เขามาคุยกับจุ๋มรอบนอกว่าจริงๆผลิตภัณฑ์น้องเนี่ยที่พูดเนี่ยพี่ก็ชอบนะพี่ก็ว่าดีแต่พี่มีความรู้สึกว่าสินค้าของน้องเนี่ยมันต้องค่าด้วยชีวิตฟังแล้วงงไหมค่าอะไรคือในผลิตภัณฑ์ของจุ๋มตัวนั้นเนี่ยมันมีส่วนผสมของออยคือน้ำมันอีมูออยนะท่านผู้ฟังลองเซิร์ชดูนกอีมูเนี่ยตัวมันจะใหญ่ตะคุ่มนะคล้ายๆไอ้นกอะไรอะที่เขาทำสเต็กนกอะไรนะที่ตัวใหญ่ๆอะอันนั่นแหละตัวจะทรงนั้นแหละนะเพราะนั้นในที่ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ที่เป็นแหล่งผลิตเนี่ย เขาจะเลี้ยงนกชนิดนี้แหละเขาบอกว่าพี่รู้สึกว่าเราต้องฆ่านกหนึ่งตัวอันนี้นี่คือความหมายของเขานะเราต้องฟังนะทัศนคติมุมมองที่เขาคิดคือมาพูดเขามาพูดทีหลังกับจุ๋มแบบเดียวๆว่าพี่จริงๆพี่ก็อยากใช้นะดูแล้วก็ดีสินค้าน้องอ่ะแต่ว่าสินค้าที่เรานำเสนอแล้วกันของบริษัทไม่ใช่ของเราหรอกเราก็เป็นลูกจ้างเขาแหละแต่มันต้องฆ่าสัตว์มาเพราะว่าเห็นน้องบอกว่าส่วนผสมของมันเนี่ยเป็นมีน้ำมันของนกแล้วเราก็บอกโอ้พี่เราก็อธิบายเขาอันนี้จุ๋มอธิบายให้ฟังนะคะนกอีมูออยเนี่ยมันเป็นสัตว์เศรษฐกิจประเทศเขาเนี่ยตัวที่เขาปลูกเป็นที่เขาเลี้ยงเป็นฟาร์มเหมือนบ้านเราเลี้ยงหมูอะท่านผู้ฟังเลี้ยงหมูอย่างเงี้ยนะคือนกกระจอกเทศนะจุ๋มนึกตั้งนานอย่างบ้านเราก็มีนะแถวแถวทางโคราชตรงอะไรเนี่ยก็จะมีฟาร์มนกกระจอกเทศนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนื้อเขานะคะทั้งตัวเขาเนี่ยจะเอามาใช้ประโยชน์ไม่ใช่ว่าเราไปเฉือนมันเนาะไม่ใช่เราไปฆ่ามันเพื่อไปเอาน้ำมันใต้ผิวนะคะเขาสกัดมาจากน้ำมันใต้ผิวของมันเพราะว่าน้ำมันใต้ผิวของนกชนิดเนี้ยมันเป็นเมสเซนเจอร์เป็นตัวนำพาสารอาหารผิวเนี่ยเข้าสู่ผิวชั้นลึกมันเรากินวิตามินต่างๆเนี่ยน้ำมันเนี่ยมันก็ต้องไม่ละลายในน้ำได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้ผลิตภัณฑ์เราก็ต้องดูนะน้ำมันมันจะละลายในน้ำได้ไหมมันจะลอยเดย์เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิตามินซีเนี่ยมันละลายได้ดีในน้ำเปล่าแต่ถ้าคุณเอาน้ำมันอย่างเงี้ยน้ำมันปลาหรือน้ำมันไปละลายในน้ำเนี่ยมันก็มันนำพาเข้าสู่ร่างกายลมไม่ได้นะเพราะนั้นเนี่ยก็เหมือนประมาณว่าไอ้น้ำมันของนกตัวนี้ที่ใต้ผิวเนี่ยเขาสกัดมาเนี่ยมันมาเป็นส่วนผสมแต่เขาไม่ได้ฆ่ามันมานะคะเพื่อจะมาทำเครื่องสำอางตัวมันเนี่ยหนังกระเป๋านกอีมูออยเนี่ยก็เหมือนกระเป๋าหนังจระเข้ที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจนะคะใบหนึ่งหลายหมื่นนะคุณหญิงคุณนายหรืออะไรเงี้ยคือก็จะเป็นหนังกระเป๋าหนังนกกระจอกนกกระจอกนกอีมูออยส่วนเนื้อเนี่ยเขาชำแหละทําเป็นชิ้นๆนะเป็นโปรตีนชั้นเยี่ยมคือทั้งร่างกายมันเนี่ยเอามาเป็นประโยชน์ได้หมดเลยคือเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่เขาเลี้ยงเพื่อ1ทั้งส่งออกทั้งบริโภคร่างกายมันน่ะมีประโยชน์มากกว่ามนุษย์อีกเราตายไปเนี่ยเหม็นอย่างเดียวเลยกับเน่าใช้อะไรไม่ได้ยกเว้นคนที่ไปบริจาคอวัยวะนะแต่สัตว์พวกนี้ถึงจะเป็นสัตว์เดรัจฉานนะถ้ามองในแง่ธรรมะนะเขาใช้ได้ทุกส่วนเลยของร่างเขาจุ๋มก็อธิบายพี่เขาฟังอ๋อเข้าใจแล้วสรุปเขาสมัครส่วนตัวต่างหากไม่ได้สมัครตอนที่เราพรีเซนต์ในห้องพักที่เขาพักรีแลกกันนะฮะไม่ใช่ห้องฉุกเฉินนะไม่ใช่ ICU นะ คือสรุปวันนั้นเนี่ย10 คนที่ฟังเสร็จหมด10 คนเราต้องพูดด้วยเหตุผลให้เขาฟังไม่ได้พูดว่าอุ้ยมันดีแล้วไม่คือ1เราก็ต้องใช้ด้วยเนาะเราถึงจะรู้นะแล้วน้องใช้ไหมเราบอกใช้ค่ะน้องผิวละเอียดนะคือจุ๋มไม่ใช่คนขาวนะท่านผู้ฟังผิวจุ๋มก็2 สีนะเป็นน้ำผึ้งเดือน 8 ใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยการว่าผิวดีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าขาวนะฮะ1ดูสดใสนะไม่มีริ้วรอยมีก็เป็นสมวัยถ้าเราไม่ได้ไปโบท็อกไปฉีดร้อยไหมไม่อะไรนะมันก็มีริ้วรอยน่ารักแต่มันดูรู้ว่าเป็นสวยแบบธรรมชาติอ่ะนะไม่ใช่แต่งแอปซะหน้านี่โอ้โหนะตีนไก่หายไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะอันนั้นมันอยู่ในความปลอมแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็สนุกกันอย่าไปจริงจังอะไรมากนะเหมือนบางคนเนี่ยเห็นดาราเขามาโฆษณาขายเนี่ยอุ้ยเขาใช้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะนะแล้วผิวเขากับผิวเราเนี่ยเขาไม่เคยโดนแดดเลยแล้วเราโดนแดดเนี่ยแล้วเราใช้จะเป็นยังไงบางทีเราต้องนึกหลายๆอย่างเนี่ยจุ๋มเล่าให้ท่านผู้ฟังเนี่ยอย่างกระดูกอ่อนปลาฉลามเนี่ยเนี่ยบางคนบอกว่าต้องฆ่าปลาฉลามเลยเหรอ ไม่ใช่นะอันนี้คือมันไปจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นมันถึงราคาสูงไงเราไม่ได้ไปฆ่าล่าฆ่ามันนะ ท่านผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในร่างกายของมันเนี่ยถึงมันจะถือว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่มันมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของเรานะสัตว์บางประพวกเนี่ยมีประโยชน์พืชบางประเภทก็มีประโยชน์นะเราก็เอามาอย่างไอ้ตัวผงกระดูกปลาฉลามเนี่ยกิโลหลายตังนะนะนะท่านดูเอาตรงส่วนผสมนะบางทีมีเนี่ยบางทีน้อยมากเลยใส่น้อยมากนะมันก็ต้องดูด้วยว่าเฮ้ยนะมันจะพอได้ไหมเนี่ยนะอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุ๋มบอกท่านผู้ฟังว่าโอ้จุ๋มว่าผ่านมาหมดแล้วเวลาจุ๋มทำอะไรนะมันจะต้องให้เกิดประโยชน์อ่ะไม่รู้จะพูดคำไหนเนาะมันต้องมีสรรพคุณอะไรบ้างเนี่ยมันขึ้นมาเลยนะท่านผู้ฟังนะถ้าผู้ฟังมีเข้าไปเนี่ยปุ๊บหลังกระปุกมันจะขึ้นข้อมูลของผลิตภัณฑ์ของเราหมดมันจะขึ้นมาเลยในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแซมสันมารารีนกระดูกอ่อนปลาฉลามนะประกอบด้วยสารสำคัญสรรพคุณเด่นคืออะไรผงกระดูกอ่อนปลาฉลามชาร์คคอร์จีพาวเดอร์นะสารกลุ่มคอนโดรอยตินช่วยเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงในข้อต่อลดการเสียดสีของกระดูกอ่อนกระดูกเราเนี่ยค่ะกระดูกข้อกระดูกข้อนะก๊อบแก๊บเนี่ยช่วยบรรเทาอาการปวดหรืออักเสบของข้อนอกจากนั้นยังมีสารไฮโดรไลซ์มารีนฟิชคอลลาเจนตัวนี้จุ่มเอาน้ำมันปลาแซลมอนเลยนะน้ำมันปลาก็มีหลายเกรดบางทีเราเห็นกระปุกใหญ่ๆแล้วที่เขาขายตามร้านขายยาเม็ดใหญ่ๆกระปุกนึง700-800มันมีหลายเกรดนะคะน้ำมันปลาแค่นั้นน่ะนะจุ่มบอกแค่นี้แต่ของเราเอาน้ำมันปลาท่านผู้ฟังไปดูเลยมันจะมีเลยเขียนเลยเคยรู้จักน้ำมันปลาสีส้มไหม นะเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ของเนื้อเยื่อเกี่ยวกับข้อต่อเนี่ยนอกจากนั้นมีน้ำมันปลาแซลมอนนะมีกรดไข่โอเมก้า 3เราต้องมีนะท่านผู้ฟังโอเมก้า3ดูแลทั้งหลอดเลือดหัวใจนะไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตอรอลเนี่ยที่เขาบอกว่าคุณหมอจะบอกเลยถ้าอยากจะซื้ออาหารเสริมซื้อเสริมอาหารกินคุณต้องมีโอเมก้า3แต่ถ้าใครแพ้อาหารทะเลก็ต้องเลี่ยงไปได้โอเมก้า3จากพืชอย่างเมล็ดแฟลกออยเนี่ยเป็นโอเมก้า3ที่ได้จากพืชแต่ถ้าเกิดแบบพรีเมียมเลยนะมันต้องมาจากของกลุ่มโอเมก้า3จากปลาทะเลน้ำลึกนี่คือมาจากน้องบอยบอกพี่จุ๋มจะใส่น้ำมันปลาเอาเกรดไหนเอาน้ำมันปลาแซลมอนพี่จุ๋มแพงนะไม่เป็นไรเพราะฉันก็กินท่านไปกินสเต็กน้ำมันปลาแซลมอนดิชิ้นเดียวนะถ้าไปนั่งร้านแบบเรสเตอรองหรือร้านอาหารตามห้างเนี่ยชิ้นหนึ่งประมาณ500กว่าบาทไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ด้วยกินเขากินเพื่อสุขภาพนะแต่ถ้าไปแบบร้านที่เป็นแบบไฮโซหน่อยชิ้นเป็นพันนะจริงๆนะหรือท่านไปเดินแมคโครท่านไปดูน้ำมันปลาไอ้ชิ้นปลาแซลมอนเถอะไม่ต่ำกว่า 2-300 บาทอันนี้คือราคาที่ยังไม่ได้ปรุงสุกนะเพราะนั้นเนี่ยที่ใส่ไปตรงเนี้ยคือน้ำมันปลาแซลมอนออยล์นอกจากนั้นยังมีไทโคซานสารสกัดไทโคซานคือสกัดมาจากเปลือกสัตว์ทะเลปุ้มหอยปูปลานะมันก็จะมีส่วนดียังไงอะไอ้ตัวไทโคซานเนี่ยนะมีไทโคซานถึง 90% ตัวนี้มันดักจับไขมันนะบางส่วนในระบบทางเดินอาหารตีต่อระบบขับถ่ายนะชิจริงๆอะนะเนี่ยแหละที่จุ๋มบอกและไอ้ที่จุ๋มจัดโปรเนี่ยอยากให้ทุกคนเปิดใจนะเปิดใจแต่เปิดเยอะมากเกินไปก็ไม่ดีนะเมื่อวานนี้ส่งวันเดียวนี่เนี่ยจุ๋มเอาสมุดเข้ามาด้วย38 39 40 41 42ชุด43ชุดแล้วนะมีพี่อยู่คนหนึ่งที่สั่งไปอ่ะแล้วบอกว่าเดี๋ยววันที่10พี่จองอีกชุดหนูลืมแล้วนะว่าเป็นใครอ่ะเดี๋ยวยังไงใกล้ๆวันพี่เตือนหนูนะเนี่ยบางคนไลน์มาเนี่ยอย่างพี่สีเรือนน่ะพี่จองก่อนนะเพราะว่าพี่ไม่อยู่บ้านยังมีอยู่แล้วเดี๋ยวส่งก็ต้องบอกว่าส่งวันไหนเนาะนะเนี่ยอันนี้คุณเก๋อยู่อบจ.เนี่ยลพบุรีอันนี้ทานทั้งพี่ทั้งน้องเลย นะเมื่อวานนี้มีอยู่ท่านหนึ่งลูกสาวโทรมานะบอกจริงๆอะหนูสูงว่าจะให้คนละชุดก็พอนะแต่บางคนขอ2 ชุดบอกโหมันกินได้หลายเดือนนะนะคือมันยังไม่ได้หมดอายุแล้วมันหมดปีหน้านู่นน่ะนะแบ่งให้คนอื่นมั่งความหมายของจุ๋มเนี่ยคือแบ่งให้คนอื่นบ้างเขาจะได้กินกันแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็ว่ากันไปตัวแทนจำหน่ายเนี่ยอย่างร้านเจ๊หมูเขาก็มีเนาะแต่เขาเป็นกระปุกแบบไม่ใช่เป็นโปรโมชั่นวันแม่นะฮะนี่เมื่อวานนี้ส่งดวงตาไปให้เขา1 โหลร้านเจ๊หมูนะดวงตา1 โหลกับบำรุงสมองแล้วก็ดีท็อกนะคะใครจะซื้อกระปุกเดียวๆก็มีขายแต่อันนี้จุ๋มทำให้สำหรับวันแม่อยากให้ทุกคนเปิดใจเนี่ยอย่างน้องเนี่ยนะจุ๋มถามเขาว่ามีใครทานบ้างสั่งเยอะจังเลยเนี่ยปกติคนขายสั่งเยอะจะชอบนะแต่ไม่ใช่กองทิปนะคือถ้ากินคนเดียวเนี่ย6 กระปุกเนี่ยมันปีหนึ่งเลยนะนะแบ่งให้คนอื่นบ้างนะพอดีเขาบอกว่าพ่อกับแม่ค่ะโอเคเขาบอกว่าพ่อก็กินแม่ก็กินกินแบ่งกันคนละชุดนี่ไงเมื่อวานเนี้ยนะอยู่ที่ไหนเนาะอยู่อ่างทองตลาดหลวงเนี่ยอันลูกน้องลูกสาวไลน์มาบอกแอดไลน์เลยหนูส่งชื่อที่อยู่มาเมื่อวานนี้ก็มีบางคนสั่ง2 ชุดมีอยู่2-3 เจ้าบอกว่าแบ่งกับพี่สาวบางคนก็อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ว่ากันเราก็อยากให้มันกระจายเนาะเมื่อวานเนี่ยในจุ่มเอาสมุดเข้ามาเมื่อวานนี้เนาะเขาห่อกันนะจุ่มก็แจ้งให้ท่านผู้ฟังฟังว่ามันสาเหตุมันเป็นอย่างนี้นะเราอย่าไปแบบอะไรอะเดี๋ยวเราร่างกายเราก็ต้องกตัญญูต่อมันนะคะเมื่อวานมีอยู่ท่านหนึ่งคนนี้สั่งประจําแหละเขาสั่งให้พ่อให้โทรนามสกุลใบครุฑนะใช่ไหมใบกุหลาบหรือใบอะไรเดี๋ยวแต่ใบกุหลาบใบครุฑอีกคนแฟนรายการจุ๋มมีทั้งใบครุฑใบกุหลาบนะนามสกุลบอกพ่อเราก็บอกแล้วพ่อกินหนูกินด้วยกับพ่อก็ได้นะลองกินดูคืออยากว่าซื้อไป2 แถม 1หนูก็กินด้วยก็ได้นะคือบางคนเนี่ยเข้าใจไหมประมาทคิดว่าต้องเป็นคนแก่แล้วหรอถึงต้องกินไม่ใช่นะไม่ใช่นะจุ๋มเนี่ยกินอย่างนี้มาตั้งแต่ทำงานบริษัทเลยนะแล้วสมัยก่อนกระปุกละ2,500 บาทเรื่องจริงๆเลยเนี่ยไม่มีกระดูกอ่อนด้วยมีแต่มีโอเมก้า3ด้วยนะคือไม่ใช่ว่าเป็นแล้วค่อยกินนะไอเหมือนแปะกล้วยอะถ้าคุณกินละลายลิ่มเลือดแล้วคุณก็ไม่ต้องกินแปะกล้วยละอันนี้จุ๋มจะพูดตรงๆแล้วก็บอกให้มันแบบซื่อๆนะสวัสดีค่ะ
1: ป้าเดี๋ยวป้าจองชุดหนึ่งนะ
0: ป้าอุไรนะ
1: จ้าจองกัน2 แสนเลย
0: ดาจ้าได้จ้ะ
1: ให้ตรงถึงวันที
0: ่
1: 10ได้ไอ้จองไว้ก่อน
0: ได้จ้ะป้าจ๋าใจแบ่งให้คนข้างๆกินกันบ้างนะ
1: จ
0: ้าจ้านะมีอะไรดีก็บอกต่อเจาะข้าป้าอุไรจ้ะอ่ะ
1: หนูสักวันหนึ่งจุ๋ม
0: จ้า
1: ส
0: ัก
1: ว
0: ัน
1: หนึ่งป้าจะต้องไปหาหนูให้ได้ต้องไปกอดส
0: ัก
1: ทีให้ได้
0: โอ้ได้ยินดีต้องบอกก่อนนะหนูไม่ค่อยอยู่บ้านหายตัวไว
1: ได้ต้องโทรก่อน
0: ได้ยินดีจ้าขอบพระคุณค่ะค่ะป้าว่าอุไรขอกอดนี่ก็สั่งประจำนี่ก็ดูผมต้องจดมาไม่ได้มันเยอะลืมรออ่ะเนี่ยเมื่อวานเนี่ยรู้สึกจะมีคนสั่ง2 ชุดไปอยู่6 กระปุกแล้วถามจุ๋มก็ถามว่าทำไมสั่งเยอะจังเลยอ่ะบางคนบอกอ๋อแบ่งกับพี่สาวอะไรเงี้ยโอเคเราอยากกระจายนะบอกคนเดียวตายเลยท่านผู้ฟังซื้อไปแล้วท่านไม่ไปซื้ออีกปีนึงเนี่ยมันเหงานะมันจะเหงาไหม เราไม่ได้มีอันนี้อย่างเดียวนี่ไงคุณนันทวันบุญชุ่มเนี่ย4,800เนี่ย2 ชุดนะแล้วก็คุณรัตนานี่ลูกเป็นพยาบาลเลยนะเนี่ยรัตนาเนี่ยใช่ไหมรัตนาเนี่ยพ่อกับแม่ฟังพี่จุ๋มน่ารักจังเลยลูกสาวน่ารักโทรไลน์มาตลอดนะฮะเดี๋ยวนะเนี่ยเมื่อวานนี้ เนี่ยเมื่อวานนี้น้องคนที่ว่าสั่งทั้งพ่อทั้งแม่ทานเนี่ยผมกำลังรื้อไลน์เขาอยู่เมื่อวานผมบอกทำไมซื้อเยอะจังเลยอะไรเงี้ยมีการถามเนี่ยมีคนก็บอกซื้อเยอะฉันชอบแต่ไม่ใช่จุ๋มเนาะอ่ะนะอยู่ไหนนะอ๋อเนี่ยบอกนี่ไงพ่อกับแม่ฟังพี่จุ๋มอันนี้อยู่ท่าเรือพ่อกับแม่ก็ฟังพี่จุ๋มมันซื้อ2 ชุดนะส่งไปโรงพยาบาลอะไรนะเมื่อวานนี้นะเวลาจะหมดแล้วท่านผู้ฟังอ่ะนะเล่าให้ฟังว่าเอออ่ะนะแค่นั้นแหละ เวลาหมดแล้ว

0: 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรีย
1: ังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
2: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
2: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
4: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575
5: ภูผ ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มินทวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาสพีทีอาร์เรคคอร์ดพร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร08-2591-2591ดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณภาพ
6: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591

บริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ

0: ใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817574747
1: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดคุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้านและทุกสถานที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี
2: 0676550209
1: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
2: 0812901691
1: 081-290-1691

0: สึกเหนื่อย
1: หลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
2: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
1: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
3: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จิต
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
9: ใช่จริงๆนะขอบคุณครับแม่

0: โชคดีมีน้ำหนัก
1: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวมมีคนมาดูโอ้โหรวมส่วนนี้จังที่เนี่ย
2: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
3: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีลวงสวยดีด้วยลวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
4: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวลวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
0: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
5: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฝากลุงช้าง
6: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกะรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสถะทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกมรพัจจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
0: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัฒน์ซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัฒน์เป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพโอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพโอสถถูกต้องมาตรฐาน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างครับเจอกันพบกันทุกวันเนาะสถานีวิทยุมณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี AM 1197กิโลเฮิรตซ์ครับสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่ AM 1449จังหวัดชุมพรนะสถานีวิทยุตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลครับ FM 91.75 ครับ FM 90.75 วิทยุเมืองคนเมืองลพบุรีโรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสักแก้วครับจสหนึ่งกรุงเทพ AM 657นะเจอกันหลายคลื่นหลายสถานีแบบนี้เป็นประจำคุณผู้ฟังอยู่แห่งหนตำบลใดฟังรายการแล้วก็บอกคนข้างบ้านให้มาฟังกันหุงข้าวทำกับข้าวเปิดเพลงลุงช้างโทรขอเพลงก็081-290-1691ครับ081-290-1691ครับคุณพี่จังหันคานะบอกแหมอยากจะได้ปุ๋ยสัก8ลูกจะมาส่งไหมนะแหมเอา10ลูกก็ไม่เอานะจะได้ไปส่งให้หันคาแค่ปากซอยเนี่ยนะเอา8ลูกก็8ลูกครับบริการส่งกันถึงบ้านเลยนะแต่ว่าไม่มีของแถมนะเอาของแถมมาเป็นค่าน้ำมันรถซะนะครับปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งถุงสีเขียวต้องถุงสีเขียวถึงจะมีฮอร์โมนโคโลไมด์แล้วก็ฮิวมิกนะครับถ้าเป็นถุงสีอย่างอื่นเนี่ยมันก็จะมีแต่มูลสัตว์ที่เลี้ยงไว้ในฟาร์มอย่างเดียวนะนอกนั้นไม่มีนะต้องถุงสีเขียวได้ครบทั้ง3อย่างทั้งอาหารพืชอาหารเสริมพืชทั้งวัสดุปรับปรุงดินครับขอบคุณไปยังพี่สาวจากสันคบุรีครับสั่งดึงรวงมาก็ไม่ใช่สันบุรีที่บ้านหมี่บ้านหมี่ดึงรวงก็ข้าวจะใกล้จะเกี่ยวแล้วใช้ดึงรวงครับเร่งรากไม่ใช่เร่งรากเร่งเมล็ดให้เป็นผังเร่งแป้งเร่งน้ำตาลเนี่ยนะเร่งน้ำหนักคุณพี่จากวัดคิมลาดนี่หวานทั้งปุ๋ยทั้งดึงรวงพร้อมกันเลยนะข้าวใกล้จะเกี่ยวแล้วนะรีบเกี่ยวเลยนะเดี๋ยวฝนลงมาแล้วก็งานเข้าอีกถ้าธรรมชาติพี่น้องชาวนาทั่วไปบ้านเราเนี่ยตอนนี้จริงๆแล้วมันเริ่มฤดูการทำนานะแต่ก็หลายพื้นที่เป็นฤดูการเก็บเกี่ยวไม่ตรงกันนาปีกับนาปังที่เราจะทำตอนนี้ก็คือนาปีนะที่จะเก็บจะเกี่ยววันนี้ก็คือนาปังใครที่เคยทำนาปังเหลือแต่สั่งกับนี่ใครจะทำนาปีเหลือแต่นี่กับสั่งพี่นี้เตรียมรับตังค์เพราะว่าปุ๋ยก็ถูกอาหารเสริมของต้นไม้ก็ถูกไม่ได้แพงเหมือนต่างประเทศอันนี้ของเราล้วนๆนะรวมไปถึงเม็ดฟูกกรดอะมิโนที่จะช่วยเร่งรากเร่งใบเหลืองๆนี่จะได้กลับมาเขียวขจีเต็มท้องถุงเม็ดฟูก1เม็ดผสมน้ำ200ลิตรฉีดพ่นใน5ไร่เลยนะแม่วันนี้คุณผู้ฟังครับเราจะได้ฟังพ่อทูลทองใจร้องใน2เพลงเลยนะเนี่ยเพลงแรกเนี่ยเสียงดูหว่าแว่วน้องทองหล่อจากพระพุทธบาทสระบุรีเพลงคืนอำลานะพี่ปั้นจากนู้นตำบลอุทัยใหม่อำเภอโคนกาหลงจังหวัดสตูลอยากจะฟังคืนน้ำลาเนี่ยนะได้เลยครับเพลงเพราะเรามีพร้อมให้ท่านโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถและไทยแควพัดสนับสนุนรายการตลอดทั้งชั่วโมงครับ

0: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสำหรับจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
1: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
2: 081-290-1691เบอร์นี้อยู่ข้างกล่องข้างกระปุกไทยทิปโอสดนะลิซ่าโอสดได้รับของแล้วขอบคุณมากครับเนี่ยแล้วก็ร้านสุธีสมุนไพรในวัดป่าเรไรเมื่อวานสั่งของมาเดี๋ยวส่งให้วันนี้เนี่ยเมื่อวานส่งไม่ทันจัดรายการเสร็จก็ไปนู่นไปมวกเหล็กเมื่อวานไปมวกเหล็กไปโรงเรียนในเรืออากาศที่มวกเหล็กนี่แล้วก็ย้อนวิ่งเข้ามาที่หน้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ลพบุรีแล้วก็ตีรถกลับเข้ามาลพบุรีถึงบ้านมืดเลยนี่เช้านี้ส่งให้นะครับขอบพระคุณมากพี่อะไรล่ะพี่ณรงค์เพลงผู้ใหญ่ลีพ.ศ.2504ผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมเนี่ยศักดิ์ศรีศรีอักษรครับแกถามมาว่าใครเป็นคนร้องผมก็คุยไปหามาจนได้เนี่ยศักดิ์ศรีศรีอักษรฮะเป็นนักร้องรุ่นเก่านู่นเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีนะนะครับเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็มาอยู่กรุงเทพมาเป็นครูแล้วก็ครูไพบูลย์บุตรขันเนี่ยประกาศว่าอยากจะได้รับสมัครนักร้องเพราะคัดเลือกไปบันทึกแผ่นเสียงศักดิ์ศรีศรีอักษรก็ไปร้องแล้วก็โชว์ก็ร้องเพลงร้องหมอลำไม่ฟังด้วยและเป็นการฟ้อนเพื่อเอาใจครูครูก็เลยแต่งเพลงให้ร้องเลยพ.ศ.2504นี่ก็เป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ร้องเพลงได้สนุกสนานเพลงเก่าๆเพลงอะไรมีเยอะแยะเลยนะฮะเดี๋ยวถึงคิวเราจะเล่นให้ฟังเนาะเพลงผู้ใหญ่ลีเขาดีนั่งหาให้พี่ณรงค์อยู่พี่ณรงค์อยู่บ้านหมอนะใครอยู่บ้านหมอไปซื้อยาไทยทิพย์โอสถได้ที่ร้านประยงฮะร้านบ้านหมอเภสัชครับประยงร้านพี่ปูเนี่ยนะไปซื้อกันได้เลยครับไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมนะต้องดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างพร้อมข้อความว่าลุงช้าง 100% ใครเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นปวดมากรับประทานสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทแต่มันเมื่อเนื้อมือตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาก็รับประทานชนิดแคปซูลกระปุกละ300บาทปวดข้อปวดกระดูกรับประทานไทยแคลพลัสครับมาถึงงานเพลงที่พี่สาวท้ายตลาดขอมาครับสัจจะชาวนาเสียงร้องของยงยุทธเชี่ยวชาญชัยครับ

0: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฝังให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย0812901691 0812901691
1: มาวันนี้เกิดประเด็นร้อนขึ้นมาสักเสียอักษรเนี่ยร้องผู้ใหญ่ลีมันต้องมีเบนจามินด้วยร้องกำนันลอยนี่นะฮะพี่ชายจากช่องสริกาพัฒนานิคมมาเปิดผู้ใหญ่ลีแล้วมันก็ต้องเปิดกำนันลอยนี่เบนจามินเขาร้องเอาได้พี่ทองใบบอกมาพูดถึงศักดิ์ศรีเสียอักษรนึกถึงสมัยก่อนเลยเป็นเด็กอยู่ฟังลำเต้ยนี่ก็เพราะว่าศักดิ์ศรีเสียอักษรเนี่ยแกเป็นคนอีสานคนอุบลราชธานีแกเกิดเมื่อปี2480นะครับก็พูดง่ายๆว่าเป็นคนพื้นเพภาคอีสานมันก็ร้องหมอลำได้ดีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะได้ฟังกันเนาะพี่ทองใบก็ร่วมฟังกันด้วยเนาะนะครับพี่ทองใบก็ขอเพลงเขาไว้เหมือนกันนะขอเพลงอะไรนะพี่ทองใบลำเกี้ยวสาวใช่ไหมคราวนี้ไปฟังน้อยคำนวณมุกสิกาวันนะมนเพลงรักจากนิตยานะพี่ชายจากช่องธนิกาพัฒนานิคมอย่าลืมนะใครปวดข้อปวดกระดูกเอาไทยแคลพลัสพระประทานวันละครั้งละ2เม็ดครับ2กระปุก500 บาทรับประทานได้1เดือนเลยนะจ๊ะโทรหาลุงช้างจ้า

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรมุ่งช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

นะดูแลสุขภาพดูแลไตระบบการรับประทานอาหารที่เรากินเค็มมากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้ไตเราเสื่อมได้เร็วนะครับบำรุงและฟื้นฟูด้วยโปรมิกออยล์และโปรมิกออยล์เนี่ยมีส่วนผสมของน้ำมันสกัดเย็นนะครับถึง11ชนิดคุณสุภาพสตรีที่มีปัญหาภายในต้องลองดูแล้วนะครับใช่ไหมพี่ปั้นนะครับเมื่อก่อนกินน้ำมันกระเทียมสกัดพอได้กินโปรมิกออยล์บอกโอ้โหทีหลังสั่ง5กระปุกเลยซื้อ4แถม1ซื้อ4แถม1เป็นอย่างนั้นนะครับไปฟังต่อเลยครับรักฉันแล้วรักใครไม่ได้ฝนธนสุนทรขับร้องพี่สาวหรือว่าสาวสวยแสนสาวแสนสวยจากมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีขอมาอย่าลืมนะอยู่บ้านหมี่ไปร้านลี่แซโอสดนะมีทุกอย่าง

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: เอาสิตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลยยาย่าบริงเนี่ยนะกระปุกหนึ่งทานได้เดือนหนึ่งเนี่ยมี60เม็ดครับ800บาท60เม็ดนะฮะ800บาททานได้2เดือนเลย2คนตายายก็ซื้อคนละกระปุก 1,500 บาทเดี๋ยวมีกาแฟให้ดื่มด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มนะเราจะส่งท้ายกับสางงานเพลงครับเดี๋ยวไม่จบเนาะเพลงรำเกี้ยวสาพี่ตั้งใบมอบให้เหมือนเดิมนะฮะพี่ณรงค์ครับจากบ้านหมอครับผู้ใหญ่ลีแล้วก็ตามด้วยเบนจามินครับกำนันหลอยแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับฟังแล้วเราจะกลับมาเจอกันในช่วงต่อไปครับขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ

ียงหัวเราะเยาะเย้ยมันเสียดแทงเข้าไปในกระดองใจของผมกำนันหล่อยเหตุเพราะผู้ใหญ่ลีเป็นตัวสำคัญฉะนั้นขอให้ท่านผู้ฟังให้โอกาสแก่ผมกำนันหล่อยแก้ต่างบ้างสักน้อยหนึ่งเพื่อความยุติธรรมชอบธรรมและไม่มีอะไรจะถามกำนันลอยโมโหตัวสั่นเสียงคนหาลั่นเขาขบขันผู้ใหญ่ลี

0: AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
2: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนแฟนแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
1: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
2: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083 สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
5: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราช
6: วีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเต
7: าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา 6:00 น.กับอิฐคณินบุญประเสริฐครับกรุงเทพมหานครเตรียมโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียวคืนรัฐบาลลดภาระในอนาคตนำงบพัฒนาเมืองสักครู่กลับมาติดตามครับ
9: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
10: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
9: หรอใช้ยากไหมล่ะ
10: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
10: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
9: อืมดีจังโอเคเลย
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
12: สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
13: เสียวฟันอะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
15: เสียว

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้า
5: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
6: กรุงเทพมหานครเตรียมโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียวคืนรัฐบาลหวังปลดล็อกภาระหนี้สินนำงบประมาณที่เหลือไปพัฒนาเมืองและดูแลคุณค่าชีวิตของคนกรุงคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
7: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้าเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวโดยมีการระบุว่ากรุงเทพมหานครตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเตรียมโอนทรัพย์สินและหนี้สินของรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้กับรัฐบาลซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อให้รัฐบาลสามารถบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมและอัตราค่าโดยสารให้เป็นมาตรฐานเดียวกันได้พร้อมยืนยันว่าการโอนสิทธิ์ในครั้งนี้เป็นเพียงการเปลี่ยนมือเจ้าของจะไม่ส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขสัญญาเดิมของ BTS แต่อย่างใดโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับรัฐบาลเพื่อประเมินมูลค่าทางบัญชีหรือ Book Value ซึ่งชดเชยหนี้สินค่าก่อนก่อสร้างที่ค้างอยู่รวมถึงการประเมินข้อมูลรายได้ในอนาคตหลังปี2572ที่ทางกรุงเทพมหานครจะได้สิทธิ์ถึง 100% ทางนี้ผู้ราชการกรุงเทพมหานครยืนยันว่าหากการโอนถ่ายครั้งนี้สำเร็จจะถือว่าเป็นเรื่องดีที่จะช่วยลดภาระทางเงินก้อนใหญ่ของกรุงเทพมหานครทำให้มีงบประมาณกลับมาดูแลประชาชนและพัฒนาเมืองในมิติอื่นๆได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นทรัพย์สินขนาดใหญ่ขั้นตอนสุดท้ายจึงต้องนำเรื่องเข้าหารือและขอความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครก่อนดำเนินการต่อไปวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
6: การสื่อสารช่วยให้มนุษย์สามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในสังคมและการสื่อสารยังคงพัฒนาไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
8: วันสื่อสารแห่งชาติถือกำเนิดขึ้นในวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2496เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชาภิไธยพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การโทรศัพท์และโทรเลขของรัฐซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านโทรศัพท์และโทรเลขแก่ประชาชนวิวัฒนาการการสื่อสารในอดีตการสื่อสารอาจหมายถึงเพียงแค่จดหมายโทรเลขหรือโทรศัพท์บ้านที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าไว้ด้วยกันแต่ในปัจจุบันโลกของการสื่อสารได้ก้าวไกลไปกว่านั้นสำหรับวันการสื่อสารแห่งชาติในยุคดิจิตอลปีนี้เป็นโอกาสที่เราจะได้ทบทวนถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ผ่านมาและเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงของการสื่อสารในอนาคตเพราะการสื่อสารคือรากเหง้าที่สำคัญที่ตั้งแต่เกิดจนตายเราใช้การสื่อสารทุกวันเพื่อบอกเล่าความต้องการและยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตประจำวันชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
6: และมาติดตามพยากรณ์อากาศครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
9: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
10: จอทลอ AM Stereo 1197 kHz ลบบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
11: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรอยแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืช
2: ต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคม
12: ีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไหวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้น

0: 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
0: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบปรามใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะ6:20 น.ปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณจทร AM สเตอริโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีค่ะปุ้มสันธนีดำเนินรายการมิสเตอร์ออฟควบคุมเสียงนะคะขอบคุณออฟค่ะออฟใจกล้ามากออฟดีไม่ได้ยินเสียงสักทีเงียบๆปลุกเลยนะคะโทรเลยพี่ปุ้มครับ6 โมงแล้วครับตายแล้วปิดนาฬิกาปลุกไปซะแล้วนะคะน้องๆอยู่นี้ถ้าไม่ได้ความกล้าของน้องๆ นี่แย่เลยนะคะเลยทุกวันประมาณนี้เลยค่ะได้ฟัง2 เพลงนะคะเพราะว่าหาข่าวไม่ทันแต่ว่าปุ้มก็อยากฟังเพลงด้วยแหละเพราะว่าปุ้มอ่านข่าวมาตั้งแต่5:00 น. 3:00 น. บุ้มก็คือ3:00 น. อ่านไปรอบนึงนะคะ5:00 น. มีเก็บตกแล้วมีเติมด้วยค่ะก็เลยแบบโอ้โหผ่านตาไปหลายๆข่าวเช้ามา6 โมงฟังเพลงกันบ้างละกันสบายๆคุณผู้ฟังติดตามฟังบุ้มอยู่ให้รู้ว่าฟังนะ0855179025นะคะ0855179025เบอร์เดียวเบอร์นี้ค่ะเมาส์หน้าไมค์ก็ได้สั่งของก็ได้คุยกันได้เลยนะคะใครใช้อะไรอยู่แล้วดียังไงก็โทรมาแล้วสู่กันฟังอย่าเป็นพลังเงียบหลายท่านบอกเป็นพลังเงียบไม่เป็นค่ะพลังเงียบไม่ได้เป็นพลังเงียบแล้วปุ้มไม่รู้ว่าคุณฟังหรือเปล่าใช่ป่ะนี่ต้องแบบนี้นี่หัวหน้าห้องปุ้มนี่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้า
0: เป็นไงหัวหน้าห้องปุ้มเห็นไหม
1: ฟังอยู่จ้าฟังรายการ
0: ฟังปุ้มหรือฟังอยู
1: ่ฟังปุ้มอยู
0: ่ฟังปุ้มอยู่จ้า
1: ฟ
0: ัง
1: ปุ้มแล้วก็อยู่ที่บ้านด้วย
0: ประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะ
1: อยู่กับวิทยุประจำจ้า
0: เกือบไม่ตื่นแล้ว
1: น้องเขาดีนะใจจ้ามีเขาก็
0: ปกติถ้าเป็นเด็กรุ่นเก่าๆเนี่ยไม่ค่อยกล้าปลุกนะแต่น้องใหม่ๆนี่ไม่ได้เลยเดี๋ยวเสียงานปลุกก่อนแล้วกัน
1: กลัวเสียงาน
0: หรอมั้ยใช่ๆแต่ถ้าเป็นบางคนอย่างอิทธิพรเนี่ยคนเก่าไม่ปลุกนะเงียบเงียบคือเงียบประมาณนี
1: ้คนเก่าน่าจะปลุกนะคนเก่าเตือนกันดีน่าจะปลุก
0: คนเก่ารู้ฤทธิ์ไม่ค่อยกล้าปลุกค่ะว่าแบบไม่ตื่นคือไม่ตื่นเปิดเพลงไปเลยอะไรประมาณเนี้ยแต่น้องใหม่ๆก็แบบว่าไม่ได้เลยเดี๋ยวเสียงานปลุกไว้ก่อนได้ค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะ
1: จ้าเดี๋ยว5 โมงฟังจ้า
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้า
0: ขอบคุณหัวหน้าห้องนะคะป้าปทุมนะให้รู้เลยนะคะว่าชัดเจนฟังแล้วฟังได้ฟังอยู่ฟังแล้วฟังอยู่แล้วก็ฟังต่อนะคะประมาณนี้เลยนะอย่าลืมใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำด้วยนะคะใช้แล้วก็ใช้อยู่แล้วก็ใช้ต่อไปสำหรับเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรวัคซีเน่สำหรับพืชไร่วัคซีไรสำหรับนาข้าวนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณทองใบ
2: รอความคุ้มปุ้มสันธนีอยู่นะครับ
0: ครับผม
2: อากาศทางโน้นเป็นไงบ้างครับ
0: เมื่อวานร้อนมาก
2: ก็เหมือนกันกับที่นี่ท้องฟ้ายังเป็นเกล็ดอยู่เลยครับ
0: เป็นเกล็ดนี่คืออะไร
2: ก็เป็นเกล็ดไข่หมุนยังเกล็ดปลานะครับมันรูปร่างเป็นเกล็ดปลาแบบคนโบราณก็ว่า
0: อ๋อมีเมฆแต่อยู่สูง
2: ครับครับครับเดี๋ยวบ่ายหน่อยก็ดูไม่จืดเดี๋ยวครับ
0: มีเมฆ
2: ตาบแล้ว
0: บ
2: ่ายหน่อยทั้งลมทั้งฝนเลยครับพัดเอาเข้าของกระจุยกระจายหมดครับ
0: ชอบมาตอนเย็นเนาะไม่รู้นัดใครไว้เนาะ
2: ได้ครับได้ครับ
0: โอเคขอบคุณค่ะ
2: ขอส่งความสุขไปถึงน้องเล็กโคกโคเท่าด้วยนะครับขอกว้างเป็นประจำนะครับ
0: ครับผม
2: เราจะขอติดตามข่าวของคุณปุ้มสันธนีในตอนต่อไปนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะสัญลักษณ์ของจทร AM นะคะฟังเสียงคุณทองใบกันมายาวนานมากสวัสดีครับกระผมทองใบแจ่มแจ้งอดีตอสสเวียดนามใต้นี่ชายไทยใจกล้าที่ยกมือสมัครไปรบ ยกมือสมัครเป็นทหารอาสาไปสงครามอาสาไปทำสงครามคุณผู้ฟังต้องอาศัยความกล้าหาญชาญชัยขนาดไหนเพราะรู้ว่าไปอยู่ในกลางดงควันปืนไกลบ้านไกลเมืองด้วยแล้วจะได้กลับยามไหนจะเป็นยังไงยังไม่รู้แต่จะไปเพื่อชาติสวัสดีค่ะปิดวิทยุที่บ้านก่อนนะคะคุณยาย
1: จ้าปิดแล้วลูกปิดแล้ว
0: ค่ะคุณยายเล็กจากโคกเจริญ
1: ใช่เด็กกำลังกินกำลังนอนยายคิดจะไปไงปุ่มไม่ตื่นอีกแ
0: ล้วกำลังกินกำลังนอนใช่
1: เออ
0: เงียบเงียบเป็นหลับอ่ะขยับเป็นกิน
1: เออ
0: เงียบหลับจริงๆคุณยายขากินอิ่มปุ๊บเงียบแป๊บนึงหันมามันหลับแล้ว
1: ยายคิดจะไปไงปุ๊บอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ตื่นใช่ไหมโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะคุณยายค่ะ
1: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีค่ะเพื่อนสาวของป้าปทุมนะอันนี้ก็เป็นเช็คเกอร์อีกหนึ่งท่านเหมือนกันฟังอยู่นะคะพอปุ้มหายไปก็จะบอกเพื่อนสาวว่าหลานหายไปอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะคะยายหายไปไหนบ่อยยายเหงาขอบคุณมากมากเลยเป็นนั้นว่าฟังปุ้มแล้วใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำปุ้มมีอะไรมาให้สำหรับเกษตรกรก็รู้กันดีว่าผลิตภัณฑ์สำหรับนาข้าวปุ้มเนี่ยเหนือกว่าใครแน่นอนอะไรที่ทำแล้วเป็นรองเขาไม่ชอบค่ะจริงทำอะไรมันต้องแบบนะสมุนไพรปราบหนูปุ้มนี่หนึ่งเลยมาวินตอนนี้ไม่มีอะไรไล่หนูได้ไปเบื่อให้มันตายให้มันเหม็นเมื่อวานปุ้มมีโอกาสได้คุยกับน้องๆที่ไปสนีที่เขานั่งดมกลิ่นหนูตายกันมาเป็นสัปดาห์แล้วเนี่ยนะคะกว่ามันจะจางแล้วตัวเล็กๆมันก็หนีไปมันก็หนีแบบงงๆแล้วสักครู่มันก็จะตายตามตัวใหญ่ๆไปแล้วทีนี้หนูเล็กหนูใหญ่ถ้าลองเล่นมันตายมันเหม็นมากบางทีเราหามันไม่เจอนะแล้วมันก็บาปด้วยไม่ฆ่าค่ะไล่ไปหนีในนาในไร่ในสวนในบ้านโรงรถโกดังยุ้งฉางห้องเก็บของได้หมดค่ะยกเว้นหนูตลาดเท่านั้นถ้าคุณว่างบอกว่าอยู่ในตลาดไม่สู้ค่ะไม่สู้จริงๆจะดูแลได้เฉพาะในอุปกรณ์ของเราแต่ต้องฉีดทุกวันมีแม่ค้าเขาซื้อไปใช้เขาก็ฉีดแต่ในตู้เขาค่ะมันไม่มาแต่หยุดขายไปวันหนึ่งวันสองวันกลับมาอีกทีนึงหมดพอกลิ่นจางบุกตะลุยเข้ามาเลยหนูตลาดนี้ต้องแบบฉีดทุกวันจะดูได้เฉพาะแผงของเราเนี่ยตู้ของเราเฉพาะช่องเนี้ยได้แต่จะให้ลุกลามไปขยายกว้างหรือจะไม่ให้มาเลยเนี่ยไม่ได้อันนี้ยอมค่ะแต่ถ้าเป็นที่อื่นอ่ะหายไปเลยโดยเฉพาะในบ้านอยู่บนฝ้าฉีดบนฝ้าค่ะอยู่ในท่อระบายน้ำคุณนายเลือดรักนี่เทลงท่อระบายน้ำเลยค่ะไม่มีเสียงหนูเงียบกริบไม่มีแมลงสาบด้วยแล้วขวดหนึ่งเก็บได้นานนานเป็นปีอะที่ได้ไปคือหัวเชื้อให้ผสมแล้วฉีดพ่นนะคะเหลือเก็บไว้หอมไม่เหม็นไม่เป็นอันตรายเล้าไก่เกษตรกรที่เอาไปฉีดในเล้าไก่โทรมาเล่าให้ปุ้มฟังหน่อยโดนหนูขโมยกินอาหารไก่ค่ะเขาบอกว่าเขาปล่อยไก่ออกมาจากเล้าแล้วก็ฉีดไปเรื่อยๆเสร็จปุ๊บถึงเวลาก็ปล่อยไก่กลับเข้ามาในเล้าเหมือนเดิมคราวนี้เงียบสบายไม่มีหนูมากัดนี่ค่ะสมุนไพรปราบหนูวีโต้ปราบหนอนอันนี้ก็หนึ่งอีกเหมือนกันค่ะเพราะว่าหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดและหนอนหัวดำมะพร้าวเอาอยู่ค่ะแค่นี้พอแล้วประสิทธิภาพไม่ต้องมาฉีดพร่ำเรื่อเหมือนเคมีนะโทรหาปุ้มเลย0855179025 0855179025อีกเรื่องนึงที่เด็ดกว่าใครเลยก็คือช่อมะม่วงที่เป็นราดำค่ะมะม่วงลำไยนะออกช่อแล้วกลายเป็นราดำเนี่ย พอแทงชอบปุ๊บฉีดวัคซีนสองกับวีซ่าขั้วเหนียวเลยค่ะลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำดกคำเดียวไม่มีคำอื่นอันนี้ก็เด็ดสุดอีกเหมือนกันโทรหาปุ้มได้เลยสั่งซื้อได้เลยนะคะมาดูเรื่องของข่าวกันเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ญาติเจ้าหน้าที่ที่นราธิวาสเมื่อวานนี้ 14:30 น.ที่ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ญาติของจ่าสิบตำรวจอมรานฮะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรปากตากใบจังหวัดนราธิวาสที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนยาวซุ่มยิงขณะเข้าตรวจสอบผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงเหตุภัยแทรกซ้อนบริเวณสวนปาล์มด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันหมู่6ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมญาตินำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามณอุโบข้างมัสยิดอิลยาตูอิสซานิยะการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของจ่าสิบตำรวจอัมรานฮะอย่างหาที่สุดไม่ได้แล้วก็มีเรื่องของการเตือนภัยมรสุมทวีความรุนแรงกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนมาว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นค่ะแล้วก็ร่องมรสุมที่พาดทับภาคเหนือไปประเทศลาวผลักดันให้ฝนตกหนักและฝนตกสะสมทั่วไทยในช่วงนี้ค่ะเนื่องจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนไปประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งทะเลเวียดนามตอนบนแล้วก็มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสิ่งที่จะต้องเผชิญก็คือจะมีฝนตกหนักสะสมทั่วประเทศมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านในพื้นที่ลุ่มได้ค่ะทะเลอันดามันจะมีคลื่นลมแรงสูงถึง 2-3 เมตรนะคะก็เตือนให้ประชาชนเดินเรือด้วยความระมัดระวังวันนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีฝนร้อยละ60ภาคกลางบ้านเรามีฝนร้อยละ40นครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีมีฝนค่ะภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนร้อยละ40ฝั่งอันดามันฝนเยอะกว่าร้อยละ60กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโอกาสฝนตกร้อยละ40สำหรับวันนี้นะคะภาคกลางฝนน้อยละค่ะไปอยู่ที่นครสวรรค์กาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีแต่พอตอนเย็นๆมาก็ครึ้มตลอดเลยเหมือนกันนะแต่เมื่อวานเนี้ยแดดโผล่มาแต่เช้าจัดรายการเสร็จเปิดประตูไปแดดแจ๋มาเลยคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็ร้อนตลอดทั้งวันเลยเมื่อวานเนี้ยคิดว่าน่าจะมีฝนตกหนักพอตอนเย็นมาในเมืองครึ้มๆไม่รู้ไปตกตรงไหนอ่ะลพบุรีอ่ะเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังไล่ล่ารถขนยาเสพติดนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านจะลำเลียงเข้ากรุงเทพค่ะเจ้าหน้าที่ต้องสกัดจับให้ได้คุณผู้ฟังขารวบได้5ผู้ต้องหายาไอซ์มา528กิโลกรัมคุณผู้ฟังเวลามาขายอ่ะสกัดขายเป็นกำกำเป็นนิดเข้ามาทีเป็นกิโลแล้วเวลาขายเป็นขีดนี่มูลค่าเนี่ยประมาณหลายสิบล้านเลยนะคะ เฉพาะค่าจ้างขนนี่ก็ 500,000 แล้วอะโหมันล่อตาล่อใจคนขนจริงๆแต่อย่าหาทำเลยค่ะอย่าคิดว่า 500,000 เสี่ยงดุยๆเข้ามาแล้วได้ 500,000 แต่ในความเสี่ยงมันดุยๆแล้วเข้าไม่มาไม่ถึงโดนจับระหว่างทางนี่มันก็ไม่ได้ 500,000 นะแล้วอย่าคิดว่าจะเสี่ยงเพราะมันโดนแน่ๆอยู่แล้วค่ะหมดชีวิตและอนาคตถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆเมื่อวานตอนเช้า10ตำรวจเอกพงษ์รวียวงสุวรรณปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงนำกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร102ลงพื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิร่วมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดและสถานีตำรวจภูธรบ้านค่ายจู่โจมจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องยาเสพติด2รายซึ่งคนร้ายไหวซองทิ้งรถแล้วก็วิ่งหนีบริเวณชายป่าพื้นที่บ้านดอนขวางสร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิมากจากนั้นป้องกันจังหวัดเจ้าหน้าที่ตำรวจชัยภูมิบ้านค่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านและชรบชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านกระจายกำลังปูพรมค้นหาอย่างต่อเนื่องปิดล้อมจับคนร้ายได้2รายซุกอยู่ในป่าอ้อยบ้านดอนขวางตำบลโนนสำราญอำเภอเมืองชัยภูมิสืบเนื่องจากตำรวจปราบปรามยาเสพติดส่วนกลางเนี่ยสืบทราบมาว่าจะมีขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านโดยใช้เส้นทางอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยผ่านชัยภูมิเข้ากรุงเทพค่ะประสานตำรวจชัยภูมิจัดกำลังฝ่ายปกครองชุดสกัดกั้นมีรถคนร้ายเนี่ยใช้รถยนต์2คันขนยาเสพติดมาในพื้นที่บ้านดอนขวางตำบลโนนสำราญจับคันแรกเป็นชาย3ได้3คนเป็นชาย1หญิง2ผู้ชายเป็นคนขับส่วนอีกคันนึงพยายามจะหลบหนีเจ้าหน้าที่ไล่ล่าปิดล้อมจับได้2คนเป็นชาย1แล้วก็ LGBTQ อีก1ก็คือเป็นผู้ชายคนหนึ่งเป็นสาวสองคนหนึ่งอ่ะนะคะทั้งหมดเป็นชาวอุดรธานีค่ะตรวจค้นในรถพบกระสอบบรรจุถุงชาจีน18กระสอบข้างในไม่ใช่ชาจีนเป็นไอซ์ถุงละ1กิโลกรัมรวม30ถุงเนี่ยค่ะน้ำหนักรวม18กระสอบ528กิโลกรัมมูลค่าของกลางเนี่ยเกินกว่า50ล้านบาทแน่นอนผู้ต้องหาทั้งหมดเป็นเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญสารภาพว่าได้รับจ้างขนยาเสพติดครั้งนี้เนี่ย 500,000 คุณผู้ฟังคะ5คนแบ่งคนละแสนไปไม่รอดจากเมืองเลยมาถึงชัยภูมิก็โดนแล้วอย่าหวังว่าจะได้รับเงินแสนเลยไปทำมาหากินอย่างอื่นเก็บหอมรอมริบสาวสองนี่ถ้าได้หลุดเข้าไปในงานโชว์หรือเป็นช่างแต่งหน้าเนี่ยรายได้มากกว่านี้อีกนะคะคิดสั้นมาข้องเกี่ยวกับยาเสพติดอะไปไม่รอดสักรายชีวิตจะสดใสถ้าอยู่ห่างไกลจากยาเสพติดมีเรื่องราวควันหลงดราม่าเรื่องเบนซ์นะคะคุณผู้ฟังค่ะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะแจ๋วได้ถึงไหนอ่ะเพราะว่าราคารถเนี่ยมันเป็น limited edition จริงๆคือแบบเดี๋ยวบุ้มเล่าให้ฟังคือมันยังไม่จบเพราะว่าตอนแรกอ่ะเจ้าหน้าที่ออกหมายจับถ้าไม่มาตอนแรกออกหมายเรียกถ้าไม่มาตามหมายเรียกจะออกหมายจับไอ้หนุ่มหัวร้อนคนนี้เนี่ยนะคือตัวเองอ่ะขับแช่ขวาพอเขาบีบแตร ก็ไปด่าเขาถมน้ำลายใส่เขามากับเพื่อน2คันขี่คุยกันอยู่แล้วแช่ขวามีประเทศไทยนี่แหละที่การบีบแตรให้สัญญาณเตือนกลายเป็นการหาเรื่องแล้วก็ไม่พอใจปรากฏตามคลิปในโซเชียลตามที่เป็นข่าวเนี่ยนะถมน้ำลายใส่เขาด่าเขาท้าเขาเขาไม่ตอบโต้แต่ถ่ายคลิปไว้ทั้งหมดแล้วก็ไปทุบกระจกโดยเฉพาะกระจกมองข้างเนี่ยค่ะพังหลุดไปเลยคุณผู้ฟังขาจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะไอ้หนุ่มหัวร้อนเนี่ยโชว์หญิงด้วยแหละมั้งเพราะว่ามีสาวซ้อนมาไงด่าทอหยาบคายถมน้ำลายใส่เบนซ์สีน้ำเงินแล้วบอกให้เขาจอดเพราะว่าโมโหที่เบนซ์บีบแตรใส่ทางฝั่งหญิงสาวเจ้าของรถเบนซ์เขาก็ถ่ายคลิปเก็บทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานแล้วพอขับต่อไปมันเป็นไฟแดงไงมอเตอร์ไซค์2คันก็ต้องจอดเบนซ์ก็ต้องจอดเพราะว่าติดไฟแดงแต่ไอ้หนุ่มหัวร้อนคนนี้ไม่หยุดเครื่องติดลงไม่ได้เสียเชิงเข้าไปทุบรถเบนซ์ใช้มือผลักกระจกมองข้างด้านซ้ายแล้วก็ถีบเข้าไปที่กระจกจนกระจกรถเบนซ์หักด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายตลอดเวลากลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์คราวนี้เขาก็เลยเจาะสเปคเบนซ์คันนี้นะคะเป็นรถหรูแบบลิมิเต็ดMercedes-Benz AMG C43 4Matic Coupe Special Edition มีทั้งหมดเนี่ย120คันในประเทศไทยประกอบแล้วนำเข้ามานะคะไม่ได้มาประกอบในไทยนะนี่คือประกอบมาจากยุโรปเข้ามาในไทยประกอบเข้ามาเลยเป็น Benz นำเข้าเนี่ยค่ะไม่ใช่ C ธรรมดานะคะแต่เป็น AMG C43 4Matic Coupe Special Edition โดยเฉพาะสีน้ำเงินแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นสีแบบ Spectrum Blue มีแค่18คันในประเทศไทยเอาแล้วอย่าว่าแต่ไปทุบเลยขับไปใกล้ๆรถรอประกันชั้นหนึ่งไปใกล้ๆยังไม่อยากใกล้เลยเจอรถหรูๆอ่ะจริงตามยังไม่อยากตามจอดยังไม่อยากจอดเลยค่ะถ้าไม่มีที่จอดจริงๆไม่เข้าไปใกล้เลยใครจะไปรู้พลาดพลั้งฉุกเฉินขึ้นมาประกันชั้นหนึ่งจะพอจ่ายปะเนี่ยแต่แหมคุณผู้ฟังขาไอ้หนุ่มคนนี้ก็ช่างกล้านะสเปครถคันนี้เนี่ยเทียบกับรุ่นปกติความพิเศษอยู่ที่ล้ออัลลอยเป็นขนาด19นิ้วโอ้ยคุณผู้ฟังขาเฉพาะแค่ล้อเนี่ยเปลี่ยนทีก็เกือบแสน4ล้อนี่ก็ปาเข้าไปแสนหนึ่งได้มั้งแค่ขอบ18นี่เปลี่ยนยางก็เหนื่อยแล้วอะแล้วก็ทุกอย่างค่ะพรีเมียมหมดมีสีฟ้ากับสีแดงในประเทศไทยเนี่ยที่มีน้อยนะคะสีแดงก็มี18คันสีฟ้านี่ Spectrum Blue นี่ก็18คันแล้วก็จะมี Polar White สีขาวมี36คันนะคะแต่ว่ามีสีเทาด้านสีเทาด้านเนี่ยต้องเพิ่มอีกแสนหนึ่งนะมีแค่48คันในประเทศไทยคือทั้งหมด ร้อยกว่าคันเนี่ยสีเทาด้าน48คันที่ต้องบวกไป 100,000 ถึงจะได้สีเทานะมี48คันถ้าเป็นสีเทารู้ไว้เลยเจอรถรุ่นนี้สีแดง18คันสีฟ้า18คันแล้วก็มีขาวอีก36คันมีแค่นี้ในประเทศไทยนี่ค่ะราคาก็ประมาณ4ล้านกว่าออกสตาร์ทที่ประมาณ4ล้าน5ใช่ไหมนี่แหละค่ะแต่ทีนี้เวลาซ่อมเนี่ยในไทยซ่อมน่าจะซ่อมไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาประกอบมาจากยุโรปทีนี้ล่ะหนุ่มหัวร้อนคนนี้ตอนแรกโดนหมายเรียกถ้าไม่มาจะโดนหมายจับแต่แล้วมาเองค่ะมาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าโดนทำร้ายร่างกายคุณผู้ฟังค่ะไอ้หนุ่มแพ้เสียงแตรคนนี้นะคะขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาแจ้งความว่าถูกทำร้ายร่างกายแล้วจำหน้าคนต่อยด้วยแต่ไม่รู้จักชื่อเจ้าหน้าที่ส่งตัวไปตรวจร่างกายแล้วให้ทีมสืบสวนตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามคู่กรณีมาเจรจาตอนนี้กำลังติดตามตัวโดนใครต่อยมาไม่รู้เขาคงหมั่นไส้ละมั้งประมาณนี้เลยโดนต่อยมาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าตัวเองโดนทำร้ายร่างกายสมน้อยไปหน่อยนะคะจริงเขาบีบแตรเตือนอะทำเป็นหัวร้อนมันเกินไปไหมส่วนเมื่อวานนี้นะคะมีรายงานว่ามีเด็กนักเรียนม.1 เสียชีวิตเพราะว่าโดนแมงกะพรุนไฟทีนี้ก็มีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังคือเรื่องราวของน้องม.1 ที่ไปเล่นน้ำแล้วก็ถูกแมงกะพรุนไฟเสียชีวิตน้องเป็นนักฟุตบอลด้วยนะคะมีรายละเอียดแบบนี้ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ริมหาดบ้านฝ้ายท่าอำเภอสิชนน้องอายุ13เนี่ยเป็นนักฟุตบอลเยาวชนถูกพิษแมงกะพรุนกล่องขออภัยค่ะแมงกะพรุนกล่องแล้วน้องเสียชีวิตขณะที่ลงเล่นน้ำหลังจากที่แข่งฟุตบอลเสร็จซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแมงกะพรุนกล่องเนี่ยมันจะมาในช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาโผล่เดือนสิงหาคมได้อย่างไรเป็นการระบาดผิดฤดูค่ะน้องนันทพัฒน์หรือน้องนิวอายุ13อยู่ม.1 โรงเรียนสิชนคุณาธานวิทยาถูกพิษแมงกะพรุนกล่องหรือว่าแมงกะพรุนสายฟ้าเมื่อเย็นวันเสาร์ที่1สิงหาคมโดยรายงานระบุว่าน้องไปแข่งฟุตบอลนะคะแข่งฟุตบอลแบบเตะจุดโทษการกุศลหารายได้ให้ชุมชนแข่งเสร็จก็ลงเล่นน้ำทะเลกับเพื่อนประมาณ20คนห่างฝั่งไปแค่10เมตรแล้วน้องถูกแมงกะพรุนกล่องบริเวณหน้าอกแขนและคอรวมถึงมีรอยคล้ายเขี้ยวที่ข้อพับด้านซ้ายจนเกิดอาการช็อกหมดสติน้ำลายฟูมปากตั้งแต่ที่เกิดเหตุแล้วเสียชีวิตในเวลาต่อมาขณะที่เพื่อนๆและชาวบ้านลงไปช่วยก็ได้รับบาดเจ็บอีก3รายซึ่งผู้บาดเจ็บเนี่ยอาการปลอดภัยแล้วโดยเพื่อนคนหนึ่งเล่าว่าขณะลงไปช่วยเนี่ยเห็นแมงกะพรุนประมาณ 3-4 ตัวอยู่รอบๆตัวน้องนิวก่อนที่นิวจะหมดสติไปก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากรถพยาบาลที่จอดสแตนบายอยู่ในบริเวณงานนะคะโดยที่อิหม่ามประจำมัสยิดในบริเวณนั้นเนี่ยบอกว่าแมงกะพรุนชนิดนี้เนี่ยจะชุกชุมในช่วงเดือนพฤศจิกายนแต่ปีนี้เนี่ยมาตั้งแต่สิงหาคม และนี่เป็นผู้เสียชีวิตรายแรกจากแมงกะพรุนกล่องในพื้นที่อำเภอสิชนนะคะบรรยากาศงานศพของน้องนิวที่วัดประทุมทายการามที่อำเภอสิชนเนี่ยน้องอยู่กับปู่กับย่านะคะก็จะมีกำหนดชาปนกิจในวันที่5สิงหาคมจากเหตุการณ์นี้นะคะก็มีผู้มาแสดงความเสียใจแล้วก็ออกมาเตือนภัยพร้อมทั้งย้ำถึงข้อควรระวังในการปฐมพยาบาลผู้ที่โดนพิษแมงกะพรุนกล่องซึ่งมันมีความร้ายแรงสูงมากและส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบหัวใจทำให้ผู้ที่ได้รับพิษเนี่ยเกิดอาการช็อกและเสียชีวิตอย่างรวดเร็วค่ะแมงกะพรุนกล่องจะมีกระเป๋าพิษขนาดเล็กจำนวนมากเป็นเมือกๆและปักเข้าสู่ร่างกายผู้ที่สัมผัสข้อสำคัญก็คือห้ามนำน้ำจืดมาล้างบริเวณที่โดนพิษอย่างเด็ดขาดนี่ค่ะห้ามนำน้ำจืดมาล้างเพราะน้ำจืดจะไปกระตุ้นกระเป๋าพิษที่ยังไม่ทำงานปลดปล่อยเข็มพิษออกมาทิ่มแทงเข้าสู่ร่างกายเพิ่มขึ้นน้ำจืดจะทำให้ได้รับพิษรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมค่ะวิธีปฐมพยาบาลที่ถูกต้องก็คือใช้น้ำส้มสายชูราดบริเวณที่โดนพิษอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา30วินาทีเพื่อยับยั้งกระเป๋าพิษที่ยังไม่ทำงานค่ะแล้วเร่งนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลโดยเร็วหากหยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นให้ทำ CPR ทันทีทีนี้ณเวลาที่อยู่บริเวณชายหาดเราจะรู้ไหมว่าต้องมีน้ำส้มสายชูไปด้วยอ่ะใช่ปะการใช้น้ำจืดล้างแผลหรือขัดถูบริเวณแผลเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นให้กระเป๋าพิษมันทำงานได้เพิ่มขึ้นค่ะแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราโดนเนาะเราก็ต้องปัดๆเอาน้ำล้างเราก็ถูๆอันนี้เป็นสัญชาตญาณเลยค่ะซึ่งมันกลับกลายเป็นว่านั่นแหละเป็นการเพิ่มทวีความรุนแรงขึ้นไปอีกเนี่ยค่ะหลังจากเกิดเหตุนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งห่วงใยต่อครอบครัวของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บครอบครัวของผู้เสียชีวิตและประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชายหาดกำชับให้กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งบูรณาการการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งประชาสัมพันธ์ให้รับรู้เกี่ยวกับการป้องกันและการปฐมพยาบาลเมื่อสัมผัสพิษแมงกะพรุนป้องกันการเกิดเหตุซ้ำและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องให้ความรู้กับประชาชนแล้วก็หามาตรการป้องกันค่ะคือเมื่อถูกพิษต้องรีบนำขึ้นจากน้ำเพื่อลดความเสี่ยงในการจมน้ำนอนนิ่งๆแล้วโทรแจ้ง1669ค่ะอย่างที่ปุ้มบอกว่าใช้น้ำส้มสายชูค่ะห้ามใช้น้ำจืดน้ำเปล่าเหล้าขาวอย่างเด็ดขาดแต่ใครจะรู้ตอนนี้ก็เลยต้องติดตั้งเสาน้ำส้มสายชูค่ะคุณผู้ฟังคะเนี่ยค่ะติดตั้งเสาน้ำส้มสายชูในบริเวณชายหาดสาธารณะที่มีแมงกะพรุนชนิดนี้แพร่ระบาดเป็นเสาน้ำส้มสายชูคุณผู้ฟังค่ะจะเป็นมาตรการเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเนี่ยค่ะต่อไปเราอาจจะได้เห็นเสาน้ำส้มสายชูบริเวณชายหาดบางแห่งบางที่เป็นความรู้อย่างหนึ่งเลยนะคะคุณผู้ฟังเวลาหมดค่ะขอบคุณมิสเตอร์ออฟที่ช่วยควบคุมเสียงแล้วอย่าลืมนะคะพบกับปุ้ม11โมงแล้วก็จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทรหาปุ้มสันธนี0855179025 0855179025นะคะสวัสดีค่ะ
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 cc ผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและ
4: ป่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
5: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ083-8686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
4: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทาน
5: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงสงเงียม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงสงเงียม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงสวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083-8686-083
6: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
7: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศ
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 7:00 น.กับอิฐคณินบุญประเสริฐครับเพลิงไหม้รุนแรงในโรงงานโฟมและพลาสติกในพื้นที่อำเภอบางบ่อจังหวัดชลบุรีตั้งแต่เย็นวันนี้ต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ระดมควบคุมเพลิง ขณะที่เทศบาลตำบลท่าทองแนะประชาชนเลี่ยงสัมผัสควันไฟสักครู่กลับมาติดตามครับ
9: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
10: ยาลาวลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
9: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
10: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
11: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาร์บอแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ต่อได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณต่อได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับ Car for Cash ได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปี Car for Cash พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัคร Car for Cash ที่ App Go by กรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
11: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
13: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
8: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานเพลิงไหม้ภายในบริษัท PEMAT จำกัดหมู่ที่1ตำบลท่าทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีประกอบด้วยประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกเช่นที่นอนหรือแผ่นกันกระแทกส่งผลทำให้อาคารโรงงานได้รับความเสียหายจำนวน3โรงยังไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งนี้เหตุดังกล่าวทางเพจ Facebook Fire and Rescue รายงานว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้โดยภายในโรงงานมีเสียงระเบิดเป็นระยะรับแจ้งว่าภายในโกดังมีถัง LPG เพิ่งบรรจุใหม่จำนวน70ถังแสงเพลิงลุกไหม้ต่อเนื่องรุนแรงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหลายภาคส่วนพร้อมอาสาสมัครยังระดมกำลังเข้าระงับเหตุพร้อมกับเร่งอพยพชาวบ้านใกล้เคียงใช้เวลาหลายชั่วโมงกระทั่งเที่ยงคืน50นาทีที่ผ่านมาแสงเพลิงในโกดังสุดท้ายก็ยังไม่สามารถควบคุมได้ส่งผลให้มีควันเขม่าและฝุ่นละอองที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพฟุ้งกระจายในอากาศทางเทศบาลตำบลท่าทองจึงขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำพวกความปลอดภัยดังนี้หลีกเลี่ยงการสัมผัสควันไฟปิดประตูและหน้าต่างให้มิดชิดและหลีกเลี่ยงการออกนอกอาคารโดยไม่จำเป็นหากมีความจำเป็นต้องออกนอกอาคารควรสวมหน้ากาก N95 ตลอดเวลาโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ที่มีโรคประจำตัวควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหากมีอาการแสบตาแสบจมูกไอแน่นหน้าอกวิงเวียนศีรษะหรือคลื่นไส้ให้รีบออกจากพื้นที่และเข้ารับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลทันทีเมื่อได้รับแจ้งว่าสถานการณ์ปลอดภัยแล้วให้เปิดระบายอากาศภายในอาคารและทำความสะอาดบ้านเรือนรวมถึงเครื่องใช้ต่างๆที่อาจมีคราบเขม่าหรือฝุ่นละอองตกค้างและขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงจากการเดินทางเข้าใกล้บริเวณจุดเกิดเหตุจนกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งว่าสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติและปลอดภัยและมาติดตามความเคลื่อนไหว